0: เหมือนกันเพราะจิตในนั้นมันมีทุกอารมณ์ในดวงจิตของเรามันมีทุกอารมณ์มันมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานอยู่ในจิตนั้นหมดมันก็หมดความสงสัยในเมื่อเข้าไปดูจิตตัวเองเราก็ไม่วาดภาพแล้วคนนี้พอเข้าถึงอริยมรรคอริยผลไม่วาดภาพแล้วเห็นจริงรู้จริงเชื่อใจตัวเองได้แล้วว่าเห็นจริงๆรู้จริงๆเชื่อว่ามีนิพพานจริงๆเชื่อว่ามีสวรรค์จริงๆเชื่อว่านรกมีจริงๆเพราะเห็นจริงแล้วก็ไม่วาดภาพแต่ถ้าไม่เห็นวาดภาพได้ผู้ปฏิบัติในต้องการที่จะไปดูของจริงไม่ต้องการให้ใครมันหลอกต้องการจะไปดูเองเห็นเองไม่อยากจะไปรอคนอื่นหยิบยื่นมาให้เราดูคนเมืองคนเข้าวัดเนี่ยพอเข้ามาก็อยากจะให้พระนั่งทักทายดูว่าเราเนี่ยมาแต่ชาติก่อนเป็นอะไรชาติหน้าจะไปเป็นอะไรนะคิดที่จะให้คนอื่นทักทายให้เราอนาคตฉันจะเป็นอย่างไรให้นั่งทางไหนดูที่จะมีเคราะห์เมื่อไรญาติพี่น้องตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นการเข้าถึงธรรมะแบบประเภทที่ไร้ความคิดไร้ปัญญาถ้าหากว่าคนอื่นมาบอกเราเดี๋ยวเราก็สงสัยอีกเอาเรื่องมานั้นมาวิจารณ์ดีกว่าว่าพระพูดเหลือความจริงอีกแต่สิ่งที่เราจะเชื่อได้ก็ต้องอาศัยตัวเองเราต้องปฏิบัติเองต้องเข้าไปดูเองไปรู้เองนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครรู้ได้แค่ไหนก็เชื่อเอาแค่นั้นอันนี้ก็ทำให้เราแน่นอนใจมีโยมคนหนึ่งเคยมาหาอยากจะดูเรื่องระลึกชาติได้เราก็บอกไปให้ไปคุยกับพระอีกองหนึ่งบอกองนั้นนะท่านระลึกชาติได้บอกโยมจะเชื่อหรือว่าเขาระลึกชาติได้ถ้าอาตมาเล่าเรื่องระลึกชาติได้โยมจะเชื่อเชื่อผมเชื่อครับไม่สงสัยแล้วแต่โยมเคยระลึกชาติได้ไม่ได้แต่ทำไมเชื่อเราก็ขอให้พระเล่าก็คือผมเชื่อเราไปหาพระอีกองท่านระลึกชาติได้ก็ไปท่านก็เล่าแบบไม่ได้คิดอะไรนะท่านก็เล่าตามที่ท่านเห็นนะท่านก็ว่าระลึกชาติได้เล่าไปมันก็เหมือนเล่านิยายเล่านิทานกลับมาวิจารณ์พระองค์นั้นนะว่าพูดเกินความจริงสงสัยพูดในแง่สงสัยพระองค์นั้นเลยมันจะเป็นจริงหรือที่ท่านเล่ามานี่โอ้ถ้าใครรวมตัวไปเล่าให้คนนั้นฟังก็ถูกวิจารณ์กลับอีทีแรกเนี่ยบอกเล่าเลยจะเชื่อพอเขาเล่าจริงๆกลับไม่เชื่อก็ตัวเองไม่เห็นจริงน่ะไอ้คนที่เขาเล่าเขาเห็นจริงแต่ตัวเองไม่เห็นจริงมันก็สงสัยอยู่นั่นเองนี่เนี่ยที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ามันต้องเห็นด้วยกันทั้งคู่เห็นคนเดียวเล่าคนเดียวไม่มีใครเป็นพยานไม่เชื่อกันหรอกมันแปลกจริงๆเพราะความสงสัยตัวเองมันไม่หมดไอ้ศรัทธาความเชื่อมันมีอยู่แต่ความสงสัยมันยังไม่หมดพอเขาเล่าเรื่องระลึกชาติแล้วตัวเองกลับมาสงสัยเลยเพราะตัวเองระลึกไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข

0: ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียน

0: ไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เป็นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: ค่ะเรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำประทายอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
1: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่10และพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้ อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ้นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการส่งงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: ปล่อย
1: ตัด
0: ปฏิบัติ
1: และขัดล้างไข่ยุงลาย5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
0: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวาย

0: ไข
1: ่ปอที่2เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
0: ปอที่3ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ปอที่4ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
0: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมแถมหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังฝึกภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงแรมครับโดยเฉพาะเวลาจะช่วยเรียกแท็กซี่ให้ฝรั่งนะครับผมเคยพูดมาแล้วว่าเราจะใช้ I'll call a taxi for you กับ Would you like me to call a taxi for you หวังว่ายังจำได้นะครับวันนี้ขอแถมอีกประโยคหนึ่งซึ่งใช้โครงสร้างประโยคที่สุภาพมากนะครับเป็นรูปคำถามด้วยนั่นคือ shall I shall I shall แปลว่า will หรือจะครับปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันนักนอกจากจะใช้เวลาจะชักชวนเช่น shall we go shall we go หมายถึงเราไปกันดีไหมหรือในกรณีที่คุณเสนอว่าจะทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่นเวลาถามว่าจะให้ผมเรียกแท็กซี่ให้คุณไหมภาษาอังกฤษจะพูดว่า shall I call a taxi for youอีกครั้งหนึ่งครับ Shall I call a taxi for you? หรือ Shall I call you a taxi? Shall I call you a taxi? และเช่นเคยครับใช้ cab แทน taxi ก็ได้นะครับ Shall I call a cab for you? หรือ Shall I call you a cab? เริ่มใช้วันนี้เลยนะครับแขกฝรั่งคงดีใจอย่างมากผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ
4: สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจ
5: หักด้ามพระด้วยเข่าใช้กำลังแรงรานทำหารหักไม่รู้จักใช้ปัญญาดูกล้าเก่งเหมือนหักพระด้วยเข่าเอาเต็มแรงด้ามพระแข็งคนหักจักเจ็บตัวเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหักด้ามพระด้วยเข่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใช้กำลังเอาชนะหรือตัดสินปัญหาด้วยวิธีรุนแรงซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้งฝ่ายตรงข้ามและตัวเองด้วยเหมือนเอาเข่าหักด้ามพระพระไม่หักตัวก็ต้องเจ็บค่ะ
6: วันนี้วันพระและอบายมุขกันนะ

ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่

0: ติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษินชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: อัชชาเรโคมาเรโคมาอีลีรนาจารเรามาดูนิทานธรรมกัน

0: มีประการทำ
1: นิทานธรรมเรื่องปุโรหิตหนุ่มผู้มีศีล
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคงแก่เรียนผู้หนึ่งศึกษาวิชาต่างๆจบแล้วก็เข้าทำงานรับใช้พระราชาจนได้เลื่อนขั้นเป็นถึงปุโรหิต
3: แหมท่านปุโรหิตคำปรึกษาที่ท่านให้เรานั้นได้ผลดีเยี่ยมสมแล้วที่เราไว้วางใจท่านท่านเก่งกว่าทุกๆคนที่เคยทำงานกับข้าเลย
4: ตรัสชมเกินไปแล้วพะเจ้าค่ะข้าพระองค์เพียงแต่ใช้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาจากอาจารย์มารับใช้บ้านเมืองหาได้เก่งเกินผู้อื่นไม
3: ่เรายังได้ยินมาอีกว่าท่านถือศีล5ด้วยใช่หรือเปล่าล่ะ
4: พะเจ้าค่ะ
3: ข้าเองก็ชักลืมศีล5นี่กำหนดว่ายังไงบ้างนะท่าน
4: ขอเดชะศีล5นั้นได้แก่ศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายร่างกายของเขาศีลข้อที่2ไม่ลักขโมยของผู้อื่นเอามาเป็นของตนศีลข้อที่3คือไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเขาศีลข้อที่4คือไม่พูดปดหลอกลวงและศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราเสพยาเมาทั้งหลายพะยะค่ะ
3: ท่านปุโรหิตท่านปฏิบัติได้ทั้ง5ข้อนี่เก่งจริงๆนะนับถือ
2: พระราชาชื่นชมความสามารถของปุโรหิตหนุ่มมากและยังยกย่องเรื่องที่เขารักษาศีล5อีกด้วยทำให้ปุโรหิตเกิดข้อสงสัย
4: เราเล่าเรียนมาจนมีความรู้มากผู้คนทั้งหลายรวมทั้งพระราชาชื่นชมนับถือนอกจากนั้นพระองค์ยังยกย่องเรื่องที่เรารักษาศีลอย่างเคร่งครัดด้วยอยากรู้นักว่าระหว่างความรู้และความดีงามอย่างไหนจะสำคัญกว่ากัน
2: เมื่อเกิดข้อสงสัยดังนี้ปุโรหิตจึงคิดการทดลองขึ้นอย่างหนึ่งนั่นก็คือเข้าไปที่ท้องพระคลังที่เจ้าหน้าที่กำลังนับเหรียญทองอยู่เขาเข้าไปยืนมองแล้วก็แอบหยิบเหรียญทองไปจำนวนหนึ่งโดยตั้งใจให้เจ้าหน้าที่เห็นซะด้วย
5: เอ๋ทำไมท่านปุโรหิตทำอย่างเนี้ย
2: ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแต่ปุโรหิตหนุ่มเข้าไปที่คลังนั้นอีกหลายครั้งแต่ละครั้งก็หยิบเหรียญทองติดมือกลับไปบ้านครั้งละนิดครั้งละหน่อย
5: อีกละท่านปุโรหิตเป็นคนที่ขโมยนี่นาแต่ท่านเป็นถึงปุโรหิตเป็นอาจารย์ของพระราชาของเรารู้เห็นก็เหมือนน้ำท่วมปากหวังว่าคงไม่เกิดขึ้นอีกหรอกนะเฮ้อหน้าตาก็ดีความรู้ก็ดีไม่น่าจะทำอย่างนี้เลย
2: แต่ด้วยความที่ปุโรหิตหนุ่มอยากหาความจริงเรื่องนี้เขาจึงเข้าไปขโมยเหรียญอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เจ้าหน้าที่ไม่อาจทนดูอยู่ได้แล้ว
5: ขโมยท่านปุโรหิตจอมปลอมขโมยเหรียญทองของพระคลังจับเขาไว
2: ้พระราชาแทบไม่เชื่อว่าปุโรหิตจะทำผิดศีลข้อ2
5: ขอเดชะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะพระเจ้าค่ะท่านปุโรหิตหยิบไปหลายครั้งแล้ว
3: เป็นความจริงหรือท่านปุโรหิตทำไมท่านทำอย่างนี้ล่ะ
4: ข้าพระองค์ทำไปเพื่อค้นหาความจริงพะยะค่ะ
3: ความจริงอะไรกัน นี่มันเป็นการขโมยของจากท้องพระคลังเชียวนะโทษประหารทีเดียว
4: ข้าพระองค์ค้นหาความจริงที่ว่าระหว่างความรู้ความสามารถกับความดีงามนั้นอย่างไหนสำคัญกว่ากัน
3: ก็ทำไมต้องค้นหาด้วยเราท่าน
4: ทุกวันนี้ข้าพระองค์ได้รับการนับถือจากผู้คนมากมายเลยไม่แน่ใจว่าความเคารพนับถือนั้นมาจากการที่ข้าพระองค์เป็นคนเก่งหรือเป็นคนดีกันแน่พะยะค่ะ
3: เลยทดลองทำผิดดูซิว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมและเวลานี้ท่านได้รับคำตอบหรือยัง
4: ได้แล้วพะยะค่ะการที่ข้าพระองค์ถูกเจ้าหน้าที่จับและประณามเหยียดหยามคราวนี้แสดงว่าเขาไม่เคารพรักข้าพระองค์อีกต่อไปแล้วแม้ว่าข้าพระองค์จะมีความรู้ความสามารถมากมายเหมือนเดิมสิ่งที่เขาทนไม่ได้ก็คือการกระทำผิดของข้าพระองค์พะยะค่ะดังนั้นข้อสรุปของข้าพระองค์ก็คือศีลสำคัญกว่าความรู้ความสามารถความดีงามนั้นสำคัญสูงสุดคนจะเกิดมาสูงส่งแค่ไหนมีความงดงามเพียงใดหรือศึกษาจนมีความรู้มากมายแค่ไหนแต่ถ้าไม่รักษาศีลไม่ทำความดีก็เกิดมาไร้ประโยชน์คนเราไม่ว่าจะเป็นพระราชาพ่อค้าครูอาจารย์เกิดมาไม่มีอะไรต่างกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะทุกคนต้องตายสำคัญก็ที่คุณความดีนั่นแหละข้าพระองค์ได้รู้ความจริงข้อนี้จึงขอกราบทูลลาออกบวชเพื่อรักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดชีวิต
2: คนมีความรู้แต่ไม่ทำความดีความรู้นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งนำความรู้ไปทำชั่วยิ่งเลวร้ายไปใหญ่แต่ผู้มีศีลและมีความรู้ด้วยจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขใหญ่หลวงแก่สังคม
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนมีความรู้แต่ไม่มีศีลแทนที่จะใช้ความรู้เพื่อก่อประโยชน์สุขแก่สังคมก็กลับกลายเป็นสร้างทุกข์ตรงกันข้ามกับคนที่มีความรู้และมีศีลความรู้นั้นก็ก่อประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างใหญ่หลวง
6: นิทานจบแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญที่วัดกันนะคะน้องพลอยดีใจค่ะที่มีโอกาสมาทำบุญที่วัดอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ

ังทำแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสีย

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุราอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษา

เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจ

ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทำจิตให้เป็นกุศลนั้นก็ต้องเริ่มต้นโดยการเข้าถึงความสงบ เป็นหลักใหญ่ ถ้าเราไม่มีความสงบเป็นหลักแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไม่สำรวมจิตเราก็จะวุ่นวายจะสับสายไปเรื่องราวต่างๆดังนั้นจึงว่าเราต้องรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งหรือรวมจิตเป็นหนึ่งการที่เรามาเรียนรู้เรื่องจิตเป็นหนึ่งนั้นเป็นอุบายที่จะศึกษาธรรมะในใจเรา คนที่ไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยก็เรียกว่ารู้ความสงบแบบชาวบ้านธรรมดารู้แต่ว่าคนเรามีความสงบก็จะเป็นสุขถ้าไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขแต่รู้เรื่องของจิตใจที่เรามาฝึกเนี่ยก็จะรู้เรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนว่าความสงบนั้นต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่ทำแล้วจะไม่สงบ เพราะว่าจิตใจคนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยย่อมอยู่กับความคิดนึกมากกว่าอยู่กับความสงบเพราะเราเห็นมากได้ยินได้ฟังมากได้สัมผัสมากได้ต่างๆได้คิดได้นึกมาก อันสิ่งนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สงบใจจะเรียกว่าไม่มีสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธิก็คือคนนั้นก็ไม่สัมผัสกับความสุขไม่เจอความสุขที่แท้จริงจะเกิดแต่เพียงความพอใจเจอแต่ความดีใจ หรือความปรุงแต่งว่านั่นดีนี่ดีนั่นชอบใจนี่ชอบใจแล้วก็จะตีความหมายว่านั่นคือความสุขของเราแต่ที่จริงๆแล้วไอ้ที่นั่นที่ได้มานั้นมันเป็นเพียงเปลือกของความสุขมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามันจะเป็นสุขอยู่ได้นานเดี๋ยวมันก็ถูกอารมณ์อื่นมาก่อกวนที่ไม่ชอบใจบ้างไม่ถูกหูบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ถูกตาบ้างไม่ถูกรสบ้างพอมันเกิดความไม่ชอบใจมันก็มาก่อกวนอารมณ์ที่ว่านั่นดีนี่ดีไปหมดไอ้ที่ว่าดีก็กลายเป็นเสียไปฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจนั้นต้องฝึกนะเขาเรียกว่าฝึกสมาธิเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นพุทโธเนี่ยพุทโธแปลว่าผู้รู้จิตตัวเองหรือรู้ลมหายใจหรือว่าพวกคนมีสติคนมันมีสตินี่ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันเ ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วนะก็คนนั้นก็เหมือนปล่อยใจตัวเองปล่อยใจตัวเองจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวปล่อยให้ความคิดต่างๆนานาเข้ามาครอบงำบางคนท้อถอยเกิดมานี่หาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้หาความจริงของโลกนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรยุติธรรมเลยไม่อะไรแน่นอนเลยทำอะไรก็ไม่เห็นได้ดีดังที่ต้องการเลยไม่สมหวังเลยไม่ก็เลยมองว่าโรคนี้ไม่ดีไม่บันดาลไม่ให้ผล เหมือนคนมาวัดเนี่ยทำอะไรก็ไม่เห็นรวยสักทีไม่มีความสุขสักทีไม่มีลาภมากสักทีไม่มีเงินทองเหลือใช้สักทีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาถึงธรรมะเนี่ยก็ไม่จนถือจะไม่ร่ำรวยก็ไม่จนเพราะอะไรอ่ะเพราะธรรมะเนี่ยมันกันจนกันอาภัพอับจนแต่คนที่เขาไม่เข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยเขาไม่รวยเลยแถมเขาจนอีกแถมเขาเดือดร้อนตัวเขาด้วยครอบครัวเขาด้วยมีปัญหาด้วยซึ่งตามมาจากความที่เขาไม่สงบจากการที่เขาไม่พึ่งธรรมะดังนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่เราก็จะให้ผลให้ผลแก่ใจเราสบายเช่นทำความดีเนี่ยให้ผลแก่ใจเราสบายเราก็รู้ว่าใจเราสบายขอให้ปฏิบัติจนใจเราสบายได้นั่นแหละนั่นเนี่ยดีที่สุดแล้วนั่นเนี่ยทรัพย์ภายในนั่นเนี่ยมีมากกว่าเงินทอง อย่าไปเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดว่าคนนั้นมีนั่นคนนี้มีนี่เลยสบายใจเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขาทุกข์ใจเขามีบ้านราคาเรื่องแพงๆอยู่ เขามีรถเก่งคันงามๆขี่เขามีเสื้อผ้าสวยๆใส่แต่เขาไม่ได้บอกเราว่าเขาทุกข์ใจเขาบอกเขาก็อายเราเราไม่มีรถคันงามๆขี่ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตอยู่แต่เราสุขใจเราไปบอกใครเขาไม่เชื่อเราเราว่าเนี่ยฉันพอแล้วนะฉันสุขใจนะฉันนุ่งผ้าเก่าๆฉันก็มีความสุขฉันพอชีวิตของฉันฉันพอแล้วฉันมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลธรรมฉันพอแล้วไม่มีบ้านใหญ่บ้านโตฉันก็พอไม่มีรถขี่ฉันก็พอฉันมีความสุขถ้าเราจนไปบอกคนอื่นว่าเราสุขเขาก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรารวยเขาไปบอกว่าฉันมีทุกข์เขาก็ไม่เชื่อเราคุณจะทุกข์อะไรคุณมีบ้านใหญ่บ้านโตราคาเป็นละ10ล้าน20ล้านคุณมีรถยี่ห้อดีๆขี่คุณจะทุกข์อะไรคุณแต่งตัวสวยๆผัดหน้าทาแป้งเอานวลผ่องนี่จะทุกข์อะไรเขาไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าไอ้คนที่รูปภายนอกเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์ไปบอกว่าทุกข์ก็ไม่มีใครเชื่อทั้งที่ทุกข์นี่จะกินยาตายจะฆ่าตัวตายทุกข์เพราะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ตกก็ไม่มีใครเชื่อไอ้คนที่มีไม่มีอะไรเลยแต่มีความสบายใจมีความสุขใจมีความพอใจไปบอกว่ามีความสุขเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าบอกมีทุกข์สิเชื่อเลยว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์จังเลยบ้านก็ไม่เลยไม่ดีเงินทองก็ไม่มีใช้อะไรๆฉันก็ลำบากเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีว่าเออมันทุกข์ แต่ไอ้คนรวยเนี่ยถ้าบอกทุกข์จะไม่เชื่อถ้าบอกโอ้ฉันสบายฉันมีบ้านใหญ่มีเงินมีรถขี่ฉันเป็นสุขเหลือเกินถ้าบอกงั้นคนจะยอมรับคนก็ไฟฟ้าตรงนั้นถือว่าตรงนั้นคือจุดสุดยอดของความสุขแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาเป็นคนกลางมาเป็นคนที่รู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมานั่งอยู่วัดเนี่ยมารู้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยก็จะมาทุกรูปแบบเลยจะมาทั้งรวยเป็นทุกข์จนเป็นทุกข์รวยเป็นสุขจนเป็นสุขจะมาทุกรูปแบบเลยเหมือนกับเราทำสถิติวัดความสุขทุกข์ของคนจนคนรวยของคนทั่วไปก็ว่าได้สถิติมันอยู่ตรงที่เรามาศูนย์กลางที่เรามาอยู่วัดเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกคนเรามีทุกข์ตามที่พุทธเจ้าบอกมีความทุกข์เพราะความรักเพราะความห่วง พราะความหวงเพราะความอะไรเสียดายของนั้นจะจากเราไปแต่ก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่ได้มาให้ได้ก็แข่งขันกันยังชิงกันไขว่คว้ากันเอาเปรียบเอารัดกันทุกคนทะเยอทะยานทุกคนดิ้นรนต่อสู้ดังนั้นถึงว่าเราไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างเดียวเราต้องประกอบด้วยศีลสมาธิก่อนต้องทำให้จิตใจมีความสุขก่อนเมื่อจิตใจเรามีความสุขแล้วเนี่ยอะไรก็จะตามมาจะมีอะไรมากก็เป็นสุขจะมีอะไรน้อยก็เป็นสุขไม่มีอะไรก็เป็นสุขฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต้องทำจนจิตของเราได้เชื่องนะต้องฝึกสมาธิจนจิตเรามีเพื่องเช่นจับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธมีสติระลึกรู้อยู่เรื่อยคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์เนี่ยอะไรมันจะป้องกันหมดเลยป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงทุกทั้งปวงจะไม่เข้ามาครอบงำใจของคนที่มีสติเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมะสตินี่คือตัวธรรมะสมาธินี่ตัวธรรมะที่มีพลังปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาปัญญานี่คือตัวแก้ปัญหาในชีวิตของเราถ้าคนมีปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างปัญหา108ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้ปัญญาแต่จะทำให้ตนเองไม่ตกอยู่ในที่ลำบากแก้อุปสรรคต่างๆได้ก็คือตัวสติตัวสมาธินี่จะเป็นตัวพลังผลักดันให้มีอานุภาพมีกำลังกายกำลังกายกำลังวาจากำลังใจต่อสู้ต่ออุปสรรคต่างๆจนข้ามพ้นไปได้ด้วยกำลังสมาธิปัญญานี่จะเป็นตัวสำเร็จตัวสำเร็จผลทุกอย่างคนมีปัญญาเนี่ยสำเร็จผลทุกอย่างไม่ว่าเป็นนักบริหารบ้านเมืองระดับไหนต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วสามารถจะบริหารทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้จะเป็นการศึกษาก็ดีเป็นการครอบครองบ้านเมืองก็ดีการทำงานก็ดีถ้าคนเรานั้นมีปัญญาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดคือผลฉะนั้นจึงว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่าความสุขนี่มีเฉพาะคนรวยหรือจะคิดว่าความทุกข์นี่มีเฉพาะคนเรารวยแล้วเรามีทุกข์บางคนรวยรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ไม่อยากจะรวยอย่างนั้นอยากจะมีความสุขบางคนจนรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะจนคิดว่าจนเท่านั้นคือทุกข์ฉะนั้นบางทีความจนนี่กลับเป็นสุขเพราะเราไม่ห่วงไม่อะไรไม่ทะเยอทะยานอะไรก็ปล่อยวางเป็นฉะนั้นความสุขและทุกข์นั้นไม่อยู่ที่ขึ้นจนและรวยอยู่ขึ้นที่เราทำใจได้หรือไม่ได้เรามีปัญญามีสติสมาธิปัญญาจะทำใจเข้าถึงธรรมะได้แค่ไหนความสุขนั้นอยู่กับคนที่มีปัญญาที่จะทำใจเป็นฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกกันไงมาวัดนี่ต้องการมาฝึกกันต้องการมาประพฤติปฏิบัติกันเราต้องติดตามดูตัวเราติดตามดูตัวเราว่าเราเนี่ยสงบเป็นไหมถ้าสงบเป็นเนี่ยเชื่อเลยว่ามีความสุขถ้าไม่สงบเนี่ยมันจะสุขได้ยังไงลองไปถามที่คนไม่สงบนี่มีใครมีความสุขที่แท้จริงไหมไม่มีเลยโยมคนไม่มีความสงบนั้นคนนั้นเนี่ยคนที่ทำจิตตัวเองให้วุ่นวายเมื่อจิตมันวุ่นวายแล้วมันจะหาความสุขตรงไหนอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากไปโน่นอยากไปนี่ชอบใจมั่งไม่ชอบใจมั่งวันทั้งค่ำคิดแต่เรื่องวุ่นวายแล้วจะมีความสุขได้ยังไงไอ้มีอะไรนั้นมันก็เป็นของเปลือกนอกพอเราไม่ไปจับต้องก็ไม่ใช่ของเราแต่ที่จริงที่เป็นของเรานั้นคือความสงบสุขไอ้ตรงนี้สำคัญเราปฏิบัติยังไม่ต้องไปดูอะไรหรอกไม่ต้องไปดูเรื่องสวรรค์ต้องดูเรื่องนรกไม่ต้องไปดูเรื่องนิพพานดูจิตเราว่าสงบหรือไม่สงบตรงนี้พอแล้วถ้าสงบแล้วมันรู้เองบางคนยังไม่ทันไรพอนั่งปุ๊บก็อยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอยากจะไปเห็นสวรรค์

อย่าไปเห็นนรกไอ้นั่นมันอยากไอ้อยากตัวนั้นมันตามมามันตัวทุกข์ต้องละความอยากต้องทำจิตให้สงบก่อนนี่เรานั่งแล้วนี่เราเริ่มจับลมหายใจเราได้แล้วเราภาวนานี่เรามีปีติแล้วนั่งแล้วขนลุกขนชันกายเบาจิตเบาสบายนี่เราได้แล้วทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพอเราได้แล้วมันก็จะรู้ไปเองลึกไปเองคนเราถ้าทำจิตไม่ได้เนี่ยไม่มีที่เย็นโรคนี้ไม่มีเย็นมันมีตะรอนแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนลุ่มกลุ้มใจอะ อยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนลุ่มกลุ้มใจเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่สงบถ้าเราอยู่ที่เมืองร้อนๆถ้าจิตเราสงบมันก็ไม่ร้อนลุ่มกลุ้มใจเพราะจิตเราสบายมันก็เย็นที่จิตร้อนที่จิตทุกข์ที่จิตสุขที่จิตก็ต้องฝึกจิตของเรา ดังนั้นการมาวัดเนี่ยนี่เราจะเอาสิ่งที่รู้จักทำรู้จักปฏิบัติไปรู้จักทำยังไงก็รู้จักทำก็คือทำสติให้รู้จักว่าเราทำเฉยได้ไหมเราวางเฉยได้ไหมเราภาวนาได้ไหมเราจับสติได้ไหมเราควบคุมอารมณ์เราไม่ให้ลอกแลกได้ไหมไม่ฟุ้งซ่านได้ไหมไม่คิดมากได้ไหมพอเราทำได้คันนี้เราเอาไปใช้สิเวลาเขาว่าเราจะโกรธได้ไหมไม่โกรธวันนี้ไม่โกรธวันนี้ไม่ทะเลาะกับใครไม่เถียงกับใครไม่มีทิฐิมองใครในแง่ร้ายหรือไม่มีตัวตนกับใครอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านี่สิ่งที่เราทำได้ในตรงนี้คนเรานี่จะหาความสุขแต่ว่าตัวตนมันมากกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนี้มึงไม่ดีมึงไม่ถูกกูพูดถูกกูคิดถูกทุกคนต้องยอมความคิดของเราทุกคนต้องเชื่อเราทุกคนต้องมองเห็นความต้องการของเรานั่นคือตัวตนถ้าละตัวตนตรงนี้ไม่ได้ใครก็ไม่มีความสุขทุกคนก็ต่างมีตัวตนทุกคนก็ต่างมีทิฏฐิแต่ถ้าเราจะทำให้มันละตัวทิฏฐิตัวนี้ไปเราจะไม่สุขเลยแล้วก็ชอบมีความสุขนี่สุขอันนี้จึงว่าต้องละตัวตนตรงที่ว่าเราก็จะไปทะเลาะเขาทำไมไอ้ทะเลาะนั้นมันจิตไอ้คนที่ทะเลาะกับคนนั้นมันจิตไม่ดีไอ้จิตที่เถียงเขาไม่ยอมเขานี่มันตัวตนทิฏฐิมานะไอ้ที่รู้ไว้นั้นมันรู้มาทะเลาะเขาเรียนมาทะเลาะเขาโตวันโตคืนมาทะเลาะเขาเอากำลังวางชาสติปัญญาอย่างนี้ที่ว่ามีมาทะเลาะเขามาเถียงเขาเถียงมันหมดเนี่ยไม่ว่าพ่อว่าแม่ไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าผัวว่าเมียไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าที่ทำงานเถียงเขาแต่ก็ไม่เคยเจอความสุขเลยไม่เจอคนไหนที่ยอมรับเราเลยว่าเราเถียงดีเราทะเลาะดีคนที่ว่าดีเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนวางเฉยพุทธเจ้าจริงๆได้สอนทัศบารมีธรรมบารมีถึง10อย่างให้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขามีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาพุทธเจ้าถือเงี้ยเมตตาอุเบกขาบารมีคนไหนถ้ามีเมตตาก็ต้องอุเบกขาถ้ามีเมตตาไม่อุเบกขาคนนั้นก็ทุกข์เมตตาห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงคนนี้อย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เหมือนคนจิตอ่อนนะไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เมตตาเหลือเกินแต่พ่อแม่นี่ทะเลาะกับพ่อแม่เถียงกับพ่อแม่แต่กับสัตว์นี่อุ้ยเมตตาสัตว์พอสัตว์ตายร้องไห้แต่กับพ่อแม่นี่กับไม่เมตตาเขาเรียกว่าเมตตาแบบนั้นเมตตาไม่มีอุเบกขาเมตตาไม่มีปัญญาเมตตาไม่พ้นทุกข์เมตตาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาไม่มีศีลสมาธิก็เป็นเมตตาของชาวบ้านเมตตาตกเหวถ้าเมตตาถูกต้องก็ต้องเมตตาอุเบกขาบารมีเมตตาที่มีทานศีลภาวนาเมตตาที่เกิดจากจิตสงบ จากการพิจารณาธรรมฉะนั้นจึงว่าคนเราต้องศึกษาจิตตัวเองเพราะจิตเนี่ยมันจะสอน

จะมีธรรมบันดาลเกิดขึ้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งใดไม่เคยรู้จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็จะรู้เรื่องจิตใจตัวเองนี่พอรู้จิตตัวเองก็จะรู้จักตัวเองก็อ๋อเหล่านี้ที่เถียงเขาที่โกรธเขาที่เอาชนะเวลาคนเถียงกันเนี่ยต้องการชนะผิดถูกก็ต้องการชนะแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ดีชนะเขาไม่ยอมคนอื่นแต่จบแล้วเขาไม่มีอะไรจบแล้วเขามีแต่ความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันไม่ได้ด้วยการเถียงทั้งนั้นถ้าคนเรามีเหตุผลสิพูดกันดีๆสิพูดกันด้วยเมตตาสิพูดกันด้วยสติสิเราต้องพูดด้วยไม่ใช่เอาตัวตนไปพูดไม่หาเรื่องทะเลาะใครไม่หาเรื่องเกลียดใครไม่หาเรื่องนินทาว่าร้ายใครไม่หาเรื่องไปกระทบกระเทือนจิตใจใครถ้าคนฉลาดเนี่ยนะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสร้างโลกนี้ให้มีความเจริญคือให้แต่เมตตากันไม่ให้ทะเลาะกันไม่ให้ด่ากันไม่ให้ลายกันไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ให้บ้านอื่นเป็นทุกข์บ้านเราก็เป็นสุขแต่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นทุกข์ครอบครัวเราก็เป็นทุกข์แต่คนไหนที่ให้ครอบครัวตัวเองเป็นสุขอย่างเดียวแต่ไม่ให้ครอบครัวคนอื่นเป็นสุขเนี่ยกรรมมันก็ต้องมาให้ผลกับตัวเองเราต้องให้ครอบครัวเราเป็นคนอื่นเป็นสุขด้วยบ้านใกล้เลื่อนเคียงเพื่อนฝูงให้เขาสุขให้เขาสงบแล้วเขาก็จะสงบพอสงบไอ้บันดาลความดีที่เขาทำกันนั่นแหละมันก็จะส่งผลให้แก่เราใกล้เคียงในเป็นสุขบางคนเห็นแก่ตัวใครจะทุกข์เท่าไรช่างหัวมันใครจะเจ็บใครจะตายใครจะเสียหายก็ช่างฉันไม่เสียใจฉันไม่กลับพอใจสิ่งที่คนอื่นวินาศอันนั้นคนนั้นจะไม่มีความสุขในครอบครัวตัวเองหรอกผลที่สุดกรรมมันก็มาบันดาลให้ตัวเองเดือดร้อนในครอบครัวเพราะอะไรเพราะจิตของเขาไม่ดีฉะนั้นเราจึงต้องมีเมตตาไงให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขมีความพ้นทุกข์เพราะถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นจึงเราต้องมาชวนกันปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันให้ความสงบสุขแก่ชีวิตของตัวเราและไอ้ตัวตนมันก็จะเบาลงทิฏฐิมานะที่จะไปทะเลาะกันเถียงกันไปว่าร้ายกันพระพุทธเจ้าท่านจึงยอมรับยอมรับธรรมะเอาธรรมะมาสอนพวกเราใครด่าเราก็เป็นมารเรานิ่งให้เขาด่าได้เราก็เป็นพระคนไหนด่าเราเขาก็เป็นมารถ้าเราลาตอบเราก็เป็นมารตอบถ้าเรานิ่งได้เราก็เป็นพระดังนั้นจึงว่าคนที่ทำคนอื่นเดือดร้อนนั้นเขาก็เดือดร้อนมากกว่าเราคนที่ด่าเราให้เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดที่ใจเขามากกว่าเราแต่ถ้าเราเฉยเสียเราจะไม่รับอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บปวดเลยจึงทำสติทำสมาธิทำอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมเป็นกลางเราต้องฝึกไงฝึกเพื่อแก้ใจเราเล็กๆน้อยๆนี่แหละแก้ใจเล็กๆน้อยๆนี่แก้ยากนะไอ้ตัวตนเล็กๆน้อยๆเนี่ยโหไม่ใช่เรื่องง่ายตัวถือมึงถือกูถือรู้ถือดีถืออะไรกันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นทุกข์ของใจเราฉะนั้นสมาธิเนี่ยต้องฝึกเพื่อจะเรียนตัวเองศึกษาตัวเองมาวัดก็ต้องฝึกอยู่บ้านก็ต้องฝึกถ้าใจเราคิดมากเราก็ไม่มีความสุขหรอกถึงจะร่ำรวยเท่าไรมีเงินเท่าไรมันก็คิดอยู่นั่นแหละฉะนั้นคนที่จะรวยมีเงินมีทองได้ก็ต้องให้ใจนั้นมีสมาธิมีความสงบสุขเข้าจะพอว่าชีวิตนี้ได้มาเพราะความดีที่มีอย่างนี้ก็เพราะบุญของเราเราก็จะเอาทำสิ่งนี้ทำความดีต่อไปให้คนอื่นเป็นสุขกับเราไปด้วยก็มีโอกาสช่วยคนอื่นเกิดความทุกข์ก็เห็นความทุกข์น่าสงสารนะคนมีความทุกข์นี่น่าสงสารทุกข์นี่มันที่สุดของคนละใครก็ไม่อยากจะมีทุกข์เราไม่อยากให้ใครมีทุกข์เลยเพราะคนทุกข์นี่มันมีความเสียใจมีความผิดหวัง
ลองคิดดูสิโยมมีลูกสาวคนหนึ่งก็รักมีลูกชายคนหนึ่งก็รักความรักเป็นสุขแต่ความรักก็เป็นทุกข์ลูกทำตามเราก็ดีใจลูกไม่ทำตามเราก็เสียใจก็เราก็ทุกข์กับพ่อกับลูกสองคนนั่นแหละไอ้ผู้ชายอย่างหนึ่งผู้หญิงอย่างหนึ่งโอ้ทุกข์อยู่กับลูกกันเองตลอดชีวิตไม่เคยทุกข์เกินไปก็มีทุกข์เพราะมีลูกเลยแต่ถ้าหากว่าเราเกิดมีลูกเจ็บลูกตายขึ้นมาเนี้ยตั้งแต่ยังหนุ่มๆสาวๆขึ้นมาเนี้ยโอ้โหทุกข์แทบจะตายตามมันทุกข์จริงๆทุกที่ไม่ถ้าไม่มีธรรมะถ้าไม่พิจารณาว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยเราจะทุกข์มากเลยเพราะเราไม่ได้ทำใจไว้ฉะนั้นในโลกนี้เรามีความรักเป็นทุกข์เราก็จะต้องทำใจให้เจริญเมตตากับอุเบกขาให้มากว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเกิดได้มันก็ดับได้ไม่มีอะไรไปห้ามหวงมันได้เลยมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นข้ามันอยู่อย่างนี้เองมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นข้ามันอย่างนี้มานานแล้วโยมมันจะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็เป็นข้ามันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาข้ามันอย่างนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มาดำรงอยู่อย่างเนี้ยหากินหาใช้มาพอกินพอใช้ไม่พอกินพอใช้ถูกใจไม่ถูกใจมีแต่เรื่องปัญหานี่เนี่ยไม่มีมนุษย์ที่ไหนหรอกที่ว่าเกิดมาแล้วเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยทุกข์เลยมันเป็นทุกข์ที่ใจต่างหากถ้าบุคคลนั้นไม่แสวงหาเข้าสู่ธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่มีใครสมหวังเลยจะไม่มีใครความว่าสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหนฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะนี่ถือว่าไม่ทำบาปแต่ทำบุญนะดีกับคนที่บอกว่าฉันไม่ต้องเข้าวัดบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำแต่ที่จริงเวลาเขาโกรธคนเขาก็บาปเวลาเขาอยากได้ดีคนเดียวให้คนอื่นเป็นทุกข์เขาเห็นแก่ตัวเขาก็เป็นบาปทางใจเขาใจแคบเขาไม่เบียดเบียนใครแต่เขาก็ไม่ให้ใครเขาก็เป็นคนใจแคบเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีโอกาสจะได้สร้างบารมีสู้กับคนที่เขามาเข้าสู่ศีลธรรมบุญธรรมบุญธรรมมีโอกาสทำอะไรที่ใกล้ตัวเราจะทำจะช่วยจะทำอย่างนั้นถือว่ากำไรบาปก็ไม่ทำแต่บุญทำบางคนไม่งั้นหรอกบาปก็ไม่ทำบุญก็ไม่ทำคนอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้อะไรไปเลยสู้บุญบาปไม่ทำแต่บุญทำไม่ได้ดีกว่าไอ้คนที่บอกว่าฉันไม่มีบาปไม่มีบุญบุญฉันก็ไม่ทำบาปฉันก็ไม่ทำฉันไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยด่าว่าใครไม่ไรแต่ที่จริงจิตของเขานั้นก็ยังเป็นปุถุชนยังมีทุกข์ทางใจยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่แต่อยากของเขาไม่เบียดเบียนใครก็จริงแต่เขาไม่รู้จักคำว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงไหนเขาไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าเขาไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเขาจะมาวิเศษได้ยังไงเขาก็เกิดได้แค่นั้นเองไม่ได้สร้างบารมีฉะนั้นเราจะไปคิดฉลาดแบบนั้นเราต้องคิดฉลาดแบบตามพุทธเจ้าว่าทานศีลภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอริยทรัพย์เป็นของประเสริฐที่ควรจะทำไว้ในใจเราจะพยายามสะสมสร้างบารมีนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลเองพอเราทำแล้วเราก็ได้รับความสุขที่แท้จริงบันดาลอะไรก็ใจเราเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างพอบุญเราสำเร็จผลแล้วใจเนี่ยบันดาลได้ทุกอย่างไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกไม่มีอินพรหมเทวดาชั้นใดมาบันดาลหรอกบุญที่เราทำสะสมไว้เต็มหัวใจมากๆเนี่ยจะบันดาลให้เองนะเหมือนอย่างพุทธเจ้านะพุทธเจ้านะพอท่านทำบารมีเต็มแล้วบันดาลให้เองเหมือนอย่างในหลวงเนี่ยท่านสร้างบารมีของท่านเนี่ยมีใครบันดาลให้ในหลวงได้ไหมบุญของท่านบันดาลของท่านเองที่ท่านทำด้วยความดีเนี่ยจะบันดาลให้ท่านไม่ใช่คนโน้นคนนี้บันดาลให้ท่านนะแต่ท่านมีศรัทธาในครบในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า
มั่นคงต่อศีลฐานภาวนาแล้วก็มุ่งแต่ทำความดีความดีของท่านเนี่ยบันดาลให้ท่านทำเป็นผู้วิเศษท่านนั้นถ้าเราอยากจะถูกหวยรวยโพอยากจะมีลาภก้อนใหญ่ใครบันดาลให้เราไม่ได้ต้องทำดีต้องสร้างบารมีต้องเป็นคนผู้ให้เป็นคนเกื้อกูลเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ตนีเป็นคนไม่พยาบาทเป็นคนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละความดีนั้นจะบันดาลให้สำเร็จผลเองบันดาลให้ปลอดภัยให้แคล้วคลาดไม่มีอันตรายอย่างเงี้ยเอ๊ะคนนั้นรถคว่ำไม่ตายคนนี้ทำไมรถคว่ำนิดเดียวตายเฮ้ยทำไมไอ้นั่นตายไอ้นี่ไม่ตายทำไมต่างกันไปคันเดียวต่างกันไอ้คนที่มันไม่ตายนะความดีมันยังบันดาลอยู่ความดีมันยังค้ำจุนคนนั้นอยู่เพราะทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนเขาร้ายแรงไอ้ความดีนั่นบันดาลไม่ใช่หลวงพ่อไหนบันดาลหรอกแต่คนนั้นทำไมทำความดีชาตินี้ทำดีเหลือเกินทำไมเวลารถคว่ำทำไมถึงตายเออความดีไม่ช่วยเลยหรือช่วยให้ไปดีช่วยให้จิตคนนั้นเป็นกุศลและไปเกิดที่ดีแต่ไม่สามารถจะช่วยไม่ให้ตายได้เพราะคนนั้นเขาทำกรรมมาแต่อดีตร้ายแรงเขาเคยเบียดเบียนคนอื่นให้มีชีวิตตายร้อยครั้งพันครั้งมาแล้วไอ้นี่เป็นเศษบาปเศษกรรมเก่าแต่ชาตินี้ทำดีก็ช่วยให้จิตใจคนนั้นไปสู่สุคติไปที่ดีและไอ้คนที่ว่าเออไอ้คนเนี้ยไม่เห็นดีไอ้คนดีทำไมตายคนไม่ดีทำไมรอดตายแต่ความดีคนนี้ที่เคยทำมาแต่อดีตนั้นเพราะเขาเคยทำดีมาแต่อดีตไม่เคยเบียดเบียนใครถึงตายก็มาทำให้เขารอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ไม่ตายมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องของสูตรพุทธศาสนาได้เป็นเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นของที่ละเอียดอ่อนเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะเราเห็นแล้วอย่างนี้ว่าโอ้ความดีนี้ทำไปแล้วไม่สูญจะว่าชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีชาติที่แล้วก็ดีก็จะเป็นเครื่องอุปถัมภ์คำจุนบันดาลให้เราสำเร็จทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างเจริญทุกอย่างก็ต้องรีบสะสมกันไม่งั้นทำเล็กๆน้อยๆไม่พอไม่พอก็ไปประกันชีวิตตัวเองทั้งชีวิตบางคนทำความดีมาอยู่ได้ไม่มีภัยอันตรายเลยยัน80ปี90ปีจึงตายนั่นเพราะบุญเก่าของเขาทำมาจึงมาคำจุนให้เขาอายุยืนได้ถึง80ปี90ปีทำไมคนๆเนี่ยอายุแค่10กว่าปี20กว่าปี30กว่าปีตายแล้วนั่นความดีเขาทำมาน้อยแต่อดีตชาติชาตินี้เขาทำดีจริงแต่ว่าชาตินี้เนี่ยจะส่งผลให้เขาไปสู่ข้างหน้าดีแต่อดีตที่เขาทำมานั้นไม่ดีก็มาตัดหลอนเสียฉะนั้นจึงว่ากรรมนี่มีต้อง10กว่ากรรมมันจำแนกแตกกลางกันมีทั้งอโหสิมีทั้งพยาบาทมีทั้งบีบคั้นมีทั้งติดตามมีทั้งอภัยต้องมีทั้งอุปถัมภ์กรรมอุปถัมภ์ก็มีให้คนนั้นเจริญกรรมเบียดเบียนทำคนนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดมีแต่เรื่องราวตลอดกรรมมาเบียดเบียนมาแต่อดีตกรรมมาตัดรอนพอจะทำความดีพอจะได้ลาภได้ยศก็มาตายเสียมาทุกข์ทรมานเลยกรรมมาตัดรอนแต่พอมีเรื่องมีราวอะไรก็กลับพ้นเหตุเพศภัยไปได้เป็นอโหสิกรรมหรือเป็นอุปถัมภ์ยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งได้ดีเนี่ยเรียกกรรมอุปถัมภ์แต่นั้นกรรมเนี่ยมีหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียวแต่ชื่อว่าทำดีต้องดีหมดนะจะช้าหรือเร็วทำชั่วต้องชั่วหมดจะช้าหรือเร็วก็เป็นทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นกรรมดีนะอย่างน้อยที่โบราณเขาบอกชั่วช้างสะบัดหูชั่วงูแลบดินเนี่ยถ้าทำจิตให้ว่างก็ตายก็ไม่ตกนรกแหละจิตใจก็ผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสแค่จิตว่างนิดเดียวก็ใช้ได้ขอให้ทำถึงเถอะไอ้จิตวุ่นเนี่ยไม่ต้องทำเรารู้อยู่แล้วว่าวุ่นวายเนี่ยมันทุกข์จริงๆแค่โกรธแค่ไม่ชอบใจเนี่ยหูเล่าร้อนทั้งบ้านเลยตัวเราก็เล่าร้อนมองหน้าใครก็ไม่มีความสุขกายก็ร้อน

ใจก็ร้อนคนอื่นก็พลอยร้อนไปกับเราเพราะใจเราไม่ดีเท่านั้นร้อนหมดแต่ถ้าใจเราดีกายก็ดีใจก็ดีเย็นไปหมดตัวเราก็เย็นหน้าก็เย็นใจก็เย็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็เย็นไปหมดเนี่ยดีมันเย็นอย่างนั้นไม่ดีมันร้อนอย่างนั้น ที่มากันนี่อยากให้เราปฏิบัติกันนะไม่ได้มามั่งนั่งฟังเทศอย่างเดียวไม่ได้มานั่งฟังธรรมะอย่างเดียวไม่ได้มานั่งตักบาตรทำบุญอย่างเดียวต้องฝึกจิตให้เป็นคนฉลาดในอุบายรู้จิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองเข้าใจจิตตัวเองนั่นเราจึงจะถึงซึ่งคำสอนพุทธเจ้าจึงจะถึงว่าวัดผู้ปฏิบัติธรรมหรือเราเข้าถึงธรรมต้องฝึกกันไปแล้วจะเกิดปัญญาไอ้ความหลงความโง่ความไม่เข้าใจในเรื่องศาสนามันจะหายไปหมดมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะเข้าใจขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่าพระไตรปิฎกในใจเราเอาละการบรรยายมาก็สมควรกับเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะฉะนี้มารับลูกศึกนะลูกศึกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าศึกไปเนี่ยแม่ไม่ได้อะไรพ่อไม่ได้อะไรพ่อแม่เนี่ยได้ลูกดีไปนะอย่างน้อยเนี่ยลูกก็มาสวดมนต์ภาวนาต้องเดือนหนึ่งโยมก็นิสัยอันเนี้ยก็จะติดตัวไปถือเขาจะไปเหมือนเดิมเราก็จะไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขาโยมว่าแหมเนี่ยไปบวชมาตั้งเดือนหนึ่งดูแลเรียบร้อยกลับมาก็กระโดกกระเดกเหมือนเดิมอย่าไปว่าเขาโยมฟังวันนี้เพราะเด็กนี่เขามีความละอายแล้วโยมนะโยมเอาลูกไปเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องว่าเขาดื้อเขาสนถ้าจะว่าเขาก็ว่าแบบคนฉลาดนะพระนี่เช่นสอนไปเนี่ยสอนด้วยอุบายสอนไปด้วยอุบายแล้วเด็กเนี่ยโยมเด็กสมัยนี้ก็ดีสมัยก่อนก็ดีมันชอบให้ผู้ใหญ่ชมว่าดีถ้าติแล้วตรงกันข้ามเลยฉะนั้นถ้าลูกโยมมาไปเนี่ยก็เหมือนโคนันทวิสารนะโยมนะโยมเอาโคนันทวิสารไปใช้โยมจะใช้ไงโยมฮะเนี่ยโยมเอาลูกไปลูกเอาไปเนี่ยเหมือนโคนนันทวิสารถ้าโยมพูดดีมันก็ลากเกวียนให้โยมร้อยเล่มก็ลากได้ถ้าพูดไม่ดีมันหนีเลยหนีออกจากบ้านเลยนะโบราณเขาบอกว่าคนดีเนี่ยต้องพูดกับเขาดีๆอย่างลูกโยมมาบวชเนี่ยเป็นคนดีมาแล้วนะเป็นคนมีศีลธรรมออกไปแล้วโยมไปขัดเกลาเอาเถอะอย่าไปดุจะไปด่าเขาไม่ดีลูกพระแล้วไปด่าเขายับอยากไปขายไม่ได้แล้วโยมต้องไปสอนแบบผู้ดีนะเขาไปนี่เขาเป็นผู้ดีไปแล้วโยมโยมต้องไปสอนเขาแบบผู้ดีต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เอ๊ะลูกคนนี้อย่างนั้นงี้ด่าคำหยาบไปขายนั่นแหละแสดงว่าหาว่าลูกไม่ดีเผลอจริงๆไอ้ตัวนะไม่ผู้ดีไปสอนลูกแบบไม่ผู้ดีนะฉะนั้นเราต้องสอนลูกแบบผู้ดีโยมเขาจะเป็นผู้ดีกับเราไอ้ผู้ดีไม่ผู้ดีมันอยู่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมานะทำไมมาอยู่วัดเนี่ยเขาจึงรู้เรื่องทำไมเขาจึงรู้เรื่องอันนี้บอกไว้ก่อนนะอยู่วัดเนี่ยเขาพูดกับพระรู้เรื่องพระก็พูดกับเขารู้เรื่องสวดมนต์เช้าตีสามครึ่งเขาก็สวดได้ล้างบาตรบิณฑบาตสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิเดินโยงกรมทำอะไรต่ออะไรเรื่องที่เป็นคนโตๆไม่ได้มาทำเลยอะแต่เขาทำได้นะโยมแสดงว่าเขาทำได้นี่เขารู้เรื่องไหมโยมเขารู้เรื่องหมดทุกคนเลยสวดมนต์เช้ามนต์เย็นได้ตีสามครึ่งตีสี่นั่งสมาธิกลางคืนฟังธรรมะโอ้เป็นเรื่องที่เขาทำได้เป็นเดือน
แล้วออกไปเนี่ยโยมหาว่าเขาโง่อย่างเงี้ยหาว่าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันใครไม่รู้เรื่องกันแน่นะไอ้นี่ดื้องั้นนี้แสดงว่าเราอาจจะสอนลูกตามใจตัวเองโกรธขึ้นมาก็ว่าอย่างนั้นไม่ชอบใจเขาไม่ทำเขาไม่ถูกใจเราก็หาว่าเขาไม่ดีท่านั้นเรียกว่าเราจะต้องมองดูลูกว่าลูกเรามีที่ใส่ยังไงเราเลี้ยงผู้เลี้ยงลูกเราเนื่องเลี้ยงเหมือนเพื่อนด้วยเลี้ยงเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนเพื่อนเลี้ยงเป็นคนสนิทที่คุยกันสนุกคุยกันรู้เรื่องเราจะรู้นิสัยเขาทุกอย่างเขาจะคายออกมาเองทำไมเด็กจึงรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่วัยรุ่นก็เพราะวัยรุ่นพูดกันรู้เรื่องไม่ได้ดุไม่บังคับอะไรเราไม่มาวางระบบกฎระเบียบอะไรกับเรามากเด็กจึงหลักเพื่อนเพราะเพื่อนเอาใจใส่เราแต่ทำไมพ่อแม่เป็นเพื่อนไม่ได้ล่ะโยมกลัวจะเสียความเป็นพ่อแม่ไปไงกลัวลูกจะไม่เก่งกลัวลูกจะดื้อที่จริงคนไหนที่วางตัวว่ากูจะต้องข่มให้ลูกกลัวกูเป็นพ่อกูจะต้องให้ลูกกลัวกูไว้ไม่งั้นลูกมันจะดื้อแต่จริงถ้าเป็นพ่อที่มีเป็นผู้ดีเนี่ยก็คบกับลูกสิคุยกับลูกคบกับลูกแต่เราจะไปเล่นจนเกินไปจนเด็กไม่เกรงใจเราก็คบกับลูกอยู่กับลูกเล่นกับลูกแต่เรามีเหตุผลแบบคนโตมีอะไรก็สอดแทรกความดีให้เขาไปคำพูดแบบคนโตมันมีมากกว่าเขาอย่างนั้นเขาจะรู้เลยเขาก็จะรักพ่อเหมือนเพื่อนจะไม่อยากไปไหนอย่ารักแม่เหมือนเพื่อนไม่อยากไปไหนคุยเพื่อนมีอยู่ในบ้านแล้วไปทำไมเพื่อนข้างนอกก็ไม่ให้อะไรสู้เพื่อนในบ้านไม่ได้เด็กเขาก็ฉลาดเองฉลาดจะใช้เพื่อนเป็นแต่นี้ที่เด็กออกนอกบ้านทุกวันนี่เพราะเด็กไม่มีเพื่อนที่บ้านทำไมไม่มีเพื่อนล่ะก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ไม่ได้ทำไมเด็กจึงไม่ไปนอกบ้านก็พ่อแม่เป็นเพื่อนให้ได้ใช่ไหมฉะนั้นคนคนเดียวต้องทำให้ได้หลายอย่างเด็กนี่เหมือนเป็นผู้รับเป็นผู้รับไม่ใช่โง่ฮะฟังอะไรที่มันรู้แต่มันจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเด็กแต่ที่จริงเขาก็ยังไม่ทำหรอกเขาฟังเขารู้เรื่องแต่เขายังทำไม่ได้เขายังมีตัวขี้เกียจตัวอะไรแบบโลเล่เล่อยู่แต่ว่าเขาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าไปเอาให้ได้อย่างใจอย่างเงี้ยพระท่านมาสอนเนี่ยท่านสอนให้พึ่งตัวเองให้ช่วยตัวเองอาบน้ำเองซักจีวรเองทำอะไรต่ออะไรพยายามให้เขาเป็นคนยกย่องให้เขาเป็นคนเก่งคนดีคนสามารถแล้วทำไมพระอยู่กับพระได้ล่ะไม่ได้ตีอาตมาบอกว่าไม่ต้องตีแต่ลงโทษมีให้นั่งกรรมฐานนายกับคนอื่นให้เดินจงกรมให้ยืนอย่างเงี้ยคนไหนสนก็ให้นั่งมากคนอื่นเงี้ยคนไหนดื้อก็ให้ยืนแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ใช่ลงโทษอะไรให้เขาทำบุญให้มากขึ้นเพราะเขามีบารมีน้อยเขาจึงได้ดื้อได้สนเขาเพิ่มบุญให้เขาให้ยืนจงกรมให้เดินจงกรมมากขึ้นให้นั่งสมาธิมากขึ้นให้เขาหลับตามากขึ้นเขาค่อยๆละเอียดอ่อนไปเขาก็เลิกดื้อเองนี่เป็นวิธีสอนของพระเป็นอย่างนี้โยมให้บุญกุศลเขามากขึ้นเขาก็ดีฉะนั้นจึงโบราณก็จึงได้เล่าเรื่องโคนันทวิสารได้ไหมมีโคมีกำลังตวงหนึ่งเนี่ยเอาไอ้นี่ก็บอกโคตัวเองนี่แรงมากก็หลงตัวเองว่าโคตัวเองแรงก็เอาไปพนันกับชาวบ้านว่าโคของฉันนี่สามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มเลยเขาบอกไม่มีอะโคอะไรมันจะแรงงั้นบอกลองสิพนันกันไอ้นี่ก็เกียมเงินเกียมทองไปพนันเขาพอเทียมเกียนแล้วก็เอ้าไอ้เจ้าโคถอยไอ้เจ้าโคดื้อมึงจงลากเกียนไปไอ้ขี้เกียจไอ้โคดื้อผู้จ่ายหยาบขายโคมันก็ยืนเฉยเลยมันโกรธด่ามันนี่มันยืนเฉยเลยเสียพนันเลยเสียพนันทำไงโหเสียใจกลับมาบ้านร้องไห้หมดตัวละไอ้โคก็สงสารคิดได้ก็มาบอกเจ้าของว่าพนันใหม่คราวนี้ให้พูดดีๆหน่อยจะอันนี้ก็เลยต้องไปขายของมาสมบัติมาพนันใหม่เอาเท่าเก่ามากกว่าเก่าอีกอันนี้มึงแพ้พนันแล้วมึงจะมาพนันได้ไงอีก
บอกเขาเนี่ยชนะเอางั้นก็พนันกันเท่าตัวพ่อจำเริญพ่อโคนันทวิสารพ่อจำเริญพ่อมหากำลังพ่อจงลากเกวียนไปเถิดพ่อเจริญโอ้คนนั้นที่สารก็ลากจากขัวไปทายลากได้เลยอันนี้ก็เลยได้เงินมาเนี่ยโบราณเขาบอกกันว่าใช้คนเนี่ยอย่าใช้แบบหยาบคายลูกเราเนี่ยมันคนนั้นที่วิสารโยมลูกเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนเราเนี่ยมันพวกนันทวิสารนั่นแหละพวกมีกำลังช่วยเราได้ดังนั้นเนี่ยจะพูดดีหรือพูดลายถ้าพูดลายก็ไม่ช่วยถ้าพูดดีก็ช่วยเพราะมันมีกำลังทุกคนที่จะช่วยเราได้ยอมเอาลูกดีไปแต่นี่เด็กเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเด็กอยู่ดีโยมจะเอาให้ได้ว่ามาอยู่วัดแล้วแม่เขาบอกว่าไปบวชอยู่วัดแล้วกลับมาอย่างผ้าผ่าใบมันนิสัยเด็กบางคนมันไม่เหมือนกันใช่บางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านมันเปลี่ยนนิสัยหมดเป็นผ้าพับไว้เลยเรียบร้อยหมดช่วยพ่อช่วยแม่อุ้ยบางคนนี่ไปเชียร์ทั่วบ้านบอกเอาลูกไปบวชมั้งสิดูสิลูกฉันเนี่ยโหเปลี่ยนแปลงนิสัยหมดเลยอย่างนี้เรียนก็เก่งว่านอนสอนง่ายแต่ก่อนไม่บวชไม่เอาไหนเลยเราก็ไปเปรียบเทียบว่าทำไมลูกมันนนเป็นอย่างนั้นลูกบัลลังก็ฉลาดแต่มันยังฉลาดแบบเด็กๆอยู่บางทีก็นิสัยคนเรามันไม่เรียบร้อยเหมือนกันฉลาดเรียบร้อยฉลาดไม่เรียบร้อยแต่ยังไงเราก็ต้องดูจิตใจของเขาไปประคับประคองเขาไปให้เขาเป็นคนดีให้ได้อาตมานี่คอยบอกเลยเด็กๆเนี่ยห้ามว่าดื้อห้ามว่าเกห้ามว่าสนและจะตามปากพ่อแม่ปู่ย่าไงที่จริงคนที่ให้เขานะให้เกให้ดื้อแต่ไม่ใช่ใครละผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนว่าเขาเองเนี่ยดื้อแล้วมันดื้อจริงๆโยมแต่บอกโอ้ยเนี่ยขยันฉลาดมันฉลาดจริงๆโยมเด็กนี่มันแปลกมันเหมือนเป็นสิ่งที่ไม้อ่อนนะดัดยังไงก็ไปเนี่ยฉลาดขยันโอ้ยช่วยพ่อแม่จังเลยเนี่ยนู้นมีอะไรแย่งทำหมดนะมันแย่งทำทุกวันเลยโยมแต่บอกโอ้ยมันขี้เกียจหลังยาวมันไปนอนเลยเราไม่ทำหรอกมันแค้นใจอยู่ข้างในอ่ะกูไม่ทำอยากว่ากูดื้อเก็บไว้ตั้งหลายวันว่าครั้งเดียวเก็บเป็นปีเลยดื้อตลอดเลยชมครั้งเดียวดีใจทั้งตายถ้ามาเคยเป็นเด็กเรียนถ้ามาจำได้อ่ะใช่ไหมโยมต้องใส่จะลืมอ่ะมันฟุ้งซ่านเลยลืมหมดพอมีลูกมีผัววุ่นวายเลยลืมหมดเลยลืมไม่ความเป็นเด็กใช่ไหมไปนั่งสมาธิดูสิอาตมานั่งสมาธิจะเห็นตั้งแต่เองเป็นเด็กมาเลยเห็นแล้วพูดอะไรทำอะไรเห็นหมดเลยสมัยไปนั่งอยู่ที่ประชาสามเดือนมันเห็นเลยโอ้เป็นเด็กกูทำอะไรต่ออะไรใช่เห็นมาเลยรู้มาเลยพูดกับใครพูดยังไงพูดหยาบพูดไม่หยาบทำอะไรจะเรื่องอะไรมันรู้มาเลยโอ้มันจึงได้เออถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราไม่รู้เรื่องความเป็นเด็กเลยแม้แต่คำพูดนี่ยังมากลับมาพูดใหม่ได้เลยว่าเอ้าทำไมเราไปพูดอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเราไปทำอย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราไม่เห็นตัวเรานะแต่พอเราไปนั่งเงียบๆเนี่ยมันจะปรากฏเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยมันก็กลับมาพิจารณาโอ้เป็นไปได้ไงเราจะรู้ว่าโหเด็กนี่ไม่ได้ละเอียดอ่อนมากทุกคนละเอียดอ่อนต่อคำพูดเชื่อเถอะละเอียดอ่อนนะโยมนะคำประสบประมาทความดูถูกเนี่ยถ้าเรารักใครอย่าสบประมาทจะดูถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกเนี่ยแต่เราต้องฉลาดในการสบประมาทดูถูกให้คนนั้นเขามานะทำให้ได้แต่จะไปสบประมาทดูถูกประเภทที่พูดในเขาเจ็บใจพูดในตัวเองแบบสบายใจแล้วก็ไปสบประมาทดูถูกเขาด้วยอารมณ์งั้นไม่ถูกแต่ถ้าสบประมาทดูถูกว่าไอ้หน่ายอย่างเงี้ยไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเขาพอสบประมาทนี้เขาจะทำได้แต่ว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเก็บไปหมดเลยฉะนั้นถึงว่าบางทีคำสบประมาทก็ให้ประโยชน์กับคนนั้นถ้าคนนั้นเขามีอุบายถ้าสบประมาทบางอย่างก็ทำลายเขาอย่างคนหนึ่งเขาหมอดูเขาดูว่าคุณเนี่ยนะจะขอทานเนี่ยต่อไปคุณเนี่ยจะขอทานจะอดอยากคุณจะยากจนโอ้ดวงคุณนี่เป็นเศรษฐีเนี่ยไอ้คนที่จะยากจนกูตายแล้วกูจะพึ่งใครโง่เฮงกูไม่ดีหมดเลยเหมือนไม่ดีหมดเลยก็เอาสิเรื่องอะไรกูจะอดตายล่ะขยันเลยคนนี้คนไหนมีเงินก็ไปช่วยเขาทำ
คนไหนมีงานก็ไปช่วยเขาทำเข้าหาคนมีเงินเข้าหาคนมีงานกลัวอดนะทำใหญ่เลยขยันไอ้นักเข้าตัวแก่เขาเห็นใจเขาก็เอาให้ทำโน่นให้ทำนี่แล้วเขาโอ้ทำไปทำมากลายเป็นเศรษฐีไปเลยโยมหมอดูผิดอีตรงนี้เองหมอดูผิดอีตรงที่ว่าที่จริงแล้วหมอดูนะมันถูกนะถ้าหมอไม่ดูอะไรนั่นจนตลอดชีวิตเลยโชคดีตรงมันมีหมอดูมันทักไม่ดีอ่ะมันก็เลยกลัวอดตายฮะไอ้คนนั้นบอกว่าเนี่ยใครจะสบายทั้งชาติไอ้นั่นบอกครูไม่ต้องทำอะไรแล้วรอสบายแล้วครูทั้งชาติเลยเขาบอกแก่กูจะรวยเพราะถูกจนทั้งชาติเลยเออเพราะมันไม่ทำอะไรมันก็เลยจนแต่นี้โยมจะเอาลูกของโยมกลับไปนะโยมก็เอาไปดีแล้วเอาไปดูแลให้ดีไปลูกเลี้ยงลูกแบบผู้ดีโยมจะเลี้ยงลูกแบบสลัมเลี้ยงลูกแบบหยาบๆคล้ายๆไม่ดีมันจะรับคำพูดคำจาเนี่ยสำคัญอย่าด่าหยาบคายกับลูกนะคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยไปด่าต้องพูดดีๆได้เป็นมงคลกับลูกฉะนั้นในเรื่องอารมณ์เนี่ยสำคัญโกรธสามีมาด่าลูกโกรธลูกไปด่าคนนี้ไปด่าคนโน้นเงี้ยโกรธภรรยาไปด่าลูกเขาเรียกว่าโบราณตีงัวกระทบคาดทำผัวไม่ได้ทำเมียไม่ได้ไปออกกับลูกก็มีทำอะไรไม่สำเร็จกลับมาใส่กับครอบครัวก็มีฉะนั้นเราต้องแยกแยะจิตใจเนี่ยสำคัญถึงว่าเราต้องมาสงบกันนี่ไงเด็กเนี่ยมันน่ารักทุกคนนะโยมเด็กที่มาบวชเนี่ยมันเป็นไม้อ่อนโยมจะไปว่าเขาไม่ดีนะโยมอยู่ที่โยมท่านันโยมจะสร้างให้เขาดีหรือไม่ดีอันนี้สำคัญต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เขามาบวชเนี่ยเขาก็ได้บุญบารมีมีนิสัยแล้วโยมเนี่ยมาเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้ามาเป็นญาติพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อฟังเชื่อฝังพระครูบาอาจารย์เชื่อเขากลัวเขาเคารพนะเขาไม่ใช่เขาอยู่นอกคอกละฮะเขาเชื่อฟังตอนนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะโยมไปเนี่ยนะไปเดือนนึงกลับไปเนี่ยไม่เห็นเปลี่ยนนิสัยเดิมมันเขาเลยก็มันไม่เปลี่ยนหรอกโยมที่ตอนมาอยู่วัดมันเปลี่ยนแต่กลับไปเขาเด็กเหมือนเดิมโยมแต่เขาเริ่มรู้นะพูดอะไรเขาเริ่มรู้แหละเขาไม่เหมือนเด็กก่อนแหละเขาเริ่มฟังอะไรรู้เรื่องแล้วโยมเขาฉลาดเขาเก่าแหละบางหากเขาจะเริ่มไม่เหมือนเดิมดังนั้นตอนนี้โยมก็ต้องเกรงใจเขาว่าเราเอาลูกของเราไปเนี่ยเป็นลูกแก้วลูกที่ดีถ้าโกรธเขาก็เราก็ต้องระงับความโกรธพอเราระงับความโกรธไม่ด่าไม่ว่าเขาเนี่ยเขาก็โอ้แม่นี่มีธรรมะพ่อนี่มีธรรมะเออพอหลังไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอ่ะไม่ทำให้พ่อแม่โกรธไม่ทำให้พ่อแม่กระเทือนใจถ้าเราระงับความโกรธได้ไม่ด่าไม่ว่าเขาได้เขาก็จะรู้จักเราเพราะรู้ว่าคนไม่โกรธคือคนดีคนโกรธคือคนเสียคนพูดจาหยาบคายคือคนไม่ดีพูดจาไพเราะคือคนดีเด็กเขารู้แล้วตอนนี้โยมเด็กเขารู้แล้วนี่ใครพูดดีไม่ดีเขาเริ่มรู้เขาจะทำได้ไม่ได้เขาก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วเขามีเซนในตัวเขาแล้วฉะนั้นจะไปว่าไม่นั่นมันต้องว่าพ่อว่าแม่นะลูกไม่ดีไปว่าเลยว่าตัวแม่เองไม่ดีสอนลูกไม่เป็นใช่ไหมโง่กับตัวเองนะโง่เลือดมันโง่ ไม่ใช่ลูกมันโง่ตัวเองมันเลือดโง่เองอะไม่ด่าใครโยมถ้าลูกมันฉลาดก็เออเนี่ยครูฉลาดลูกก็เลยฉลาดไอ้มึงนี่โง่มันดูที่จริงไอ้โง่น่ะมันออกจากปากตัวเองนะไปด่าว่าลูกโง่น่ะมันไม่ใช่พ่อแม่มันโง่ต่างหากลูกไม่โง่หรอกเหมือนกับเอานกแก้ว2ตัวไปนะโยมนกแก้ว2ตัวน่ะตัวหนึ่งนะไอ้นกแก้วน่ะมันทำรังอยู่ชายน้ำอ่ะอยู่ชายน้ำเสร็จแล้วก็ลมพัดฝนตกลมพัดไอ้ตัวหนึ่งก็ลอยไปภูเขาลูกหนึ่งก็ฤาษีก็เก็บได้ไอ้ตัวหนึ่งมันลอยเลยไปทางหลังเขาโดนโจรเก็บไ
ไอ้นกสองตัวเนี่ยฤาษีก็รู้ว่ามันรังเดียวกันไอ้ฤาษีก็

เลี้ยงก็สอนให้พูดธรรมะธรรมโมบาปบุญคุณโทษพูดไอ้นกแก้วตัวนี้ก็พูดแบบธรรมะธรรมโมใครมาก็เชิญเชิญเชิญมานั่งนะงั้นเดี๋ยวพ่อฉันมากินโน่นกินนี่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็พูดไปตามภาษานกไอ้ตัวโจรมันก็เป็นโจรทีนี้พระเจ้าไปดินเนี่ยเสด็จประพาสป่ามาก็หลงทางไปล่าสัตว์หลงทางก็ขับกวางขับเก้งก็หลงตัวนี้ก็ทำไงก็พัดพวกก็มาก็สองอมาตย์สองคนก็ไปอยู่หลังเขาก็เหนื่อยก็นอนดูหลังเขาไอ้นกแก้วบินมาเห็นเลยพูดบนยอดไม้อู้เหยื่อมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อกูให้พ่อมาจับมึงมาฆ่ามึงเอาเครื่องแกงแต่งตัวพอไอ้

เหยื่อมาแล้วนี่เดี๋ยวกูจะไปบอกพ่อกูให้พ่อมาจับมึงมาฆ่ามึงเอาเครื่องแต่งตัวเพราะไอ้เจ้านั้นพระเจ้านั้นแต่งตัวดีเดี๋ยวจะไปบอกพ่อกูมาจับมึงมาเอามึงมาฆ่ามึงมาเอาเครื่องแต่งตัวไอ้นกแก้วก็บินไปเลยไอ้เจ้าไปดินสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกมาเฮ้ยภัยจะมาถึงตัวแล้วแสดงว่านกตัวนี้จะต้องไปบอกเจ้านายเข้ามาก็ควบม้าหนีมาทางเขาแถบนี้อีกวิ่งมาพอมาทางนี้มาเจอนกแก้วตัวนี้เป็นอสมฤาษีมันรู้เลยนะบอกเชิญข้าแต่ท่านพระราชาเชิญท่านประทับนั่งก่อนเสวยน้ำก่อนเสวยผลไม้ก่อนทักทายอย่างดีเลยพูดจาไปแล้วเจ้าปิรินก็งงอะไรนกแก้วมันพูดได้ไอ้ตัวโนก็พูดลายไอ้ตัวนี้ก็พูดดีก็พอฤาษีมันก็แล้วก็ถามว่าฤาษีไปไหนบอกพ่อฉันยังไม่อยู่เข้าไปในป่าพอตกก็เลยรอให้ฤาษีกลับมาก็ถามว่าทำไมนกแก้วของท่านเนี่ยจึงพูดไพเราะเหลือเกินพูดแต่ศีลพูดแต่ธรรมไอ้นกแก้วอยู่ฝั่งเขาแล้วทำไมมันพูดฆ่าอยู่ตลอดเลยก็บอกไอ้นกแก้วนี่คือลังเดียวกันไอ้ตัวหนึ่งลอยมันลอยน้ำไปอยู่ฝั่งโนนโจรเขาเจ็บไอ้ตัวที่พูดดีนี่อาตมาเอามาเลี้ยงไว้แบ่งคนละตัวฉะนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าความร้ายไม่อยู่ที่นกแก้วหรอกความร้ายไม่อยู่ที่คนสอนเพราะนกแก้วตัวนนท์มันร้ายเพราะคนสอนไม่ดีไอ้ตัวนี้ดีเพราะว่ามาอยู่กับคนดีพระราชาเลยจดจำไว้เลยว่ากูกลับไปบ้านเมืองจะบริหารบ้านเมืองได้เลยคนนี้ทีนี้จะสร้างครูบาอาจารย์ที่เรียนรู้ดีๆให้สอนเด็กให้ดีให้หมดจะให้พ่อแม่เนี่ยอบรมบ่มนิสัยลูกให้ดีรู้แล้วว่าถ้าจะเป็นโจรหรือเป็นผู้ร้ายเนี่ยจะเป็นผู้ดีเนี่ยอยู่ที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่อบรมพระราชาได้ธรรมะเลยโยมกลับไปเลยไปบริหารบ้านเมืองให้เจริญได้เลยท่านนี้รู้แล้วว่าไอ้คนเป็นโจรนี่ไม่ใช่อะไรพ่อแม่เป็นโจรพ่อแม่มีปัญหาฉะนั้นจึงว่าเนี่ยนะมันโยมลูกโยมก็เหมือนนกแก้วมาอยู่กับฤาษีนะกลับไปบ้านโยมก็ไปเลี้ยงต่อไปให้เป็นเด็กดีก็ต้องพูดดีอย่าก็สู้คอนเสิร์ตไม่ได้คอนเสิร์ตก็เล่นอย่าง

0: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยการปฏิบัติธรรมนั้นขึ้นอยู่กับความเพียรและก็ศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นเสร็จแล้วมีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความพอใจเสร็จแล้วความเพียรก็มากขึ้นความเพียรพยายามที่จะละอารมณ์หรือละความคิดนึกละความปรุงแต่งละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเราเขามากให้ลดน้อยเบาบางลงไปได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรที่จะพยายามละที่ว่าเพียรนั้นเพียรอะไรคือเพียรละนั่นเองเพียรละสิ่งที่ละไม่ได้พยายามละให้ได้และสิ่งที่ยังไม่มีก็ประกอบให้มีขึ้นเช่นสติยังไม่มีก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นสมาธิไม่มีก็พยายามเจริญสมาธิให้มากขึ้นปัญญาไม่มีก็พยายามเจริญปัญญาคือการพิจารณาให้มากขึ้นปัญญานั้นหมายถึงว่าเราหัดพิจารณาให้มากขึ้นเมื่อเรามีศรัทธามีความเพียรตั้งมั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในดวงใจของผู้ปฏิบัติธรรมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เรียกว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญหรือว่าเพียรเจริญกุศลให้มากขึ้นเพียรละนิวรณ์ที่มาครอบงำจิตใจของเราเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านลำคาญใจความท้อถอยความลังเลการที่ทำให้เราลังเลทำให้จิตใจของเราหดหู่ไม่กล้าทำความดีกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งไม่แน่นอนพยาบาทการผูกไว้ซึ่งเวรผูกไว้ซึ่งความไม่ชอบใจบุคคลที่ตรงกันข้ามอันนี้ก็ทำให้เป็นนิวรณ์ให้นั่งไม่สงบทำให้ใจเราเร่าร้อนในเมื่อเรานั่งสมาธิกามราคะสังโยชน์มีความรักใคร่มีความปรารถนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสถูกต้องยินดีผูกพันติดอยู่ในอารมณ์อันนี้ก็เป็นอุปสรรคทำให้เราไม่สามารถบรรลุความดีได้เป็นนิวรณ์สกัดกั้นเรียกว่าตกอยู่ในนิวรณ์5นั่นเองอันนี้เราก็ต้องพยายามฝ่าฝืนอบรมจิตใจของเราให้มันเบาบางลงถ้าเราเป็นผู้ชนะเสียบ้างแล้วเรื่องการประพฤติปฏิบัติวันหน้าก็ชนะไปเรื่อยไปถ้าเราแพ้ซะแล้วข้อหลังก็แพ้เรื่อยไปเช่นการตื่นนอนนี่ถ้าเราหัดตื่นซะก่อนเนี่ยแล้วก็พยายามไม่ตกอยู่ในธาตุของความหลับเสร็จแล้วก็ตื่นทันเวลาทุกวันแต่ถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งไม่เป็นไรนอนต่อไปแล้วค่อยตื่นอันนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะตื่นได้ตรงตามเวลาก็ต้องตกเป็นท่าของการหลับกินมากก็หิวมากนอนมากก็ง่วงมากบางคนก็นอนมากๆแล้วจะหายง่วงยิ่งนอนยิ่งง่วงยิ่งนอนยิ่งเป็นหมูยิ่งกินยิ่งหิวมากคนกินสามมื้อสี่มื้อยิ่งคนกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวมากเท่านั้นพอถึงเวลาแล้วมันก็หิวคนยิ่งกินน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งหิวน้อยเท่านั้นอันนี้ญาติโยมลองไปพิจารณาคิดดูว่าเป็นจริงหรือไม่ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ากินมากก็ง่วงก็หิวมากง่วงมากนอนมากก็ซึมลืมสลือง่วงไม่รู้จักจบจักสิ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงๆได้สอนว่าให้กินน้อยแล้วก็นอนน้อยจิตใจของเราจะได้ไม่สลืมสลือฉะนั้นจึงว่านอนวันละ4ชั่วโมงตามพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตทรงบัญญัติไว้เนี่ยว่าภิกษุควรนอนอย่างมากแค่วันละ4ชั่วโมง ต่ก่อนเราก็นึกว่ามันน้อยไปแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมก็เห็นว่า4ชั่วโมงนี่มากมายก่ายกองแล้วนอนกำลังทำให้สติดีนอนไม่เกิน4ชั่วโมงถ้านอนมากแล้วทำให้สติไม่ค่อยดีความเพียรก็ไม่ค่อยเกิดมือเดียวเนี่ยถึงเวลาตอนเพลนตอนเย็นท่านก็ไม่หิวเพราะมือเดียวอิ่มแล้วก็แล้วกันมันจะหิวก็หิวตอนช่วงตรงเวลาเท่านั้นเองแต่ส่วนมากจะไม่หิวเพราะเรื่องทำใจนั้นทำให้ไม่หิวแต่ญาติโยมพูดฉันตอนเพลนตอนเย็นเนี่ยพอไม่ได้ฉันแล้วมันก็หิวถึงเวลาธาตุมันก็ต้องการก็กินมากก็หิวมากกินน้อยก็หิวน้อยนอนมากก็ง่วงมากถ้าไม่นอนไม่ง่วงเลยฉะนั้นจึงว่าพระอรหันต์และพระผู้ปฏิบัติธรรมผู้ได้ฌานผู้ได้อภิญญาสมาบัติพวกที่ไม่นอนนี่พวกนี้ไม่ง่วงนิวรณ์ท่านดับพวกพระปฏิบัตินิวรณ์ท่านดับท่านก็ไม่ง่วงกันแต่คนไหนลองนอนให้เต็มอิ่มนอนอยู่ทุกๆวันนอนมากๆมันก็ง่วงสะดุมสะดือพอถึงเวลาไม่ได้นอนมันก็ร่างกายมันก็แสดงอาการออกมาอันนี้เราจะไปเชื่ออาการอย่างนี้แล้วเราก็เลิกก็ทำความดีเลยคราวนี้ก็เลยถือว่าร่างกายมันต้องการก็ให้มันเรื่อยๆไปคนที่สุดก็กลายเป็นคนกินมากนอนมากง่วงมากคิดมากวุ่นวายมากเลยปฏิบัติธรรมน้อยถอยลงอันนี้เราต้องพยายามศึกษาพยายามประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้ประโยชน์กับจิตใจเราจะต้องแก้อย่างนี้หิวมากกินมากแล้วก็พยายามกินน้อยลง4มื้อ5มื้อก็เหลือเพียง2มื้ออย่างนี้ถ้านอนมากง่วงมากแล้วก็พยายามหัดนอนน้อยๆเจริญสติให้มากๆถ้าคืนนอนต่อไปมันก็จะกลายเป็นคนติดกินติดนอนหาความสุขสงบจริงๆไม่ได้ถูกนิวรณ์ครอบงำหรือว่าฉาบทาจิตใจของเราไม่ให้สว่างสวยได้ต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมพบกับท่านสุรชัยในเรื่องที่จะปรารภเรื่องในรายการปัญหาหรือรายการอื่นๆที่ท่านจะมาพูดคุยกับท่านครับ
1: ก็มาจากโยมทวีพรมสนก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าเรื่องอาจารย์ทองเดินหลับนะครับ
0: ก็เขียนว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรมากคือท่านเป็นคนชอบหลับพี่สาวก็เล่าบอกว่าที่ตอนนั้นอ่ะท่านก็เดินไล่ควายอ่ะเดินไล่ควายวนย่ำฟางสมัยก่อนไม่มีรถย่ำฟางก็ต้องใช้ควายเนี่ยย่ำ ย่ำข้าวให้เม็ดมันร่วงอ่ะเดินแล้วก็เดินย่ำฟางย่ำข้าวให้เม็ดมันร่วงก็เดินย่ำจนกว่าข้าวนี่จะร่วงก็เอาข้าวเนี่ยมาตั้งยัดให้แน่นเป็นพื้นเดียวกันเป็นวงกว้างแล้วก็เอาควายเนี่ยไล่ขึ้นไปย่ำข้าวข้างบนย่ำไปย่ำมาวนไปวนมาเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันร่วงออกแล้วก็นำข้าวขึ้นมาโบกมาสีได้เลยเป็นเม็ดได้ชาวนาที่จะเอาข้าวออกมาได้ก็ใช้ควายเนี่ยย่ำเสร็จแล้วก็เหลือแต่ฟางก็นำเอาข้าวมาทีนี้อาจารย์ทองก็เดินย่ำพาควายขึ้นย่ำฟางย่ำข้าวก็ย่ำไปย่ำมามันก็เลยหลับก็เลยเดินหลับตามไฟมันก็เลยเดินออกจากลานควาง พอเจ้าของหลับมันควายมันก็เดินออกเลยเพราะไม่มีคนบังคับอ่ะ ธรรมดามันจะต้องเดินวนไปวนมาเพราะคนคอยบังคับทีนี้อาจารย์ทองก็เดินหลับควายมันก็เลยเดินออกนอกลานเดินกึกออกนอกลานอันนี้ก็เดินหลับตามควายก็คงจะหลับไม่นานนะท่านนะ แต่ก็ถึงก็หลับควายออกไปนะเหมือนคนหลับในนั่นแหละแบบประเภทคนขับรถเดินหลับในรถวิ่งออกนอกทางไปแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เอาควายไล่ควายย่ำควางมันหลับในมันก็ไม่มีอันตรายอะไรเพียงแต่ว่าควายมันออกนอกควางแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินออกนอกลานพี่สามเองโอ้ยท้องเองไปบวชเถอะไปแล้วคนเป็นยังไงก็ให้เข้าวัดนะคนตะก่อนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ดีก็ให้เข้าวัดอย่างเดียวเองไปบวชเถอะอย่างนี้จะอยู่เลยเดินหลับอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คือเรียกว่าคนเราลองทำตัวงั้นก็เรียกว่าไม่ต้องกระตือรือร้นในโลกนี้ก็พี่สาวว่างั้นก็เลยใจก็เลยรักบวชก็บวชก็เลยมาบวชพอบวชไปก็เรียนได้นักธรรมเรียนได้อภิธรรมมีความรู้ดีปัญญาดีแต่ก็ไอ้หลับนั่นแก้ไม่ตกอยู่ๆไปคิดถึงทางบ้านขึ้นมาก็สึกขึ้นมาอีกสึกขึ้นมาก็หลับท่านก็ดูอีกเขาก็ว่าโอ้อย่างนี้อย่ามาดูเลยไปบวชเถอะก็เลยมาบวชอีกบวชได้สึกไปได้ไม่กี่วันก็มาบวชอีกบวชก็หลับอย่างเดียวจริงๆเคยเดินทุดงไปด้วยกันเนี่ยเวลานั่งมวนบุหรี่เนี่ยนั่งท่านทิ้งไม่ได้นะบุหรี่ท่านชอบสูบถือบุหรี่ขึ้นมาคาบแล้วก็ลาไปเอ้าตื่นขึ้นมาเอาไม่ขีดออกมาพอขีดมาถึงข้างพอขีดจะไม่ขีดจะกระทบข้างเอาหลับก็ตื่นขึ้นมาเอาจริงได้ขีดไม่ขีดได้ขนาดนั้นน่ะคือจับเอาไม่ขีดเอาบุหรี่ขึ้นมาก็นั่งหลับเอามาอมมาก็นั่งหลับจับไม่ขีดถึงมันจะจุดก็หลับพอลืมขึ้นมาก็จุดไม่ขีดนะทิ้งไม่ขีดเนี่ยจะไหม้มือทิ้งหลับบุหรี่จะไหม้มือเลยหลับได้วัน24ชั่วโมงหลับเรื่อยมีฝีมือดีอะทำกรดทำไปหลับไปทำไปหลับไปคันหนึ่งก็ครึ่งเดือนนึงแต่ก็ทำดีมากเป็นครูกฎของพวกเราทำได้ทุกอย่างค้าบายกรดเป็นคนมีฝีมือแต่ก็สร้างบารมีหวังเป็นบรมโพธิสัตว์จะกลับไปเป็นพุทธเจ้าข้างหน้าแล้วนะคนลำหลับลองกับคนลำหลับปรารถนาสูงด้วยก็คงจะมีเชื้อบารมีเก่ามาเกิดเหมือนกันแต่คงจะเป็นกรรมอันหนึ่งมาปิดบังหน้าตาก็ดีหุ่นเป็นเจ้าคุณเหมือนกันครับชอบทำความเพียรรักเรียกว่าศรัทธาจริตเนี่ยมีความรักความเพียรมากก็เรียกว่าหลับได้เรื่อยนั่งหลับได้เคยไปที่ระนองด้วยกันก็แต่เวลาท่านเทศดีเราก็ชอบเทศดีกว่าเราเทศเราก็นิมนต์อาจารย์ทองเทศไปปักกฎอยู่ใจป่าด้วยกันโยมก็มาควังธรรมพระก็เทศไปโยมก็ฟังเพลินพระก็เพลินหลับไปอีกอ้าวเราลืมตามาดูอาจารย์หลับซะแล้วโยมก็กราบลาโอ้สงสัยท่านจะนอนดึกเมื่อคืนนี้คงจะทำความเพียรดึกโยมก็กราบลาพระเทศพระตื่นขึ้นมาเทศต่ออีกโยมไปไม่ได้อีกแล้วก็ขำแปลกๆดีดูแลท่านก็น่ารักแต่ว่ามันเป็นกรรมอันหนึ่งที่ท่านทำแต่เขาห้ามตินะทำอะไรนี่ติแล้วมันติดเลยไปก่อนไปติไปขำท่านเนี่ยมันติดเลยเหมือนกันเนี่ยเขาห้ามเห็นว่าพระท่านทำอะไรเราก็ต้องวางเฉยถือว่ามันเป็นบุพกรรมอันหนึ่งที่ใครๆก็ไม่อยากเป็นรูปธรรมนามธรรมใครสร้างมาได้ล่ะใครๆก็อยากเกิดมาดีทุกคนอยากเกิดมาสวยอยากเกิดมารวยอยากเกิดมามีคนไม่มีใครอยากจะมีทุกข์แต่ว่ามันเป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมเรียกว่ากรรมแต่งกรรมสร้างมาเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาอะไรได้เรื่องการเกิดเมื่อเห็นอะไรเราก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเราจะไปดูถูกไปประมาทบุคคลที่ตกต่ำกว่าเราเห็นว่าเขาเลวกว่าเราเขากิเลสกว่าเราหรือเขาด้อยกว่าเราปัญญาน้อยกว่าเราอะไรงั้นก็จะทำให้เป็นกรรมสำหรับเราเหมือนกับพระอะไรพระที่อะไรนะลืมละ ที่ท่องหนังสือไม่ได้เนี่ย3 เดือนนะท่องอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพระอะไรลืมวันนั้นยังเล่าอยู่เลยใช่พระจุลบันทุกอ่ะท่องหนังสือ4 บาทนะท่องทั้งภาษาทั้งท่องจำไม่ได้เนี่ยจุลบันทุกโดยบุพกรรมเมื่อชาติก่อนเคยเป็นพระสวดพระไตรปิฎกจบเป็นคนมีความฉลาดสามารถมากแต่ก็เป็นนึกขำพระที่ต้องปาติโมกเพียงปาติโมกคำพีเดียวสวดไม่จบท่องตะกักตัวเองก็เลยเยาะเย้ยหัวล่อแบบประเภทเนี่ยเยาะว่าตนเองฉลาดกว่าคนนั้นท่องอะไรก็ไม่ได้อุปกรรมที่ตนเองขำพระภิกษุท่องปฏิโมกไม่ได้ทำให้ตนเองนี่โง่ปิดบังท่องอะไรไม่ได้ถึง500 ชาติชาติสุดท้ายจึงมาเกิดเป็นจุลมันถกก็ท่องอะไรไม่จำไม่ได้จนพี่ชายไล่ให้สึกออกไปถือว่าไม่มีมรรคผลแล้วตอนหลังพระพุทธเจ้าให้ทำกสิณนะพระเจ้าทรงให้ทำกสิณ เอาผ้าขาวมาเอามือมาวนรูปผ้าขาวว่าสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวบริสุทธิ์นะแต่ว่าสีขาวสีขาววนไปวนมาสีมันดำก็เลยพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเราก็ไม่น่าสลดน่าสังเวชมันสดใสอยู่พักเดียวเท่านั้นเองพอเอาอะไรมาแตะต้องมันก็ดำมันก็น่ารังเกียจแสดงว่ากายคนเราก็จะต้องเศร้าหมองขุ่นมัวนี่ใช้กสิณสีขาวก็เลยว่าบรรลุได้บรรลุธรรมแต่อภิสัมภิทาญาณแตกฉานในการแสดงธรรมระลึกชาติได้หูทิพตาทิพมีอิทธิวิธีทำคนเดียวให้เป็นพันคนได้โดยอัศจรรย์นี่พอได้ฌานได้สมาบัติได้บรรลุธรรมก็กรรมบุพกรรมนั้นก็หมดไปสติปัญญาที่เคยสร้างสมอบรมมาเรียนพระไตรปิฎกจบมาก็มีปัญญาเปรื่องปราดฉลาดขึ้นมาทันทีแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยให้แสดงธรรมที่บ้านโยมก็แสดงธรรมอย่างอัศจรรย์ปาฏิหาริย์เทวดาและมนุษย์ก็สาธุการกันแซ่ซ่องหมดเนี่ยอันเนี้ยจึงว่าติไม่ได้คนดีชั่วมันติกันไม่ได้เราถ้าจะติเพื่อก่อนก็ได้แต่ไปติเพื่อเยาะเย้ยไม่ได้ติเพื่อดูถูกดูแคลนนั้นไม่ควรเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้เราต้องวางเฉยต้องทำใจของเราจึงจะมีความสุขสงบจึงจะไม่เป็นกรรมของเรา
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมประไมโชติวันอยู่ประหลอยู่ที่กรุงเทพ

0: บอกว่าอยากจะได้คำแนะนำและธรรมะจากท่านอาจารย์ก็คงแต่พบแต่ท่านอาจารย์บุญส่งซึ่งไม่รู้จักพอดีมีปัญหาที่จะเรียนถามเรื่องหลานซึ่งกำเนิดมาได้3เดือนเป็นผนังหัวใจรั่วได้เข้าโรงพยาบาลแรกว่าจะผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีราชแต่หมอบอกว่าคงจะต้องไปผ่าตัดต่างประเทศทางโรงพยาบาลคงจะไม่มีอุปกรณ์พร้อมพี่สาวก็มีความกังวลมากอยากจะทำบุญให้มากโดยการถวายสังฆทานก็ได้ติดต่อมาที่วัดสังฆทานก็อยากจะพบกับหลวงพ่อเพื่อได้คำแนะนำและกำลังใจแต่ไม่พบดิฉันก็ปลอบว่าการถวายสังฆทานด้วยใจที่มุ่งต่อพระอริยะด้วยจิตใจที่ตั้งใจจริงและแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้กุศลนั้นส่งถึงหลานก็จะได้รับผลในทางที่ดีขึ้นพี่ก็บอกว่าอยากจะขอให้ท่านได้ช่วยแผ่เมตตาช่วยหลานเมื่อไม่พบท่านในใจก็คงจะผิดหวังบ้างก็อยากจะเรียนถามว่าจะช่วยแผ่เมตตาให้ตามที่พี่สาวปรารถนาหรือไม่จะถูกปิดประการใดขอคำแนะนำด้วย
1: ถวายสังฆทานแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เป็นผลดีในการทำบุญอุทิศสังฆทานในเป็นการชนะกรรมได้ทำบุญเป็นการชนะกรรมได้เป็นการอโหสิกรรมได้ฉะนั้นเราก็พยายามตักบาตรทำบุญอุทิศสังฆทานให้กับบุพกรรมกับบุคคลนั้นที่ทำไว้ให้ลดน้อยถอยลงเบาบางลงก็ช่วยได้อำนาจจิตฉะนั้นแล้วก็พระที่ประพฤติปฏิบัติกรรมฐานก็สามารถอธิษฐานได้ฉะนั้นอาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดต่างประเทศหรอกก่อนเด็กๆยังเล็กอยู่คงจะไม่เป็นอะไรมากก็พยายามเลี้ยงดูต่อไปพอโตโตไปก็ลิ้นหัวใจมันก็ค่อยขยายปิดมิดไปเองเพราะว่าการเจริญจะเติบโตของเด็กนั้นมันเจริญเติบโตได้เพราะว่าไม่ใช่คนโตถ้าคนโตมีแต่ทางเสื่อมแต่ว่าเด็กนี่มันมีอาการเจริญเติบโตวันหนึ่งไม่ใช่น้อยฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปกลัวว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะกำเริบมากแต่ตอนนี้ก็เหมาะกับการที่เราได้ตักบาตรทำบุญอุทิศทำจิตให้เป็นสมาธิให้กับปกกรรมของเด็กนั้นการอธิษฐานบารมีก็ทำให้เกิดผลได้พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงศีลสมาธิสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระนิพพานมีจริงทางดับทุกข์อริยสัจธรรมของพุทธเจ้ามีจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงอันนี้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ขออนุภาพอันนี้จงบันดาลให้เด็กนั้นจงหายป่วยให้หายและวันหายคืนและก็จงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการอธิษฐานบารมีนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับผู้อธิษฐานและผู้ได้รับอธิษฐานฉะนั้นเรื่องของนามธรรมเรื่องของกรรมเรื่องของเวรอะไรอย่างนี้ก็มีจริงแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในการช่วยกำลังใจอันนี้เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลจนเกินไปถือว่านี่เป็นเรื่องที่กรรมแต่อดีตเขาเกิดมาเขาก็เคยเบียดเบียนสัตว์พอกลับมาชาตินี้ร่างกายก็ย่อมมีโรคติดตัวมาแต่ไม่เป็นไรเพราะเด็กยังเล็กเกินไปเลี้ยงไว้หลายๆวันเด็กนั้นก็จะหายได้อาจจะไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรมากมายอยู่เมืองไทยก็อาจจะหายได้ถ้าเราดิ้นรนทุรนทุรายไปต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากอันนี้เป็นการที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนี่เกิดทุกข์อย่างมากลองทำบุญกุศลอุทิศให้กันและกันแล้วก็สวดมนต์ภาวนาถ้าเราจะช่วยอะไรใครก็พยายามทำใจนะให้ว่างอย่าทำใจนั้นกับแคบอย่าทำใจนั้นวุ่นวายพยายามทำจิตนั้นให้ไร้กังวลแล้วพลังของจิตนั้นก็จะให้ผลได้ทันที
0: กับบอกว่าได้ปฏิบัติตามรายการ สมอมาบางวันก็มีจิตมีสมาธิน้อยแต่ก็ได้กำหนดรู้ตามจิตที่แวบคิดไปในใจก็จะบอกให้รู้ว่านี่จิตกำลังโอ้อวดบ้างบางวันจะรู้สึกสบายสว่างเบาใจสงบในขณะนั้นดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามีความร้อนออกมาจากภายในกายก็กำหนดความรู้นั้นรู้สึกนั้นจนกระทั่งหมดเวลาที่ท่านให้ออกจากสมาธิจึงใคร่จะเรียนถามว่าการปฏิบัติถูกต้องหรือมีผลหรือไม
1: ่ถูกต้องที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องตามปัญญาต่อไปเราจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องขอให้ปฏิบัติเรื่อยๆไปที่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันที่มีเวทนามากระทบสัมผัสทางกายและทางใจรู้เท่าทันสังขารปรุงแต่งทางกายและใจอันนี้ถูกต้องขอให้ปฏิบัติต่อๆไปก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก
0: ครับก็บอกบางครั้งก็จะมีอาการปวดที่เท้าอย่างรุนแรงก็ได้กำหนดรู้พยายามดูใจรู้ครึ่งๆว่าจะแยกใจกับกายที่กำลังเจ็บปวดจูนั่นได้ก็จะสามารถนั่งอยู่จนกระทั่งบอกให้เลิกบางครั้งก็กำหนดรู้แล้วก็เปลี่ยนท่านั่งเป็นเหยียดเท้าแล้วกำหนดรูปที่นั่งเหยียดเท้านั้นประมาณ3หรือ4นาทีก็จะได้ยินเสียงบอกให้เลิกวันที่จะรู้สึกเจ็บจะต้องจนต้องเปลี่ยนท่านั่งนั้นก็เป็นวันที่ให้นั่งเกิน30นาทีจากการที่ได้เล่ามานี้ก็เพื่อจะขอรับการตรวจสอบจากท่านอาจารย
1: ์เนี่ยใช่ได้ทำเรื่อยๆไปเถอะวิธีการปฏิบัตินี่เป็นนักสู้เวทนามันก็ต้องมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยแล้วแต่เราก็ให้รู้ละรู้วางรู้ว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรทำจิตให้เป็นอุเบกขาแล้วจิตก็จะก้าวหน้าไปเองการปฏิบัตินี้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ผิดทาง
0: ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ100บาทฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมเอี่ยมเพชรตั้งตระกูลอยู่อำเภอบางเขนกรุงเทพบอกว่าเมื่อเดือนมกราที่หลวงพ่อได้ที่มีคนถามว่ามีโยมขอบริจาคดวงตาแล้วกลัวฟื้นและดวงตาไม่มีหลวงพ่อก็พูดว่าตายแล้วกลัวฟื้นหรือถ้าหลวงพ่อตายแล้วจะไม่ฟื้นหรอกตายก็ตายไปเลยและพูดธรรมะอย่างอื่นแล้วก็อยากให้คนขี้เล่าตายแล้วฟื้นบ้างจะได้เลิกเล่าได้บ้างไม่ได้พูดเรื่องของดวงตามีหรือไม่มีพูดแต่ตายแล้วกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอดีลูกไปนวดแขนที่เจ็บที่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังกับหมอทำเส้นคุยกันเรื่องของธรรมะอย่างอื่นก็พอใช้ได้แต่เรื่องบริจาคเลือดดวงตาและร่างกายนี้หมอแกบอกว่าลูกว่าคนที่บริจาคแล้วเกิดชาติหน้าจะไม่มีของที่บริจาคไปแล้วแกว่าคนที่เกิดมาตาบอดทุกวันนี้เพราะว่าชาติก่อนเขาบริจาคเพราะเขาไม่ต้องการแล้วเกิดมาถึงไม่มีดวงตาลูกก็เลยพูดว่าที่กลัวตายและฟื้นนี้ไม่มีเพราะหมอบอกว่าจะเอาเซลล์ของลูกตานี้ต้องฉีดยาให้ตายสนิทการฟื้นเรียบร้อยเสียก่อนไม่ต้องกลัวว่าฟื้นจริงไหมแล้วก็เรื่องบริจาคนี่หลวงพ่อก็อธิบายอยู่เสมอว่าจะได้ตาที่สดใสทั้งตานอกและตาในตานอกก็มองเห็นธรรมะตาในใจก็มีธรรมะแล้วก็เรื่องตานี้มองหมอเขาไม่ได้เอาลูกตาจริงไหมเขาจะเอาแค่เซลล์ของลูกตาก็อยู่เหมือนเดิมลูกก็อยากจะให้หลวงพ่อพูดอีกสักครั้งจะได้อัดเทปให้เขาฟังเพราะว่าลูกพูดเขาคงจะไม่เชื่อเพราะลูกอายุน้อยกว่าเขา
1: ให้เรียกอาบ อาบน้ำร้อนที่หลังเขาเรื่องนี้ความเป็นจริงก็ไม่น่าจะสงสัยนะเป็นหมอก็น่าจะเข้าใจอะไรได้ดีแสดงว่าหมอนี่ไม่มีจิตวิทยาในการเผยแพร่ในการเอารูปตากับบุคคลเลยธรรมดาหมอเขาต้องเข้าใจอะไรดีว่าการสละดวงตานั้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังรอคอยดวงตาอยู่แล้วก็จะต้องมีอานิสงส์ให้เขาถ้าไม่มีอานิสงส์ในปัจจุบันและอนาคตใครเขาอยากจะทำละดวงตา ทุกคนก็ถ้าว่าสละดวงตาแล้วไปชาติหน้าตาไม่มีคนเขายังเชื่อชาติภพอยู่เขาก็ไม่ให้ดวงตาแต่นี้หมอก็ไม่ต้องได้เลยคราวนี้เลยเป็นอันว่าดวงตาก็ต้องขาดแคลนในโรงพยาบาลเลือดก็ขาดแคลนในโรงพยาบาลเพราะอะไรทุกคนสละแล้วไม่ได้คืนกลับมาอันนี้ถ้าเป็นหมอมีหมออย่างนี้หมดไปแต่มาว่าดวงตาของคนที่รอคอยอยู่ในโรงพยาบาลนี้ไม่มีใครกล้าบริจาคแน่นอนเลยเพราะว่าให้ตาแล้วตาก็มืดบอดหมดอย่างนี้คนก็เลยกลัวว่าชาติหน้าไม่มีตาเพราะคนยังเชื่อการเกิดอยู่แต่หมออาจจะไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของหมออันนี้เราก็ไม่ควรจะไปฟังเหตุผลที่มันไม่พอควรคือการสละดวงตานี้ท่านบอกว่าเราจะได้ตาทิพย์ตาที่มีปัญญาผ่องใสเป็นตาที่สามการสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสละดวงตาเนี่ยมากยิ่งกว่าดวงดาวในท้องฟ้าเนี่ยต้องสละดวงตาให้เป็นทานเนี่ยมากยิ่งกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอีกจึงได้มาตัดเป็นพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการที่เราให้ดวงตาของเราเนี่ยมันเป็นตาเนื้อตายมันเอาไปไม่ได้หรอกมันก็ถูกเผาถูกขวังถูกมอดไหม้อยู่กับโรคนี้เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ควักเอาดวงตาทั้งลูกไปเขาเอาแต่เพียงเปลือกแววตาตรงกลางหน่อยเดียวที่เป็นแววตาดำที่เป็นส่วนกลางเขาก็แกะเอาส่วนหนึ่งที่เป็นกระจกตาเท่านั้นเองเอาไปแตะก็อีกตาคนหนึ่งที่มองไม่เห็นไม่มีกระจกตาไปเย็บติดเขาก็เห็นได้ทันทีเขาไม่ได้เอาทั้งลูกตาไปเลยหรอกมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็มีอานิสงส์ในการสละดวงตาเราจะได้เป็นผู้มีตางามเป็นผู้ตาไม่มีขว้าไม่ควางเป็นคนไม่ตาบอดเป็นคนมีตาทิพย์ดีกว่าสามารถเห็นสิ่งต่างๆไปได้ไกลได้เป็นลอยๆโยชน์เนี่ยอานิสงส์ของการสละดวงตาเนี่ยเป็นผู้มีตาผ่องใสปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมเร็วๆการเป็นผู้ให้เนี่ยให้อย่างไรจะได้อย่างนั้นให้ตาคนอื่นสว่างเราก็จะได้ตาสว่างไม่ใช่ให้ตาคนอื่นสว่างแล้วตาเรากลับบอดกับมืดเนี่ยไม่ใช่คือให้ตาคนอื่นสว่างเราก็ได้ตาสว่างมันเป็นอานิสงส์ที่ให้ผลกับเราฉะนั้นการสละเลือดให้เลือดกับผู้อื่นเราก็จะได้มีพละมีกำลังเป็นคนไม่มีโรคอีกต่อไปการสละเลือดก็เท่ากับสละชีวิตร่างกายของเราให้กับบุคคลอื่นเมื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ความโศกพ้นจากโรคภัยเราก็พลอยได้พ้นไปด้วยนี่ว่าสุขโตสุขฐานังให้สุขท่านสุขนั้นก็ถึงเราทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกขท่านทุกนั้นก็ถึงเราอย่างน้อยก็ทุกใจอย่างน้อยก็สุขใจให้สุขเราให้สุขเขาเราก็สุขใจเราให้ทุกเขาเราก็ทุกใจเราอันนี้ผลมันให้ปัจจุบันในชาตินี้เลยฉะนั้นการสละดวงตาจึงมีอานิสงส์มากเป็นตาที่สามไปเกิดไปชาติหน้าแล้วตาจะงามจะไม่เป็นคนตาพิการและปฏิบัติธรรมก็จะมีตาทิพย์หูทิพย์มีดวงตาที่แจ่มใสไม่มืดไม่บอดอีกต่อไปมีอนิสงส์ในการสละดวงตาอย่างนั้นฉะนั้นที่ใครเขาว่าให้ไปแล้วตาจะบอดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนละเรื่องแล้วไอ้ตานี้มันก็อยู่กับโรคนี้เท่านั้นเองมันไม่ไปติดตามไปบอดถึงชาติหน้าได้หรอกนอกจากคนที่ตาบอดคือคนทำกรรมเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเปลี่ยนเบียนทุบตีผู้อื่นปิดบังความดีนั่นนะคือเรียกว่าคนตาบอดเนี่ยมันบอดที่ใจไม่ใช่บอดที่กายเมื่อจิตใจของเรามืดบอดไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วจึงจะไปบอดแต่ถ้าเรามีศีลมีสมาธินั่นเขาเรียกว่าคนตาดีตาในมันดีแต่ตานอกไม่เห็นแต่ตาในเขาสว่างคือคิดได้ว่าอันนั้นเป็นทางบุญอันนี้เป็นทางบาปอันนั้นเป็นทางสวรรค์นิพพานอันนั้นเรียกว่าตาในสว่างมองเห็นทางไปหรือว่ามืดมาสว่างไปแต่คนเราตาดีๆอย่างเงี้ยมองอะไรก็เห็นแต่ว่าจิตใจนี่บอดมืดไม่เห็นทางสวรรค์ไม่เห็นทางนิพพานไม่ได้กลัวบุญ ไม่ได้คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลมองไม่เห็นทางเลยตานั้นเห็นทางอยู่

0: แต่ใจนั้นมืดบอดก็เรียกว่าคนตาบอดสว่างมาแล้วก็มืดไป
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมพิมพาสาริตานนท์ก็อยากจะถามว่าถ้าอาจารย์มันส่งไปทำอะไรอยู่ในป่าไปรักษาโรคไตหรือว่าหัวใจกันแน่หรือว่าน้อยใจอะไรใครว่าให้เจ็บใจหรือช่วยบอกทีบอกว่าโยมแก่ๆเขาคิดถึงกันจะแย่แล้วอยากจะฟังเสียงอันเจียมใสเต็มไปด้วยชีวิตชีวาขันห้าของท่านน่าฟังไม่เบื่ออยู่ในป่าไปเทศให้เสือสิงกระทิงแรดที่ไหนฟังเล่ากลับมาหาโยมแก่ๆกันเถิดเขาตั้งตาคอยดูหูก็คอยฟังทุกวันหงอยเหงาเมื่อไม่ได้ยินเสียงท่านอาจารย์บุญสมก็สงสารหลวงพ่อเสียงก็แหบแห้งลงไปทุกทีคิดแล้วก็กลัวรายการนี้จะหายไปเสียเฉยเพราะว่าหาคนพูดคล่องหาได้ยากบางคืนยมพ่อฟังแล้วก็มีเสียงถอนหายใจคลืดของหลวงพ่อสนองเสียงก็แหบเสียงก็แห้งใจก็หายเหี่ยวแห้งตามเสียงไปด้วยบางคืนเสียงก็แจ่มใสดีฟังแล้วก็สดชื่นตามไปด้วยถึงแม้จะเป็นคำสั่งสอนก็ชอบฟังยิ่งเล่าประวัติของพระองค์นั้นองค์นี้เช่นพระศิวรีพระสารีบุตรแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะหลวงพ่อก็เล่าต่อไปอีกสิคะโยมแก่จนป่านนี้ก็ยังไม่เคยฟังมาก่อนเลยรายการนี้รายการธรรมะสว่างใจให้ความรู้แก้เหงาในยามดึกนอนไม่หลับดีที่สุดสำหรับคนแก่ที่ไม่ชอบฟังเพลงโยมก็เคยเห็นคนเขาทำพระศิวรีเข้าถ้ำเป็นพระองค์เล็กๆอยู่ในถ้ำก็ข้อนี้ก็อยากถามว่าหมายความว่าอย่างไรทำไมพระศิวรีต้องอยู่ในถ้ำด้วยอยากจะรู้ประวัติเรื่องนี้แล้วก็มีพระเจ้าห้าพระองค์ของพระเจ้าห้าพระองค์ก็อยากรู้ครับก็อยากจะให้หลวงพ่อเล่าในรายการที่จะออกในหนังสือแล้วก็เล่าในวิทยุทั้งสองอย่างโยมก็อยากจะฟัง
0: โทษนะ
1: ครับบอกว่าเพลงก็ไม่มีความหมายสำหรับคนแก่เพราะว่าเช่นนั้นรายการธรรมะสว่างใจนี้ก็มีประโยชน์มากจริงๆสำหรับคน แก่ๆที่นอนไม่หลับคนหนุ่มๆสาวๆในยามวิกาลเช่นนี้เขานอนกันสบายเพราะเขาต้องทำงานแต่คนแก่ๆชอบนอนกลางวันตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับโยมคิดว่าคงจะเป็นเช่นนี้กับเมื่อวันที่10โยมก็ได้ดูทีวีเห็นหลวงพ่อก็ดูแข็งแรงดีร่างกายก็กำยำร่ำสันคอก็ใหญ่แต่ทำไมเสียงจึงแหบแห้งบ่อยหลวงพ่อลองทำอย่างโยมบ้างสิเช่นเอาผ้าพันคอไว้ในระหว่างจะนอนตอนหัวค่ำร้อนหน่อยก็ทนเอาทำเช่นนี้ได้เสียงจะไม่แหบแห้งโยมเองก็ชอบเป็นโรคคอพอทำเช่นนี้ก็คอก็เลยหายไม่เป็นอะไรแล้วก็ต้องทนร้อนหน่อยครับ
0: จบแล้วฮะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันเรื่องคงจะเป็นต่างกันนั่นสภาวะร่างกายมันคงจะเป็นกรรมต่างกันกรรมกระโยมกับกรรมอาตมาคงจะต่างกันนะคงจะจำแนกต่างกันเสียงจริงไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์บุญส่งเนี่ยท่านมีบารมีในเรื่องเสียงท่านดังไพเราะดีแต่ท่านก็มีอุปสรรคในการเมื่อพูดไปมากๆท่านก็เจ็บคออะไรอย่างนี้เรียกว่ามันก็เป็นดีส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นส่วนเสียส่วนหนึ่งก็น่าเสียดายคนเรามันไม่สมบูรณ์ตรงตามใจหวังได้สักอย่างเดียวสักคนเดียวมันได้อย่างหนึ่งมันก็เสียอย่างหนึ่งอันนี้จึงว่าไม่สมดุลกันแล้วก็เราก็อยากให้ท่านกลับมาแหละตอนนี้เราเอารถไปรับแล้วแต่ข่าวว่าท่านอยู่น้องไผ่หรือสองพี่น้องเนี่ยก็เลยท่านสุวัฒน์ก็เลยอยากจะให้ท่านกลับมาเร็วๆอ่ะท่านสุวัฒน์ก็เลยเอารถไปรับแล้วก็ไปส่งพระที่จะไปอยู่ป่าด้วยพอดีเมื่อวานนี้พระฝรั่งกับพระขาวฝรั่ง2คนแล้วก็พระญี่ปุ่นองค์หนึ่งก็เคยมาอยู่กับที่วัดสังฆทานน่ะ2ปีแต่ตอนนี้อยากจะกลับไปญี่ปุ่นไปเยี่ยมบ้านก็เลยจะขอไปอยู่ป่าสัก10วันแล้วกลับมาก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปอังกฤษแต่ว่าฝรั่งนั้นไม่ไปหรอกเขาเคยอยู่เมืองไทยนานแต่ก็อยากไปป่าด้วยแล้วก็พอดีมีพระจาก น้องประพงมาอีกเห็นว่าจะสมัครไปก็คงจะไปกันสี่องค์ท่านสุวัสดิ์ก็เลยเอารถไปส่งที่สองพี่น้องแล้วก็จะรับท่านบุญส่งกลับมาด้วยพอตอนนี้เจ้าวาดสองพี่น้องท่านทองสุขก็พาพระไปทุดงเมืองการอุทัยเข้าป่าป่าทุ่งไม้ดีเนี่ยป่าเลยทุ่งนเรศวรไปอีกซึ่งเป็นป่าที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ก็ยังมีสิมีกระทิงมีเก้งมีกวางมีเสือมีช้างเดี๋ยวท่านมาส่งมาคงจะเล่าให้โยมสนุกหรอกอาตมาก็มาอยากจะเร่งรัดท่านอยากให้ท่านพักผ่อนนะถึงเราจะลำบากก็ไม่เป็นไรคนเราก็ต้องมีโอกาสพักผ่อนเหมือนกันร่างกายนี้ถ้าใครมาเป็นท่านก็จึงจะรู้นะว่าท่านเป็นอย่างไรอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อปัญญานันทะแล้วเมื่อ5ปี6ปีเนี่ยเคยไปเจอกันที่เดลีหลวงพ่อปัญญานันทะพูดเสียงเกือบไม่ออกเลยเสียงแหบแห้งมากหมอเขาสั่งว่าให้หยุดพูดให้พักผ่อนไปเจอกันที่เดลีครั้งแรกหลวงพ่อปัญญาเสียงไม่มีท่านพูดจนเสียงไม่มีเลยนะอันนั้นอันตรายมากหลวงพ่อก็เป็นนักพูดจริงๆอ่ะเป็นนักสอนเนี่ยอุทิศตนตอนหลังเนี่ยจึงเสียงมีขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่พักผ่อนก็แย่เหมือนกันนะเป็นหลอดคออักเสบนี่ก็สำคัญแต่ถ้ามาเองมันก็อย่างนี้เนี่ยเป็นก็เป็นไปเถอะพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้เราก็ต้องหยุดแต่ก็ต้องพยายามทำเท่าที่ทำได้แล้วก็เรื่องการไม่ฟังเพลไม่ฟังเพลงของโยมก็ดีแล้วสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก็ต้องนึกอีกส่วนหนึ่งพวกเฒ่าฮาร์ดก็มีเหมือนกันน่ะพวกเฒ่าฮาร์ดเฒ่าอะไรเนี่ยก็ชอบฟังเพลงบางคนยังเอาซาบเอาแอบซาบเอาใส่หูตัวเองก็มีเผื่อลูกเผื่อหลานก็มีประเภทที่ไม่ฟังธรรมะก็เยอะพวกเฒ่าฮาร์ดเรียกว่าเฒ่าหัวงูอะไรเนี่ยเขาว่าพวกนี้ไม่ชอบไม่ชอบความแก่เกลียดความแก่กลัวความแก่ตรงกันข้ามอ่ะไปชอบไอ้เด็กๆชอบคุยกับเด็กๆชอบคบเด็กๆรุ่นตัวใจแก่แต่ตัวแก่แต่ใจไม่แก่พวกนี้ฟังธรรมะแล้วก็เศร้าใจอ่ะนึกว่าตายเร็วเลยอ่ะพวกนี้ไม่ค่อยเข้าขาธรรมะหรอกพวกแก่พวกนี้แก่แดดแก่ลมอ่ะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานพวกแก่พวกนี้ไม่ค่อยสนใจธรรมะแก่อย่างพวกเราๆนี่แก่กายด้วยแก่ใจด้วยคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่ประพฤติปฏิบัติก็ฟังเพลงแล้วก็เกิดความละอายใจคือคนแก่ประเภทที่เจียมสังขารก็เรียกว่าแก่ฟังเพลงแล้วก็ละอายใจไม่อยากฟังคือกระดากใจที่ว่ามันผ่านวัยเลยวัยไปแล้วก็มาว่าตัวเองว่าไม่ควรจะฟังควรจะฟังธรรมะธรรมโมเสียดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะคนบ้านนอกที่เคยเห็นเนี่ยบางคนก็ชอบฟังธรรมะบางคนเนี่ยพระไปเทศธรรมะเนี่ยไม่ฟังไม่รู้เรื่องต้องเอาพระแหล่ไปเทศไปแหล่เสียงหวานไพเราะอย่างนั้นนะโอ้ชื่นอกชื่นใจติดกันเทศแล้วติดกันเทศอีกดังนั้นพวกนั้นฟังธรรมะไม่รู้เรื่องแต่ว่าแหล่ธรรมะเข้าใจอันนี้ก็มีมากคนที่จะฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยมันหายาก100คนก็จะมีสักไม่กี่คนฉะนั้นรายการของเรานึงมันก็รายการคัดเลือกคนเท่านั้นเองรายการคัดเลือกบุคคลที่สนใจธรรมะจึงจะตื่นขึ้นมาฟังได้ไม่ใช่มนุษย์ทุกมนุษย์จะมาตื่นฟังได้ทุกมนุษย์มนุษย์ต้องใจเป็นเทวดามนุษย์ต้องใจเป็นพระมนุษย์ต้องใจประเสริฐหรือว่าต้องสนใจเป็นพิเศษจึงจะตื่นมาฟังได้ในรายการนี้อาตมาก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่คนที่เบื่อการฟังเพลงก็มาหัดฟังธรรมะกันบ้างเรื่องศิวลีนี่เรื่องพระศิวลีก็เล่าไปบ้างแล้วคือพระศิวลีที่เราไปตั้งไว้ในถ้ำหนึ่งคือคนเขาพวกคนที่ไปตั้งไว้ในถ้ำเขาคิดว่าพระศิวลีเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เจริญลาภได้เขาก็คงจะเอาลาภไปไว้ในถ้ำก็ได้คือพระที่ไหนก็สุดแล้วแต่น่ะท่านอยากได้ลาภท่านก็เอาศิวลีไปตั้งที่กุฏิท่านบ้างที่วัดท่านบ้างอะไรเงี้ยสร้างไว้หน้าวัดบ้างอะไรเพื่อต้องการเรียกลาภเข้ามาในวัดท่านเยอะๆ แต่หารู้ไม่หรอกว่าพระศิวารีนั้นเป็นพระที่ท่านสร้างบารมีของท่านที่ท่านจะได้มีลาภมากก็คือท่านได้ทำบุญกุศลกับพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์เลยได้อธิษฐานบารมีเกิดชาติต่อไปในชาติสุดท้ายขอให้เป็นผู้มีลาภมากเป็นพิเศษในสำหรับภิกษุทั้งปวงเมื่อพระศิวารีทำบุญกุศลสร้างบารมีมาถึง อสงไขยกำไรแสนมหากัปแล้วเนี่ยจึงได้สมบูรณ์ด้วยทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมาถึงชาติสุดท้ายมาฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมากพอบรรลุพระอรหันต์นะลาภอันนั้นก็ประเสริฐขึ้นมาทันทีพระศิวารีนี่มีประวัติที่พิสดารอยู่อย่างหนึ่งคือเรียกว่าธรรมละมีประวัติพิสดารคือตอนเกิดนั้นคือเป็นลูกกษัตริย์พระมารดาในท้องต้อง7ปีไม่ออกไม่คลอดนะท้อง7ปี7เดือน7วันจึงได้คลอดได้พอคลอดออกมาแล้วก็ร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่องเรียกว่า7ปี7เดือน7วันเนี่ยออกมาแล้วก็เดินได้พูดได้เลยเป็นเด็กที่อัศจรรย์เลยสามารถมาแจกทานกับพระพุทธเจ้าได้เลยเกิดขึ้นมาก็พบพระพุทธเจ้าเลยตอนที่จะคลอดเนี่ยเจ็บครั่นอย่างแรงกล้าเลยนางอะไรชื่อจำไม่ค่อยแม่นนะอันชื่อคันธมาคันธิยาเนี่ยนางกษัตริย์เนี่ยคลอดแล้วก็บอกกับสามีบอกว่าพระองค์ช่วยไปทูลพระพุทธเจ้าทีว่ากระหม่อมฉันเนี่ยเจ็บครันทรมานปานจะขาดใจจะมาด้วยพระองค์เองมาเข้าเฝ้าพระองค์เองก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าเฝ้าขอให้พระองค์ทรงทูลพระพุทธเจ้าด้วยว่าขอให้กระหม่อมฉันเนี่ยจงหายเจ็บหายปวดได้คลอดลูกง่ายเถอะเพราะตอนนี้ถูกทรมานเหลือเกินเพราะความเจ็บครันถ้ามาเฝ้าเองได้เองก็จะมาแต่ว่าไม่มีโอกาสจะมาพบพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองแต่กษัตริย์นั้นก็ไปทูล พระสวามีก็ไปทูลพุทธเจ้าตามที่นางสั่ง นางก็เลยบอกว่าพระองค์ก็บอกว่าขอให้อำนาจความดีของนางเนี่ยขอให้นางจงคลอดครรภ์ง่ายอย่าได้เจ็บอย่าได้ปวดจงมีความสวัสดีกับครรภ์ของนางพอพูดอย่างนั้นแล้วกลับมานางก็คลอดลูกโดยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกออกมาก็เป็นเด็กที่หน้าตาสวยผิวพรรณผ่องใสมีร่างกายสมบูรณ์หมดก็อยู่ในท้อง7เดือน7ปี7ปี7เดือน7วันสิ่งได้คลอดออกมาพระนนทูลถามว่าทำไมนางจึงได้ตั้งครรภ์เกินกว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ก็ตั้งครรภ์อย่างมากก็10เดือน9เดือนเท่านั้นก็บอกว่านางได้พระศิวารีนี้ได้ทำกรรมไว้เมื่ออดีตชาติก่อนเคยเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากเป็นเจ้าแผ่นดินก็ไปล้อมเมืองหนึ่งไปเป็นข้าศึกกันก็ไปล้อมลบเมืองหนึ่งไม่สามารถจะเข้าไปตีได้เพราะเมืองนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่โตมีอาหารที่สมบูรณ์มากแล้วก็แต่ก็ต้องการอยากจะได้เมืองนั้นแต่ไม่สามารถจะเข้าไปตียึดเมืองได้ก็เลยล้อมไว้น่ะล้อมเมืองนั้นให้ชาวเมืองนั้นอดอยากอยู่ตั้ง7ปี7เดือน7วันพอครบ7ปี7เดือน7วันล้อมเมืองนั้นอยู่ก็เลยพระเจ้าแผ่นดินเมืองนั้นก็สวามิภักดิ์คือยอมออกมามอบตัวคือเรียกว่าเกิดความสังเวชน่ะคือเกิดความสังเวชว่าแม้เรานี่มาทรมานเขาต้อง7เดือน7ปี7วันก็เลยถอนทัพกลับคือสงสารการมันนั้นที่ตนเองไปล้อมให้บ้านเมืองเขาอดอยากนะต้อง7เดือน7ปี7เดือน7วันนั้นทำให้พระศิวารีเนี่ยต้องไปอยู่ในครรภ์มารดาถึง7ปี7เดือน7วันจึงได้คลอดได้ไปล้อมบ้านล้อมเมืองเขาจะทรมานเขานะกรรมอันนี้ก็เลยมาในชาติสุดท้ายก็ทำให้ตนเองต้องอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันโอ้โหแม้มันทรมานอาตมามานึกแค่แปดเก้าเดือนที่เราไปอยู่ในท้องแม่มันยังนึกทรมานใจอยู่จริงๆเลยพอเห็นเด็กๆแดงๆอาตมานึกถึงตัวเองแล้วของเรานี่ไปนอนขดดูดสายลกแม่มาต้องแปดเก้าเดือนมันนึก นึกถึงแม่ตัวเองแหมแม่เราก็ลำบากเหลือเกินนะต้องมาอุ้มท้องแล้วก็อะไรก็ไม่สุดซึ่งเท่ากับ

0: พ่อแม่ของเราเลยลำบากพอลูกแล้วไม่เห็นคนท้องแก่เดินในตมานึกถึงตัวเองเมื่อตอนเกิดอยู่ในท้องแม่ก็คงอยู่ในสภาพเดียวกันเนี่ยใจมันก็สลดจริงๆเห็นคนแก่แล้วนึกถึงตัวเองว่าตนเองเมื่อ8-9เดือนเมื่อตอนถอยอดีตไปแล้วนี่เราก็เคยนอนแบบนี้มาเคยแม่เราก็เป็นอยู่ในสภาพท้องแก่อย่างนี้แล้วเราก็เป็นนอนไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ในท้องเหมือนเรียกว่าอึดอื้ออยู่ในนั้นเนี่ยแม่8-9เดือนก็ไม่ใช่เบาทุกที่สุดแล้วของแม่ของลูกและพระศิวลีในตั้ง7 ปี 7 เดือน 7 วันและพอเกิดขึ้นมาแล้วพระศิวลีก็ยินดีในการบรรพชาบวชเป็นสามเณรบวชปฏิบัติก็ได้บรรลุก็มีลาภมากคือเรียกว่าเกิดมาแบบว่าคนมีบารมีเนี่ยไม่เกิดมาเพื่อจะมีครอบมีครัวมีอะไรหรอกเกิดมาเป็นชาติสุดท้ายก็เพื่อไปพระนิพพานเพื่อบวชเรียนนั่นเองถึงจะมีทรัพย์สมบัติถึงเขาจะยกให้เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็มีความเบื่อหน่ายไปเองไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติพวกนี้หรอกเพราะบารมีเต็มก็เป็นอย่างนั้นพระศรีวลีจึงเป็นพระที่เจริญลาภได้มากอันนี้ก็เล่าประวัติย่อๆนะตอนนั้นไอ้ที่เขาไปตั้งตามถ้ำตามวัดนะเขาอยากได้ลาภหรอกเขาถือว่าพระศรีวลีนำลาภมาให้เขาเขาก็เลยบูชาพระศรีวลีแต่ไม่รู้หรอกว่าศรีวลีนั้นเป็นผู้ให้ทานไม่ตนีไม่เสียดายให้ไปแล้วไม่ตนีไม่เสียดายแล้วก็ให้ทานกับพระอรหันต์ให้ทานกับพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีลาภมากอันนี้เราอยากจะได้ลาภมากเราก็ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ใช่เอาพระศรีวลีไปบูชาอย่างเดียวแล้วจะรวยมันต้องทำด้วยจึงจะรวยจึงจะมีลาภ
1: ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมพิมพ์สิริพิพัฒน์โยมเพิ่มเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าได้ฟังรายการของหลวงพ่อก็รู้สึกว่าได้ความรู้มากแต่ดิฉันก็จิตใจวอกแวกไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้ก็พยายามจะนั่งให้ได้แต่พอมีเสียงสะกิดนิดเดียวใจดิฉันก็เตลิดดิฉันคิดว่าตัวเองคงจะมีบาปกรรมเพราะดิฉันเคยด่าว่าคนหมายถึงคนนั้นไม่ดีเช่นดิฉันเคยถูกขโมยคนข้างบ้านข้าวในห้องขโมยของหมดไปเกือบ10,000 บาทดิฉันก็เสียใจแล้วก็เจ็บใจมากเลยด่าแช่งไปคนนั้นแล้วก็ครอบครัวเขาก็ไม่มีความสุขเจ้าขโมยก็ต้องไปอยู่ที่อื่นพี่น้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยบางคนเคยว่าดิฉันไม่ดีว่าเสียหายพอดิฉันทราบเข้าดิฉันก็พูดว่าคอยดูเถอะมันจะไม่ได้ดีต้องมีอันเป็นไปจริงๆกล่าวบอกว่ากิจการข้าวของเขาก็ขาดทุนทุกวันนี้ต้องเป็นลูกจ้างเขาเด็กหนุ่มปากไม่ดีร้องเพลงร้องเรียนดิฉันก็ไม่พอใจว่ามันปากไม่ดีไม่กี่วันเด็กขึ้นไปกวาดหญ้าบนหลังคาก็ตกบันไดลงมาเด็ก2 คนที่ร้องเรียนดิฉันคนหนึ่งแขนหักคนหนึ่งขาหักดิฉันยังมีอีกหลายเรื่องบางคนก็ว่าดิฉันติดคุกก็มีแต่ดิฉันก็ถือว่าดิฉันไม่ได้ทำอะไรให้เขาอยากปากไม่ดีว่าดิฉันเองพวกเขาจะต้องมีอันเป็นไปดิฉันอยากจะได้พระพุทธรูปพูดไม่เกิน3 วันก็มีคนเอามาให้เช่าแต่ดิฉันมีข้อเสียคือว่าถ้าไม่พอใจใครจะว่าพร้อมกับสั่งสอนไปในตัวคนไหนรู้สึกตัวก็ดีไปคนไหนไม่รู้ตัวเขาก็คงจะได้รับความทุกข์ช่วยไม่ได้จนน้องๆดิฉันต้องขอร้องไม่ให้ด่าหรือว่าแช่งใครเดี๋ยวมันจะมีอันเป็นไปบาปกรรมเปล่าๆบางครั้งดิฉันก็อดไม่ได้แต่ทำไมดิฉันจึงไม่มีกระจิตกระใจนั่งสมาธิดิฉันก็อยากจะตัดทางโลกโดยบวชชีพราหมณ์แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมีภาระเวรกรรมจริงๆคิดอยากได้อะไรก็สำเร็จไม่สำเร็จอย่างเดียวคือนั่งสมาธิหลวงพ่อว่าควรจะทำอย่างไรดี
0: อันนี้เราต้องพยายามเจริญเมตตาคนโดยมากคนที่มีจิตเป็นอิทธิฤทธิ์เนี่ยโดยมากจะเป็นคนโทสะจริตเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนตัดสินใจแบบนี้เราก็ต้องพยายามเจริญเมตตาและอย่าไปนึกว่ามันดีที่เราทำให้คนอื่นเจ็บคนอื่นปวดได้เนี่ยมันเป็นกรรมของเราด้วยคืออย่างน้อยเราก็ยินดีที่เขาเป็นจิตร้ายที่เขาไม่ทำตามเราเราเมื่อเรายังมียินดียินร้ายมันก็ยังเป็นมโนกรรมอยู่เราก็ไม่ควรจะสร้างขึ้นมาเราควร

เกิดมาคนจะสร้างความดีแล้วแผ่เมตตาให้เขาเป็นสุขสิใครว่าอะไรเราเขาอย่าให้เขาเป็นทุกข์ถ้าเราต้องวิเศษในการที่ทำบุคคลชั่วให้เป็นคนดีคือแผ่เมตตาให้เขาให้เขาดีขึ้นมาให้ได้ถ้าหากว่าเขาดีขึ้นมาได้นั้นเท่ากับเราสร้างคนให้เป็นคนดีอย่าให้เขาวิบัติถ้าเขาวิบัตินั่นเป็นเรื่องกรรมของเขาก็เป็นได้อย่างเช่นพระพุทธสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีบุคคลที่ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยแผ่เมตตาให้แต่บุคคลนั้นแพ้บุญไปเองหรือว่าเป็นกรรมของเขาแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเลยความโกรธหรือความรังเกียจที่จะให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีแม้แต่พระเทวทัตก็ดีนางกิญจมาวิกาก็ดีพระเจ้าไม่ได้รังเกียจเลยแต่ดำเนินกรรมของเขาจึงถูกธรณีสูบ

0: ได้รังเกียจเลยแต่ดำเนินกรรมของเขาจึงถูกธรณีสูบอันนี้ทำกับบุคคลมีศีลนะเขาก็มีภัยมีพิษกับตัวเองฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญเมตตาอย่าไปให้คนอื่นเขาพินาศถ้าคนอื่นเขาพินาศด้วยใจเราหรือด้วยการกระทำของเราก็เป็นโทษฉะนั้นถือจะไม่เป็นโทษหนักก็จริงแต่ว่าเราก็ควรจะให้คุณกับเขาไม่มีพิษภัยกับใครแล้วก็อย่าไปคิดสาปแช่งคนอื่นมีเนี่ยทายกที่วัดอาตมาก็มีเนี่ยแต่เขาคุยด้วยนะว่าใครลองไปทำมาเขาแล้วเขานึกอะไรเป็นอย่างนั้นเชียวไปนึกแช่งแล้วก็เป็นทันทีอะไรเงี้ยแต่อาตมาเห็นว่ามันเป็นการตั้งจิตไม่ถูกถือเราจะมีจิตใจเรามีอิทธิพลแบบประเภทนึกให้ใครเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นก็มีอันนั้นเราก็ไม่ควรจะทำถ้าเขามานึกให้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นเราก็ไม่อยากเป็นฉะนั้นอันนี้เราต้องเจริญเมตตาจริงๆและจะได้ผลการทำสมาธินิยมเจริญเมตตาเถอะต่อไปใจจะไม่วอกแวกเมตตาตัวเองสงสารตัวเองรักใคร่ตัวเองคิดจะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์พ้นจากนรกแล้วก็สงสารคนอื่นคิดจะช่วยคนอื่นให้มีความสุขเช่นเดียวกับเรามีความสุขทุกคนรักความสุขทุกคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเลยจะร้องขอความทุกข์มีทุกคนเท่านั้นแหละที่จะต้องการความสุขสงบทางจิตใจฉะนั้นทุกคนถ้าเรามองว่าจิตใจเนี่ยมันต้องการความสุขจริงๆแล้วก็ต้องพยายามให้โอกาสกับคนอื่นแล้วคุณธรรมความดีที่เราเจริญเมตตาให้คนอื่นเนี่ยมันจะทำให้เรานั่งสมาธิสงบเย็นลงได้ง่ายคือไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่น
1: ฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสยันประนังบอกเป็นนักเรียนวงเล็บมาอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามปกายของคนเราประกอบด้วยกัน5คือรูปวิญญาณสัญญาเวทนาสังขารจิตตัวเดียวที่จะเอาชนะธรรมชาตินี้ได้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะปฏิบัติตามธรรมะแล้วก็ประเมินผลตามธรรมะแล้วผู้นั้นก็คือผู้พ้นทุกข์ผู้ไม่ตายคนทุกคนเหมือนคนคนเดียวกันคนเราเปรียบกับเท้าสี่ทนตามหามโนราแต่พบแหวน
0: พระสุทน
1: เขียนเท้าสี่ทน
0: เท้าสุทน
1: ตามหานางมโนราแต่พบแหวนจากฤาษีก่อนจึงข้ามแม่น้ำกัดเหล็กกัดทองด้วยพระ5นี้จึงข้ามไปหานางมโนราที่อยู่เมืองภูเงินได้แล้วก็ได้แต่งงานกับนางมโนราได้กระผมเกิดมาจนทุกขเวทนาด้วยเหตุมันคนนี้ทำให้กระผมตัดสินใจเข้าหาทำหาทางพ้นทุกข์จึงปฏิบัติทำตามหลวงพ่อสนองแล้วก็ท่านอาจารย์มาตลอดจิตซึ้งในรสธรรมะธรรมะคือความจริงกับผมเกิดเลื่อมใสอย่างสุดซึ้งก็ขอสมัครเป็นศิษย์หลวงพ่อแล้วก็มีปัญหาเรียนถามว่าจากใจความที่บรรยายนี้กับผมก็ถึงธรรมะขั้นไหนแล้วครับบอกกับผมนั่งสมาธิมาตลอดตัวจะไม่มีเลยจะเบามากมีแต่จิตเท่านั้นที่จะรู
0: ้แล้วนี่ก็ดีแล้วทำเรื่อยๆไปถ้าหากว่าเราทำได้ถึงอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิขั้นหนึ่งแต่เราอย่าเป็นนึกว่าเราเป็นอย่าเป็นนึกว่าเราสำเร็จอย่างนั้นสำเร็จอย่างนี้ถ้าเราไปคิดว่าเราได้เป็นพระสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้จะเป็นวิปัสสนูกิเลสได้การสำคัญตนเราให้เพียงเข้าใจว่าหลักของสมาธินี่เป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราควรกำหนดรู้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ดับไปแต่เราไม่ต้องไปสำคัญตนว่าสมาธินี่เป็นทางที่จะทำให้เราเป็นพระองค์นั้นองค์นี้ขึ้นมาการที่เราคิดว่าเราสำเร็จเท่านั้นแค่นี้มันเป็นการหลงตัวตนได้ต้องนึกว่าเราทำไม่ยึดถืออะไรก็ใช้ได้ทำปล่อยละวางทำให้ใจสบายทำให้ใจว่างสงบเราก็รู้ใจของเราเองก็ใช้ได้เหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกใครหรือว่าเราไม่ต้องไปแสดงอย่างอื่นว่าเราอิ่มหรือไม่อิ่มเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราทานเข้าไปมากน้อยแค่ไหน

0: อันที่บางคนบอกว่าฉันได้ยานนั้นยานนี้แล้วบางทีมันเป็นการเพียงผ่านยานอย่างเดียวแต่ว่ายานนั้นมันไม่ใช่ยานหลุดพ้นมันเป็นเพียงผ่านอารมณ์เท่านั้นมันเป็นยานโลกีที่เสื่อมขึ้นมาเสื่อมได้จริงๆทำไปแล้วเนี่ยตอนเบื้องต้นมันเหมือนหมดกิเลสแต่พอทำไปแล้วมันถ้าเราขาดสติมันก็มีกิเลสกลับคืนมาอีกฉะนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรทำอะไรก็ผ่านเพียงรู้ว่าอารมณ์เราเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องไปให้ใครแต่งตั้งเราว่าเราได้ชั้นไหนทำให้รู้ใจตัวเองใช้ได้ว่าเราละอะไรไปได้บ้าง
1: ครับแล้วก็ข้อ2 ถามว่านักปราชญ์พรหมวิหาร4อิทธิบาท4อริยสัจ4ศีล5ศีล8พระ5สังขวัตถุองค์มรรค8คือหัวใจที่ทำให้ไปสู่ผลนิพพานได้ไหมครับ
0: คือปฏิบัติเนี่ยมันถูกแล้วแต่เราจะจับอันส่วนใดก็ได้ผลทั้งนั้นแหละคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องรู้หมดทุกอย่างเรารู้แค่สติปัฏฐาน4อย่างนี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้รู้แค่กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นอันนี้ก็ทำให้เราเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติเบื้องสูงได้เดี๋ยวก็ทำให้เจริญวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ถึงเราจะไม่รู้หมดทุกข้อทุกมุมแต่เราก็รู้เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องใจของเรารู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะละที่จะปล่อยจะวางได้ในเมื่อเรารู้จริงๆ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสนใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของโพธิราชกุมารอุบาสกและเรื่องของโพธิราชกุมารอุบาสกที่เราเสนอท่านผู้ฟังมาก็เล่ามาถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าให้โพธิราชกุมารได้ทรงสดับว่าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี้เบื้องแรกตถาคตจะไม่ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วเพื่อโปรดผู้อื่นด้วยมีความคิดเห็นว่าธรรมะที่เราบรรลุแล้วเป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งยากที่ผู้อื่นจะเห็นได้หรือสัตว์อื่นจะตรัสรู้ตามได้ยากจะทำให้ตถาคตแสดงธรรมไปก็เหน็ดเหนื่อยเป็นความลำบากเปล่าโดยพระองค์ได้ตรัสข้อความเป็นพระคาถาก็คือเป็นคาถาที่น่าอัศจรรย์ปรากฏแจ่มแจ้งแก่ตถาคตว่าบัดนี้ยังไม่สมควรจะประกาศธรรมะที่จะถาคตบรรลุได้โดยยากธรรมะนี้ที่สัตว์ทั้งหลายผู้ถูกราคะคือความกำหนัดโทสะคือความคิดประทุษร้ายและโมหะคือความหลงครอบงำไว้ไม่อาจตรัสรู้ได้ง่ายสัตว์ทั้งหลายถูกราคะย่อมจิตแล้วถูกกองมืดหุ้มห่อแล้วจะไม่เห็นธรรมะที่ทำสัตว์ให้ไปทวนกระแสอันละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้อันเป็นอนูคือเล็กละเอียดที่สุดแต่ในครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความดำริในพระทัยของตถาคตได้มีความปริวิตกคือนึกเป็นทุกข์หนักใจว่าโลกจะพินาศละหนอโลกจะพินาศละหนอเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความขวนขวายน้อยจะไม่ทรงแสดงธรรมครั้นแล้วท้าวสหัมบดีพรหมจึงลงมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายนมัสการแล้วจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตวโลกที่มีกิเลสพระบุตรีในจักษุน้อยมีอยู่ย่อมจะเสื่อมไปเพราะไม่ได้ฟังธรรมะต่อเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วย่อมรู้เห็นทั่วท้วนถึงธรรมะนั้นได้และได้กราบทูลเป็นคาถาว่าธรรมะอันไม่บริสุทธิ์ที่ผู้มีบนทินทั้งหลายคิดกันขึ้นแล้วได้ปรากฏในชนชาวมคตทั้งหลายมาก่อนขอพระองค์จงทรงเปิดอริยมรรคอริยมรรคก็คือทางอันประเสริฐหรือทางดำเนินของพระอริยะอันเป็นประตูสู่พระนิพพานเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้ฟังธรรมะที่พระองค์ผู้ทรงปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมีพระปรีชาดีผู้มีพระจักษุรอบคอบขอพระองค์ผู้ปราศจากความโศกจงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จขึ้นด้วยธรรมะทรงพิจารณาดูประชุมชนผู้กลืนกล่นอยู่ด้วยความโศกผู้ถูกชาติชราครอบงำแล้วเหมือนบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนยอดภูเขาหินล้วนย่อมแลเห็นหมู่ชนที่อยู่รอบข้างภูเขาฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าผู้ทรงชนะสงครามแล้วผู้ทรงนำสัตว์ออกจากทางกันดารผู้ไม่ทรงเป็นหนี้สินขอพระองค์จงเสด็จลุกขึ้นเพื่อทรงจาริกไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเถิดสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมะจะมีอยู่เป็นจำนวนมากพระเจ้าค่ะครั้นตถาคตได้ทราบความประสงค์ของท้าวสหัมบดีพรหมที่มาอาราธนาและอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูสัตวโลกด้วยพุทธจักษุ
คำว่าพุทธจักษุก็หมายถึงจักษุของพระพุทธเจ้าอันหมายถึงญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษที่อัธยาศัยที่รู้อัธยาศัยอุปนิสัยและอินทรีย์ที่ยิ่งหย่อนต่างๆกันของเวไนยสัตว์คือสัตว์ที่พึงแนะนำได้ตถาคตก็ได้เห็นสัตว์โลกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีทุลีในจักษุมากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการเลวอาจสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางจำพวกก็เห็นโทษและภัยในโลกหน้าสัตว์โลกที่ตถาคตเล็งเห็นเหมือนกับดอกบัวสามประเภทคือดอกบัวบางอย่างเกิดอยู่ในน้ำงอกงามอยู่ใต้น้ำยังไม่ขึ้นพ้นผิวน้ำจมอยู่ในน้ำน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวบางอย่างตั้งอยู่เสมอผิวน้ำดอกบัวบางอย่างตั้งขึ้นอยู่เหนือผิวน้ำไม่มีน้ำติดดอกบัวอันหนึ่งในบรรดาดอกบัวสามเหล่านี้ดอกบัวที่ตั้งขึ้นอยู่เหนือผิวน้ำพอสัมผัสแสงแห่งพระอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอผิวน้ำจะบานในวันพรุ่งนี้ส่วนดอกบัวที่ยังไม่ขึ้นพ้นผิวน้ำยังจมอยู่ใต้น้ำก็จะบานในวันต่อๆไปและในอัตถกถามีดอกบัวอีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ใต้น้ำใกล้กับดินย่อมตกเป็นอาหารแห่งปลาและเต่าดอกบัวทั้งสี่เหล่านี้เปรียบได้กับบุคคลสี่จำพวกที่มีกล่าวอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตว่า 1. อุคติตัญญูคือผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลันพอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 2. วิปจิตัญญูคือผู้รู้เข้าใจได้ต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น 3. เนยยะคือผู้ที่พอจะแนะนำต่อไปได้และ 4. ปทปรมะคือผู้ได้แค่ตัวบทคือถ้อยคำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจเข้าใจความหมายได้เลยเมื่อตถาคตรับอาราธนาท้าวสามบดีพรหมแล้วจึงพิจารณาดูบุคคลผู้สมควรจะได้รับการฟังธรรมะก่อนและได้ผลในการรู้เข้าใจทั่วถึงธรรมะนั้นในเบื้องแรกตถาคตดำริจะแสดงธรรมะแก่อาราระดาบทกาลามโคตรและอุทกดาบทรามบุตรก่อนใครๆทั้งหมดแต่เทวดาได้มาบอกตถาคตว่าดาบททั้งสองตนตายไปแล้วตถาคตจึงพิจารณาถึงบรรพชิตปัญจวัคคีย์ผู้เคยมีคุณแก่ตถาคตมาในครั้งก่อนตถาคตจึงไปหาบรรพชิตปัญจวัคคีย์คือบรรพชิตห้ารูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีและตถาคตได้เทศนาพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรก็คือสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อคือพระธรรมที่เรียกว่าปฐมเทศนาคือเทศนาครั้งแรกให้บรรพชิตปัญจวัคคีย์ฟังและผลปรากฏว่าบรรพชิตปัญจวัคคีย์ที่ตถาคตกล่าวสั่งสอนอยู่

ไม่นานเลยก็ได้ทำให้รู้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ก็หมายถึงการจบอริยมรรคแปดประการอันไม่มีธรรมะอื่นที่ยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนใบบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องตั้งแต่พระองค์เริ่มเสด็จออกผนวดจนได้เสด็จไปโปรดบรรพชิตปัญจวัคคีย์จบแล้วโพธิราชกุมารจึงทรงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระบรมศาสดาเมื่อพระภิกษุได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้แนะนำสั่งสอนเวลานานเท่าไรจึงทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งไปกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนราชกุมารถ้าอย่างนั้นตถาคตจะขอย้อนถามราชกุมารก่อนพระองค์ต้องทรงแก้ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์ทรงเข้าพระทัยข้อความนั้นเป็นไฉนพระองค์ทรงเป็นผู้ฉลาดในศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการทรงจับถือขอโพธิราชกุมารทรงกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการจับถือขอพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนราชกุมารพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าหากมีบุรุษมาในเมืองนี้ด้วยคิดว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการทรงจับถือขอเราจะศึกษาศิลปศาสตร์นั้นในสำนักของโพธิราชกุมาร 1. ถ้าเขาเป็นผู้ไม่มีความเชื่อถือศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเชื่อถือเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ 2. ถ้าเขาเป็นผู้มีความเจ็บป่วยมากศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเจ็บปวดน้อยเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ 3. ถ้าเขาเป็นผู้โอ้อวดมีมายาศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรศึกษาสำเร็จด้วยความไม่โอ้อวดไม่มีมายาเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ 4. ถ้าเขาเป็นผู้เกียจคร้านศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเพียรเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ 5. ถ้าเขาเป็นผู้โง่เขลาศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยปัญญาเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ดูก่อนราชกุมารบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการจับถือขอในสำนักของพระองค์หรือไม่โพธิราชกุมารทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาแม้บุรุษนั้นจะประกอบด้วยคุณสมบัติดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพียงข้อเดียวก็ศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการจับถือขอในสำนักของข้าพระองค์ไม่สำเร็จไม่ต้องกล่าวถึงคุณสมบัติทั้ง5ข้อเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามต่อไปอีกว่าดูก่อนราชกุมารพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนถ้าหากมีบุรุษมาในเมืองนี้ด้วยคิดว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการทรงจับถือขอเราจะศึกษาศิลปศาสตร์ในสำนักของโพธิราชกุมารนั้น 1. ถ้าเขาเป็นผู้มีความเชื่อถือศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเชื่อถือเขาจะได้สำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือ

ไม่สองถ้าเขาเป็นผู้มีความเจ็บป่วยน้อยศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเจ็บปวดน้อยเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่สามถ้าเขาเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความไม่โอ้อวดไม่มีมายาเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่สี่ถ้าเขาเป็นผู้มีความเพียรศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยความเพียรเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ห้าถ้าเขาเป็นผู้มีปัญญาศิลปศาสตร์ใดที่เขาควรสำเร็จด้วยปัญญาเขาจะสำเร็จศิลปศาสตร์นั้นหรือไม่ดูก่อนราชกุมารบุรุษนั้นควรศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการจับถือขอในสำนักของพระองค์หรือไม่โพธิราชกุมารทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญแม้บุรุษนั้นจะประกอบด้วยคุณสมบัติดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพียงข้อเดียวก็สามารถศึกษาศิลปศาสตร์คือการขึ้นขี่ช้างและการจับถือขอในสำนักของข้าพระองค์สำเร็จได้ไม่ต้องกล่าวถึงคุณสมบัติครบทั้ง5ข้อเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนราชกุมารคุณสมบัติของพระภิกษุผู้มีความเพียร5ประการก็ฉันนั้นนั่นแหละและคุณสมบัติของพระภิกษุผู้มีความเพียร5ประการได้แก่1พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อถือในพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้ด้วยเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้เองโดยชอบผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้แจ้งและจรณะคือความประพฤติเสด็จไปดีแล้วทรงรู้โลกแจ่มแจ้งเป็นผู้ฝึกหัดบุคคลที่ควรฝึกหัดได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตรัสรู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกพระธรรม 2.เธอเป็นผู้มีอาพาธคือความเจ็บป่วยน้อยมีโรคเบาบางมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารเป็นปกติดีคือไม่เย็นมากไม่ร้อนมากอยู่ในสภาพปานกลางสมควรแก่ความเพียร 3. เธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงต่อพระศาสดาหรือต่อเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูคือผู้รู้ทั้งหลาย 4. เธอเป็นผู้มีความเพียรแก่กล้าเพื่อละอกุศลธรรมคือธรรมที่เป็นบาปเพื่อกระทำกุศลธรรมคือธรรมที่เป็นบุญให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกูสุรธรรมทั้งหลาย 5. เธอเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาที่รู้เห็นความเกิดและความดับที่เป็นอริยะคือประเสริฐอาจทำลายกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูก่อนราชกุมารคุณสมบัติของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้เมื่อภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ได้ตถาคตเป็นผู้บอกแนะนำก็จะทำให้สำเร็จถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์คือมรรคมีองค์8ประการได้นับอันว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่คุณบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วใช้เวลาอย่างนานเพียง7ปี
หรือต่ำลงมาเพียง6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีและการใช้เวลา1ปีจงยกไว้ดูก่อนราชกุมารเมื่อพระภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติของพระภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ได้ตถาคตเป็นผู้บอกแนะนำก็จะทำให้สำเร็จถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วใช้เวลาอย่างนานเพียง7เดือนหรือลดต่ำลงมาเพียง6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนหรือเพียงครึ่งเดือนและการใช้เวลาครึ่งเดือนจงยกไว้ดูก่อนราชกุมารเมื่อภิกษุประกอบด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ได้ตถาคตเป็นผู้บอกแนะนำก็ทำให้สำเร็จที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบพึงต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วใช้เวลาอย่างนานเพียง7วัน7คืนหรือลดต่ำลงมาเพียง6วัน6คืน5วัน5คืน4วัน4คืน3วัน3คืน2วัน2คืนหรือเพียง1วัน1คืนและการใช้เวลาเพียง1วัน1คืนจงยกไว้แม้โดยที่สุดภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ได้รับคำสั่งสอนจากตถาคตในเวลาเย็นก็จะสำเร็จคุณวิเศษในเวลาเช้าหรือได้รับคำสั่งสอนจากตถาคตในเวลาเช้าก็จะสำเร็จคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้โพธิราชกุมารจึงทรงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณน่าอัศจรรย์พระธรรมมีพระคุณน่าอัศจรรย์พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์เพราะพระภิกษุที่ได้รับคำสั่งสอนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเย็นก็จะสำเร็จคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าและพระภิกษุที่ได้รับคำสั่งสอนจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลาเช้าก็จะสำเร็จคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นพระเจ้าค่ะเมื่อโพธิราชกุมารตรัสดังนี้แล้วมานพสันทิกาบุตรผู้เป็นสหายของโพธิราชกุมารจึงกราบทูลโพธิราชกุมารขึ้นว่าก็ท่านโพธิราชกุมารทรงประกาศว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณน่าอัศจรรย์พระธรรมมีพระคุณน่าอัศจรรย์และพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เท่านั้นแต่ท่านไม่ได้ทรงนับถือพระโคดมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกพระเจ้าค่ะโพธิราชกุมารจึงตรัสว่าดูก่อนเพื่อนสันชิกาบุตรท่านได้กล่าวกับเราอย่างนี้เรื่องนั้นเราได้รับฟังมาต่อหน้าพระแม่เจ้าว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดโคสิตารามอยู่ใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระแม่เจ้าของเรากำลังทรงพระครรภ์เราได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนมัสการแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญกุมารหรือกุมาริกาของหม่อมฉันที่ยังอยู่ในคันของหม่อมฉันนี้ขอนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโป
รดจงจำเขาว่าเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอีกครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ในป่าเพศกลามิกทายวันก็หมายถึงป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อตั้งอยู่ใกล้เมืองสงสุมารคีระหรือสงสุมารคีรีเมืองหลวงของแคว้นพักคะครั้งนั้นแม่นมอุ้มเราเข้าสเอวพาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ในที่ควรส่วนครั้งหนึ่งและจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้ขอนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงจำโพธิราชกุมารนี้ว่าเป็นอุบาสกคือผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเราขอนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดจงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกคือผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าชีวประวัติของโพธิราชกุมารอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่เรื่องของโพธิราชกุมารอุบาสกนี้ก็เป็นเรื่องที่มีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็เกี่ยวกับเรื่องการที่โพธิราชกุมารไม่สามารถที่จะมีพระโอรสหรือพระธิดาได้ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบุพกรรมในอดีตที่พระองค์ทรงกระทำผิดในการที่พระองค์กับพระชายาในครั้งนั้นได้นำเอาไข่มาบริโภคในตอนที่เรือล่มแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งไปนำเอาไข่นั้นมาบริโภคแล้วก็เมื่อไข่หมดก็ไปบริโภคลูกนกหลังจากลูกนกหมดแล้วก็ไปจับนกที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นนกใหญ่ๆนั้นมาฆ่าให้ตายแล้วก็ย่างไฟกินกรรมเหล่านั้นก็เลยตามมาทำให้พระองค์และพระชายาไม่สามารถที่จะมีพระโอรสและพระธิดาได้นั่นก็เป็นบุพกรรมอย่างหนึ่งที่ปรากฏแก่พระองค์แต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีปรากฏมาถึงปัจจุบันนี้คือสามีและภรรยาที่อยู่ครองรักครองเรือนร่วมกันมาเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยแต่ไม่มีลูกชายหรือลูกสาวเกิดขึ้นมาเลยแม้บางคู่จะได้กระทำพิธีกรรมทั้งทางศิลปศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์คือในทางธรรมะเช่นกระทำบุญสุนทานต่างๆและก็ตั้งความปรารถนาขอให้ได้ลูกแต่ก็ยังไม่ได้ลูกตามความปรารถนานั้นพิธีกรรมต่างๆก็อาจจะมีมากมายทีเดียวนอกจากทำบุญแล้วก็อาจจะไปขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อพระพุทธรูปบ้างหรือบางท่านก็ไปขอต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีอันนั้นก็เป็นพิธีกรรมที่คิดว่าทางพระพุทธศาสนาจะสามารถช่วยได้แต่ก็ไม่ได้สมความปรารถนาหรือบางท่านก็ได้กระทำทางวิทยาศาสตร์ก็เอาทางวิทยาศาสตร์อันเป็นวิชาสมัยใหม่เพื่อทำให้มีลูกได้แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อทำแล้วก็ไม่ได้ลูกเช่นกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลต้องการบุตรแต่ไม่ได้บุตรก็ต้องมาดูผลบาปในอดีตชาติของเราว่า
เราเคยกระทำเหมือนอย่างที่โพธิ

ชุกมันทรงกระทำไว้หรือไม่หรือการกินไข่นกบ้างลูกนกบ้างนี่ก็เป็นบุพกรรมอันหนึ่งที่เราควรจะคิดถึงเรื่องการกระทำไว้ในปางก่อนแล้วก็เป็นการกระทำร่วมกันทั้งสามีและภรรยามีความเห็นเป็นอันเดียวกันไม่มีใครทักท้วงใครว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมต่างคนต่างเห็นพ้องต้องกันและก็ทำร่วมกันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถจะมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายได้และเรื่องสามีและภรรยาไม่ได้บุตรธิดาดังตั้งใจแน่แล้วนั้นเพราะทำอย่างไรก็ไม่มีลูกหรือไม่ได้ลูกตามที่ต้องการก็จึงคิดลงเป็นเชิงปลอบใจตนเองว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากเกี่ยวกับลูกของเราเพราะการเลี้ยงลูกนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันบางคนก็ได้บ่นออกไปว่ามีลูกหนึ่งคนจนไป25ปีคือมีลูกมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวและบางคนก็ปลงใจให้เข้ากับสมัยนี้ว่าไม่มีลูกก็ดีเพราะลูกสมัยนี้ถ้าดูแลไม่ดีก็จะทำให้มีทุกข์มากกว่าไม่มีลูกหรือมีลูกที่มีบุคลิกเป็นไปตรงกันข้ามกับเพศเช่นเพศชายก็ทำตุ้งติ่งคล้ายกับเพศหญิงหรือได้ลูกที่เป็นผู้หญิงเพศเป็นหญิงก็พยายามตัดผมแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวของผู้ชายดูลักษณะเป็นหญิงครึ่งชายครึ่งก็นึกเบื่อหน่ายในความเป็นไปของโลกในยุคปัจจุบันนี่ก็เป็นเรื่องความปลงใจเพื่อปลอบใจของคู่ครองที่ไม่สามารถจะมีลูกได้ก็ดีเหมือนกันคือคิดให้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมาสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองทำใจของเราให้มีความสบายดีกว่ามาคิดให้เป็นทุกข์หนักใจฉะนั้นเรื่องของโพธิราชกุมารก็เป็นตัวอย่างเพื่อเตือนใจให้บุคคลทั้งหลายได้เข้าใจว่าที่เราไม่มีลูกเราอาจจะมีบุพกรรมเก่าที่เราทำไม่ดีไว้เพื่อทำให้ใจของเราสบายไม่ต้องไปทุรนทุรายไปแสวงหาในทางที่จะทำให้ได้ลูกมานั้นอาจจะไปต้องลำบากลำบนหรือต้องไปเสียเงินเสียทองบนบานศาลกล่าวเพื่อที่จะให้ได้ลูกมาคือเพื่อตัดปัญหาไม่ให้เราต้องเป็นทุกข์ใจในการที่ไม่มีลูกหญิงลูกชายได้ไปประการหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาส
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจาก
2: บอกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระวันพระก็คือวันที่เรามาประพฤติปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมน้อมนำกายวาจาใจของเราเข้ามาสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็ละบาปอกุศลไม่ให้เกิดทำจิตของเราให้ผ่องใสให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลง เราก็ภาวนาให้ใจของเราอยู่กับพุทโธพุทโธใจของเราก็จะปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงมีแต่ความรู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็มีพุทธะอยู่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจเป็นพระเมื่อใจเป็นพระแล้วกายวาจาใจของเราก็เป็นปกติเป็นปกติที่เราไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่เรามาสร้างมาทำคือบุญกุศลทานทำให้เกิดบุญศีลทำให้เกิดบุญสมาธิทำให้เกิดบุญเกิดกุศลเกิดความฉลาดกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการให้ทานฉลาดในการรักษาศีลฉลาดในการสวดมนต์ภาวนาฉลาดในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เรามีอยู่ที่พระพุทธองค์บอกว่าทานดีอย่างไรเมื่อเราได้สร้างได้ทำแล้วมันมีผลไหมผลของทานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใจของเราที่มีความสุขในการให้คิดจะให้ขณะให้ขณะให้แล้วใจของเราผ่องใสเบิกบานนั่นเป็นผลของทานเป็นอานิสงส์ของทานที่ทำไปแล้วทำให้เกิดความสุขความสบายความเบาศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเมื่อเราสมาทานรักษาแล้วศีลของเราบริสุทธิ์สะอาดไม่ด่างพร้อยไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเรานึกถึงศีลศีลของเราก็มีความสมบูรณ์ใจของเราก็มีความสุขการที่เรามาภาวนาทำจิตใจให้สงบอยู่กับพุทโธพุทโธใจของเราก็มีความเบาความสบายอิ่มใจสบายใจเบาใจใจเป็นสุขนี่เป็นผลที่เรามาสร้างมาทำให้เกิดกุศลเกิดความสุขชีวิตของเราสามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเองได้ถ้าเรารู้จักใช้ให้มันถูกต้องตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ก็มีทานมีศีล5มีการสวดมนต์ภาวนาค่ำเช้าถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็ทำทั้งวันเพราะจุดมุ่งหมายปลายทางของนักบวชนักปฏิบัติคือการเข้าไปสู่ความหลุดพ้นพ้นจากความโกรธพ้นจากความโลภพ้นจากความหลงพ้นจากความไม่รู้นั้นเวลาที่เรามีอยู่มันมีค่ามีประโยชน์เราต้องพยายามมันสร้างมันทำให้มันเกิดไม่มีใครสร้างให้เราได้ไม่มีใครทำให้เราได้บุญกุศลเนี่ยเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มใส่ในพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เริ่มใส่ในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็เดินตามปฏิบัติตามมรรคก็เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรเที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงอยู่ตลอดสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยในโลกนี้แม้แต่ตัวของเราเองเรายังควบคุมไม่สามารถที่จะให้มันอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะหิวมันจะอิ่มเราไม่สามารถควบคุมได้คือมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่สามารถยับยั้งได้เราไม่ใช่เจ้าของเราเพียงผู้มาอาศัยอยู่อาศัยใช้ถ้าเรารู้จักอยู่รู้จักใช้มันก็มีประโยชน์ร่างกายนี้วันนี้ที่เรามาใช้เอามาทำบุญทำกุศลเอากายเอาวาจาเอาใจของเราเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาทำให้มันเกิดถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดบารมีคือการสร้างให้เต็มถ้าบารมีเต็มได้เมื่อไรเราก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้มานั้นชีวิตของเรานี้มันอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาทุกข์ตั้งแต่ลืมตายันหลับตาแต่เราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ตอนแรกมันเป็นความสุขที่แท้มันเป็นความทุกข์มันเพียงแต่มีความทุกข์ที่เบาลงผ่อนคลายลงชั่วขณะเหมือนเราหิวมันทุกข์เราก็ไปทานข้าวทานน้ำทานอาหารมันบรรเทาความหิวไปชั่วครั้งชั่วคราวไม่กี่ชั่วโมงมันก็หิวอีกก็ต้องทานอีกบรรเทาไปมันไม่ได้หายหิวความหิวยังอยู่เพียงแต่มันทุเลาเบาบางไปความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนพอเราขยับนั่งแล้วปวดก็ขยับลุกไปเดินไปยืนไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถมันก็เบาบางไปแต่มันไม่ได้หายมันก็ยังอยู่อย่างนั้นกลับไปนั่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นปวดเมื่อนั้นเมื่อยเมื่อนั้นกลับไปยืนมันก็เป็นอย่างนั้นมีปวดมีเมื่อยเราไปนอนก็เหมือนกันมันปวดมันเมื่อยนอนนานไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเราก็ใช้อิริยาบถ4เนี่ยเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทำให้ทุกข์มันผ่อนคลายไปชั่วครั้งชั่วคราว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างมากเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนี่วิธีสังเกตวิธีดูให้เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราอยู่บ้านเราไม่มีเวลาได้ดูเราเวลาไปทำอย่างอื่นจะมากมายถ้าเราไม่ได้ฝึกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายให้มีตัวรู้ตัวสติสัมปชัญญะเราไปเพลิดเพลินอยู่ข้างนอกเอาตาไปมองอยู่ข้างนอกเอาหูไปฟังอยู่ข้างนอกมันไม่ได้โอปนิโกน้อมเข้ามาดูตัวเองมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงสอนเราเห็นตัวเองรู้ตัวเองดูตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรเอากายนี่เป็นฐานที่ตั้งของจิตของใจเอาใจมาไว้กับกาย

ใจเอาสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายใจเห็นอยู่ตลอดกายเคลื่อนไหวอย่างใดจิตเคลื่อนไหวอย่างใดทุกข์อย่างใดสุขอย่างไรรู้แต่ไม่ยึดเรารู้ทันแต่เราไม่ยึดไม่เข้าไปครอบครองทุกข์นั้นสุขนั้นเรารู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ปล่อย รู้แล้วก็วางทำใจว่างทำใจสงบถ้าเราวางได้เราปล่อยให้มันว่างได้มันก็เบาอะไรที่เราไม่ยึดไม่ติดมันเบาหมดอะไรที่เราไป

อะไรที่เราไม่ยึดไม่ติดมันเบาหมดอะไรที่เราไปยึดไปติดแม้เล็กน้อยมันก็เป็นทุกข์มันก็หนักเรายึดไว้นานเราแบกไว้นานทุกข์นั้นก็ยาวทุกข์นั้นก็มากขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยเราวางมันก็เบามันก็สบายนั่นใจในสำคัญที่ต้องมาปฏิบัติขัดเกลาเอาความหนักออกไปหนักอกหนักใจอดีตอนาคตมันทำให้เกิดความหนักคิดถึงอดีตก็หนักคิดถึงอนาคตก็หนักทำให้ใจนี่หนักแต่ถ้าเราจิตไว้กับปัจจุบันจิตมันก็เบาละอดีตตัดอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้เราก็ฝึกของเราเรื่อยไปใหม่ๆมันอาจจะพลั้งอาจจะเผลอเราไม่เคยชินกับการฝึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทกับพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปหาอดีตหายไปหาอนาคตพอเรารู้ก็ตั้งหลักทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นปล่อยวางอดีตตัดละอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเราก็ฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกจนมันเกิดความชำนิชำนาญเป็นวสีรู้เท่าทันความคิดของตัวเองคิดอะไรเราก็รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางมายึดเอามาเป็นอารมณ์ยึดมาไรทุกมานั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่รู้ทันอารมณ์ความคิดของตัวเองว่ามันคิดอะไรคิดดีก็ไม่รู้คิดชั่วก็ไม่รู้รักก็ไม่รู้ชังก็ไม่รู้พอไม่รู้ก็เข้าไปยึดเข้าไปติดเข้าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเราเป็นของเราทุกข์มันเลยเกิดนี่เป็นที่มาของทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้คนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมธรรมะมันอยู่ที่ทุกข์นี่แหละนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์ที่มันตั้งอยู่ทุกข์ที่มันดับไปมันมีเกิดกับดับเท่านั้นทุกข์นี้ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดมันก็ดับแต่เราไปยึดไปติดเมื่อไหร่มันไม่ดับมันไฟที่มันกำลังลุกเราไปเพิ่มเชื้อมันก็ไม่ดับถ้าเราต้องการจะดับไฟเราต้องดับเชื้อของมันดับเชื้อฟืนที่มันทำให้เกิดไฟไม่ไปเพิ่มไม่ไปเติมที่มีอยู่ก็ค่อยๆให้มันมอดไปดับไปเชื่อใหม่ก็ไม่เติมคนที่จะรู้คนที่จะเห็นก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้าเรามาฝึกนั่งฝึกเดินฝึกนอนฝึกทำอะไรกันให้มีสติมีสมาธิมีปัญญารู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรให้รู้เท่าทันเมื่อเรารู้ทันแล้วเราก็สามารถที่จะละอารมณ์นั้นดับอารมณ์นั้นปล่อยวางอารมณ์นั้นไม่เข้าไปยึดไปติดในอารมณ์นั้นทุกข์นั้นก็ไม่เกิดนั่นจิตชีวิตของเรามันอยู่ด้วยทุกข์

ถ้าเราจะดับทุกข์เราก็ต้องรู้จักชีวิตของตัวเองรู้จักการเดินการนั่งการนอนว่าเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรทำอย่างไรให้มันมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ส่งออกไปข้างนอกเรามาวัดก็มาหัดฝึกให้มีสติตัวรู้สตินี้เป็นฐานที่ใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติมี4อย่างที่พระพุทธเจ้าให้แก่นักบวชนักปฏิบัติกายานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณากายเป็นอารมณ์กายภายในกายภายนอกเวทนาตุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาเวทนาก็เรียกเวทนา3จิตตานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาจิตเห็นจิตจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้เฉยก็รู้ว่างก็รู้สงบก็รู้ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาธรรมคือความเกิดดับของอารมณ์คิดดีเดี๋ยวก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวก็ดับทุกข์เดี๋ยวก็ดับสุขเดี๋ยวก็ดับไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งดีทั้งชั่วเราก็พิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็พิจารณาอยู่ตลอดนี่เป็นการปฏิบัติที่ใกล้ที่สุดเข้าถึงความดับได้มากที่สุดท่านคนเราส่วนใหญ่จึงไม่ได้ทำไม่ได้สร้างสติสัมปชัญญะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็รู้แต่เรื่องทำมาหากินรู้แต่เรื่องการเที่ยวรู้แต่เรื่องการกินรู้แต่เรื่องการเป็นอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะหมุนอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดเลยเรากำลังวิ่งไปตามโลกผู้ที่วิ่งตามนี่เหนื่อยคนไหนวิ่งตามโลกคนนั้นก็เหนื่อยโลกนี้ไม่ได้หยุดโลกนี้มันหมุนอยู่ตลอดแต่คนไหนหยุดดูโลกหมุนคนนั้นฉลาดพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนเราหยุดดูโลกที่มันกำลังหมุนเราจะเห็นว่าโลกมันหมุนอย่างไรแต่เราไม่หมุนไปตามโลกแต่เรารู้ว่าโลกหมุนอย่างไรหยุดดูโลกหมุนเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เป็นทุกข์กับโลกใบนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายอยู่ในโลกนี้เราหยุดดูเราก็จะเห็นความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วเราก็ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในโลกใบนี้เพราะเราเห็นว่าโลกนี้ยึดไม่ได้เพราะมันแปรสภาพอยู่ตลอดมันไม่เคยนิ่งมันไม่เคยเฉยมันไม่เคยว่างนั่นเราต้องมาทำความว่างสำหรับตัวของเราเองให้จิตมันว่างมันจะได้ไม่วุ่นอยู่กับพุทโธเป็นอันดับแรกที่เรามาฝึกกายใจของเราถ้าเราไม่เคยฝึกก็พุทโธอนาปานุสติไปก่อนกำหนดลมหายใจเข้าออกมีพุทโธกำกับไว้กันลืมกันหลงกันเผลอกันเพลิน
มีพุทโธอยู่ในใจพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีพุทโธเราก็เป็นผู้รู้รู้ว่าเรากำลังหายใจเข้ารู้ว่าเรากำลังหายใจออกจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ปล่อยจิตส่งใจของเราออกไปข้างนอกข้างนอกกายจิตที่อยู่นอกกายเป็นจิตที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเองอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับสิ่งภายนอกวัตถุสิ่งของบุคคลล้วนแล้วจะเป็นทุกข์แต่จิตที่อยู่กับตัวเองเป็นจิตที่นำความสุขมาให้ก็อยู่กับปัจจุบันนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่การทำงานนึกก็อยู่การนึกคิดก็อยู่การคิดพูดทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นทำปัจจุบันให้เกิดไม่ปล่อยอดีตอนาคตเข้ามาครอบงำคนเรามักจะเผลอมักจะเพลินอยู่กับอดีตอนาคตเคยชินกับความคิดนึกปรุงแต่งเราไม่เคยสกัดกั้นเลยความคิดรู้ไม่ทันมันสติไม่เพียงพอต่อการรู้ไม่ได้ฝึกบ่อยๆไม่ได้ทำบ่อยๆตัวรู้ของเราสัมปชัญญะพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรพอเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเราก็ไม่สามารถรู้ทันความคิดคำพูดการกระทำของตัวเองก็กลายเป็นโมหะความหลงความหลงทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรพอเราพูดเราคิดเราทำไปแล้วผลของมันที่ตามมามันจึงเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีชีวิตของเรามันอยู่กับการที่เราไม่ได้ฝึกฝนตนเองปล่อยให้ความคิดมาครอบงำจนเรานี่เคยชินกับความคิดนั่งที่ไหนก็คิดที่นั่นเดินที่ไหนก็คิดที่นั่นนอนที่ไหนก็คิดที่นั่นทำอะไรก็คิดที่นั่นความคิดนี่มีอยู่ตลอดไม่ว่าตื่นหรือหลับเวลาหลับก็กลายเป็นความฝันคือความคิดที่เราปรุงแต่งไปเห็นคนนู้นหาคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่เจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้เป็นความปรุงแต่งของจิตที่มันไม่เคยนิ่งไม่เคยเฉยไม่เคยสงบเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ถ้าเรามีสติมีสมาธิบ่อยๆเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนทำให้มันเกิดอยู่กับเนื้อกับตัวต่อไปความคิดนั้นมันก็น้อยลงพอคิดอะไรเราก็รู้ทันพอรู้ทันความคิดมันก็หยุดหยุดแล้วความคิดมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่กับปัจจุบันอันนี้เราต้องฝึกไม่ฝึกมันไม่เกิดอันที่เรามาสร้างบุญกุศลเรามาเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปสิ้นไปเมื่อเรารู้ทันความคิดตัวเองคำพูดตัวเองการกระทำของตัวเองเราก็สามารถจะละจะวางจะปล่อยอารมณ์เหล่านั้นให้หมดไปสิ้นไปให้มันเกิดเราก็เพียรสร้างบุญกุศลฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นสมาธิอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธ
มเข้าลมออกลมเข้าลมออกพูดลมเข้าโตลมออกพิจารณาไปเรื่อยนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธเรามีพระอยู่ในใจตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์พระรัตนตรัยในกายใจของเราตลอดเวลาใจของเราก็มีความสุขมีความเบามีความสบายนั่งที่ไหนก็เบาเดินที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบาใจไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เราไม่มีพุทโธมันหนักมันแบกอดีตเอาไว้แบกอนาคตเอาไว้ยิ่งแบกยิ่งหนักยิ่งนานก็ยิ่งหนักมากหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติเราไม่เคยวางมันเลยไม่เคยเอามันออกเลยมันมีแต่ความหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันพอมันหนักเราก็เกิดความทุกข์เพราะเราต้องแบกมันไว้คนฉลาดเขาจึงไม่แบกเขารู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เอามันให้มันเบาลงไปโดยการไม่แบกไม่ถือไม่หยิบไม่ฉวยไม่เอามาเป็นภาระชีวิตของเราที่มันหนักเพราะว่าเราไปแบกไปหามาไว้แบกบ้านแบกรถแบกสามีแบกภรรยาแบกลูกแบกหลานแบกทรัพย์สมบัติเราแบกไว้หมดเลยเราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางนอนก็ไม่เคยวางแบกมันไว้เดินก็แบกมันไว้นั่งก็แบกมันไว้มันจึงหนักหนักจนเรานี่ต้านทานไม่อยู่ต้านทานไม่ไหวบางคนหนักจนคิดจะฆ่าตัวตายหรือตายแล้วจะได้ไม่หนักไม่มีทางออกในวันคือทางออกของชีวิตถ้าตายแล้วมันกับความหนักมันคงจะไม่มีแต่มันเป็นการผิดคิดที่ผิดพลาดถ้าตายแล้วเราก็ยังแบกมันไว้มันอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความหนักนี่มันอยู่ที่ใจไม่ใช่หนักกายหนักใจใจมันเป็นผู้แบกเอาไว้กายไม่ได้แบกให้ใจมันแบกมันยึดเอาไว้มันติดเอาไว้จิตของเราที่มีความทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำของเราเองเป็นผู้ยึดเอาไว้ติดเอาไว้ไม่ปล่อยทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องแหวนเงินทองแม้แต่ร่างกายของเราเราถึงเวลาก็ต้องปล่อยไม่ควรยึดเพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราเรามาใส่ใช้อาศัยอยู่เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานเขาจากให้เราดูทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปการตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วัยไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้ที่ใดก็ตายได้การตายของเราเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอย่างอื่นไม่มีอะไรเที่ยงเลยแต่ความตายนี้เที่ยงสัตว์โลกที่เกิดมาในโลกนี้ต้องตายนี้ตายไม่ได้เราจะตายยังไงให้มีความสุขค
คำว่าตายให้มีความสุขคือตายแล้วไปอยู่ในสถานที่ที่มีความสุขหรือไปอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขเราลองนึกดูเถอะว่าถ้าเราตายจากโรคนี้แล้วเราจะไปยังไงเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราก็ยังมองไม่เห็นถ้าเราไม่ปฏิบัติคนที่เห็นคือคนที่ปฏิบัติภาวนามีสติมีปัญญาก็สามารถเห็นว่าตัวเองตายแล้วไปไหนเพราะสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันจะพาเราไปแต่ถ้าเราไปยึดอดีตอนาคตนั่นแหละมันเป็นเหตุของความทุกข์เป็นภพภูมิที่ทำให้เราเกิดในสถานที่ที่มีความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่คนที่ทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอยู่กับพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนั้นก็มีสวรรค์เป็นที่อยู่ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดามีกายทิพย์วิมานทิพย์ของทิพย์ที่อยู่นั้นทิพย์หมดทิพยสมบัติสมบัติของคนที่สร้างบุญเอาไว้ทานศีลภาวนามาสร้างไว้แล้วบุญนั่นแหละบันดาลให้เกิดเป็นของทิพย์ทานที่เราให้ไปก็เป็นอาหารทิพย์เสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นของทิพย์หมดไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมันเกิดขึ้นมาเองโดยบุญบารมีที่เราสร้างที่เราสะสมที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆไปจากบุญที่เราสร้างทั้งหมดมันเป็นของทิพย์กายก็เป็นทิพย์ฉะนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเขาก็สามารถสร้างบุญกุศลแสวงหาความสุขของตัวเองแต่คนที่ไม่ฉลาดไม่รู้ก็ไม่ได้แสวงหาความสุขทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจพอเวลาหมดลมจากโลกมนุษย์แล้วเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์เขาเป็นคนไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญนะวะมันไม่มีบุญก็ไม่สามารถจะไปหาความสุขที่ไหนได้บุญทำให้เกิดความสุขแต่เขาไม่มีบุญไม่ได้สร้างไม่ได้ทำตอนมีชีวิตอยู่ไม่สนใจเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการภาวนาไม่สนใจฟังเทศฟังธรรมไม่สนใจเรื่องของการปฏิบัติสมถะอย่างใจให้สงบเขาไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญได้มีแต่ความทุกข์ตายแล้วก็ตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างอันนี้ก็น่าเสียดายชีวิตที่เกิดมาแล้วปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยให้กรรมมันนำไปเราไม่ได้ฝืนกรรมฝึกกรรมกรรมคือการกระทำของเราเนี่ยเราฝึกได้ฝืนได้อย่างกรรมชั่วที่เป็นบาปเนี่ยเราไม่ให้มันเกิดโดยการมีสติรู้ทันความคิดการกระทำคำพูดของเราบาปมันก็ไม่เกิดอกุศลมันก็ไม่เกิดเราก็สามารถปิดอบายภูมิได้ตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเราสามารถทำได้หมดเลยแต่เราไม่ทำเราไม่ฝึกให้จิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในทาน

ในศีลอยู่ในการภาวนาสร้างสติสร้างปัญญาให้เป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็เรียกว่าเราเสียเที่ยวในการเกิดเสียทีในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้สมบัติของความเป็นมนุษย์มาแล้วได้บุญกุศลแต่เราปล่อยให้สมบัตินั้นมันหมดไปเราไม่รักษาสมบัติของตัวเองเอาไว้สมบัติของความเป็นมนุษย์ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีความเป็นมนุษย์ก็หมดในชาตินี้ชาติต่อไปก็ไม่ได้แล้วกลับเป็นคนไม่มีบุญเมื่อไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดอยู่ในท้อง3เดือน4เดือน5เดือนบางคนอยู่ตั้ง6 7เดือนทำท่าจะได้เกิดแล้วผลสุดท้ายไม่ได้เกิดหมดบุญไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้เกิดไม่ได้บางคนเกิดลืมตาดูโลกมาได้นาทีเดียวไปเสกแล้วหมดบุญซะแล้วขอไปทิ้งบ้างหมดลมบ้างบางคนอยู่ได้ชั่วโมงเดียวอยู่ได้วันเดียวหมดบุญอีกแล้วแต่เรานี่มีบุญอยู่ได้ตั้งหลายวันอยู่ได้ตั้งหลายเดือนอยู่ได้ตั้งหลายปีนี่พระบุญที่เราสร้างเราไม่สร้างต่อมันก็หมดไม่ทำต่อมันก็ไม่เพิ่มมันก็ขาดทุนเกิดมาแล้วขาดทุนทุนคือความเป็นมนุษย์ก็รักษาไว้ไม่ได้แถมยังขาดอีกไม่ได้สร้างบุญเผลอไปสร้างบาปสร้างบาปสร้างอกุศลสิ่งที่ไม่ดีสะสมไว้เวลาจากโลกนี้ไปเลยโยมนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานรอเราอยู่แล้วน่าเสียดายนี่ที่เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์พอพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจมีบุญมีกุศลนุ่นนำมามีวาสนามีบารมีไม่ได้สร้างต่อไม่ได้ทำต่อบุญก็หมดวาสนาก็หมดบารมีก็หมดแต่บางคนก็บ่นน้อยใจเกิดมามาโชคชะตามันอาภัพอับจนเหลือเกินไม่เหมือนคนอื่นเขาน้อยเนื้อต่ำใจเพราะตัวเองไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลมีเวลาแล้วมีโอกาสแล้วไม่ทำไม่สร้างแต่บ่นน้อยใจคนที่ฉลาดเขาก็รีบสร้างรีบทำเขารู้ว่าตัวเองมีบุญน้อยต้องทำให้มากเกิดมามีบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยเกิดมาแล้วยังด้อยในการเป็นอยู่ด้อยในการที่เราเกิดมาแล้วไม่ทัดเทียมคนอื่นเขายังยากยังจนที่จนเพราะฐานไม่มีทานทำให้คนรวยบางคนเกิดมาไม่สวยคิดริ้วคิดเรหน้าตาปรักรูปร่างไม่เท่าเทียมเขามาจากศีลด้วยตัวเองไม่รักษาขอแต่เบียดเบียนบกพร่องเรื่องศีลอยู่เรื่อยละเมิดศีลอยู่ตลอดร่างกายเลยไม่สมประกอบเหมือนคนอื่นเขาไม่สะไม่สวยเกิดมาแล้วไม่ฉลาดไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เป็นคนปัญญาทึบใครพูดใครสอนใครทำอะไรตัวเองไม่สามารถกำหนดจดจำเอามาพัฒนาตัวเองได้เลยนี่เป็นคนที่บกพร่องทางการ
ภาวนาเขาชวนไปภาวนาไม่สนใจเขาชวนมานั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องในความไม่ใช่สิ่งสำคัญไม่จำเป็นจะต้องทำไม่จำเป็นจะต้องสร้างประเด็นเกิดมาก็กลายเป็นคนสติปัญญาอ่อนไม่สามารถพัฒนาได้อันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยมาตลอดพระพุทธองค์สอนให้เราเชื่อเหตุเชื่อปัจจัยทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยของมันมีที่มาที่ไปมันการเกิดของเราเนี่ยมันมีที่มาเรายังมีทุกข์อยู่จนต้องมาเกิดใช้ทุกข์ก็เรียกว่าสร้างกรรมใหม่ใช้กรรมเก่าเกิดมาใช้กรรมเราทำกรรมของเราไว้บางคนเกิดมาเนี่ยอาภัพอับโชคทำมาหากินไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้มีแต่จนลงจนลงมีแต่ยากแค้นแสนเข็ญที่อยู่ไม่มีที่กินไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์มาจากทานที่ตัวเองไม่เคยสร้างไม่เคยทำนานทีปีหนจะได้ทำปีใหม่วันสำคัญสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาทำครั้งหนึ่งปกติไม่เคยทำเลยบาตรไม่เคยใส่ทานไม่เคยให้เขาเดือดร้อนที่ไหนเขาต้องการความช่วยเหลือที่ไหนเราไม่เคยแบ่งปันให้ใครเลยไม่เคยสละออกเลยตรณีอยากจะได้แต่ไม่อยากเสียของเป็นคนจนเกิดมาแล้วก็บกพร่องการกินการอยู่แล้วชีวิตของเรามันมีที่มาที่ไปทั้งหมดอย่าไปโทษฟ้าโทษดินอย่าไปโทษใครโทษตัวเองที่ไม่ได้ทำมีเวลาแล้วไม่ทำขอให้โอกาสมาแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสได้ทำให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติได้พุทโธได้แต่ไม่ทำมาเพิกเฉยอยู่นึกว่าไม่สำคัญแล้วอะไรล่ะที่มันสำคัญต่อชีวิตเราแง่แหวนเงินทองก็ไม่ใช่ถ้าใช่เจ้าชายสิทธัตถะคงไม่ออกบวชมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคงอยู่กับรั้วกับวังหมดแล้วอยู่กับความสุขความสบายมีประสาทสามระดูมีข้าทาสบริวารรับใช้ทั้งวันทั้งคืนแง่แหวนเงินทองข้าทาสบริวารเต็มไปหมดแต่ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงหนีออกมามาบวชมาปฏิบัติจนได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหตุของความสุขแก้วเวนเงินทองทรัพย์สมบัติธาตุบริวารมันเป็นเพียงของอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราก็มาอาศัยแก้วเวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์เดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากไปก่อนเราเราก็จากไปก่อนมันมาถึงเวลาก็จากไปทั้งคู่เราก็ไปเขาก็ไปใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้ดีเลยไม่ได้มีอะไรเลยที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้กรรมอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากกันไปจากพ่อจากแม่จากเพื่อนจากฝูงจากพี่จากน้องจากกระทั่งตัวเองสุดท้าย

ตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของเอาไปได้มันของที่ต้องทิ้งไว้บนโลกนี้ของโลกไม่ใช่ของเราของเราคือบุญกุศลกับบาปอกุศลสองอย่างที่ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอะไรบาปให้ผลเป็นความทุกข์บุญให้ผลเป็นความสุขเรามีหน้าที่เลือกว่าจะเลือกบุญหรือเลือกบาปถ้าเราต้องการบุญเราก็ละบาปหันมาสร้างบุญกุศลบำเพ็ญเพียรทำกิจของเราให้ผ่องใสถ้าเราเลือกบาปบาปนี่ทำง่ายมากมันมีตั้งแต่เกิดที่มาเกิดนี่บาปมันพามาบาปมันพามาหาทุกข์หาความโลภหาความโกรธหาความหลงหาความทุกข์เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันมันเราก็สะสมความทุกข์มากขึ้นเพิ่มขึ้นหลายภพหลายชาติแต่ถ้าเรารู้ทันเราก็เพียรละรับบาปไม่ให้มันเกิดบาปมันก็น้อยลงกรรมไม่ทำเพิ่มมันก็น้อยลงที่มีอยู่แล้วเราก็ทำให้มันเจือจางทำให้มันหมดไปสิ้นไปจากมากไปหาน้อยวันละนิดวันละหน่อยเราไม่เพิ่มบาปแต่เราพยายามละบาปวันละเล็กวันละน้อยความโลภความโกรธความหลงพอมันเกิดเราก็พยายามหาทางละหาทางปล่อยหาทางวางไม่มันเกิดอะไรที่ทำให้เราไม่เกิดบาปก็สติสมาธิปัญญาเรามีทานมีศีลอย่างเดียวไม่พอทานศีลแค่ยับยั้งไว้เฉยแต่ไม่สามารถทำให้บาปมันน้อยลงไม่สามารถทำให้บาปมันหมดไปแต่สมาธิสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันสามารถเห็นบาปพอมันเห็นแล้วมันก็ไม่กล้าทำมันก็พยายามเพียรละบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจไม่ให้มันเกิดมันเกิดได้สามทางกรรมที่เกิดได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบุญก็เช่นเดียวกันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจนั้นทั้งบุญทั้งบาปมันเกิดที่ใจเนี่ยใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายสำเร็จแล้วด้วยใจเหมือนวันนี้ถ้าเรามาทำบุญใจเป็นผู้พามาพาอะไรพากายพาวาจาของเรามาทำบุญมากล่าวสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกปานาทินากาเมมุสาจุราข้าพเจ้างดเว้นบาปทั้งห้าอย่างไม่ให้เกิดแล้วก็มาบำเพ็ญบุญกุศลพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจเป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็เรียกมาฝึกจิตฝึกใจของเราให้ใจของเราอยู่กับความสงบร่มเย็นมันเราร้อนๆนะเราต้องการความร่มที่ไหนที่เป็นที่ร่มจะเป็นร่มไม้หรือร่มชายคาก็ตามเราก็ปรารถนาจะเข้าไปอยู่อย่างนั้นมันจะได้เย็นแต่ถ้ามีน้ำใสๆน้ำเย็นๆให้เราได้ดื่มได้ทานมันดับความหิวดับความร้อนดับความกระวนกระวายใจของเราได้ธรรมะยิ่งกว่านั้นโยมรสใดๆเสมอด้วยรสธรรมะไม่มีรสของธรรมะนี้มันเป็นรสที่อิ่มสงบ

0: เย็นทำให้ใจเย็นทำให้กายเย็นทำให้ใจเบาทำให้กายเบานั่งที่ไหนก็เป็นสุขเดินที่ไหนก็เป็นสุขนอนที่ไหนก็เป็นสุขเพราะความสงบทำให้เกิดความสุขที่ไหนที่มีความสงบที่นั้นมีความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบกายสงบวาจาสงบใจนั่นที่เรามาสร้างมาทำบุญเนื่องในวันพระก็ต้องการความสุขความสงบร่มเย็นทางด้านกายใจของเราเรามีพระพุทธเรามีพระธรรมเรามีพระสงฆ์อยู่ในใจมีแก้วสามประการสารพัดนึกอยู่ในใจของเรานึกถึงความสุขก็ได้ความสุขนึกถึงความสงบก็ได้ความสงบนึกถึงความเบาก็ได้ความเบาฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขออนาถบุญที่เราได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมาธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางแพอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคาถาไว้สังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคมคุณเจ้าได้เลยนะครับ

0: ครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับทุกท่านก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ได้มาถวายทานถวายสังฆทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับท่านใดที่จะร่วมมีสังฆทานก็เชิญนำมาที่ลานธรรมได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับที่จะมีแสดงธรรมที่ลานธรรมนะครับหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมีแสดงธรรม 21:00 น.นะท่านพระอาจารย์พฤกพงศ์ทิติกุโนก็จะแสดงธรรมนะครับหลังจากนั้น4:00 น.นะครับก็จะมีแสดงธรรมก็นั้นพระอาจารย์ชัยชนะสิทธิสัตโธก็จะแสดงธรรมนะครับวันนี้ก็เป็นปฏิบัติธรรมเนชันชิกกันตลอดทั้งคืนนะครับครับก็ขอขอบทุกท่านที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับก็เมื่อเช้าผมก็ได้พบกับญาติธรรมท่านหนึ่งนะครับไม่รู้ท่านบอกว่าท่านเจอผมตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆนะจนวันทุกปัจจุบันนี้ครับก็เป็นคนที่รู้จักเก่านะครับเพิ่งทักผมเมื่อเช้านี้ท่านทักผมเองนะครับแล้วผมก็เลยบอกขอบคุณครับที่ยังทักทายกันนะครับขอให้ท่านก็มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะครับก็สุขภาพดีสุขภาพกายดีนะครับครับต่อจากนี้ก็เชิญครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสด็จเขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านนักบวชในคัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้วันพระวันธรรมมาสวนะค่ะอย่างที่พี่วิเชียรได้แจ้งไปแล้วนะคะในช่วงค่ำนั้นก็มีการแสดงธรรมที่ลานธรรมสำหรับท่านใดที่รับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานได้นะคะที่ www.วัดสังฆทาน.com แล้วก็ทางเพจ Facebookวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ฝากงานตักบาตรพระกรรมฐานนะคะในวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม 2569นะคะพิธีเริ่มในเวลา7 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับที่วัดสังฆทานแห่งนี้นะคะครูบาอาจารย์ตั้งบาตรนะคะท่านนำข้าวสุกข้าวสวยมาใส่บาตรรวมถึงการถวายพระทหารข้าวหวานที่ตรงเต็นท์ที่ทางวัดจัดต้อนรับไว้นะคะครูบาอาจารย์ท่านก็จะเมตตาแสดงธรรมแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก็เรียนเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มีโอกาสมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันสาธุอนุโมทนาคัสสัทธุอนุโมทนากับเศรษฐีบุญนะคะในนามของคุณวิศรทิพย์เขียดสุขนะคะแล้วก็คุณสิริพงศ์เขียดสุขพร้อมครอบครัวท่านร่วมทุกบุญ100 บาทในนามของคุณนรุชนพรรัตนาอัมไพร่วมบุญชำระหนี้ส่งนะคะร่วมทุกบุญสแกนโดเนทนะคะเป็นยอดบุญทั้งสิ้น200 บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะในนามของคุณเฉลียวดีใจและคุณสวัยดีใจนะคะร่วมบุญอนุโมทนาสาธุกับท่านไว้ในโอกาสนี้นะคะสาธุเดี๋ยวไปท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโส
0: สาธุ
2: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคะรัง พวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณียานสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่ภกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังติริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาติริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ
0: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: มาเนี่ย3ครั้งกราบในวันนี้ก็แสดงธรรมก็ได้จบลงนะครับโดยด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์สังฆาลก็ได้แสดงธรรมจบนะครับต่อจากนี้ไปนั่งโบสถ์ทุกท่านก็จะได้ไปพักตามสยามใสนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะเข้าธรรมวัดสวดมนต์พระกลางวันและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธินะครับก่อนที่จะไปพักตามสยามใสกราบพระรัตนตรัย3ครั้งเตรียมตัวพร้อมแล้ว1กราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุขอให้เกิดสติและปัญญานะมีดวงตาเห็นธรรมช่วงนี้ทุกท่านพักตามสยามสายได้เรียนนะครับและกลับมาที่ลานธรรมนะเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมสวดมนต์กลางวันและยืนสมาธิครับตอนนี้ทุกท่านพักตามสยามสายได้เรียนนะครับและทุกท่านใดที่จะร่วมธรรมสวดมนต์จากวัดสังฆทานกับนักบวชเนกขมาที่มาปฏิบัติธรรมถือศีลผู้สูงวัยก็เชิญได้เรียนนะครับในช่วงนี้และช่วงเย็นด้วยนะครับก็วันนี้ก็ปฏิบัติทำเนสัญชิกกันทั้งคืนนะครับท่านใดที่จะร่วมปฏิบัติธรรมก็เชิญได้เลย
1: น้องกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เคมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกับอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชนะคะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านที่ได้มาทำบุญสร้างสนกันในนามของคุณสิริรักษ์เหมศรีนะคะอันผิดกับขออภัยพร้อมครอบครัวท่านร่วมบุญทำถนนเข้าวัดชำระหนี้สงร่วมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญ
0: ไม่รู้เหมือนกันทำอะไรก็ทำเป็นคู่ๆอ่ะเขา
1: แขวะใครเอ้ยไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าวนรกมีจริงหุ้ยนึกถึงคำครูบาอาจารย์พอพี่วิเชียนพูดมาวันนี้วันพระด้วยอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับท่านใดสนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4เนาะก่อนที่จะเข้าพรรษาเชิญนะคะกระดาษลงชื่อก็ที่ลานธรรมแห่งนี้เนาะถ้ายุติตรงนี้แล้วก็ไปที่ลุงปั่นได้นะคะเจ้าที่ก็ยินดีต้อนรับสำหรับในโอกาสนี้ฝากงานกิจกรรมงานบุญนะคะช่วงวันอาสาฬบูชานั้นหลายท่านก็ทราบดีนะคะก็ทางวัดสังฆทานก็มีการจัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนาะแล้วก็ท่านใดจะมาร่วมบทในคัมมะตั้งแต่วันที่28นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องเลย29วันอาสาฬบูชาละ30วันเข้าพรรษานะคะและท่านก็มาตั้งใจอธิษฐานจิตจำพรรษาทำบ้านเป็นวัดตลอดไตรมาส3เดือนนะคะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนลุ่งทุกได้ด้วยความเพียรเพียรมากเพียรน้อยไม่เท่ากันเนาะบางท่านก็หูทำมาดีนะคะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งในการเจริญสติตะกี้พี่วิเชียนเขาอยากมีคู่เนาะมันก็นึกถึงคำครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านสอนลูกศิษย์ไว้นะคะตัณหารักเมียเปรียบเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักลูกรักหลานเปรียบเหมือนปอผูกศอกตัณหาลักวัตถุข้าวของต่างๆเปรียบเหมือนปอกผูกตีน ผูกเข้าไป จะผูกก็ไม่ว่ากัน จะเสียใจตอนตายจากเนี่ยค่ะน้ำตาท่วมจอเลยเนาะตัณหาลักเมียเนี่ย ตอนแหมก่อนประตูไม่ใช่นี่คำหลวงปู่ฟัน

ท่านสอนนะคะเราก็ระลึกนึกถึงคำครูบาอาจารย์ไว้ให้มีกำลังใจนะในการประพฤติปฏิบัติตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนะคะวันคืนล่วงไปล่วงไปแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวก็จะวันนี้ก็จะเคลื่อนผ่านนะบางท่านก็มีความสุขกับการท็อปปิ้งเนาะ7เดือน7ก็พิจารณาด้วยนะคะบอกคนไทยยุคนี้น่าเห็นใจมากเลยว่ามีตัวช่วยเยอะนะให้เป็นหนี้เป็นหนี้ก่อนนะซื้อของมาก่อนแล้วก็ผ่อนจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะก็ทางนักวิเคราะห์ทางการเงินก็บอกว่าอันตรายมากนะคะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นอย่างซื้อกาแฟหรืออะไรเนี่ยเนาะก็ผ่อนเนาะแล้วก็ไม่ว่าค่ายไหนนะ

0: ช้ชีวิตแบบนั้นอย่างซื้อกาแฟหรืออะไรเนี่ยเนาะก็ผ่อนเนาะแล้วก็ไม่ว่าค่ายไหนนะอย่าเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างที่เนาะพระพุทธอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านตรัสไว้นะอยู่แบบพอเพียงก็มีความสุขได้นะคะบางคนก็ระดับต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแต่เราก็มีศีลธรรมมันดีนะคะเป็นเครื่องอยู่เครื่องระลึกไว้ในใจเราได้ดีเนาะประคับประคองชีวิตท่านและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะต่อไปในอนาคตที่เขาเป็นห่วงเป็นใยกันก็เรื่องของสงครามนะคะที่ทำร้ายเบียดเบียนกันรอบๆ บ้านเราก็มีเนาะแต่แค่เราไม่รู้เขาแค่นั้นนะคะอย่างประเทศเพื่อนบ้านอ่ะแถวๆกาญจนบุรีอะไรรอบเลยเนาะไม่มีคือด้วยเหตุที่เขาอ่ะไม่ได้มีทรัพยากรนะคะเขาก็ต้องลบพุ่งกันเนาะก็ต้องหาเงินมาก็ใช้พื้นที่ก็ปลูกฟินผลิตเฮโรอีนอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะวันพระแต่อันตรายมากนะคะเห็นผลเนาะรอบๆบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อไปแลกอาวุธมาเนาะต้องมีเงินแล้วก็ว่ายิงถล่มกันแค่เราไม่เป็นข่าวแค่นั้นเองเขายังยิงกันอยู่นะคะใกล้ๆเพื่อนบ้านเรานี่แหละก็มีหลายชนเผ่าเนาะอย่างนั้นเราประเทศไทยนี่อยู่ด้วยความผาสุกล่มเย็นนะคะต้องส่งกำลังใจให้ทหารนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้ทุกคนในประเทศเนาะกินอิ่มนอนหลับไม่ต้องผวาผวงไม่ต้องผวานะคะเห็นว่าตะวันออกกลางก็ชัดเจนเนาะถล่มกันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะที่เศรษฐีอ่ะหนีตายอ่ะเคยเห็นเปล่าดูใบดูใบรวยจริงนะคะที่นั่นอ่ะเขามีครบทุกประการแหละก็ถือว่าแต้มบุญเขามาดีนะคะก็ต้องหอบหิ้วสุนัขหมาแมวอะไรสัตว์เลี้ยงที่เนาะเคยอยู่บนสวรรค์ก็ตกสวรรค์เลยโดนทิ้งนะคะเพราะเจ้าของเอาไปไว้ไม่ได้น่าสงสารเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยอะไรก็เป็นอนิจจังไม่แน่นอนคนที่เขาร่ำรวยระดับอยู่นั้นได้ต้องระดับไม่ใช่ร้อยล้านนะจ๊ะต้องเป็นระดับพันล้านนะคะบอกให้รู้เฉยๆว่าไม่ได้วิจฉาเขานะแต่บอกให้รู้ว่าเขายังกลัวตายเนาะนี่กันหัวสุกหัวชุนเลยเล่าสู่กันฟังว่าอะไรก็มาปรากฏให้เราเห็นเด่นชัดเอาไปได้แค่บุญและบาปนะคะที่เป็นจับต้องได้ด้วยมือเปล่ากำไว้ให้มั่นนะพอเอาไปไม่ได้ทิ้งไปกับโลกนะคะไปติดตามเราไปนี่แหละด้วยบุญและบาปประคับประคองตัวไปให้ดีนะคะอย่าไปผิดพลาดฮะได้ยอดเท่าไหร่วันนัดแจ้งยอดได้ฮะอ่ะดีใจสนใจ
1: ทำตัวดีมาก
0: คำคำตอนนี้ท่านนักบวชก็ไปเปลี่ยนอิริยาบถนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะเราได้มาทำเพื่อตนในการสวดมนต์ภาวนาหรือว่าการนั่งสมาธินะคะเพื่อชำระล้างใจกายใจเจ้าของบางทีเรารับข้อมูลเยอะๆนะคะจะเป็นคนใกล้ตัวสื่อต่างๆที่เข้ามาทางหูทางตาเราบางคนก็หลุดไปเลยเนาะสติหลุดนะคะแบบว่าเคว้งคว้างเหมือนลอยเลยเนาะถ้าไม่มีหลวงพ่อก็มีทางแก้แนะนำนะคะสมัยหลวงพ่อสนองก็มียาธิธรรมที่ท่านป่วยจิตเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็ให้เกสาโลมาให้ท่องเองเนาะก็อนุโลมปฏิโลมเนาะหัวเท้าเงี้ยค่ะให้จิตอยู่กายค่อยกลับมาเป็นปกติยอดบูชาธรรมนะคะถวายครูบาอาจารย์ได้ยอด 2,495 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะกับผู้ให้ทุกท่านตอนนี้ก็เหลืออีก10นาทีเนาะ10นาทีก็ฝากงานในการจ้างบุญช้างบารมีนะคะท่านใดสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเนาะทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรม11ถึง15ก็ดีนะคะ5วันใครไม่เคยไปเนาะอยากจะเชิญชวนหลวงพ่อท่านก็เมตตานะคะพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อท่านก็มีดำริจัดคอร์สบ้านสว่างใจ

ใครไม่เคยไปไปเนาะไปสัมผัสบรรยากาศจะได้เห็นตัวเองเห็นกายใจตัวเองนะคะแต่วรณาไม่ไปแล้วนะไปที่ไรได้เรื่องทุกทีเป็นคนเมื่อก่อนนะคะจะเล่าความมหัศจรรย์ของตัวเองเนาะโหถ้าไม่ได้หลวงพ่อสนองนี่แย่แน่ๆเลยสมาธิเยอะนะคะเดินตัวตรงแนวเลยสมาธิมันเนาะกดข่มอ่ะไม่ชำระกิเลสนะคะก็ไปเห็นข้างนอกเห็นเทวดาผีสางนางไม้เนาะขนาดผีหลังวัดยังโหไปรับรู้เขาเลยเจ้าให้พี่มันส่งพระมันส่งก็ค้ำนะคะหรือว่าเขาก็เป็นเทวดานี่แหละหลวงพ่อบอกเป็นเทวดาเทวดาหลังวัดระบุนะใครที่เนาะมีศีลมีธรรมเขาก็อนุโมทนานะคะถ้าเนาะมาไม่ดีก็โดนเหมือนกันเนาะโดนทดสอบผู้ปฏิบัตินี่ก็เมื่อก่อนก็จะมีศาลายิ้มนะคะศาลายิ้มก็เป็นศาลาช่างง่ายๆเนาะไม่มีฝานะคะเป็นที่พักนักบวชชายโหที่นั่นเรื่องลือหมายถึงมีอิทธิฤทธิ์เยอะไงลากขาเลยดึงขาไปไม่ให้นอนกลางวันนะคะก็ประมาณนี้เล่าให้ฟังว่าเออผีเขาก็อยากได้บุญนะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อชี้ให้เห็นเหตุผลว่าเขาต้องการให้ผู้ที่มาวัดได้ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มานั่งนั่งนอนนอนโอ้แล้วก็เชื่อหลวงพ่อนะคะโอ้เขาก็อยากได้บุญจากเรานั่นแหละนะก็ผู้ปฏิบัติก็มีพลังบุญนะคะก็ให้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ที่เขาไม่มีกายหยาบเนาะเทวดาที่อยู่ลานธรรมนะคะเอาก็เยอะเนาะไม่น้อยเมื่อก่อนแม่ก็มาแม่ทางธรรมมาปฏิบัติธรรมตอนนี้แม่ก็ไม่ได้มาไม่ไหวแล้วนะคะภาวะกระดูกพุนเนาะเรามาตอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีสาธุวิเชษอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณวิเชษบุญปองนะคะก็ธรรมดาโลกเนาะวิเชษเขาก็มีบุญของเขาคำเจอนางฟ้าทดสอบก็เราไม่เป็นไรพลาดกันได้ไม่มีใครแบบดีเลี่ยมทองเนาะแล้วก็ปลอบใจตัวเองบางทีถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยังก็ได้เพียบพร้อมทุกประการนะคะผิดพลาดมีกันได้แต่อย่าบ่อยนะเพราะว่าบางคนนะรู้จักคุ้นเคยเห็นหน้ากันมานานนะคะโอ้โหเขาปฏิบัติธรรมไปริ้วเลยนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อนุโมทนาบางท่านก็ตกลนอยู่นะคะก็เร่งขวนขวายเพราะทุกคนก็รู้ว่าปลายทางก็คือมรณะคือความตายรอเราอยู่เบื้องหน้านะคะไม่รู้ว่าจะจากกันวันนี้พรุ่งนี้แต่ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะทุกคนก็มีเป้าหมายของตนเองเนาะในการปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ดีหรือว่าปรารถนาสุคติโลกสวรรค์ก็ไม่ผิดอะไรนะคะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้เห็นว่าเมื่อสุดท้ายปลายทางเนาะเทวดาในบทอุณหิตนะคะในหนังสือที่หลวงปู่สังวาลนะคะปกเป็นหลวงปู่สังวาลเขมโกนะก็มีบทสวดมนต์เทวดาก็หมดอายุไขได้นะมีเล่าเรื่องเทวดาที่ท่านมีนามว่าอุณหิตเนาะก็ดิ้นรนเลยค่ะเพราะว่ามีสัญญาณว่าจะต้องไปเนาะจากโลกสวรรค์แล้วก็ไปเสวยบาปเนาะที่ท่านได้เคยกระทำไว้นะอ่านแล้วก็เออเป็นธรรมะได้ดีนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานเนาะแต่เป็นเรื่องที่เทวดาควรเรียนรู้นะคะก็เป็นบทสวดเนาะให้เราแล้วก็มีบทที่หลวงปู่ชังวานท่านได้มาจากเทวดาที่มาบอกในป่าช้านะคะชื่อบทอาการวัตตสูตรโอ้อันนั้นสำคัญมากเนาะอาจารย์ได้มาเทพเทวดามีคำแปลให้ด้วยนะคะเล่มหนึ่ง35 บาทแล้วมั้งถามที่แม่สีได้นะคะที่สำนักงานก็เป็นหนังสือธรรมะที่เราสามารถไปสวดสาธยายมนตราได้นะคะก็มีอนุภาพมีความหมายในการสรรเสริมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งท่านที่ไม่มีภารกิจใดๆนะคะจะร่วมสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันแล้วก็เรียนรู้การยืนกรรมฐานเนาะยืนนี่ก็
ชะงักนักแลเนาะหมายถึงมีสติอยู่กับตัวเองนะคะเราก็ขอยุติการใช้เสียงไว้ในโอกาสนี้นะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัยขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยนะคะคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะเจริญในมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร

ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืน

คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วแต่ว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้ว

ใหม่ขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินถ้านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการ

มีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่า
ฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติเจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยาก
แต่ว่ากินมันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดิน
นั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายความสงบอะไรจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืน
ไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็

0: ุนึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมา
1: Oh.
0: งั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายทำใจสบายๆแล้วจะมองว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้เ กำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้

เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์ชาวอุบลส่วนใหญ่ยึดมั่นในศีลธรรมสนใจใฝ่ศึกษารักสงบและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วชาวอุบลราชธานียังมีความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือในช่วงเวลาย้อนหลังไปประมาณ50ปีถึงปัจจุบันบรรดาพระอริยะเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลายมีเป็นจำนวนมากที่ชาวอุบลหรือเคยมาศึกษามาพำนักในสำนักครูบาอาจารย์ในจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยเจ้ารูปหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนประทีปทองส่องแสงธรรม

แก่ชาวไทยและชาวโลกที่ชาวอุบลมีทั้งความภาคภูมิใจและเคารพศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูงยิ่งคือพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธหลวงปู่ชาเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีปฏิปทาศีลาจารวัตรบริสุทธิ์ผุดผ่องงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะและท่านมีคุณลักษณะสำคัญอันวิเศษประการหนึ่งคือท่านสามารถอธิบายธรรมอันลึกซึ้งซับซ้อนให้คนทุกระดับชั้นเข้าใจถึงแก่นแท้แห่งธรรมนั้นได้ด้วยอุบายธรรมอันแยบยลง่ายแก่การเข้าใจและเห็นจริงได้จากสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบตัวพระโพธิญาณเถระนามเดิมชาช่วงโชติท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียตรงกับวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านจิกกอหมู่ที่9ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อมาโยมมารดาชื่อพิมพ์ช่วงโชติหลวงปู่เป็นบุตรคนที่5ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น10คน

เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษายังไม่เจริญหลวงปู่ชาจึงได้รับการศึกษาเพียงจบชั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นครั้นอายุได้13ปีหลวงปู่ชาผู้ฝ่ายใจในทางธรรมมาแต่ยาววัยจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรณวัดก่อนอกอำเภอวารินชำราบโดยมีพระครูวิจิตธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์แต่บวชได้เพียง 3 พรรษาก็จำต้องลาสิกขาออกไปช่วยบิดามารดาทำงานตามความสามารถของตนแม้จะใช้ชีวิตในเพศคารวาสแต่หลวงปู่ชายังสนใจใฝ่ทางธรรมอยู่ตลอดเวลาครั้นอายุครบบวชจึงขออนุญาตบิดามารดาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่26เดือนเมษายนพุทธศักราช2482ณพัทธสีมาวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุขการเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการสวนเป็นพระ

มบทแล้ว2พรรษาแรกได้จำพรรษาอยู่ที่วัดก่อนอกได้ศึกษาปริยัติธรรมและสอบนักธรรมชั้นตรีได้หลวงปู่คิดจะเรียนนักธรรมชั้นโทต่อแต่เนื่องจากพระครูบาอาจารย์หายากจึงได้ออกไปแสวงหาความรู้ยังสำนักเรียนต่างถิ่นที่เห็นว่ามีการเรียนการสอนที่ดีในสมัยนั้นหลวงปู่ชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหาร1พรรษาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2485ได้ทราบข่าวว่าสำนักเรียนวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30มีการเรียนการสอนที่ดีจึงชวนเพื่อนบรรพชิตเดินทางเพื่อศึกษาและได้พักอาศัยอยู่กับท่านพระครูอัคคธรรมวิจารณ์หลวงปู่ถูกอัธยาศัยกับการเรียนการสอนที่สำนักนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับมีภิกษุสามเณรอยู่มากเกิดการขาดแคลนอาหารกบฉันเพื่อนบรรพชิตที่ไปด้วยกันรบเร้าให้พากันไปอยู่สำนักอื่นหลวงปู่ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนจึงตกลงกันว่าถ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วเกิดไม่พอใจหรือไม่ถูกใจจะกลับมาที่สำนักหนองหลักอีกจากนั้นหลวงปู่ชากับเพื่อนบรรพชิตได้พากันเดินทางไปจำพรรษาที่สำนักเคงใหญ่อำเภออำนาจเจริญหลวงปู่ได้ศึกษานักธรรมชั้นโทและบาลีไวยากรณ์กับท่านมหาแจ้งที่สำนักเคงใหญ่นี้และตั้งใจว่าถ้าสอบนักธรรมเสร็จได้เวลาพอสมควรจะกลับไปอยู่วัดหนอง

ปีพุทธศักราช2486หลวงปู่ชาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่วัดหนองหลักกับพระครูอัคธรรมวิจารณ์อย่างเดิมตั้งใจศึกษานักธรรมชั้นเอกและบาลีไวยากรณ์ท่านได้ทุ่มเทจิตใจให้กับการเรียนอย่างเต็มที่แต่พอหลังจากออกพรรษาปวารณาและกรานกฐินผ่านไปหลวงปู่ชาได้รับข่าวว่าโยมบิดาป่วยหนักทำให้เกิดความลังเลใจภาวะผวังทั้งห่วงการศึกษาทั้งห่วงโยมบิดาในที่สุดก็ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมโยมบิดาและอยู่ดูแลรักษาพยาบาลท่านตั้งใจว่าหากโยมบิดายังไม่หายป่วยก็จะอยู่ดูแลท่านต่อไปไม่กลับไปสอบแม้เมื่อโยมบิดาทราบได้บอกให้ท่านไปสอบเสียอย่าให้เสียการเรียนแต่หลวงปู่ท่านปฏิเสธเพราะได้พิจารณาเห็นแล้วว่าอาการป่วยของโยมบิดานั้นมากอยู่ระหว่างเฝ้าดูแลอาการป่วยของโยมบิดาอยู่นั้นโยมบิดาได้ขอร้องให้ครองสมณเพศอยู่ต่อไปดังได้เคยขอร้องมาหลายครั้งหลวงปู่จึงรับปากซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญาครั้งสุดท้ายก่อนที่โยมบิดาจะสิ้นชีวิตปีพุทธศักราช2487เมื่อจัดการชาปนกิจศพโยมบิดาเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ชาได้เดินทางกลับวัดหนองหลักเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไปในระหว่างจำพรรษาที่วัดหนองหลักนี้หลวงปู่ได้แปลหนังสือธรรมบทจบไปหลายเล่มได้อ่านพุทธประวัติและประวัติของพุทธสาวกแล้วนำมาพิจารณาเห็นว่าการเรียนนี้ครูพาแปลสิ่งที่เรารู้เห็นมาแล้วเป็นส่วนมากเช่นเรื่องของต้นไม้ภูเขาผู้หญิงผู้ชายสัตว์ต่างๆเป็นต้นจึงเกิดความเบื่อหน่ายพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธองค์ก็คงไม่มีพุทธประสงค์ให้บวชมาเพื่อเรียนอย่างเดียวตัวท่านเองได้เรียนรู้ทางปริยัติมาบ้างแล้วอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบ้าง

ในระหว่างฤดูแล้งปีพุทธศักราช2488หลวงปู่ชาได้ออกจากวัดหนองหลักเดินทางกลับจำพรรษาที่วัดก่อนอกบ้านเดิมของท่านในพรรษานี้หลวงปู่ได้ช่วยสอนนักธรรมให้กับภิกษุสามเณรที่วัดก่อนอกและตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาปีนี้จะต้องออกแสวงหาครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนาให้ได้ครั้นเมื่อส่งนักเรียนเข้าสอบนักธรรมหลวงปู่ก็สอบนักธรรมชั้นเอกได้ด้วยในปีนั้นต้นปีพุทธศักราช2489หลวงปู่ได้ชวนพระถวัลย์หรือสายานจารีซึ่งปัจจุบันก็คือพระมหาถวัลย์ยานจารีปท.9วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครออกธุดงค์เดินทางไปถึงเขาวงกตจังหวัดลพบุรีอันเป็นสำนักของพระอาจารย์เผ่าพุทธสโรแต่เมื่อไปถึงพระอาจารย์เผ่าได้มรณภาพเสียแล้วเหลือแต่อาจารย์วันลูกศิษย์ของท่านทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนแทนหลวงปู่ได้อาศัยศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติที่พระอาจารย์เผ่าวางไว้เป็นแนวทางได้อ่านคติธรรมที่เขียนไปตามปากถ้ำตามที่อยู่อาศัยเพื่อเตือนใจและโชคดีได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ชาวเขมรผู้ชำนาญทั้งปริยัติและปฏิบัติเดินทางมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาสอบทานพระไตรปิฎกไทยท่านพำนักอยู่ที่สำนักเขาวงกตก่อนที่จะออกเดินธุดงค์ไปยังประเทศพม่าพระอาจารย์รูปนี้ได้แนะนำหนังสือบุพสิกขาวรรณาวินัยกถาให้หลวงปู่ไว้ศึกษาท่านได้ชี้แนะเปรียบเทียบการแปลวินัยที่ทางไทยแปลไว้ในหนังสือนวโกวาทกับทางพระฝ่ายเขมรทั้งในส่วนที่เหมือนและส่วนที่แตกต่างให้หลวงปู่ได้พิจารณาเปรียบเทียบกันด้วยระหว่างจำพรรษาที่เขาวงกตนี้หลวงปู่ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติท่านได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากการมีศีลบริสุทธิ์แล้วพิจารณาลงไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆยิ่งพิจารณาก็ยิ่งแน่ชัดแจ่มแจ้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่ได้มีความระมัดระวังสำรวมเคร่งครัดมิให้มีความบกพร่องในธรรมวินัยเกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ตามพระวินัยเช่นปัจจัยเงินทองท่านก็จะสละหมดและปฏิญาณว่าจะไม่ยอมรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในระหว่างพรรษาที่เขาวงกตนั้นหลวงปู่ชาได้รับทราบจากโยมอินมัคคทายกวัดเขาวงกตถึงกิตติศัพท์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นพระที่มีภูมิธรรมสูงทั้งชำนาญด้านวิปัสสนาธุระมีประชาชนเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากในขณะนั้นท่านพำนักอยู่ที่สำนักวัดป่าหนองผือนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครั้งออกพรรษาปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ชาพิจารณาเห็นว่าพระถวัลย์ที่ไปด้วยกันมีความสนใจการเรียนจึงตกลงแยกทางกับพระถวัลย์โดยให้พระถวัลย์ไปเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพส่วนหลวงปู่ออกธุดงค์เดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระขอออกติดตามไปด้วย4รูปเป็นพระภาคกลาง2รูปพากันเดินย้อนกลับมาทางอุบลพักอยู่ที่วัดก่อนอกชั่วคราว
จากนั้นจึงพากันเดินทุดงกรำแดดไปเรื่อยๆจุดหมายปลายทางคือสำนักพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มีความตั้งใจว่าก่อนจะไปถึงพระอาจารย์มั่นควรจะแวะสนทนาธรรมและศึกษาข้อปฏิบัติจากพระอาจารย์ต่างๆในระหว่างทางไปด้วยเพื่อจะได้เทียบเคียงกันดูดังนั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพระอาจารย์ด้านวิปัสสนาอยู่ในทิศทางใดท่านจึงแวะไปนมัสการในการเดินทางครั้งนี้ได้รับความลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากคณะที่ไปด้วยกันจึงขอแยกทางกลับเหลือเพียงหลวงปู่กับพระอีกสองรูปเดินทางต่อ

โดยไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเดิมหลายวันต่อมาจึงเดินทางสู่สำนักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในวันแรกพอย่างเข้าสู่สำนักเห็นลานวัดสะอาดสะอ้านเห็นกิริยามารยาทของเพื่อนบรรพชิตเป็นที่น่าเลื่อมใสหลวงปู่เกิดความพอใจมากกว่าที่ใดๆที่เคยผ่านมาเมื่อได้เข้ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นในตอนเย็นท่านก็ได้ให้ความสนใจซักถามเรื่องราวต่างๆเช่นเกี่ยวกับอายุของพรรษาและสำนักที่เคยปฏิบัติมาหลวงปู่ชาได้กราบเรียนว่ามาจากสำนักพระอาจารย์เผาท่านอาจารย์มั่นก็ได้พูดว่าดีท่านอาจารย์เผาเป็นพระแท้องค์หนึ่งในประเทศไทยต่อจากนั้นท่านได้เทศให้ฟังโดยได้ปรารภถึงเรื่องนิกายทั้งสองซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่สงสัยมาก่อนต่อจากนั้นท่านอาจารย์มั่นได้เทศเรื่องอื่นๆให้ฟังจนเป็นที่พอใจหายสงสัยทั้งที่หลวงปู่และเพื่อนสหธรรมิกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลมาตลอดทั้งวันพอได้ฟังเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้หายไปอย่างประหลาดจิตใจเกิดความปิติปราบปลื้มในธรรมจิตอิงสู่สมาธิธรรมด้วยความสงบและมีสติบังเกิดความสว่างสงบรู้สึกคล้ายตัวลอยอยู่บนอาสนะนั่งฟังจนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุมในคืนที่สองก็ได้เข้านมัสการฟังธรรมจากพระอาจารย์มั่นอีกทำให้จิตใจของหลวงปู่เกิดสว่างไสวความสงสัยข้องใจที่เคยมีอยู่นั้นหายไปจนหมดสิ้นขณะที่นั่งฟังธรรมอยู่นั้นมีความรู้สึกซาบซึ้งตรึงใจอย่างมหัศจรรย์เป็นการยากที่จะบอกให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นความรู้เฉพาะตัวที่เรียกว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิในวันที่สามหลวงปู่ชาได้กราบลาพระอาจารย์มั่นออกธุดงค์ต่อไปนับแต่ออกจากสำนักของพระอาจารย์มั่นไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ณที่ใดก็ได้ปรากฏนิมิตภาพของพระอาจารย์มั่นคอยติดตามตักเตือนอยู่ตลอดเวลาทำให้เพิ่มพูนความศรัทธาเคารพในภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเป็นทวีคูณหลวงปู่ชาได้ทุดงไปในสถานที่ต่างๆหลายแห่งได้มีประสบการณ์ทั้งทางจิตหลายครั้งเป็นผลให้มีความเข้าใจในธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทำให้มีกำลังใจที่จะมุมานะบำเพ็ญเพียรต่อไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านได้เตือนตนเองว่าไม่ดีก็ให้มันตายไม่ตายก็ให้มันดีเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาหลวงปู่ได้มาจำพรรษาอยู่กับท่านอาจารย์กินรีจันทิโยพระอาจารย์สอนวิปัสสนาสายท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าหนองหีหรือวัดป่าเมธาวิเวกอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมมาขอพึ่งบารมีปฏิบัติธรรมกับท่านซึ่งได้รับการสงเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีท่านอาจารย์กรินรีเห็นไตรจีวรของหลวงปู่เก่าขาดจะใช้ต่อไปไม่ได้ท่านจึงได้กรุณาตัดเย็บผ้าฝ้ายพื้นเมืองให้จนครบไตรจีวรมอบให้หลวงปู่ในพรรษานี้หลวงปู่ได้มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติเป็นอย่างมากไม่มีความย่อท้อแต่ประการใดคืนวันหนึ่งหลังจากหลวงปู่ชาได้ทำความเพียรแล้วคิดจะพักผ่อนบนกุฏิเล็กๆพอเอนกายลงศีรษะถึงหมอนด้วยการกำหนดสติได้เกิดนิมิตขึ้นว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มาอยู่ใกล้ๆนำลูกแก้วลูกหนึ่งมายื่นส่งให้แล้วพูด

ถ้าเราจะให้ลูกแก้วนี้แก่ท่านมันมีรัศมีสว่างไสวนะหลวงปู่ได้ยื่นมือขวาไปรับลูกแก้วนั้นโดยรวบกับมือของท่านอาจารย์มั่นแล้วลุกขึ้นนั่งพอรู้สึกตัวก็เห็นตัวเองยังกำมืออยู่ในท่านั่งรู้สึกแปลกใจในนิมิตนี้มากทำให้มีความเพียรคิดค้นธรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติมีสติปลื้มใจตลอดพรรษาครั้นออกพรรษาหลวงปู่ชาได้กราบลาท่านอาจารย์กินรีเพื่อออกแสวงหาวิเวกบำเพ็ญเพียรต่อไปท่านอาจารย์กินรีได้ให้โอวาทว่า

ื่อออกแสวงหาวิเวกบำเพ็ญเพียรต่อไปท่านอาจารย์กินรีได้ให้โอวาทว่าท่านชาอะไรๆก็พอสมควรแล้วแต่ให้ท่านระวังการเทศนะหลวงปู่ได้ออกธุดงค์ไปเรื่อยๆบำเพ็ญธรรมตามโคนไม้เรือนร้างว่างเปล่ากระทบกลางนาระยะนี้ระดับจิตใจท่านมีความเบาสบายสงบอิ่มเอิบดีมากจะทำสมาธิพิจารณาธรรมก็เป็นไปโดยปลอดโปร่งแต่ตอนนี้เองจิตเกิดอาการแปลกขึ้นมาคือคิดอยากแสดงธรรมความรู้สึกนี้รุนแรงมากทำให้หลวงปู่นึกถึงคำเตือนของท่านอาจารย์กินรีและนึกสรรเสริญท่านเป็นอย่างมากที่ท่านมีเจโตปริยญาณรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำหลวงปู่ชาออกธุดงค์รอนแรมไปในที่ต่างๆในภาคอีสานเคยข้ามไปฝั่งลาวเดินทางไปทางภาคกลางภาคตะวันออกหากเป็นฤดูเข้าพรรษาก็จะอาศัยจำพรรษาณที่ต่างๆในที่ธุดงค์ผ่านไปไม่เป็นหลักแหล่งอาศัยความวิเวกความทุรกันดารของป่าเขาเขี้ยวกรรมกิเลสและอาศัยพิจารณาธรรมจากธรรมชาติหลายครั้งที่ต้องทนทุกเวทนาแสนสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดจากความทุรกันดารความแร้นแค้นในป่าและโรคภัยไข้เจ็บหลวงปู่ได้ใช้ขันติสมาธิจิตที่เข้มแข็งและทำโอสถต่อสู้จนได้รับชัยชนะตลอดมาซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์จากการทุดงของหลวงปู่นี้หลวงปู่ได้เล่าให้พระมหาอมรเขมจิตโตหรือพระมงคลกิตติธาดาสานุสิทธิ์รูปหนึ่งของท่านบันทึกไว้ในประวัติของท่านอย่างละเอียดและได้พิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้วในปีพุทธศักราช2497ในระหว่างปลายเดือน3โยมมารดาของหลวงปู่พร้อมด้วยพี่ชายคือผู้ใหญ่ลาช่วงโชติและญาติโยมอีก5คนได้เดินทางไปพบหลวงปู่บนภูกอยอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรเพื่อนมัสการนิมนต์ให้กลับไปโปรดญาติโยมที่บ้านเกิดหลวงปู่จึงรับนิมนต์โดยให้คณะของญาติโยมขึ้นรถยนต์โดยสารกลับก่อนส่วนหลวงปู่พร้อมด้วยพระเนนและอุบาสกออกเดินธุดงค์ตามมาในเรื่องการหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อจะได้มีโอกาสเทศอบรมสั่งสอนและแนะแนวทางในการปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2492หลวงปู่ได้มีโอกาสได้กราบอาจารย์กินรีที่วัดป่าหนองหี่อีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์กินรีได้เตือนสติว่าท่านช้าเอาล่ะการเที่ยวธุดงก็พอสมควรแล้วควรจะหาที่อยู่เป็นหลักแหล่งที่ราบคณะของหลวงปู่ใช้เวลาเดินทาง5คืนจึงมาถึงชายดงป่าพงในเขตตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีตอนบ่ายของวันที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2497ตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน4ปีมะเสงคณะของหลวงปู่ได้ปักกลดพำนักที่ชายป่าแห่งนี้ในวันรุ่งขึ้นได้ออกสำรวจป่าพงอันรกทึบหลวงปู่ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมควรแก่การพักบำเพ็ญธรรมญาติโยมจึงได้ร่วมกันปรับพื้นที่จัดให้เป็นที่พักวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497จึงถือเป็นวันกำเนิดวัดหนองป่าพงญาติโยมชาวบ้านจิกก่อและบ้านกลางได้พากันมาทำการถางป่าปรับพื้นที่สำหรับสร้างอารามสำนักสงฆ์

ระท่อมขึ้นเป็นย่อมๆทำทางเดินจงกรมและทางเดินเล็กๆเชื่อมโยงถึงกันในดงไม้ทำให้พระเนรมีความสะดวกขึ้นหลวงปู่ชาได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะสร้างวัดขึ้นในป่าแห่งนี้เป็นการถาวรเพื่อเป็นฐานของการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในการสร้างวัดนี้หลวงปู่มีมติเป็นหลักการสำคัญว่าจะต้องไม่เรียรายบอกกล่าวใดๆจะค่อยๆทำไปสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีห่วงกังวลหนองป่าพงในยุคต้นยังเป็นป่าน่าสะพรึงกลัวเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับสัตว์ป่าทั้งหลายมาอาศัยดื่มกินนอกจากนี้ยังชุกชุมไปด้วยไข้มาลาเรียอันร้ายแรงไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่านี้เพราะพวกที่เข้ามาตัดไม้ตัดฟืนในป่ามักมีเหตุให้ล้มตายกันไปโดยมากหลวงปู่และศิษย์รุ่นแรกต้องเผชิญกับไข้มาลาเรียอย่างหนักจะหายารักษาก็ยากหลวงปู่ต้องเอาบรเพชรมาต้มใส่เกลือให้พระเนนที่ป่วยไข้ฉันแก้ไขไปตามมีตามเกิดพอช่วยทุเลาเบาบางลงไปบ้างอีกอย่างหลวงปู่ไม่ยอมออกปากขอความช่วยเหลือจากญาติโยมหรือแม้แต่จะพูดเรียบเคียงเป็นเชิงบอกใบ้ท่านก็ไม่ทำปล่อยให้ญาติโยมมาพบเห็นกับตาแล้วพิจารณาเอาเองว่าสมควรจะช่วยเหลืออุปถาพระเนนเจ็บป่วยหรือไม่ประการใดต่อมาญาติโยมจึงค่อยเข้าใจต่างก็บังเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาการปฏิบัติตนของพระเนนในสำนักแห่งนี้ยิ่งนักที่ทุกองค์มีความกล้าหาญไม่ย่นย่อท้อถอยไม่อาลัยใยดีต่อสังขารร่างกายของตนมุ่งปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวนับตั้งแต่เริ่มตั้งสำนักสงฆ์ในดงป่าพงแห่งนี้หลวงปู่ชาได้ลงมือปฏิบัติกิจต่างๆให้พระเนนและญาติโยมยึดถือทำตามเป็นเยี่ยงอย่างท่านลงมือกวาดบริเวณวัดจัดที่ฉันอาหารตักน้ำหาบน้ำล้างบาตรด้วยตัวท่านเองเมื่อท่านเป็นหัวหน้าพาทำเช่นนี้ทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการอบรมสั่งสอนสารสิทธิ์หลวงปู่ถือหลักว่าสอนคนด้วยการทำให้ดูทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำท่านได้วางกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติวัดประจำวันขึ้นอาทิการทำวัดสวดมนต์การเดินจงกรมการนั่งสมาธิการออกบิณฑบาตการฉันมือเดียวและในวันพระถือเนสัสชิกไม่นอนตลอดทั้งคืนเป็นต้นหลวงปู่ได้ลงมือปฏิบัตินำทางเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ทำตามทำให้สาธุศิษย์ญาติโยมมีความยำเกรงและศรัทธาเคารพเลื่อมใสในหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง

หลวงปู่ที่ขันติธรรมอดทนต่อสู้กับความยากลำบากได้ผ่านทั้งคนผู้หวังดีและไม่หวังดีมามากต่อมากแต่ด้วยน้ำใจที่มุ่งประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และหวังเจริญรอยตามอยู่คนละบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้เรียนและปฏิบัติตนเองก่อนแล้วจึงนำไปสอนคนอื่นต่อไปมิได้หวังเพียงเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวหลวงปู่จึงได้ยอมเสียสละความสุขส่วนตนแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้ใคร่ในธรรมมาโดยตลอดธรรมเทศนาของหลวงปู่ได้ชี้แจงถึงหลักความจริงที่จะนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนได้โดยตรงเป็นคำสอนคำอธิบายที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนปีพุทธศักราช2500ชาวพุทธถือว่าเป็นปีที่สำคัญมีการทำบุญทั้งส่วนวัตถุทานและธรรมทานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นพิเศษได้มีการบวชตนเองและลูกหลานเป็นภิกษุสามเณรตลอดทั้งบวชชีบวชชีปักขาวเป็นจำนวนมากทั้งวัดหนองป่าพงได้อนุญาตให้มีการบวชเช่นกันคือบวชสามเณรสองรูปบวชเป็นตาผ้าขาว70คนหรือบวชเป็นชี178คนรวม250คนปีพุทธศักราช2501มีประชาชนสนใจการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีญาติโยมชาวบ้านเก่าน้อยตำบลธาตุซึ่งเคยมาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมที่หนองป่าพงได้เห็นผลในการปฏิบัติบังเกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจมีความสุขสงบเห็นจริงจึงได้พากันมาอาราธนาหลวงปู่ให้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าละเมาะใกล้ป่าช้าหลวงปู่มีเมตตาจิตคิดสงเคราะห์การปฏิบัติธรรมของญาติโยมจึงได้รับคำนิมนต์ปรากฏว่าชาวบ้านในแถบถิ่นนั้นพากันหลั่งไหลมาปฏิบัติธรรมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทำให้หลวงปู่ต้องจำพรรษาในป่าแห่งนั้นจึงถือเอาที่นั่นเป็นสาขาปฏิบัติธรรมแห่งแรกของวัดหนองป่าพงเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่ได้กลับมาอยู่วัดหนองป่าพงตามเดิมและได้จัดส่งพระกรรมฐานจากวัดหนองป่าพงไปอยู่ประจำสาขาแห่งแรกนี้ในปีต่อๆมาญาติโยมผู้เคยมาฟังเทศและปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงเมื่อกลับไปยังถิ่นฐานของตนต่างก็พาไปคิดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสมณะเมื่อได้สถานที่ตามความต้องการแล้วก็เตรียมการทำบุญโดยพากันไปนิมนต์หลวงปู่มารับบิณฑบาตรับถวายทายทานและให้การอบรมธรรมณสถานที่นั้นหลังจากนั้นก็ขอให้หลวงปู่รับไว้เป็นสำนักสาขาทรงพระปฏิบัติไปอยู่เพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมซึ่งหลวงปู่ก็มีเมตตารับไว้เป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงจัดพระเนรไปอยู่ประจำเพื่อให้การฝึกอบรมธรรมแก่ญาติโยมในถิ่นนั้นๆพระเนรที่ไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆนี้ต่างก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่หลวงปู่พาทำมาคืออยู่ปฏิบัติไปโดยไม่ได้วิ่งเต้นจัดหาหรือจัดสร้างเสนาสนะต่างๆให้อยู่ตามสภาพที่มีอยู่เป็นเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติต่อไปเมื่อเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมเขาก็จะพิจารณาจัดสร้างให้เองหลวงปู่มุ่งให้สร้างวัด
ภายในเสียก่อนด้วยการเผยแผ่ธรรมะแนะนำญาติโยมให้สนใจในการประพฤติปฏิบัติเป็นหลักสำคัญท่านให้ข้อคิดเตือนสติสานุสิทธิ์ของท่านว่าให้พระสร้างคนแล้วคนจะสร้างวัดให้เองการสร้างวัดต้องหมายถึงการสร้างกายวาจาใจให้มีข้อวัดปฏิบัติถ้าต้องการวัตถุจงปฏิบัติธรรมให้ดีเช่นเราต้องการแก้วน้ำก็อย่าขอเขาอย่าดิ้นรนแสวงหาจงใช้กระบอกไม้ไผ่ไปก่อนจงประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาเมื่ออานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมปรากฏวัตถุที่ต้องการจะมาเองเขาจะนำมาให้มากกว่าเราต้องการเสียอีกแต่ก็อย่าติดวัตถุเรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแต่ถ้าวัตถุไม่ปรากฏญาติโยมเขามองไม่เห็นนั่นก็แสดงว่าบารมีของเรายังอ่อนจงเร่งทำความเพียรให้มากจะได้ประมาทการรักษาข้อวัดปฏิบัติทำให้เขาดูได้มีคุณค่ากว่าการพูดแต่ปากแต่ทำไม่ได้ถึงแม้เราจะเทศสอนเขาไม่ได้แต่ถ้าทำตามข้อวัดปฏิบัติรักษาไว้ได้ย่อมได้ชื่อว่าเราได้สร้างวัดภายในของเราดีอานิสงส์มีแน่แต่ถ้าเรามัวเมาแต่การสร้างวัตถุทิ้งข้อวัดปฏิบัติเสียหมดทำให้ผู้มาพบเห็นขาดศรัทธาคลายความเลื่อมใสชื่อว่าทำผิดพุทธประสงค์อานิสงส์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันคำสอนของหลวงปู่เกี่ยวกับการสร้างวัดนี้สาธุชนทุกรูปยังจำใส่ใจและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงปู่อย่างเคร่งครัดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อครั้งหลวงปู่ชามาตั้งสำนักวัดหนองป่าพงได้เดือนเศษโยมมาดาพิมพ์ของท่านพร้อมด้วยญาติโยมผู้หญิงอีก3คนได้มาบวชเป็นชีอยู่ด้วยญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันปลูกกระท่อมในป่าให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำทางเดินให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับพระสงฆ์องค์เจ้าโยมมาดาพิมพ์จึงเป็นแม่ชีคนแรกของวัดหนองป่าพงท่านได้อยู่ปฏิบัติธรรมตามอย่างพระลูกชายทำให้ได้รับรสแห่งธรรมมีจิตใจสงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งแห่งตนแม่ชีพิมโยมมารดาได้สร้างความดีทั้งที่เป็นอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาตามกำลังความสามารถได้โอกาสอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรทั้งในยามปกติและในคราวอาพาธเสมอมาหลวงปู่เองก็ได้ทำการบำรุงโยมมารดาตามสมควรแก่หน้าที่อันบุตรที่ดีจะพึงกระทำต่อผู้บังเกิดเกล้าคอยเอาใจใส่ทั้งอาหารกายและอาหารใจจนกระทั่งเมื่อวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2517แม่ชีพิมพ์ก็ได้ละสังขารอันชรามากแล้วของท่านไปหลวงปู่ได้จัดการชาปนกิจศพโยมมารดาในระยะวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2518ในงานนี้ได้อนุญาตให้กุลบุตรกุลธิดาบวชเป็นสามเณร105รูปบวชเป็นชี72คนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

หลวงปู่ชาได้เป็นหลักชัยนำพาสานุสิทธิ์ประพฤติปฏิบัติประกาศสัจธรรมนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มีภิกษุสามเณรและประชาชนเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่ออบรมการปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขยายสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงออกไปต่างอำเภอต่างจังหวัดเกือบทั่วประเทศรวม110สาขา

นอกจากสามสิทธิ์ที่เป็นชาวไทยแล้วยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่วัดหนองปากพงอีกด้วยศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกคือพระสุเมโธชาวอเมริกัน

มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2510ต่อมาได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆมาจากหลายประเทศหลวงปู่ชาท่านเป็นพระที่มีจิตใจกว้างมองการไกลท่านได้จัดตั้งสำนักสาขาขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมพระเนนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบคือวัดป่านานาชาติซึ่งเป็นสาขาที่19ของวัดหนองป่าพงให้พระสุเมโธเป็นประธานสงฆ์คอยควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนพระเนนชาวต่างชาติให้รู้กฎระเบียบวินัยรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติทางสงฆ์ในการอบรมสั่งสอนสานุศิษย์ชาวต่างประเทศนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีความสงสัยว่าหลวงปู่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และพระฝรั่งก็พูดภาษาไทยไม่ได้หลวงปู่สอนให้พระเหล่านั้นปฏิบัติธรรมได้อย่างไรจึงได้รับคำตอบว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติที่กายที่จิตถ้าหากคนเรายังมีอาการเคลื่อนไหวและหายใจอยู่ยังรู้จักเย็นร้อนรู้จักดีใจเสียใจรู้จักชอบหรือชังก็ยังพอปฏิบัติธรรมได้เพราะธรรมะก็เกิดที่กายที่ใจของเรานั่นเองเรื่องภาษาไม่สำคัญเรื่องการปฏิบัติตัวตนเป็นตัวอย่างที่ดีสำคัญกว่าด้วยเหตุนี้หลวงปู่จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สานุศิษย์ได้เห็นตัวตนของตนเองให้รู้จักปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาเมื่อพระสุเมโธเดินทางกลับไปเยี่ยมโยมมารดาที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2519ขากลับได้เดินทางมาแวะประเทศอังกฤษพำนักที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดกรุงลอนดอนได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักแห่งนั้นมาสนทนาธรรมด้วยเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากทราบถึงสำนักของพระครูบาอาจารย์และนิมนต์ให้พระสุเมโธอยู่จำพรรษาที่อังกฤษพระสุเมโธได้บอกเขาเหล่านั้นว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยหากมีความประสงค์อยากจะให้ท่านอยู่เพื่อเผยแพร่ธรรมะในประเทศอังกฤษต้องไปขออนุญาตจากหลวงปู่เสียก่อนเนื่องด้วยชาวอังกฤษที่สำนักธรรมประทีปแฮมสเตดได้เห็นจริยาวัดและได้สนทนาธรรมกับพระสุเมโธผู้เป็นศิษย์ของหลวงปู่เกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากมีความต้องการอยากพบเห็นและฟังธรรมจากผู้เป็นอาจารย์ของพระสุเมโธบ้างจึงได้เดินทางมาติดต่อนิมนต์หลวงปู่ชาและพระสุเมโธลูกศิษย์ให้เดินทางไปประกาศสัจธรรมในประเทศอังกฤษหลวงปู่ชาจึงได้จาริกสู่ต่างประเทศเพื่อประกาศสัจธรรมและเพื่อประดิษฐานหลักปฏิบัติตามแบบอย่างพระป่าไว้ในประเทศตะวันตกให้เจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่กาลและฐานะที่จะพึงมีพึงได้ลูกศิษย์ที่ติดตามท่านไปในครั้งนี้มีพระสุเมโธและพระเขมธรรมโมชาวอังกฤษออกเดินทางจากวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2520และกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่19กรกฎาคมในปีเดียวกัน

ขณะที่อยู่ในประเทศอังกฤษหลวงปู่ได้แสดงธรรมและอบรมกรรมฐานให้ญาติโยมชาวต่างประเทศที่สนใจเป็นในตอนเช้าท่านได้นำสานุสิทธิ์ออกบิณฑบาตนับเป็นครั้งแรกที่ชาวอังกฤษได้เห็นพระสงฆ์ออกบิณฑบาตจึงเป็นของแปลกมีประชาชนชาวเมืองลอนดอนยืนดูกันเป็นแถวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีหนังสือพิมพ์คอยตามถ่ายรูปเป็นระยะระยะตลอดทางที่เดินบิณฑบาตหลวงปู่ได้บอกลูกศิษย์ของท่านว่าเราบิณฑบาตเอาคนไม่บิณฑบาตเอาอาหารระยะเวลา2เดือนเศษที่หลวงปู่และพระลูกศิษย์อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนนั้นได้รับความสนใจจากญาติโยมชาวต่างชาติตามสมควรมีฝรั่งคนหนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่าชีวิตของพระเป็นอย่างไรทำไมชาวบ้านถึงได้เลี้ยงดูโดยที่พระไม่ต้องทำอะไรหลวงปู่ได้ตอบว่าถ้าบอกให้ก็ไม่รู้มันเหมือนกับนกที่อยากจะรู้เรื่องของปลาในน้ำถึงปลาจะบอกความจริงว่าอยู่ในน้ำนั้นเป็นอย่างไรนกก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้ตราบใดที่นกยังไม่ได้เป็นปลา

กทัสแห่งประเทศอังกฤษได้ทำพิธีถวายสำนักธรรมประทีปให้เป็นสาขาวัดหนองป่าพงหลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่หนึ่งในต่างประเทศนอกจากที่ประเทศอังกฤษแล้วหลวงปู่ยังได้รับนิมนต์ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสดงธรรมและรับถวายที่ดินพร้อมอาคารให้เป็นสำนักสงฆ์หลวงปู่ได้รับไว้เป็นสาขาที่สองของวัดหนองป่าพง

ในระหว่างที่อยู่ประกาศสัจธรรมในต่างแดนหลวงปู่ได้มีการบันทึกการเดินทางเป็นบันทึกประจำวันสั้นๆมีตอนหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้ว่าเราได้เดินทางไปเมืองนอกในเมืองในนอกเมืองในในและเมืองนอกนอกรวมเป็น4 เมืองด้วยกันภาษาที่ต้องใช้ในเมืองทั้งหลายเหล่านี้คือนิรุตติภาษาพระพุทธเจ้าทรงแตกฉานในภาษาทั้งปวงเราได้เห็นชาวยุโรปนี้เป็นดอกบัว4 เหล่าจริงๆเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราเป็นพระป่ามานานนึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้นก็เปล่าพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถมิหนำซ้ำยังให้เกิดปัญญาอีกด้วยเหมือนบัวในน้ำไม่ยอมให้น้ำท่วมฉันนั้นพิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไปเมื่อหลวงปู่กลับถึงประเทศไทยแล้วราวเดือนตุลาคมในปีเดียวกันคณะผู้จัดทำภาพยนตร์เพื่อการศึกษาของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ BBC กรุงลอนดอนได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดหนองป่าพงเพื่อถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตและกิจวัตรประจำวันรวมถึงข้อวัดปฏิบัติทั้งปวงของพระป่าหรือพระกรรมฐานภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ได้ออกเผยแพร่สู่สายตาของประชาชนข้อนโลกในปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ได้รับนิมนต์ให้ออกไปเผยแพร่ธรรมในต่างแดนเป็นครั้งที่2วันที่30เมษายนหลวงปู่พร้อมด้วยพระปภากโรลูกศิษย์ชาวอเมริกันได้เดินทางไปประเทศอังกฤษท่านได้ให้การอบรมกรรมฐานแสดงธรรมและได้สนทนาธรรมกับผู้มาพบซึ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งแรกนับว่าพระสุเมโธและลูกศิษย์ของหลวงปู่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงได้ถ่ายทอดหลักปฏิบัติธรรมได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการจาริกสู่ต่างประเทศครั้งที่2นี้หลวงปู่ได้ไปดูสถานที่ที่มีผู้ถวายเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักสาขาถาวรสถานที่นี้อยู่ที่ซัตเซ็กห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ50 ไมล์นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาแคนาดาและสกอตแลนด์อีกด้วยแต่ละสถานที่ที่หลวงปู่ไปเยี่ยมนั้นท่านได้แนะนำหลักปฏิบัติธรรมได้สนทนาธรรมและตอบปัญหาแก่ผู้สนใจเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจแก่เขาเหล่านั้นการเดินทางไปประกาศสัจธรรมในต่างแดนของหลวงปู่ทั้ง2ครั้งนี้ท่านได้นำหลักการปฏิบัติของพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตกเพื่อให้พุทธศาสนาดำรงคงอยู่ในภาคพื้นส่วนนี้ตลอดกาลนานและนับถึงปัจจุบันนี้มีสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงในประเทศอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและสหรัฐอเมริการวม10 สาขาด้วยกันหลวงปู่ชาเป็นเสมือนเพชรน้ำเอกที่ผ่านการเจรไนจนเปล่งประกายแวววาวเป็นอัญมณีล้ำค่าของพุทธศาสนิกชน
หรือถ้าเปรียบเป็นดวงประทีปแห่งธรรมหลวงปู่ก็กำลังทอแสงส่องธรรมแก่ปวงชนจึงเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่โรคาพาธได้เข้ามาเบียดเบียนหลวงปู่ในช่วงเวลาอันทรงคุณค่าเช่นนี้แม้หลวงปู่จะเคยพร่ำสอนสาธุชนเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายย่อมสิ้นไปเสื่อมไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์แต่สาธุชนจำนวนมากก็ยังอดเสียดายไม่ได้มีหลายคนปรารภว่าหากหลวงปู่ยังแข็งแรงดีอยู่จนอายุ 80-90 จะมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมายเหลือขนาดนับหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติทั้งร่างกายปรากฏขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520แต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการวิตกกังวลในสังขารร่างกายของท่านแม้จะอ่อนเพลียเมื่อยล้าสักเพียงใดท่านก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นยังคงมีเมตตาให้ทำปฏิสันถานแก่มวลมนุษย์ผู้เดินทางมาสู่จากทั่วทุกสารทิศบางครั้งท่านนั่งสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงตีสามตีสี่หรือถึงรุ่งเช้าชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อผู้อื่นมองเห็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลหมู่มนุษย์ที่มาสู่โดยอาศัยความเมตตาเป็นที่ตั้งแม้ลูกศิษย์ที่เคยส่งไปอยู่ตามสำนักสาขาต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปให้กำลังใจแนะนำการปฏิบัติและให้การสนับสนุนอย่างทั่วถึงรวมทั้งเดินทางไปประกาศสัจธรรมยังต่างแดนถึง2 ครั้งนี่คือพลังแห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่การผิดปกติทั้งร่างกายของหลวงปู่เริ่มปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งได้เข้ารับการผ่าตัดทางสมองเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์จังหวัดสมุทรปราการหลังการผ่าตัดหลวงปู่พักรักษาตัวที่กรุงเทพระยะหนึ่งและได้เดินทางกลับวัดหนองป่าพงเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายน2525

เนื่องจากอาการป่วยของหลวงปู่ยังไม่ดีขึ้นวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525ศาลสิทธิ์ทั้งหลายจึงได้กราบนิมนต์หลวงปู่เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ไม่มีความต้องการจะไปแต่ทนการอ้อนวอนของคณะศิษย์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2526สานุสิทธิ์ได้กราบนิมนต์หลวงปู่กลับมาพักรักษาตัวที่วัดหนองป่าพงที่กุฏิพยาบาลซึ่งมีลูกศิษย์มีศรัทธาสร้างถวายหลวงปู่อยู่ในความดูแลของคณะแพทย์มีพระเนนสานุสิทธิ์ผลัดเวรกันดูแลถวายการอุปถัมภ์ตามหลักการแพทย์อาการของหลวงปู่ในช่วงนี้ท่านพูดไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สานุสิทธิ์ของหลวงปู่ทั้งบรรพชิตและคารวาสก็ยังมีความอบอุ่นใจที่หลวงปู่ยังอยู่เป็นร่มธงหลักธรรมของมวลศิษย์วันที่16มกราคมพุทธศักราช2535เวลา5นาฬิกา20นาทีหลวงปู่ก็ได้ละสังขารของท่านไปยังความโศกอาลัยอย่างสุดซึ้งแก่สานุสิทธิ์และสาธุชนทั่วไปและยังทำสังเวชให้เกิดในหทัยของเหล่าศิษย์ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม

ปูจะละสังขารไปตามการอันสมควรแล้วก็ตามแต่ธรรมะคำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้เมตตาแนะนำทำเป็นตัวอย่างนั้นยังคงอยู่พระหลวงปู่ได้หว่านพืชแห่งโพธิธรรมเอาไว้มากมายกระจายออกไปอย่างกว้างขวางถึงกาลเทศะอันสมควรเมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะแตกหนออย่างรากสู่ปฐพีมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเจริญรอยตามเจตนารมณ์ของท่านที่มุ่งวางรากฐานไว้แล้วนั้นขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันขยายและรักษาพืชพันธุ์แห่งโพธิธรรมเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์สุข

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี718-214-8514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนา
1: สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ว
2: ัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ทัศนวิสัยความรู้สึกของคนที่ต่างกับคนที่ไม่เข้าวัดหน่อยที่ว่ามันไม่ได้คิดอย่างคนชาวโลกทั่วไปคนชาวโลกทั่วไปเนี่ยจะมีการต่อต้านเรื่องศาสนาเรื่องพระเรื่องชี้เรื่องศาสนาเนี่ยต่อต้านทั้งที่ไอ้ศาสนาเนี่ยมันไม่ต่อต้านกับใครเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต่อต้านกับใครเป็นเรื่องที่ทำทุกคนเราเนี่ยให้เข้าความรู้สึกอันเดียวกันเรียกว่าทำให้ทุกคนเราเนี่ยปลดทิฏฐิมานะตัวตนศาสนาได้สอนคนให้เป็นคนรู้จักให้อภัยรู้จักการเสียสละรู้จักคุณธรรมที่มีไว้เฉพาะตัวเองคือไม่ได้มีไว้ให้ต่อต้านใครถ้าเราเข้าวัดเราได้ไปปฏิบัติเนี่ยจากคนเราที่เคยต่อต้านเรื่องศาสนาต่อต้านไอ้ข่าวสังคมเรื่องศาสนาหรือความรู้สึกหลายๆอย่างที่เรามีอคติต่อศาสนาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าอะไรเราเหมือนว่าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งนี้เองเหมือนกับคนคริสต์เนี่ยเขาเคยมาเมืองวัดมาวัดเราเนี่ยก็ต่อต้านมากพุทธทำไมบ้านเราเป็นพุทธคนจึงเป็นโจรเยอะกินเหล้าเยอะทำไมคนไม่ดีเยอะโสเภณีก็เยอะอะไรหลอกลวงก็เยอะเขาก็รู้เรื่องไม่ดีหมดเลยเขามาจากประเทศเขาเนี่ยเขารู้อะไรเขารู้เรื่องไม่ดีเยอะเลยทั้งที่เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้เลยบางคนเรารู้แต่เขาถือว่ามันไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนี่คนกินเหล้าก็ไม่ใช่กินทุกคนไอ้ขโมยก็ไม่ได้ขโมยทุกคนโสเภณีก็ไม่ได้เป็นทุกคนผู้หญิงไทยเราไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปโสเภณีรูปร่างหน้าตายังไงใช่ไหมอย่างผู้หญิงบางคนไม่รู้จักเลยถ้าไม่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยทำมาหากินก็เราก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเจอโสเภณีเลยเพราะเรายังไม่เคยไปเที่ยวพัดพงอะไรเงี้ยนะผู้ชายบางคนไม่รู้จักโสเภณีเลยผู้หญิงบางคนไม่เคยเจอเลยแต่ทำไมไอ้คนมาจากเมืองนอกมันรู้หมดเลยมันรู้โสเภณีรู้โรคเอดส์งั้นอย่างนี้มันมีแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยหัวใจมันเต็มหมดเลยพอมาถึงวัดเมืองไทยเราใครจะแก้ปัญหามันได้แก้ไม่ได้หรอกแล้วไปเจอคนเห็นผิดด้วยกันยิ่งตายใหญ่เลยโยมไอ้คนที่เป็นคนหัวรุนแรงประเภทที่ต่อต้านเมืองสังคมหรือต่อต้านจริยธรรมก็เลยทำให้คนพวกนั้นเห็นผิดขึ้นอีก เออใช่ฉันก็อยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เห็นคนดีสักคนอะไรเงี้ยเรายิ่งไปกันใหญ่เลยตอนนี้ถ้าเกิดคนคริสต์คนนั้นฝรั่งคนนั้นเข้าไปกลุ่มชนที่สัมมาทิฏฐินะถ้าเกิดสมมติเข้าไปยังสวนโมกไงใช่ไหมหรือเข้าไปยังวัดป่านานาชาติเนี่ยไปเจอพวกฝรั่งที่กลับใจอย่างเงี้ยหรือไปเจอยังวัดกรรมฐานที่สอนให้เรื่องนั่งสมาธิให้ดูตัวเองเข้าไปเนี่ยพอตัวเองมีเวลามาดูตัวเองสักบางคนมีเวลามาดูตัวเอง3วัน7วันสงบเนี่ยเขาเกิดไอ้สิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจเขาหายหมดเลยไอ้ที่เขาคิดว่าไอ้นนท์ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีมันหายไปจากหัวใจเขากลายไปเกิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะช่วยตัวเองให้สงบเอ๊ะทำไงเราเนี่ยยังไม่ได้อะไรในชีวิตนี้เอ๊ะความสุขนี่อยู่จากธรรมะนี่มากโอ้สิ่งนี้ในศาสนาพุทธนี่มีเยอะนะเราน่าจะค้นคว้าเราน่าจะปฏิบัติเราน่าจะสนใจไอ้เรื่องอื่นไม่เอาเลยทีแรกตั้งใจจะมาศึกษาไอ้เรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยแต่มารู้ไอ้สิ่งดีมันมีนี่เมืองไทยนี่มีดีเยอะเลยผู้หญิงไทยดีเยอะผู้ชายไทยดีเยอะวัดไทยดีเยอะศาสนาไทยดีเยอะโอ้โหอย่างนั้นดีนี่เราเอาไปไม่หมดแน่เลยแต่แทงไอ้ที่มันดีอยู่ในกระดาษเท่านั้นเองอ่านเจอฟังบ่อยๆเจอแต่พอมาอยู่สังคมคนดีหูเรากลายเป็นหูดีเลยคนนี้ความแต่เรื่องดีๆใจมันก็เย็นสบายคนนี้มองโลกในแง่ดีขึ้นเยอะเลยเขาเรียกว่าคนเที่ยวอย่างนี้นะฮะเหมือนคนมีบุญเป็นคนมีบุญได้มาเที่ยวแล้วมาเจอคนมีบุญก็เลยได้บุญใช่ไหมไอ้คนเที่ยวบางคนมันคนมีกรรมก็เป็นคนมีบาปหัวใจมันบาปก็มาเจอไอ้คนไทยบาปอีกก็เลยรับบาปกลับไปบ้านเลยบาปฝังใจเลยมีฮะคนไทยบางคนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยบาปตลอดเลยพูดถึงคนไทยนี่ไม่ดีหมดเลยแล้วฝรั่งมาพูดเนี่ยลบหมดเลยพูดในฝรั่งลบหมดผู้หญิงไทยนี่ไม่มีดีเลยอาตมาเป็นคนผู้ชายไทยต้องเป็นนั่งแก้ปัญหามาคุยกันแกรู้ตรงไหนผู้หญิงไทยไม่ดีศาสนาพุทธตรงไหนไม่ดีลองมานั่งสมาธิดูคุณทำกว่าจะไปแก้เขานี่นะบางคนมันก็ไม่ยอมมาให้มาแก้ไม่ยอมมาหาเราเรานี่มองโลกในแง่ดีดีก็แยกไม่ดีก็แยกไม่ใช่ปนกันนะผู้ชายดีแยกผู้หญิงดีแยกคนไข้คนไหนมันไม่ใช่ป่วยโรคเดียวกันใช่ไหมก็ต้องแยกไม่ใช่มาถึงก็มะเร็งหมดเลยเงี้ยตายสิใช่ไหมก็ต้องแยกใช่ไหมไม่ใช่มะเร็งหมดทุกคนไม่ใช่มองหน้าเอิญนี่ก็มะเร็งนี่ก็มะเร็งไม่ใช่อย่างนั้นสารพัดที่คนมาป่วยในโรงพยาบาลแต่ละกรรมแต่ละโรคต่างกันมากเลยคนตัวเนี้ยถ้ายอมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยยอมจะเห็นโรคสารพัดโรคนิสัยคนไข้กับสารพัดคนไข้ความรู้สึกของคนไข้แต่ละคนแม้แต่พยาบาลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันใช่ไหมจะว่าเลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้หมอก็เหมือนกันจะว่าดีเหมือนกันหมดก็ไม่ได้เลวเหมือนกันหมดก็ไม่ได้แต่คิดว่าดีเนี่ยมีมากกว่าไม่ดีในสังคมโลกนี้นะดังนั้นถ้าเราเป็นคนเที่ยวมีบุญเนี่ยเราก็จะไปแต่สิ่งที่ดีแล้วเราก็

จะไปเจอคนเนี่ยจุงเราชักจุงเราให้เราได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เกิดความเข้าใจในชีวิตของแต่ละคนได้มากหรืออย่างน้อยเราก็ได้ประสบพบกับตัวเองฉะนั้นถึงว่าเรามาวัดเนี่ยถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนจะอยู่ฐานะใดมาวัดในมุ่งหมายคือหลักธรรมคือเรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่คำว่าหลักธรรมเนี่ยเราเรียนไม่จบเลยโยมมีอะไรมีโพคยปักธรรม38ประการมีอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทมีขันธ์5มีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยม

ปฏิสมุปบาทมีขันธ์ห้ามีโพชฌงค์มีหลักปฏิบัติของใจหมดเลยโยมบุคคลพวกนั้นน่ะถ้าเรียนรู้หลายๆอย่างเข้ามาทำใจเนี่ยบุคคลนั้นจะหายสงสัยคนเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนคิดน้อยลงนะเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนฟุ้งซ่านน้อยลงเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยลงเป็นคนทิฏฐิน้อยลงอิจฉาก็น้อยลงแล้วก็เมตตาก็มากขึ้นถึงว่าอุปสรรคตัวศัตรูของความตนีคืออะไรอย่างเงี้ยศัตรูของความตนีก็คือการให้ทานโดยจากทานเนี่ยไอ้คนตนีเนี่ยมันกลัวคนให้ทานไอ้ตัวศัตรูของคนขี้โกรธคืออะไรคือคนไม่โกรธเจอกันมันฆ่ากันเลยโยมใช่ไหมไอ้ตัวพยาบาทเป็นศัตรูใครตัวอภัยเจอกันมันฆ่ากันเลยไอ้ตัวอภัยมันฆ่าไอ้ตัวพยาบาทตัวพยาบาทฆ่าตัวอภัยคนไหนมีมากล่ะมีแรงกดดันมากคนไหนมีแรงเมตตามากไอ้ตัวพยาบาทก็หมดตัวโกรธก็หมดคนไหนมีกำลังทานมากไอ้ตัวตนีก็หมดตัวเห็นกับตัวก็หมดฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยนะโยมเรามองตื้นๆไม่ได้หรอกโยมแม้แต่พระเองก็ยังไม่ถึงนะโยมนะพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงง่ายๆนะพระนี่เป็นคนที่มาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกไม่ใช่ท่านเป็นพุทธเจ้าเองไม่ใช่ท่านเป็นศาสนาเองนะกว่าจะถึงอย่างนั้นได้ต้องเป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเหมือนอย่างโยมเรียนเรื่องมะเร็งเนี่ยไม่ใช่โยมจะรู้ลึกซึ้งว่ามะเร็งเนี่ยมันแน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องมาคลำเอาวิเคราะห์เอาว่าจะรู้ได้จริงก็ถูกมั่งผิดมั่งไอ้ที่จะรู้จริงๆลึกซึ้งว่ามันมะเร็งมันใครจะรู้ได้ใครจะวิเศษได้ที่จะสามารถฉันรู้ละฉันวางยาตัวนี้หายเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันลึกซึ้งขนาดไหนไอ้มะเร็งนี่ยังมีทางแก้นะแต่ว่าเรื่องจิตใจคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าธรรมะลึกซึ้งกว่าดังนั้นเรามาเที่ยวในสังคมคนไทยเราเนี่ยวัดเนี่ยดีที่สุดโยมนะวัดเนี่ยมีภาพพจน์ที่ดีเพราะว่าคนที่มาวัดเนี่ยคือคนที่มองเห็นสัจธรรมเพราะว่าหลายคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นแก่หนีไม่พ้นเจ็บหนีไม่พ้นตายไม่มีใครหนีพ้นคนเราที่ไอ้โลภโมโทสันทะเยอทะยานทุกวันเนี่ยเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายเขาไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เขาน้อยที่เขาจะคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างเราถ้าเราไม่คิดเรื่องนี้นะคนก็หลงนะแม้แต่คนหลงเนี่ยบอกฉันไม่เคยป่วยเลยฉันไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งพยาบาลเลยเขาหลงเขาคิดว่าเขาเก่งเขาบอกเขาไม่เคยป่วยเลยแต่พอป่วยทีเดียวเขาทำใจไม่ได้เขาทุกข์มากกับคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะเขาผิดหวังที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยป่วยเลยเขาทรมานมากเขาผิดหวังมากเขาทำใจเตรียมใจไม่ได้ถ้าเคยเขาตายกระทันหันยิ่งเขาทำใจไม่ได้เลยฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยเราคงจะเป็นคนโชคดีตรงที่ว่าถ้าคนไหนได้ไปสังคมสังคมกับสถานที่หรือบุคคลที่รู้จักความสงบบ้างตัวสมาธิตัวกรรมฐานเนี่ยองค์ธรรมฐานองค์สมาธิเนี่ยเป็นเรื่องสอนคนเฉพาะตัวเขาเรียกสอนคนให้มองตัวเองนะวิชาอื่นเนี่ยสอนให้มองคนอื่นยังพอยังโยมเรียนไอ้มะเร็งเนี่ยสอนให้มองคนอื่นไม่มองตัวเองเป็นมะเร็งหรอกโยมมองไม่ได้จะมองตัวเองเป็นมะเร็งมองไม่ได้ต้องมองคนที่เป็นมะเร็งแต่ธรรมะนี่ตรงกันข้ามโยมมองตัวเองเป็นมะเร็งนะธรรมะนี่มองตัวเองเป็นมะเร็งมองตัวเองเป็นคนมีโรคมองตัวเองเป็นคนมีทุกข์มองความทุกข์ในตัวเองเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าถึงคราวที่ตัวเองมีทุกข์เนี่ยจะยอมรับพยายาม

มีจะยอมรับว่าคนเรานี่มันเหมือนกันทุกคนนะมันมีเนื้อมีมันมีกระดูกมีเส้นเอ็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้ทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นหมอแล้วเป็นไม่ได้ไม่จะเป็นพยาบาลแล้วเป็นไม่ได้คล้ายๆว่าธรรมะเนี่ยเหมือนมองตัวเองเป็นเองได้ไม่มองข้ามตัวเองจะว่าไงโยมเคยมองไหมไม่มองเนาะกลัวแช่งตัวเองเนาะต้องมองตัวเองสวยอยู่เรื่อยเนาะต้องส่องกระจกอยู่เรื่อยนะใช่ไหมเรามองตัวเองเราต้องมองสวยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองธรรมะมองไปมองมามองไปตั้ง50 ปีพระโยมนะมองไปมองมามอง50 ปีตีนกาขึ้นเลยเนาะนะมองไปมองมา60 ปีไม่อยากมองกระจกอ่ะเนาะมองไปมองมานี่เกิดไป50-60 ปีนี่หนีกระจกแล้วคือเราไม่ได้มองตัวเองพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุยกับคนโง่เนี่ยคุยกับคนโง่เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่คุยหรอกเพราะอะไรมันไม่รู้เรื่องคุยคนฉลาดได้รู้เรื่องไอ้คนที่ตัวเองฉลาดก็ไอ้คนที่ฉลาดคิดว่าตัวเองโง่ก็มีนะไอ้คนโง่คิดตัวเองฉลาดก็มีนะฮะมีนะใช่คนเราไม่ใช่มีความคิดตรงกันนะบางทีโง่ทับตายบอกกูฉลาดไอ้คนฉลาดบอกหาว่ากูโง่เงี้ยมันก็มีนะใครจะโดนตรงไหนก็เท่านั้นเนี่ยบางทีคนไม่มีบาปนะบอกกูไม่มีบาปกูไม่เคยทำบาปทั้งที่บาปเต็มหัวใจขี้โกรธจะตายบอกกูไม่มีบาปกูไม่เอาจะมา นั่นแหละที่จริงตัวเองพกทิฏฐิไว้เต็มเลยใช่ไหมบอกไม่มีบาปเลยอ่ะตัวพยายามมองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่ามองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มีนะไอ้บางคนที่มองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์นะมีไหมบางคนเนี่ยมองตัวเองบริสุทธิ์แต่มองคนอื่นไม่บริสุทธิ์บางคนมองคนอื่นไม่บริสุทธิ์มองตัวเองบางคนมองตัวเองไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นบริสุทธิ์บางคนมองตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์มองคนอื่นก็ไม่บริสุทธิ์นะบางคนมองตัวเองบริสุทธิ์มองคนอื่นก็บริสุทธิ์ความเห็นคนเหมือนกันไหมโยมเหมือนไหมจริงมองแม่ตัวเองโง่มองตัวเองฉลาดไอ้ลูกก็มองไอ้แม่ก็บอกไอ้ลูกมันยังไม่ฉลาดแม่ฉลาดก่อนเนี่ยไอ้แม่กับลูกมองไม่ตรงกันหรอกนะยังสมัยนี้เด็กสมัยนี้ยิ่งมองพ่อแม่ไม่เข้าใจใหญ่มองว่าพ่อแม่เนี่ยโง่ตัวเองฉลาดต่อไปจะไปต่อไปอีกพอเรียนเก่งๆก็ครูโง่ลูกศิษย์ฉลาดเพราะลูกศิษย์ไม่รู้ใจครูเหมาครูโง่กันนี่ยุ่งเลยกันนี่ตอนนี้พอไปอยู่กับสามีก็สามีโง่ครูฉลาดสามีพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยฮะใครเป็นอาจารย์โดนลูกศิษย์ว่ามั้งยังโดนมั้งยังอ๋อรู้ไหมใช่นี่เรามาพูดถึงความรู้สึกของคนเราเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้แต่ใครจะอยู่ฐานะใดทำไงจะมองเป็นกลางได้ถ้ามองอย่างนี้ผิดหมดนะเป็นทิฏฐิหมดนะมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นฉลาดมันก็เป็นทิฏฐินะมองตัวเองโง่แล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองตัวเองฉลาดแล้วมองคนอื่นโง่ก็เป็นทิฏฐิมองคนอื่นฉลาดตัวเองโง่ก็เป็นทิฏฐิมองยังไงมันจะไม่เป็นทิฏฐิมองเป็นกลางมองตามความเป็นจริงเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็วางเฉยมองให้ถึงใจตัวเองและถึงใจคนอื่นคนที่มองถึงใจตัวเองนั้นจะมองแค่ไหนมองได้แค่ไหนโยมทุกวันนี้โยมถึงใจหรือยังถึงใจอาจารย์หรือยังนะคนที่มีปัญหาทุกวันนี้พอมองไม่ถึงใจตัวเองและมองไม่ถึงใจคนอื่นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองถึงใจตัวท่านแล้วมองถึงใจสรรพสัตว์แล้วยังมีปัญหาเลยคนยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าเลยโยม
นะยังไม่เชื่อพุทธเจ้าเลยยังค้านพุทธเจ้าเลยขนาดนั้นนะมองโลกเป็นธรรมก็มองยากมองตัวเองเป็นธรรมก็มองยากมองคนอื่นเป็นธรรมก็มองยากเพราะใจคนเรามันไม่เป็นธรรมนะฉะนั้นการที่เราเข้ามาสู่สังคมคนดีเนี่ยนั่นแหละคือการเราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไอ้แค่มาเที่ยวชมวัดว่าเออสงบดีร่มเย็นดีแค่นี้ก็ได้แค่นิยมโยมจะไปถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหอีกไกลใช่ไหมอีกไกลไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไปแล้ววัดจักรทานจะรู้หมดแล้วไปกินข้าวที่โรงพยาบาลไม่ได้ซ้ำไปรู้หมดเลยวัดจักรทานเป็นไปได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมถ้าว่าอุ้ยฉันไปวัดมาแล้วฉันรู้หมดวัดเมืองไทยเป็นไงได้ไหมเหมือนก็โยมไปหาหมอคนเดียวบอกว่าฉันรู้จักหมอทุกคนแล้วเงี้ยก็ไม่ได้ฉันไปโรงพยาบาลศิริราชแล้วฉันรู้หมดแล้วไม่ได้อาตมาก็ยอมรับบางอย่างบางคนไปบอกว่าโอ้ยโรงพยาบาลศิริราชนะโรงพยาบาลน่าดูดุน่าดูเลยแม่ชีไปนี่แทงเลือดแตกออกมาเลยแม่ชีนะบอกเนี่ยเข็มใหญ่ๆได้แทงเส้นแตกมาเลยฉันต้องวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนเลยกลัวไม่พยาบาลศิริราชนะอาตมาคิดว่าไปเจอคนแบบนั้นที่จริงพยาบาลศิริราชไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ได้อบรมมางั้นไปเจอตอนอารมณ์เสียก็ได้อาจแม่ชีจะเป็นคนไข้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรือน่ะใช่ไหมตั้งแต่เช้าจนเย็นจะอารมณ์มันเสียแล้วก็เลยมันจะตาลายแล้วน่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ชีก็เป็นคนที่แบบเกรดไม่ดีด้วยใช่ไหมเกรดไม่ดีด้วยพยาบาลก็เลยอีตอนที่มาก็เลยเกรดต่ำไปด้วยอีกเขาเลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันไปสบอารมณ์ตอนที่เขาอารมณ์ไม่ดีอาจจะเป็นคนเดียวไปเจออีตอนเช้าเช้าเขาไม่ได้ไปอย่างเงี้ยไปเจออีตอนบ่ายๆที่เขาเบื่อแล้วคนไข้อย่างเงี้ยอาตมาบอกไม่ใช่ศิริราชเขาดีอาตมาเคยเห็นแล้วเขาดีไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคือคนเราจะไปมองอย่างนั้นแล้วเหมาหมดไม่ได้ใช่คนอย่างนั้นไปเจอกันเขาเข็ดใช่ไหมทีเดียวเข็ดแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจงไม่ใช่อย่างนั้นไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเจอคนเดียวใช่ไหมแต่มาไปเจอพยาบาลมาจากเมืองนอกเขาบอกไม่มีผู้ชายดิฉันฉีดให้ท่านนะฉันแทงเลือดให้ท่านฉันไม่จับตัวท่านเลยเขาก็มีคนมารัดเขาก็แทงเอาเข็มแทงเขาไม่จับเลยแทงปุ๊บแล้วก็ดูดเลือดจะมาออกเลยเขาไม่ให้ถูกตัวได้ด้วยตัวเอาไงก็เอาเขาก็มาถึงก็เขาแม่นมากเลยฉีดก็รัดเขาเอาเข็มแทงปุ๊บแล้วเขาก็ดูดออกได้ทันทีเลยเขาแทงไม่ผิดเลยแต่แม่ชีเราไปบอกโดนแทงเส้นแตกเลยคือภาพพจน์เป็นคนละอย่างใช่ไหมนี่เราไปได้ภาพพจน์ดีนี่เราก็ว่าต้องดีสิเราเหมาไม่ได้คือว่าคนเรามองแบบมีธรรมะไงก็ต้องสรุปได้ถ้าคนไม่มีธรรมะสรุปไม่ได้โยมมันค้านอยู่ในใจสรุปความเป็นบุคคลที่รวมดีๆไม่ได้ยงเคยไปทำกับใครบ้างเปล่านะไปทำกับชีคนไหนบ้างเปล่าแต่ที่จริงทำกับคนมีศีลได้บุญนะโยมนะเพราะคนมีศีลนี่ไร้ญาติขาดมิตรไร้ที่อยู่ที่อาศัยสละทุกอย่างแล้วความจริงมันไม่ขี่บางคนนี่เรียนจบสูงๆนะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาจากเมืองนอกก็มีแต่ลักษณะที่อยู่บ้านแล้วร้อนอยากมาอยู่ที่เย็นเท่านั้นเองเขามีความรู้บางคนแต่คนพวกนี้มีความรู้ก็เลยแบบว่าวิจารณ์ได้มากกับคนที่ไม่มีความรู้ใช่ไหมวิเคราะห์ได้มากรับรู้ได้เร็วพวกนี้จะเป็นคนที่มีบทเรียนเยอะหรือว่าทัศนะมากไม่เหมือนในเพศที่คนไม่มีความรู้ทำไงก็เอากันแหละไม่พูดรับได้ก็บอกว่า
เนี่ยหลวงพ่อไปว่าพยาบาลหลวงพ่อฉันไปว่าได้ไงฉันไม่ใช่หมอเนี่ยเธอคิดว่าเธอเป็นกรรมมากกว่าไปพูดไงไม่สบอารมณ์เขาแทงให้เต้นแตกก็บุญแล้วแต่ที่จริงถ้าชีวิตที่ให้กับชีวิตคนเราเนี่ยจะมาว่ากุศลมหาศาลชีวิตที่ให้กับชีวิตเนี่ยจะมาว่าเป็นชีวิตที่สืบเนื่องไม่จบเหมือนกับชีวิตของพวกพยาบาลหมอพวกนี้เหมือนกับชีวิตที่จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งฮะใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อให้ใครมาก็ต่อมันจะสว่างมั่งขึ้นเลยเป็นชีวิตที่มีสว่างในตัวใครมาก็ต่อให้ต่อให้อันนี้น่าศรัทธาน่านับถือเป็นชีวิตที่เสียสละสูงดังนั้นมาวัดเนี่ยโยมต้องเรียนรู้อย่างที่ว่าโยมไปวัดอะไรสวนโมกใช่ไหมโยมไปดูสวนโมกแล้วโยมกลับมาโยมไม่ได้สวนโมกหรอกแต่โยมไปถึงสวนโมกโยมต้องไปรู้เรียนว่าสวนโมกเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขากินยังไงเขานอนยังไงเขาทำยังไงเขาสงบกันยังไงเขาสุขกับทุกข์เขามีอะไรได้จากสวนโมกโยมต้องไปเรียนรู้ในหัวใจสวนโมกว่ามีอะไรในสวนโมกนะนั่นแหละเหมือนกับโยมไปค้นคว้าหาสิ่งที่สำคัญได้มาแต่ถ้าโยมไปถึงสวนโมกแล้วบอกนี่ฉันถึงสวนโมกแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีสมาธิติดตัวมาเลยกลับมาบ้านก็ยังสงบไม่เป็นเงี้ยอันนี้ถือว่าก็เราไปเห็นแต่เพียงชื่อว่าสวนโมกแต่เราไม่ได้สวนโมกกลับมาสวนโมกนี่แปลว่าสงบแปลว่าวิโมกแปลว่าวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจากความเล่าร้อนนะยังสังฆทานนี่แปลว่าอะไรโยมสังฆทานแปลว่าอะไรนะสังฆทานเลยทานนี่มีกี่ประเภทล่ะนะเราเรียนธรรมะผ่านมาหมดแล้วอนุบาลน่ะนี่จะเป็นวิทยาลัยแล้วนะใครตอบได้ยกมือสิอะไรนะทานมีกี่ประเภทล่ะทานอะไรมีกี่ประเภทโยมตอบสิเอาตอบไปเถอะไม่ว่าอะไรผิดเป็นครูรู้เป็นวิชาใกล้ถูกกันนะเกือบถูกสองข้อดีกว่าถูกสองข้อถูกสองข้อ ถูกสามข้อใช้ได้ตอบไปไม่มั่นใจแล้ว สังฆทานเนี่ยมันมีความหมายทั้งสามอย่างทานคือการให้วัตถุวัตถุในทุกชนิดทานคือการให้ศีลธรรมคือศีลธรรมมาถึงเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดนี่ให้ทานไหมให้ทานแล้วเหมือนอย่างที่หมอสอนโยมนี่ให้ทานไหมให้ความรู้นี่ถือว่าเป็นธรรมทานนะอย่างโยมช่วยรักษาคนให้หายเนี่ยให้ทานไหมนั่นคือวัตถุทานนะคือให้ชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็ธรรมทานแล้วก็สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายนี่ให้ได้ทั่วเลยให้ได้ทุกคนเลยทุกคนมีสิทธิ์ให้ด้วยอภัยทานสิ่งนี้ต้องมีอยู่ในหัวใจคนทุกคนหมอก็ต้องมีพยาบาลก็ต้องมีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต้องมีครอบครัวสำคัญที่สุดต้องมีอภัยทานสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่มีอภัยทานถ้าสังคมมีครบ3อย่างจะอยู่ได้ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างญี่ปุ่นเกิดไฟไหม้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าขาดทานหมดไหมญี่ปุ่นเขามีทานบารมีมีเขาให้ชีวิตกันเลยวัตถุทานเขาทุ่มเทขุดคุ้ยกันเอาคน
เจ็บๆป่วยๆขึ้นมาทั้งวันทั้งคืน

นี่เขาทำทานแล้วก็พวกที่เสียเลือดก็สละเลือดกันพวกให้เงินให้ทองให้ข้าวของนี่ทานเนี่ยทำให้สังคมนั้นจากทรุดโทรมแล้วพยุงตัวเองขึ้นมาได้พุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าขาดหลักอันนี้ไม่ได้คนไทยเราก็ขาดหลักอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ายอมอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอภัยทานสบายไหมสบายไหมยอมอยู่กันตลอดชีวิตไม่โกรธกันเลยไม่พยาบาทกันเลยสังคมทุกวันนี้ไอ้พยาทานน้อยลงนะดังนั้นวัดสังฆทานนี่ก็กิ่งความหมายถึง3ทานนะสังฆทานเป็นผู้ให้ธรรมทานอภัยทานสังฆทาน แม่นี่นะกับลูกเนี่ยเวลาลูกโกรธแม่แม่กอดลูกเนี่ยใครหายโกรธก่อนกันแสดงว่าแม่มีอภัยทานใช่ไหมและเวลาโยมโกรธกับเพื่อนเนี่ยใครเลิกโกรธก่อนกันฮะผู้หญิงกับผู้ชายนี่โกรธกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเลิกใครโกรธฮะจริงเหรออ๋ออาตมาไม่จักรู้อันนี้ก็ผู้ชายไม่โกรธเด็กจริงเหรออ๋อแต่มาเนี่ยก็ผู้หญิงโกรธข้ามคืนไหมโกรธกี่วันถึงเลิกโกรธเคยเห็นบ้านหนึ่งเขาบอกเขาโกรธกันตั้ง3เดือนน่ะโกรธกันตั้งออกภาษาถึงพูดกันบางบ้านเนี่ยโกรธกัน6เดือนแล้วอยู่กันยังไงโยมไม่มีอภัยทานตอนนี้นะถ้าโยมไปมีครอบครัวมากถ้าโยมไม่มีครอบครัวเนี่ยโยมจะโกรธมากขึ้นอภัยทานจะน้อยลงเพราะตัวตนมันมากทิฏฐิมันมากความเห็นผิดมันเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีอภัยทานมีจะไอ้จิตใจที่มันไม่ค่อยสะสมมันจะเป็นคนที่ใจว่างได้มากกว่าแต่คนที่มีลูกมีครอบครัวมีสามีเนี่ยกิเลสตัวนี้จะเยอะฮะจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ตัวอภัยก็น้อยลงไอ้ตัวทานบารมีก็น้อยลงไอ้ทุกวันนี้เรายังมีอะไรยังให้พ่อแม่ได้นะยังเสียสละได้แต่พอต่อไปนี่เราก็น้อยลงอายุมากเราก็ยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นที่จริงมันไม่ใช่คนเราที่มีบาปในใจเนี่ยนะมีบุญในใจเนี่ยถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราคงต้องเลือกสังคมนะเราคบคนนี่เนี่ยสังเกตอย่างนี้นะเราจะคบคนไม่ให้มีบาปโยมคบไงรู้ไหมจะคบคนไม่มีบาปเนี่ยคบไงจะไม่มีบาปถ้าคนคนนี้นะสังเกตว่าคนคนนี้พูดแต่คนเรื่องคนอื่นไม่หยุดเนี่ยนั่นแหละคนมีบาปแล้วก็พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดก็มีบาปอีกน่ากลัวทั้งคู่นะโยมแต่สองคนนี้ใครน่ากลัวกันนะฮะโยมจะดูนิสัยคนเนี่ยดูตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยคนมีปัญหาสองคนเนี่ยคนน่ารำคาญทั้งคู่ใช่ไหมคนมีปัญหาทั้งคู่ไหมแต่ปัญหานอกบ้านจะเข้ามาคือใครพูดเรื่องคนอื่นปัญหาเรื่องส่วนตัวปัญหาในบ้านนะปัญหาในบ้านคือเรื่องและคนเรานี่มีอย่างนี้ทุกคนไหมมีทุกคนไหมโยมตอนใหญ่นะแต่มีทุกคนใช่ไหมแม้แต่คนใบ้มันยังด่าคนได้ยังไม่ยอมเลยพูดมันได้ก็โบเบจนได้เลยนี่คนมีบาปไหมเธอยอมว่าคนมีบาปไหมคนมีเวรมีกรรมไหมมีมากไหมโยมมากนะ

มากไหมนั่นเนี่ยทุกในใจคนนั้นน่ะไม่ใช่เบานะเก็บไว้ไม่อยู่เลยนะทุกในเรื่องตัวเองก็เก็บไว้ไม่อยู่ต้องระบายออกมาและไม่ใช่ระบายวันนี้จบเนี่ยพรุ่งนี้ก็พูดอีกพูดทั้งปีนะโยมโยมไปเจอเมื่อไหร่ก็พูดเหมือนนั้นเนี่ยไม่ใช่จบนะโยมนะไอ้ทุกข์อันนี้ไม่จบนะไม่ใช่ระบายแล้วมันเหมือนอย่างน้ำเน่าออกไปน้ำดีเข้ามาไม่ใช่งั้นระบายแล้วมันยิ่งมีมากขึ้นอีกนี่คือคนมีบาปจำไว้นะโยมนะถ้าโยมไม่อยากมีบาปโยมจะพูดเรื่องตัวเองไม่จะพูดเรื่องคนอื่นให้ดับที่ใจเกิดระดับที่ใจแก้ปัญหาเองได้ไหมเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยคนไม่มีบาปทำได้ยากไหมนะโยมแล้วสังคมนี่จะอยู่อย่างสงบสุขมากเลยลองเอาไปใช้สิโยมอยู่บ้างๆอาตมาไม่อยากพูดเรื่องใครอาตมานอนดีกว่าจริงๆนะพออาตมาเสร็จธุระอาตมาก็นอนไม่อยากรับรู้เรื่องใครแต่รับรู้รับโอ้โหมากมายจริงๆทั้งวันเลยโยมสองหูนี่ทั้งวันเลยแต่เราพอเราหลุดจากความมาระบายเราก็ขึ้นห้องนอนเลยไม่เอาเพราะรู้เลยว่าคนเรานี่เขาไม่แก้ตัวเองเขาไม่มีพื้นใจของเขาที่เขาทิ้งบาปมาบาปหัวใจของเขาไม่ทิ้งเรื่องตัวเองก็พูดเรื่องคนอื่นก็พูดแล้วถ้าคนนี้ถ้าเกิดมีสองอย่างทำไงตายไหมตายไหมไอ้คนที่พูดตัวเองเนี่ยเวลาแก่ดูโยมเห็นไหมเวลามีลูกมีหลานเนี่ยชอบพูดเรื่องตัวเองลูกหลานใช่ไหมคุยทั้งวันนะโยมเห็นแม่โยมพูดไหมพูดไหมแม่โยมพูดเก่งไหมพูดเรื่องลูกหลานเก่งไหมเก่งใช่ไหมนั่นนะฮะจะพออายุมากจะเป็นอย่างนั้นจะโยมก็ตัวตายตัวแทน มรดกตกทอดดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่นะดูให้แน่ดูปู่ย่าตายายนี่แหละพวกชุกจี้ขี้บ่นพวกพูดไม่หยุดนี่แหละพูดตามกันมันเป็นวัฒนธรรมตอนนั้นเราคงไม่ถึงพุทธเจ้าใช่ไหมเราจึงไม่แก้ตรงนี้แต่ถ้าเราถึงพุทธเจ้าเราคงแก้ตรงนี้ได้นะถ้าโยมเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์โยมต้องแก้ตรงนี้ได้จะไม่พูดเรื่องส่วนตัวฟุ้งซ่านเรื่องส่วนตัวไม่ระบายเรื่องส่วนตัวให้ใครขวางแล้วก็จะไม่เรื่องเอาไม่เจ้าไม่เก็บสะสมเรื่องคนโน้นคนนี้สารพัดคนมาพูดวิจารณ์ในที่ตรงนี้เลิกไร้สาระแม่มาเป็นอารมณ์นะไม่อยากพูดไม่มันพูดก็จะไม่มีเรื่องเลยไหมหมดเรื่องเลยจืดชืดไหมให้โยมนะเจอชืดมาเนี่ยหมดรถไหมแต่มันมีรถธรรมะมาแทนโยมไอ้รถนั้นน่ะมันจืดชืดจริงคุยกับคนพวกนี้จะไม่สนุกเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ไปรัตกันทานมาแกเปลี่ยนมากแกไม่อยากคุยกันละใช่เขาอาจจะไม่อยากคุยกับเราจริงถึงว่าโยมมา30คนเนี่ยพอโยมมารู้ธรรมะงี้แล้วโยมไม่พูดเรื่องส่วนตัวไม่พูดเรื่องคนอื่นปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนอีกต่างๆก็บอกเฮ้ยแกจืดชืดจังเลยฉันคุยกันไม่สนุกเลยอะไรก็ไม่อือวยทั้งอย่างเดียวเฉยเมยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเพื่อนไหมขาดไหมโยมรู้สึกเราจะทำใจยากแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกโยมครั้งแรกอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะสะเทือนอาจจะความรู้สึกกระทบอย่างนี้จริงแต่ต่อไปถ้าเกิดไอ้คนอื่นเข้ามาเอ้ยคุยเธอสนุกดีนะไม่จืดชืดเลยเธอพูดไม่ว่าใครเลยไม่นินทาใครเลยเธอไม่ขี้บ่นเธอไม่เอาอะไรมาระบายฉันฟังเลยฉันก็สบายเธอเป็นคนไม่เคยมีปัญหาเลยเนาะฉันคุยกับเธอตั้งนานแต่ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวไม่มีปัญหาจะพูดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นรู้สึกมันสนุกนะคุยคนอย่างเงี้ยอาตมาเคยเจอผู้หญิงบางคนนั่นที่แต่ไม่บอกมีอยู่ฮะแต่ไม่มากเขามาอยู่กับประมาณนี้สิบกว่าปีเขาไม่เคยพูดส่วนตัวเลยและไม่เคยพูดเรื่องคนอื่นเลยทำทั้งงานแต่มาบอก
ขาเป็นคนแบบปล่อยวางคนปล่อยวางอะไรนะแล้วเขาก็ไม่เคยแสดงความทุกข์ให้เราปรากฏหรือว่าเขามีทุกข์เขาไม่มีทุกข์แสดงว่าเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดและเขาไม่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดคนคนนี้ถนัดในที่คนไม่มีปัญหาไม่อยู่คนเดียวไม่เขายังมีเรื่องน้อยมากเขาก็ผ่องใสเบิกบานพูดไปหัวเราะไปสนุกไปอยู่เรื่อยเลยนิยมหัวเราะออกด้วยหัวเราะได้มากกว่าคนธรรมดาอีกแต่แค่ว่าไอ้ความบริสุทธิ์ใจของเขามันเยอะแต่เราคุยกับเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่คนอย่างนี้คุยกับใครก็ได้ไม่จืดชืดในเมื่อสังคมนั้นแบบเดียวกันแต่ถ้าคุยกับแบบคนที่ชอบพูดเรื่องคนอื่นหรือพูดเรื่องส่วนตัวจะจืดชืดคนแก่มาคุยกันบอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนคุยกันสักคืนนะถูกใจคนแก่มาชวนเด็กคนนี้บอกหนูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่บ้านฉันไม่คุยสักคืนแสดงคนแก่ถูกใจเพราะคุยไม่จืดชืดจะแหละสังคมมันเป็นอย่างนี้โยม ไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วสูญเสียมันอาจจะเสียอะไรไปสักอย่างสองอย่างโยมแต่มันจะได้มามากกว่านั้นเหมือนกับคนที่กินเหล้านะโยมแล้วก็คุยกับเพื่อนในสนุกจังเลยสนุกกับเมียอีกนะสนุกกับเมียอีกเมียคุยไม่สนุกเพราะเมียไม่กินเหล้าอันนี้ทำไงก็ออกไปกินเหล้านอกบ้านไปคุยกับเพื่อนคุยพอเมาแล้วมันสนุกพอมาคุยกับเมียไม่สนุกเพราะเมียพูดไม่รู้เรื่องมันไม่เมานะตอนนี้ทำไงเกิดไอ้สามีคนเนี้ยมันเกิดไปเข้าวัดไอ้ตามภรรยาไปเข้าวัดไปนั่งสักไกลลิฟต์สิกลัวธรรมะจะเข้าไปสิงนั่งไปไกลๆมาก็มาไปเข้าไกลๆมันนั่งอยู่ในรถนั่นแหละไม่อยากให้ได้ยินนะคือกลัวธรรมะเข้าสิงจะเลิกเมามันจะหมดสนุกพอมาบ่อยๆนะเข้ามันก็เลยกระเหลี่ยมเข้ามาสักทีเอ๊ะธรรมะตอนนั้นก็พอฟังไปเอ๊ะสมาธิมันก็ดีลองนั่งมาสักหน่อยนะเมาก็นั่งได้พอนั่งไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดเข้าใจธรรมะเอ๊ะอย่างนี้ไปกับภรรยาทุกวันดีกว่าทุกวันอาทิตย์แล้วทีแรกภรรยานี่จะเปิดเทปไม่ได้ดังๆเปิดจะอารวาสเปิดเทปธรรมะนี่จะโกรธพอตนเองพอมานั่งสมาธิบอกภรรยาบอกทำไมไม่เปิดดังๆล่ะเอ้าก็ฟังซะก็ฟังสิภรรยารู้แล้วว่าคุยกันรู้เรื่องแหละแล้วเข้าแล้วก็คุยกับภรรยาสนุกคุยกันรู้เรื่องพอไปถึงเพื่อนบอกเฮ้ยมึงอย่างนี้คุยไม่สนุกเลยบอกเพื่อนบอกไม่สนุกแล้วไอ้ตัวเองก็บอกคุยกับเพื่อนไม่สนุกมาคุยกับภรรยาสนุกคุยกับมาวัดสนุกมาคุยกับคนที่วัดสนุกนะมันเป็นยังไงนะโยมมันสนุกคนละอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนะใช่ไหมโยมจะเสียอะไรดีโยมต้องทิ้งใช่ไหมไอ้ตัวบาปสองอย่างต้องทิ้งใช่ไหมคุยเรื่องคนอื่นต้องทิ้งคุยเรื่องส่วนตัวต้องทิ้งต้องคุยธรรมะคุยที่เป็นการเป็นงานจะไม่คุยให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมนั่นแหละจึงจะสนุกแล้วพอเรามีธรรมะแล้วคุยกันสนุกที่ยกให้ฟังเนี่ยเหมือนผัวเมียสองคนเนี่ยเมื่อก่อนคุยกันไม่สนุกเพราะอะไรเป็นอุปสรรคนะบาปเป็นอุปสรรคอย่างเด็กทุกวันเห็นไหมเด็กทุกวันเห็นนักร้องกรี๊ดเลยมันสนุกมันหยุดไม่อยู่นะโยมโหมันกรี๊ดมาสุดขีดเลยนะเจอพ่อแม่ไม่กรี๊ดหรอกเจอนักร้องกรี๊ดเลยวันนั้นไปอุบลเนี่ยมันกรี๊ดเลยโคลงไอ้ที่สนามบินนะโยมกระทานเลยโยมเด็กวัยรุ่นมันกรี๊ดมันขาดสติมารับอะไรไอ้ดารานักร้องรุ่นใหม่อะอะไรฮะทำไมไม่จำบอกทำไมโยมมันเสียงกระทานมาบอกนักเรียนเขามาต้อนรับนักร้องต้อนรับไงโยมมันใช้กรี๊ดกันกรี๊ดกรี๊ดอยู่นั่นคือไม่ได้พูดอะไรเลยใช้กรี๊ดอย่างเดียวสังคมนี้เปลี่ยนแปลงมากเนาะเราต้องยอมรับเพราะเขาสนุกอย่างนั้น
ฉะนั้นถ้าหากว่าคนเราจะคบคนก็คบอย่างเนี้ยที่เราคบกันทุกวันนี้เราคบกันอย่างนี้นะเขาคบหาคนที่สนุกคุยสนุกนินทาเขาสนุกคุยเรื่องส่วนตัวสนุกคุยเรื่องคนอื่นสนุกโดยมากอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่สนุกประเภทที่ว่าเราคุยกันเรื่องสงบและสบายใจพูดเรื่องทำบุญกุศลคุยเรื่องจิตใจคุยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่หนักสมองเนี่ยมันมีความสุขมันสนุกเราไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนความรู้สึกอันนี้ทุกวันที่คนเราคุยกันทุกวันสนุกเนี่ยอาตมาว่าคุยแค่นี้เองใช่ไหมคุยแบบขี้เมาใช่ไหมคุยแบบขี้เมาคุยเรื่องคนอื่นคุยคนขี้เมาก็คุยเรื่องคนอื่นแล้วก็คุยเรื่องส่วนตัวคุยแล้วก็คุยอีกเมื่อวานเมาวันนี้ก็คุยเหมือนเดิมเมียก็เลยไม่สนุกนะหรือว่าไงโยมชอบคุยไหมชอบคุยเรื่องคนอื่นไหมอาตมาจะต้อนให้โยมจนโยมเขาก็ไม่ยอมรับแต่อดไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่าให้มันมากอย่าไปปองร้ายคนอื่นเขาบอกว่าที่เราไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยนั่นแหละคือการฟ้องตัวเองว่าตัวเองไม่ดีคนที่ไปพูดว่าคนนั้นไม่สวยคนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่เก่งคนนั้นไม่อะไรเงี้ยที่ไปพูดคนอื่นนะครับบอกว่านั่นแหละคือฟ้องความชั่วร้ายในใจตัวเองนะจำไว้เลยนั่นบาปคนนั้นที่ชมคนนั้นดีชมคนนี้นั่นฟ้องความดีตัวเองว่ายายผู้หญิงคนนี้ใจงามผู้ชายคนนี้ใจงามแต่คนไหนที่พูดว่าคนโน้นคนนี้คนไหนคนนี้อีฉาหาเรื่องเทาะแท้คนนึงนั่นฟ้องความเลวร้ายในใจผู้หญิงคนนั้นใจไม่งามผู้ชายคนนั้นก็ใจไม่งามแรงไปพูดงี้แรงไปไหมแรงไหมมึนไหมไม่มึนใช่ไหมอ้าวคนเราก็มีเรื่องนี้ใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่ในหัวใจแล้วคนที่เป็นเพื่อนดีเนี่ยสังเกตนะเพื่อนดีเนี่ยลักษณะงายมมิตรดีเนี่ยมิตรดีเนี่ยนะมิตรดีเนี่ยจะชอบความเจริญของเพื่อนจะชอบความได้ดีของเพื่อนใครมาชมเพื่อนเนี่ยโอ้โหดีใจชมด้วยเลยแต่ใครมาติเพื่อนเนี่ยเอาเลยอะถ้าไม่เฉยก็ต่อต้านแก้ไขทันทีนี่คือมิตรคนอย่างเงี้ยหาเถอะนะโยมนะหาเถอะไม่ว่าคนไหนใครมาชมเพื่อนชมด้วยใครมาติเพื่อนไม่ติตามมิตรอย่างเงี้ยหาไว้ครบเถอะตายแทนเราได้แต่ถ้ามิตรที่ว่าใครมาติเพื่อนขยำด้วยเลยชี้ช่องเลยมันงั้นฉันก็เจองั้นให้หลีกห่างคนคนนี้นะตอนหน้าเธอดีงั้นนี่แต่พอหลังใส่ไฟเลยเงี้ยให้ระวังนี่คือไม่คนห่างคนคนนี้มีโทษมากนี่เป็นบาปเพื่อนที่เป็นอมิตรเพื่อนแท้ต้องเสียสละเขาชมด้วยเขาติไม่ติด้วยป้องกันเพื่อนไม่ให้เพื่อนตกต่ำตัวเองยอมตกต่ำแต่ไม่ยอมให้เพื่อนตกต่ำถ้าคนที่เขารักเพื่อนจริงๆก็เป็นงั้นยอมเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทไปป้องกันเพื่อนจะไม่ยอมให้เพื่อนถูกทำลายวัฒนธรรมอันนี้เมื่อก่อนมีเยอะนะโยมนะที่ตมาพูดเนี่ยอย่างนี้มีหรือเปล่ามีไหมพอหาได้ไหมน้อยลงใช่ไหมเพราะคนเห็นแก่ตัวแต่เราต้องพูดนะเดี๋ยววัฒนธรรมนี้สูญหายไปเมื่อก่อนหาได้เยอะโยมเป็นทีมเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเหมือนนกเมื่อสมัยก่อนโยมไปไหนก็เป็นฝูงอย่างนี้นกไปไหนไปตัวเดียวอะใช่ไหมนกสมัยก่อนอีกาก็เป็นฝูงอีแรงก็เป็นฝูงนกกระจอกนกกระจาบนกเขานกอะไรไปเป็นฝูงมีหัวหน้าฝูงด้วยสามัคคีมาทีนี้โยมดูนกไหมไม่มีอะตัวใครตัวมันปลาก็เป็นฝูงมนุษย์เมื่อสมัยก่อนนี่มีสังคมที่มีวัฒนธรรมดีมากอย่างนี้แสดงว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดใช่ไหมเขาตัวรอดใช่ไหม

0: ็จึงไม่ยอมพึ่งใครไม่ยอมพึ่งสังคมใช่ไหมพึ่งสังคมพึ่งไม่ได้เกิดตัวใครตัวมันเท่าไรดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเกิดความไม่จริงใจกันมาก็เลยไม่เอาใครเลยตัวเราไม่จริงใจหรือเปล่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมตัวเราขึ้นมานะว่าเราเนี่ยจะไม่ตำหนิติเตียนใครข้างหลังนั่นคือคนคนนั้นนะเป็นมิตรแท้ไม่มีบาปเลยคนที่ไม่ตำหนิเตียนคนที่รู้จักข้างหลังแล้วเนี่ยอะไรที่ควรตักเตือนตักเตือนต่อหน้าที่ชมเชยชมเชยข้างหลังเขาดีใจมากนะโยมเหมือนยังโยมสมมติว่าเพื่อนโยมหรือคนที่เขาชอบโยมถ้าเขาชมโยมข้างหลังโดยที่โยมไม่รู้ตัวถ้าโยมรู้เมื่อไหร่โยมดีใจไหมใช่ไหมดีใจหูนี่แสดงเขาจริงใจต่อเราแต่ถ้าคนที่เราชอบกันเจอกันหน้าทุกวันแต่ไปข้างหลังพอได้ข่าวรู้เขานินทาเราว่าเราอย่างนี้เราเสียใจไหมรู้สึกจะมองหน้ากันไม่ติดเลยเมื่อวานนี้ก็พูดฉันดีทำไมมันนินทาจากข้างหลังนี่คือสังคมแตกร้าวสังคมที่ให้ความรักกันไม่ได้ทำได้ไหมโยมทำได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมทำได้ไหมอ้าวพูดตั้งนานเนี่ยทำไม่ได้ไงอาตมาก็เสียแล้วฮะทำได้ไหมคนใส่เสื้อเขียวนั่นน่ะทนได้ไหมนั่นน่ะคนโน้นน่ะทำได้ไหมเอาแค่ไหนเอาคนที่รักไว้ใช่ไหมคนที่กลัวกูต้องเอาไว้ก่อนไม่ได้สิพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมากที่ชังอ่ะนะหนูเนี่ยมันช่วยราชสีห์ได้นะโยมนะราชสีห์มันช่วยหนูไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าคนเนี่ยแหมจะต้องที่ฉันอุดมคติที่ฉันหมายปองไว้คนคนนี้เท่านั้นที่ฉันจะชอบฉันจะยอมรับไอ้คนอย่างนี้ฉันไม่ยอมรับอย่าไปคิดอย่างนั้นที่โบราณเขาบอกหนูยังต้องอาศัยราชสีห์แต่ก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรแล้วเรารู้ตัวเองมาแล้วเราเป็นอะไรนะเราก็รู้ใช่ไหมขอให้รู้ตัวเองเถอะไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าอะไรไม่รู้อย่าไม่รู้ตัวเองเวลาว่าใครอย่าลืมตัวอะไรกันอย่าลืมมามองว่าไอ้คนที่ว่าเขากับเราเนี่ยใครมาดีกับกันอย่าลืมมาเปรียบเทียบกันละกันอย่าลืมอย่าเมาไปละกันนะให้มาว่าไอ้คนที่ฉันนินทาเขาให้ร้ายเขากำลังวิจารณ์เขาเขารู้เรื่องเราไหมเขาเป็นคนอย่างไรถ้ามาเปรียบเทียบเนี่ยมาเผชิญหน้ากันเนี้ยเขาจะว่ายังไงเราแล้วเราทำเนี่ยเพื่ออะไรเขาจะได้อะไรเราจะได้อะไรขอให้รู้ตัวเองเถอะโยมไม่เป็นไรอย่าทำโดยไม่รู้ตัวอะไรกันมันเสียหายกับตัวเองและมันเสียหายกับคนนั้นด้วยใช่ไหมนะใช่โลกของผู้หญิงเนี่ยห้ามยากเรื่องนี้ ใช่ไหมมันเป็นโลกของเขาอะอาตมาก็ไม่ห้ามอะแต่ว่าก็ให้รู้ตัวไว้ให้มันเบาลงใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าโยมนะ ไม่ใช่ไหมเอ้นี่หมอต้มชัยมาบอกเรื่องอะไรเราหมดหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอาตมาพูดตามระบบสังคมทุกวันนี้ซึ่งระบบจิตใจของคนเรานี่อยู่ในสิ่งวาวุ่นอันนี้เรื่องสนใจมากแล้วก็สนใจเกินหรือว่าเกินขอบเขตไม่สงบอ่ะคิดว่าเขาไม่สงบมากกว่าเขายังขาดที่พึ่งขาดธรรมะขาดความมั่นใจในตัวเองขาดความภูมิใจตัวเองถ้าเกิดความมั่นใจตัวเองภูมิใจเองเขาคงจะหยุดอยู่แค่ทำใจได้คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนนั้นไม่มีความสามารถตัวเองนะไม่มีอะไรจะมาโชว์นะไม่มีอะไรจะมาอวดใช่ไหม เหมือนคนที่มุ่งแต่ทำความดีเนี่ยไม่มีไปวิจารณ์ใครนะโยมไม่มีไปวิจารณ์ใครหรอกมันมาวิจารณ์ตัวเองหมดวันทั้งวันมาพิจารณาตัวเองว่าอะไรยังบกพร่องอยู่อะไรยังที่ทำไม่ได้มันมานั่งวิจารณ์ตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นแต่คนที่นั่งวิจารณ์คนอื่นงานตัวเองบกพร่องนะงานตัวเองบกพร่องเราจะดูคนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยในงานราชการก็ดีในอะไรก็ดีคนพวกนั้นน่ะงานภาษีลอยหน้าเยอะไอ้คนที่ไม่พูดนี่จะทำลูกเดียวแม้จะทำลูกเดียวทำเพื่อทุ่มเทกับงานไม่มีเวลาว่างไปวิจารณ์ใครแต่ไอ้คนที่ชอบวิจารณ์คนอื่นเนี่ยมีเวลาว่างวิจารณ์แต่ไม่มีเวลาว่างทำงานเหมือนกับผู้หญิงที่ติดเล่นการพนันนะโยมงานบ้านเขาไม่มีเวลาเลยโยมแต่เล่นการพนันเขามีเวลาว่างเขาไม่มีเวลาจริงๆให้กับลูกผัวแต่ก็มีเวลาไปเล่นบอกไงบอกไม่ว่างใจคนเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาว่างถ้าขาดธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรก็เรื่องอภัยทานก็หายไปนะธรรมทานก็หายไปถ้าสังคมนี้มีธรรมทานโยมให้ความคิดกันดีๆนะให้ความคิดกันดีๆไม่ให้อุปกิเลสครอบงำกันเนี่ยนะอุปกิเลส16ครอบงำในโยมเปิดในหนังสือทนมนต์นะอุปกิเลส16ว่าไงโยมเปิดดินะอุปกิเลส16อยู่หน้าไหนโยมเปิดดินั่นแหละว่าตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะโยมจะยอมรับไหมถ้าคนไหนยอมรับก็สำลอกออกได้ถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ติดตัวอยู่ไปใช่ไหมยอมไปท่องนะไปท่องแล้วมันจะค่อยๆออกไปเองอ่ะค่อยๆซึ้งไปเองค่อยรู้ไปเองค่อยๆแกะไปทีละอย่างละอย่างแล้วก็ท่องนี่หมายถึงว่ามาพิจารณาตัวเราเนี่ยธรรมะเราต้องเรียนรู้นะมีมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยแต่สิ่งนี้เกิดมาคู่โลก คู่มนุษย์แต่พุทธเจ้าเท่านั้นที่มาค้นพบสิ่งนี้ในนี้ยังมีเยอะโยมไปสวดอยู่แค่หัวเล่มเล็กๆนะมีสุภาษิตที่น่าสนใจที่สอนใจเราว่าไงไม่มีที่ทั้งหมดนี่มีมากหรือมีน้อยนะข้อท้ายๆนี่มีหมดใช่ไหมแต่ที่จริงเราคนเราเนี่ยถ้าคนอื่นว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมแต่เราว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขไม่เจ็บปวดนะเราติตัวเองว่าตัวเองเรากลับมีความสุขแต่คนอื่นว่าเราอย่างเงี้ยเราเจ็บปวดนะใช่ไหมเราว่าเขามาว่าคนขี้โกรธเนี่ยโอ้โหมาว่ากูขี้โกรธเนี่ยคนขี้โลภเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเออเราก็ยังโกรธอยู่นะเราก็ยังโลภอยู่นะเราก็ยังทิฏฐิมานะอยู่นะเราก็ยังเย่อหยิ่งอยู่นะใครมาว่าเราเนี่ยเราจะไม่ชอบแต่เรารู้สึกเราว่าเราเนี่ยเราจะเห็นทันทีด้วยปัญญาเราเออใช่ตรงนั้นเราก็ยังมีตรงนี้นี่ไอ้ตรงที่เรารู้เนี่ยตัวปัญญาคือไม่ใช่คนโง่นะที่รู้ตัวเองนี่คือคนฉลาดนะแต่คนที่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่โง่ไม่ใช่ฉลาดนะที่โง่นะคิดว่าตัวเองไม่มีคิดว่าคนอื่นมีก็เลยว่าคนอื่นจริงๆตัวเองโง่แต่คนที่ว่าตัวเองนี่คือคนฉลาดแล้วก็ได้รับความสุขกับตัวเองยิ่งว่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นยิ่งสลดใจเท่านั้นฉะนั้นธรรมะสิ่งพวกนี้เราเอาไปท่องไปสวดแล้วก็มาว่าตัวเองขัดเกลาตัวเองดีมากโยมเป็นมงคลต่อชีวิตเราจะไม่ผิดหวังและต่อไปก็จะมีคนเนี่ยมาพูดกับเราดีๆเข้าใจเราดีแง่ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเราจะไม่เจอคนอุปเกรด16จะเจอคนที่เอาอุปเกรด16ออกแล้วมาอยู่กับเรามาสังคมกับเราแต่ที่จริงโยมอยู่กับพวกมะเร็งถือว่าเป็นคนไข้พิที่ทุกคนรู้ว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่หายแล้วก็ถึงแก่ความตายในไม่ช้าทุกคนจะต้องรู้สิ่งที่ทุกคนหาที่พึ่งทางใจเนี่ยก็คือทุกคนต้องหาฉะนั้นถ้าเราเนี่ยคิดว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ที่สุดของคนเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ ทุกคนอยากจะได้ที่พึ่งฉะนั้นถ้าโยมได้ทำไปแล้วเนี่ยถึงเขาจะหายก็ดีไม่หายก็ดีก็ถือว่างานของโยมเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลอย่างมากเราให้ดีใจเวลาเราช่วยเหลือใครให้ดีใจเหมือนคนเรามีเมตตาเนี่ยแค่ไปช่วยไอ้มดมันหล่นน้ำเนี่ยไปเอามดขึ้นมาตวงเนี่ยดีใจเลยว่าวันนี้ฉันได้ทำทานบารมีช่วยแม้แต่มดตัวเดียวให้รอดตายเขามีความสุขนะแค่ไปเคลียร์ไอ้มดตกน้ำมาตัวเดียวเขามีความสุขทั้งวันเลยแต่นี่โยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยนะโยมได้ช่วยมนุษย์ทั้งคนเนี่ยโยมน่าจะดีใจมากกว่าช่วยมดตัวเดียวคนเราที่จะหาความสุขเนี่ยแค่มดตัวเดียวเขาหาได้ความสุขนะเพราะเขามีใจที่เมตตาอยากช่วยคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ช่วยคนเขาเลยช่วยมดเขาไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลนี้เขาก็ไปเคลียร์มดจะตกน้ำตายมาตวงเนี่ยเขาก็มาเป่าๆมันเดินไปได้หูดีใจวันนี้ฉันได้ทำบุญช่วยมดรอดตายตวงดีใจมากทั้งวันแล้ววันอื่นมันก็ต้องเจออีกก็ต้องช่วยมดตกน้ำอีกอาจจะช่วยสัตว์อื่นตกน้ำมันก็เป็นสิ่งสะสมไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นคนที่ไร้เมตตาคุณธรรมยังได้ช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากให้รอดชีวิตนี่มดแค่ตัวเดียวมีค่านิดเดียวแต่มนุษย์ทั้งชีวิตเนี่ยมีค่ามหาศาลมีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์อื่นฉะนั้นโยมได้เข้าไปช่วยคนพวกนี้ถือจะได้รอดชีวิตก็ดีไม่รอดก็ดีถือว่ามันน่าภูมิใจน่าดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ต่อไปเราจะไม่มีความเป็นผู้มีโรคอย่างนี้นะจะไม่มีโรคอย่างนี้เลยจะไม่ทุกข์ทรมานอย่างนี้จะไม่ได้รับกรรมอย่างนี้ก็คิดว่าคนพวกนี้เขามีกรรมเขาไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในชาตินี้ในเจ้าโยมมีสังคมของคนที่รักษาโรคมะเร็งเนี่ยถ้ามีวิธีให้เขารู้เรื่องขับลมปราณเข้าใจไหมทำลมปราณเนี่ยความเจ็บปวดจะหายสมาธิลมปราณเนี่ยพวกโรคมะเร็งเนี่ยธรรมะเคยสอนเนี่ยความเจ็บปวดจะหายถ้าจะตายก็ไม่เจ็บปวดนะแต่ว่าคนที่เรียนรู้เนี่ยคือต้องหมอพยาบาลเรียนรู้วิธีทำลมปราณให้เป็นแล้วเนี่ยก็ไปสอนเขาโยมให้เขากำหนดจนหยดยันหมดลมเลยแล้วเราจะภูมิใจมากโอ้โหฉันสามารถช่วยคนไข้เนี่ยให้ดับอย่างสงบสุขได้เขาจะไม่กระวนกระวายเลยการสอนเนี่ยใครจะสอนเชื่อได้พวกพยาบาลเนี่ยพวกหมอเนี่ยสอนคนไข้เชื่อได้อย่างพระไปสอนจริงๆเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ทุกท่านส่วนจะอาตมภาพและธานีสันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพเรนเสด็จวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลายวันมานี้อากาศก็มีฝนตกครับมันก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเนี่ยก็เป็นไปตามธรรมชาติบางทีเราอยู่ในที่ที่ร้อน แล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นทุกข์นะไม่ชอบใจอึดอัดที่มีฝุ่นมีละอองพวกนี้ไอ้อย่างนี้มีคนถามว่าเรียกว่ากรรมได้ไหมอย่างเงี้ยที่เราต้องไปอยู่ในสภาวะอย่างนั้นจริงๆมันก็เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอุตุนิยามเป็นธรรมชาติไม่ใช่กรรมถ้ากรรมโดยแท้จริงเนี่ยคือเจตนาเจตจำนงเหมือนเราคิดมากเนี่ยเจตจำนงคิดนู่นคิดนี่น้ำหูน้ำตาไหลด้วยความคิดมากอย่างเงี้ยกรรมเจตนาแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่มีฝุ่นละอองเข้าตาน้ำหูน้ำตาไหลรู้สึกมันไม่สบายหายใจไม่สะดวกนี่อันนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นกรรมแต่เป็นผลนะเป็นผลกับสิ่งแวดล้อมภาษาพระเขาเรียกว่าอุตุนิยามมันมีกรรมนิยามอุตุนิยามพิชานิยามเกี่ยวกับพืชพันธุ์อย่างเงี้ยมันก็กรรมพันธุ์มีเป็นพันธุกรรมกรรมพันธุพวกเนี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกพอเราก็ต้องมีขันติมีความอดทนนะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมบางครั้งก็อยู่ในที่สบายเนี่ยเราคนเราก็จะติดจะชอบแต่บางครั้งบางคราวท่านก็ต้องพบกับสิ่งพวกนี้นะสภาวะสิ่งแวดล้อมแปรปรวนตามธรรมชาติที่มันเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยพวกเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็ต้องมีขันติมีความอดทนเหมือนเราเนี่ยฮะมีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยถ้าเราไม่มีขันติมีความอดทนก็เป็นผู้พยาบาลยากเนี่ยดิ้นกระวนกระวายบางทีกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ก็เที่ยวด่าทอคนนู้นคนนี้ไม่ได้ดั่งใจกลายเป็นคนที่โมโหหงุดหงิดเพราะขาดขันติความอดทนแล้วเรามาประเดี๋ยวความบางครั้งบางคราวเนี่ยบางทีก็ต้องทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหยียบรุงลิ้นลายไต่จอมบางทีก็ต้องอดทนนะมีขันติเราจะทำงานทำอะไรก็ตามจะให้บรรลุผลสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องอดทนขยันเป็นธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องราวอะไรก็ตามเกิดขึ้นอย่าเพิ่งมองแค่เหตุเดียวผลเดียวพยายามหาปัจจัยอื่นด้วยบางคนว่าทำอย่างนี้มันจะต้องได้อย่างนี้ นั่นก็แค่เหตุเดียวผลเดียวแต่มันมีเหตุเขาเรียกว่าปัจจัยร่วมอีกมากมายครูบาอาจารย์ท่านยกตัวอย่างอยู่เสมอเอาเมล็ดอะไรก็ตามมาปลูกมันก็ได้ต้นแบบนั้นเม็ดมะม่วงมาปลูกก็ได้ต้นมะม่วงแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเม็ดมะม่วงนั้นไม่มีปัจจัยอื่นประกอบเช่นดินนะปุ๋ยน้ำอากาศอย่างเงี้ยต้นมะม่วงก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงมันก็ได้กิ่งก้านใบนะได้ออกซิเจนอะไรต่างๆอีกมากมายครับเนี่ยพอเราก็เรียกว่าวิเคราะห์พินิจพิจารณาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าใกล้ตัวไกลตัวมีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างกับการดำเนินชีวิตของคนของเราเนี่ยลองหาใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรบางอย่างมันเกื้อกูลทำให้เรารู้สึกว่ามันเจริญขึ้นเราสบายเราเจริญขึ้นบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ถูกกับเรามันก็เข้าใจว่ามันเสื่อมมันไม่ได้ดังที่ใจเราปรารถนามันก็เป็นธรรมดาคราวนี้เรามาวิเคราะห์ดูมันมีปัจจัยอะไรมีเหตุมีผลยังไงมาใคร่ควรมันจะเจริญหรือเสื่อมมันก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์นะที่เราคิดเองว่าโอ้โลกมันร้อนโลกมันเกิดความแปรปรวนแปรเปลี่ยนไปมันเสื่อมจริงธรรมชาติมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็เป็นของเขาอย่างนั้นจะเสื่อมหรือเจริญก็เป็นมนุษย์บัญญัติขึ้นมาตัวเราบัญญัติเองเหมือนเราต้องทำแบบนี้ให้ได้เป้าหมายกิจกรรมกิจการที่เราสร้างที่เราทำให้มันลุล่วงจุดที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เราเห็นมันประสบความสำเร็จเราก็รู้สึกว่ามันเจริญครับกิจการเราเจริญก้าวหน้าเราทำเหตุปัจจัยดีอย่างที่มันเจริญอยู่แล้วมันก็เจริญยิ่งขึ้นได้ก็อันนี้จัง มันไม่

จริญแล้วเสื่อมมันก็อนิจจังมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเสื่อมแล้วเสื่อมอีกก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปโดยลอยๆมันก็เป็นมีเหตุมีปัจจัยเหมือนร่างกายเราฮะมันก็มีความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราใช้ชีวิตมาอายุใช้วันเวลาอายุมันล่วงเลยไปล่วงเลยไปนะสังขารร่างกายก็เสื่อมเป็นธรรมดาความแปรเปลี่ยนไปธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น เราจึงมาเรียนรู้มาเลี้ยงกฎเนี่ยกฎธรรมดาความเป็นไปของสรรพสิ่งสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นไปก็เป็นไปเพราะตามเหตุตามปัจจัยบางคนเจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บบางคน

งหลายที่มันเป็นไปเป็นไปเพราะตามเหตุตามปัจจัยบางคนเจ็บมีโรคภัยไข้เจ็บบางคนมีความบกพร่องผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยความพัดพาจากสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ที่พระองค์ตัดเอาไว้มันก็เป็นอยู่ที่เหตุปัจจัยแล้วใช่ไหมไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นด้วยการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเราอะเราเอ็นเอียงหนักไปทางด้านไหนเนี่ยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มีการบริหารร่างกายกินอยู่ไม่ได้วิเคราะห์พินิจพิจารณาโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนก็เป็นธรรมดาเพราะที่พูดถึงเรื่องร่างกายเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้พบกับคนที่เป็นโรคร้ายที่โรคมะเร็งเนี่ยสองคนสามีภรรยาก็ยังสู้ยังขับรถมาวัดต้องให้คีโมอีกคนหนึ่งก็ป่วยอายุก็มากก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจแต่ก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นมะเร็งได้ยินอย่างนี้บ่อยๆก็เลยมาเล่ามากล่าวให้ญาติโยมฟังมาน้อมเตือนตัวเองด้วยเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่กับเรายังไงเมื่อไหร่มันจะเกิดปฏิกิริยาออกมาทำให้เราเนี่ยอ่อนแอมันมาบีบคั้นทำให้เรามีทุกขเวทนาทางกายถ้าเราไม่รักษาจิตรักษาใจให้ดีก็แย่ใช่ไหมเป็นคนที่พยาบาลยากไม่มีขันติไม่มีความอดทนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องเราอยู่กับโลกก็ต้องเนี่ยมีความมีสั่งน้อยก็ต้องมีขันติมีความอดทนสิ่งใดมากระทบแล้วเราสามารถที่จะหาวิเคราะห์หาเหตุหาผลหาข้อมูลอย่างน้อยก็ยังได้สติได้ปัญญาไม่ปล่อยความรู้สึกล้วนๆเข้ามาครอบงำใครก็ไม่ชอบฮะป่วยเจ็บเงี้ยจะลุกจะนั่งก็ลำบากจะไปไหนก็ไม่ได้แต่มันก็ธรรมชาติมันต้องมีต้องพบอยู่แล้วต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งยิ่งอายุเรามากขึ้นภูมิคุ้มกันเรายิ่งน้อยลงแล้วยิ่งเราประมาทกินอยู่ดำเนินชีวิตไม่ได้พินิจพิจารณาเนี่ยเอาแต่ความรู้สึกสนุกสนานอร่อยอร่อยโทษภัยไข้เจ็บมันก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทีนี้พวกเรามาเรียนธรรมะเนี่ยก็เพื่ออะไรกายก็ยกให้หมอเขากายมันก็เป็นของโลกจะรักษายังไงมันก็ต้องเหี่ยวย่นแก่ชราผุพังในที่สุดเอาละเราก็เยียวยาเข้าไปนะก็ให้ยกหน้าที่ให้เป็นคุณหมอเขาไปถึงที่สุดก็ยกให้โลกเข้าไปหน้าที่ของเราต้องรักษาใจพระองค์ก็ตัดเองเรามีเวทนาทุกข์ทางกายแต่อย่าให้ใจเป็นทุกข์ทำได้ไหมเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเราจะทำได้หรือเปล่ามองมาย้อนมาดูตัวเองจะทำได้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุพี่คนพี่การเดี๋ยวนี้คนเป็นสโตรกอะไรก็ง่ายๆเลยฮะอยู่ๆเนี่ยเกิดนั่นมาเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตก็มีอยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นกันเยอะถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยจะขยับเขยื้อนจะทำอะไรไม่ได้แล้วเราจะทำหาความสุขหรือจะทำใจวางจิตเราตรงไหนถึงจะได้ทุกข์ให้มันน้อยลงทุกข์ก็มีแน่ๆเราไม่ได้หนีทุกข์แต่พระองค์ให้ใช้ปัญญาอยู่กับมันไม่ใช่เอาจิตไม่ใช่เอาจิตล้วนๆรับความรู้สึกล้วนๆอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์ทุกข์พระองค์จึงให้ใช้ปัญญาเหมือนปัญหาเนี่ยทุกข์ก็คือปัญหานะฮะนี่มันคนเราจะแก้ปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาเราก็ต้องมีสติระลึกสติเจริญสติแล้วก็ให้เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเราก็นึกถึงพอเหตุปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็นึกถึงหลักธรรมคำสอนที่พระศาสดาของเราตัดเอาไว้พระองค์ก็ตัดไว้เองสิ่งทั้งหลายเนี่ยคือธรรมชาติทั้งหลายอันปัจจัยมันปรุงแต่งแล้วมันก็ย่อมมีความเสื่อมมีความผุพังแตกสลายในที่สุด

แต่พระองค์ตัดเป็นกันแรกในปฐมเทศนาเนี่ยชาติกิจทุกขาพอเราเกิดมันก็มีทุกข์มาอยู่แล้วเกิดพระองค์บอกเกิดเนี่ยเป็นทุกข์ชราความเสื่อมเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โศกปริเทวะไอ้ความโศกเศร้าความร่ำไรลำพันเนี่ยความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นทุกข์แล้วพระองค์สรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อว่าโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านก็โยงไหมเราที่ขันธ์5อุปทานเนี่ยขันธ์5เป็นที่ตั้งอุปทานก็ไปยึดแล้วเราก็มาแกะนะเรามาพิจารณาดูไอ้ขันธ์5มีอะไรแล้วก็มาซอยมาแยกแยะดูออกขันธ์5สรุปก็คือกายกับใจเรื่องขันธ์5นักปฏิบัตินักเรียนธรรมเนี่ยเราต้องศึกษาอยู่แล้วเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ก็คือกายกับใจในหลายๆที่นะพระองค์แสดงเรื่องเนี่ยขันธ์5เนี่ยรูปนามกายกับใจนี่แหละให้เราเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงขันธ์5ไม่ว่ารูปคือร่างกายแล้วก็นามอีก4ที่มีความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนามีสัญญาความจำเนี่ยมีสังขารความปรุงแต่งมีวิญญาณคอยรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระองค์ถามสาวกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเพราะเห็นอยู่รู้อยู่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กายเรามันก็มีความเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นไปของมันอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้จะลักษณะจิตบางทีเราไม่เห็นนะมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนี้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันเกิดดับของมันคือมันไม่เที่ยงไงฮะอันนี้จะลักษณะในเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระองค์ถามสาวกเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะคือพระองค์ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาไม่มีใครครอบครองมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราไม่เรามีอัตตาไงฮะเรายึดว่ากายนี้ใจนี้ของฉันฉันก็ลุกได้เดินได้พูดได้กินได้อยากไปไหนมาไหนได้ขยับมือขยับขาได้เนี่ยแต่ถ้าเหตุปัจจัยเนี่ยมันไม่ครบบริบูรณ์อย่างที่กล่าวมาแล้วมันไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวมันมีจิตใช่ไหมเจตจำนงจิตสั่งให้มือขยับขยื่นแต่มือมันก็ไม่ได้มันก็ประกอบไปด้วยเส้นประสาทเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆที่ประกอบกันอยู่โดยมีเจตนาตัวจิตที่สั่งการอันนี้พอสั่งไปแล้วถ้าเกิดไอ้ปัจจัยอื่นเนี่ยเอ็นขาดกล้ามเนื้อไม่มีกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขยับไม่ได้มันมีเหตุมันมีปัจจัยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปัจจัยร่วมแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเราเราต้องสั่งได้นะเป็นอัตตาเป็นตัวตนเราก็ต้องสั่งได้ให้ทำอย่างนี้ทำนู้นได้แต่อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอปัจจัยครบเนี่ยเหตุครบปัจจัยครบก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่คงทนเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันมีความปรุงแต่งขึ้นมาพระองค์ที่เห็นตั้งแต่การแรกเลยเนี่ยเรียนเรื่องขันห้าในหลายๆพระสูตรอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยที่มาในพระสุตันตปิฎกปิฎกเรามี3เรารู้กันอยู่นะฮะวินัยปิฎกเราเรียกกันสั้นๆนะวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกที่เรียกว่าพระสูตรพระอภิธรรมปิฎกเรียกว่าอภิธรรมพระอภิธรรมใช่ไหมฮะในพระสูตรตันตปิฎกเนี่ยมีพระสูตรนะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสูตรต่างๆที่พระองค์ตัดเอาไว้เนี่ยมีที่มาที่ไปบางทีมีสถานที่มีตัวบุคคลอย่างในเทวทหาสูตรเนี่ยมาในนี่แหละครับพระสูตรตันตปิฎกพระสูตรเนี่ยมีพระสูตรพระสูตรตันตปิฎกนี่มี5คัมภีร์มี5คัมภีร์นะฮะ25เล่มพระสูตรเนี้ยที่เรียกว่าเทวทหาสูตรเนี่ยมาในสังยุตตนิกายสรายตนวัตรนะฮะจำไม่ผิดสรายตนวัตรมาในนิกายสังยุตตนิกายพระองค์
พระศาสดาของเราเนี่ยประทับอยู่ที่เทวทัตเมืองของสักกะพวกชาวสักกะก็มีพระภิกษุหมู่มากเนี่ยมาลาทูลลาจะไปปัจฉิมชนบทก็คือจะเดินทางไปในที่กันดารในที่ไกลๆก็กราบมาลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ตรัสก็บอกเออเนี่ยไปท่านทั้งหลายจงไปลาท่านพระสารีบุตรท่านเป็นบัณฑิตเนี่ยท่านเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อกัลยาณมิตรก็กล่าวหมายความว่าก็คือให้ไปลาพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็กล่าวกับเนี่ยกับพวกเนี้ยเธอไปลาพระศาสดาหรือยังเนี่ยพระภิกษุหมู่ใหญ่ก็บอกว่าลาแล้วแล้วก็พระองค์ให้มาลาพระมหาเถระมาเคยมาฟังมาโอวาทมาฟังโอวาทพระสารีบุตรเนี่ยเล่าคร่าวๆให้ฟังนะเนี่ยใครอยากรู้พระสูตรเต็มๆก็ไปอ่านเทวทัตหสูตรก็กล่าวสูตรที่2นะเทวทัตหสูตรสูตรที่2ท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเธอจะไปในที่ใดเนี่ยที่มีผู้รู้หมายถึงว่าพระราชาบัณฑิตพวกผู้นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายอาจจะมีคนมาถามเธอว่าพระศาสดาของท่านแสดงสอนเธอเรื่องอะไรประพฤติปฏิบัติยังไงท่านพระสารีบุตรก็ให้ตอบเขาไปบอกว่าพระศาสดาของพวกเราเนี่ยสอนให้ละให้ละฉันทราคะฉันทราคะคือฉันเนี่ยฉันทะเนี่ยไอตัวเนี้ยคือความยินดีพอใจราคะคือความติดความกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงสรุปก็ฉันทราคะคือความพอใจความกำหนัดในสิ่งนั้นเนี่ยความยินดีพอใจเนี่ยความกำหนัดท่านให้ละฉันทราคะแล้วก็ถามบอกว่าแล้วละฉันทราคะจากอะไรก็บอกละจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ห้านี่แหละท่านเห็นโทษยังไงบอกว่าถึงต้องละไอ้ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็บอกว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามเนี่ยยังมีความผูกพันยึดติดแสวงหาความใคร่ความยึดติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารบุคคลนั้นย่อมเป็นทุกข์เมื่อรูปเวทนาเนี่ยสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแปรปรวนย่อมเป็นทุกข์ท่านเห็นอานิสงส์อะไรถึงให้ละฉันทราคะในขันธ์ 5เนี่ยเมื่อภิกษุถอนความยึดมั่นความอยากความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารได้แล้วไซเนี่ยความที่มาบีบคั้นความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏมีสุขติมีสุขติเป็นที่ไปเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ 5พระองค์ตัดไว้ในหลายที่เพราะว่าสิ่งสำคัญของเราคือเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นยังไงเป็นเราส่วนมากก็จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่มันก็ยากอยู่เราก็ต้องใช้กายดำเนินชีวิตเราก็ต้องมีความนึกคิดต้องใช้เนี่ยความจำใช้ความรู้สึกเอาแหละเรามีนี่แล้วแต่ทำยังไงจะให้สิ่งที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้ามันไม่มีเราก็ไม่มีที่ที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีแล้วมันก็ให้ปรากฏให้เราเห็นเหมือนเราไม่รู้จักทุกข์ทุกคนกลัวทุกข์กบเกลื่อนทุกข์ปิดบังทุกข์กันทั้งนั้นร้อนนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้นะฮะมันก็เลยกบเกลื่อนกันอยู่อย่างนี้นั่งปวดนิดนึงก็ขยับขยื่นไม่เห็นทุกข์ชัดๆมันก็เลยไม่รู้จะออกจากทุกข์ยังไงเราไม่เห็นเลยว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์เราไม่รู้รูปนามเนี่ยกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ยังไงถ้าเราก็เห็นเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยทุกข์มันเหมือนกับเรารู้โดยสัญญาความจำมันยังไม่แจ่มแจ้งจนถึงกับดีดสะพึงกลัวว่าโอ้ถ้ามันมีอย่างนี้อีกนะถ้าต้องเกิดมาอีกมีอย่างนี้อีกก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกคือมันยังไม่เห็นทุกข์ชัดๆเพราะ
ราะนั้นพระองค์จึงให้ใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาหรือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมเมื่อเกิดเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างญาติโยมที่เป็นที่มาเยี่ยมเยียนเนี่ยที่วัดที่ท่านเป็นมะเร็งท่านก็มีใจใช่ไหมยังเข้มแข็งเนี่ยจิตใจยังดีถึงยังเป็นโรคเนี่ยร้ายแต่ก็ยังสู้ใจยังดีใจยังสู้ยังขนขวายเพราะกายนี้ยังไงก็ถึงที่สุดเพราะเราก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเรารักษาใจเราก็เห็นว่าโลกมันแปรเปลี่ยนไปฮะทำปรากฏการโดยธรรมชาติด้วยทางมนุษย์ทำขึ้นมาด้วยเกิดลบลาฆ่าฟันสงครามเศรษฐกิจเดือดร้อนกันอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นให้เห็นอย่ามองแล้วก็กบเกิดแล้วก็หลบหนีหลีกหนีทุกเนี่ยท่านให้รู้มันภาษาพระที่กำหนดรู้มันให้เห็นมันชัดๆแล้วก็วิเคราะห์ไข้ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียเราจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยการพูดการทำอะไรก็ตามจะได้บกพร่องผิดพลาดน้อยลงดูวิเคราะห์ใคร่ครวญมันมีประโยชน์เกื้อกูลไหมต่อการดำเนินชีวิตเราควรระมัดระวังยังไงควรจะประหยัดควรจะเซฟยังไงไม่ให้ให้ความเดือดร้อนเนี่ยมันน้อยลงในการดำเนินชีวิตสรุปก็คือเนี่ยรักษาใจกายครับก็รักษาดูแลไปสิ่งเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วนะฮะเราก็เห็นอยู่ให้มันไปตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ฝึกมันให้ใจมันยอมรับมาพอใจมันยอมรับได้เนี่ยมันก็ความอึดอัดความบีบคั้นมันก็คลี่คลายเหมือนเรายึดไว้มากๆเนี่ยเราถืออะไรไว้หนักๆถ้าเราปล่อยได้วางเป็นมันก็เบาปล่อยในที่นี้ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยปล่อยไม่รู้ไม่ชี้เฉยเมยรู้เนี่ยรู้แล้วมันปล่อยด้วยปัญญามันไม่ปล่อยด้วยจิตใจไม่เอาละเฉยชาเหมือนมันยอมแพ้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราปล่อยด้วยปัญญาเรารู้ว่าเรายึดไว้กายนี้เป็นเราเป็นของเราเรายึดมันไว้เราคลายออกเราปล่อยได้แล้วเรามองเห็นว่าออกมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎธรรมดาที่เรียกว่ากฎไตรลักษณ์ที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดอุปทานนี่เองมันยึดนะฉันจะต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็หงุดหงิดอึดอัดโกรธไม่สบายใจทุกข์ใจอย่างเงี้ยไม่ถูกเพราะเราเห็นทุกข์แล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาอย่างที่บอกมาแล้วต้องใช้ปัญญานะวิเคราะห์ไขควรก็จะเป็นประโยชน์การจะพูดจะทำมันก็จะบกพร่องผิดพลาดน้อยลงจะไงก็ตามเราก็ต้องไม่ฝึกก็ต้องฝึกพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจะเราไปร้องไห้เราจะมาอะไรก็ไม่มีประโยชน์เพราะงั้นพระองค์ไม่ตัดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนจะพึ่งได้ก็ต้องตนที่ฝึกดีแล้วผู้ที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เนี่ยจึงมีพระนักปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพานำพาทำตามหลักธรรมคำสอนของพระศาสดาก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ทิ้งธรรมที่พระองค์ว่าพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยที่ท่านอัตตภาพนนท์อานนท์เธอต้องมีตนมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนท์เธอต้องมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเนี่ยพึ่งตนพึ่งธรรมตนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้วพระองค์ตัดในท้ายพระสูตรบอกภิกษุเหล่าใดใครอยู่ในสิกขาภิกษุเหล่านั้นจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศเมื่อใดก็ตามถ้ามนุษย์เนี่ยยังเจริญอริยมรรคมีองค์8อยู่ในโลกนั้นก็ไม่สิ้นมรรคผลไม่สิ้นพระอรหันต์ภิกษุเหล่าใดค่ายอยู่ในสิกขาสิกขาก็คือการศึกษา3ด้านก็บทเป็นบทสรุปของ
มรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองยังค่ายอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระองค์บอกว่าจัดว่าอยู่ในสถานะอันเลิศญาณโยมก็ทำได้เนี่ยอยู่ในสถานะอันเลิศเนี่ยก็อยู่ในมรรคมีองค์8แต่เราอยู่ในสังคมพระองค์ให้เอาทานเราอยู่ร่วมกับโลกกับสังคมนะครับทุกคนมีการให้การเสียสละมีการแบ่งปันจิตที่เอื้อเฟื้อนะฮะเนี่ยตัวนี้จิตมันจะเกิดความเมตตากรุณามีจิตที่เอื้อเฟื้อไม่คิดเบียดเบียนกันมีแต่การให้การเสียสละไม่เป็นวัตถุก็ดีเป็นการอภัยกันก็ดีอภัยทานเนี่ยที่เราได้ยินอภัยนี่มันโป่งโล่งเนี่ยคนเราที่พอมันให้อภัยไม่ได้วางใจไม่เป็นเนี่ยมันอึดอัดตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นอึดอัดหงุดหงิดมุ่นงานคิดจะทำอย่างนั้นตอบโต้เขาให้อภัยไม่ได้มีทิฏฐิฉันเชื่ออย่างนี้คุณมาผิดมาไปทำอะไรไม่ถูกไม่มีทิฏฐิความเชื่อเหมือนฉันก็กระทบกระทั่งพอเราให้อภัยกันได้วางใจกันถูกมันก็โปร่งมันก็โล่งมันวางวางใจได้แล้วเรามีวิชาความรู้เราก็ให้เนี่ยไม่ว่างานทางโลกหรือทางธรรมเรามีเทคนิคอุบายก็แชร์แบ่งปันความรู้กันเนี่ยก็เรียกว่าทานการให้ตั้งแต่ให้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานโยมก็สร้างบารมีโยมเลยตรงไหนทำได้ทำศีลเป็นพื้นอยู่แหละพวกเรานักปฏิบัติศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจไม่คิดเปลี่ยนเขาด้วยกายด้วยวาจาเป็นพื้นจิตพื้นใจเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้ตัวโทสะมันเล็ดลอดออกมาทางคำพูดทางการกระทำศีล5ข้อภาวนาแล้วทำเลยภาวนาพัฒนาใจเราพัฒนาตามศัพท์ก็คือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นศัพท์สมัยใหม่ก็คือพัฒนาอะไรพัฒนาจิตให้สงบเป็นนะตั้งมั่นเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้เราจะได้พัฒนาปัญญาได้ง่ายขึ้นปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตถ้าจิตดวงนั้นมันขุ่นมัวมันไม่โปร่งไม่โล่งปัญญาก็ทำงานยากเราจึงมีการทำจิตให้โปร่งให้โล่งถ้ามันสงัดสงบจากนิวรณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาทำงานภาษาพระที่ว่าเราทำคุณภาพจิตเราเนี่ยสภาพจิตให้มันมีคุณภาพคือมันโปร่งมันโล่งมันใสมันสงบมันนิ่งมันมีพลังเปิดโอกาสก็เรียกว่าเป็นกรรมนิยมอ่อนโยนเหมาะคนกับการงานเพื่อให้ปัญญาทำงานปัญญาทำงานอะไรก็หาเหตุหาผลอย่างที่กล่าวมาต้นชั่วโมงหาปัจจัยหาอะไรพอมันตีบมันตันก็ถามนักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้หรือว่าเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลอันนี้ฉันยังไม่ชัดเจนฉันยังไม่ฟันธงหรือว่าจะไม่สรุปชี้ชัดลงไปในเรื่องนั้นเรายังหาปัจจัยไม่รอบด้านอย่าพึ่งเนี่ยใช้ปัญญาเนี่ยเราก็เจริญมรรคได้ญาติโยมเนี่ยคฤหัสถ์ทานศีลภาวนาแล้วเราโอกาสทำได้หมดทุกสถานที่ทุกเวลาให้อภัยแล้วก็อยู่กับโลกสังคมนี้มีโอกาสแล้วก็ให้วัตถุทานมีโอกาสแล้วก็ให้ธรรมทานศีลเนี่ยเป็นพื้นจิตไม่คิดเบียดเบียนเลยวางจิตวางใจฉันจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจาไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายพูดจาโกหกมดเท็จน้อมลาภตัวเองมาใส่น้อมลาภมาหาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นไม่คิดประทุษร้ายเขาอย่างศีล5นี่แหละ5ข้อนี่แหละทำให้ได้แล้วเราเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อหลักธรรมคือการกระทำของตัวเองเราก็ทำแต่กุศลกรรมดีละไอบาปกรรมที่ทำให้เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อื่นเราก็ไม่ทำแต่ยังไงก็ตามใจมันมนุษย์นะฮะมันก็ยังมีว่าเราโกรธหลงมันก็จะพาเราไปอยู่เรื่อยดึงเราไปที่ไม่ดีทำให้เป็นอกุศลกรรมไม่ดีอยู่เรื่อยคราวนี้มันก็ต้องมีภาวนาเนี่ย
ภาวนาสู้กับมัน

0: าวนาเนี่ยเจริญสติฝึกจิตตัวเองให้เข้มแข็งไม่เหลวไหลไม่ไปเพลิดเพลินต่อสิ่งยั่วยุต่างๆให้มีขันติมีความอดทนอดกั้นเรามันชอบเราติดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติตั้งแต่เล็กจนโตเราสะสมไอ้นี่แหละไอ้ฉันทะราคะตัวนี้ความยินดีเนี่ยความติดความกำหนัดเนี่ยพระองค์จึงบอกให้ละมันเรายินดีอยู่แล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารยินดีในตัวเนี่ยกายนี้ใจนี้มีความกำหนัดยินดีชอบใจในเรานี่แหละพระองค์เอาต้นตอเลยที่มันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยให้ออกจากมันเนี่ยไอ้กายนี้ใจนี้ไอ้ขันธ์ห้าแยกแยะแจกแจงดูหน้าเราจะรู้มันก็ดูต้องดูหน้าที่ที่มันทำงานไอ้รูปมันทำงานยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้หน้าตามันให้ชัดเจนเราแยกแยะมันออกแล้วเราวิเคราะห์มันว่ามันใช่เราใช่ของเราไหมจริงไหมอย่างตรงเนี้ยที่ท่านมาแยกแยะท่านแสดงเรื่องเนี่ยพวกอายตนะเนี่ยที่เราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันทำงานยังไงพอเรารู้หน้าที่รู้มันทำงานอย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยแบบนี้เราจะได้ปล่อยวางมันเป็นท่านโยมลองวิเคราะห์นะตามที่อาตมากล่าวมาพูดเนี่ยเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติเราเจริญแบบตามที่พระองค์ตรัสพระองค์สอนเนี่ยมีผลมีอานิสงส์โยมก็ทำได้ภาวนาเนี่ยจิตอยู่ไหนเราก็ทำได้ให้มีสติอยู่เสมอสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้เราก็ให้เขารู้ในที่ที่เราต้องการให้รู้มันเผลอไปตามกิเลสตามความโลภโกรธหลงที่มันชักจูงเราก็รู้มันอีกรู้ว่านี่ราคะเกิดโทสะเกิดนะอย่าหลงอย่าหลงเพลินไปกับมันดึงกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันธรรมใช้ปัจจุบันเนี่ยฮะเป็นการฝึกให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีหน้าที่การงานแล้วก็อยู่ตรงนั้นสติเป็นเครื่องระลึกถ้าพูดเป็นรูปธรรมคือตัวจับตัวตึงตัวดึงไว้ดึงอะไรก็ดึงจิตให้ที่รู้เนี่ยที่ทำหน้าที่รู้เนี่ยดึงมันมารู้ในที่ที่เราต้องการให้เขารู้เหมือนเรานั่งสมาธิเราก็มีสติเป็นเครื่องระลึกไอ้ดึงเนี่ยดึงกำหนดจิตไอ้ที่ทำหน้าที่รู้เนี่ยให้มันมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่พุทโธให้มันรู้จนมันอ่อนมันเชื่องมันคุมแล้วคราวนี้เราคุมมันได้เนี่ยพอเราคุมมันได้ปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปวิเคราะห์เนี่ยปัญญาใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรองค์ธรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เราได้สุดตะเนี่ยได้ทรงจำได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เรียนจากพระสูตรต่างๆมาวิเคราะห์เราเดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องขันห้านะเราได้ยินได้ฟังเนี่ยขันห้าเราก็เอานี่แหละจิตที่มันโป่งมันโล่งมาวิเคราะห์มาแยกแยะอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามดูนี่อะไรสิ่งรู้อะไรที่มันอะไรที่เป็นตุสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ก็แยกแยะมันเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นมีความเกิดดับมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปหนักๆเข้ามันก็เหมือนกับมันรู้แล้วมันเป็นอิสระเนี่ยมันก็โอ้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกมันก็ขี้คายออกมันก็เบาลงมาทำบ่อยๆทำมากๆก็เบานะก็เห็นอยู่บ่อยๆครับท่านอาจารย์ครับผมก็อยากให้โยมเข้าใจในสิ่งที่เราพอรู้พอจำมาได้อาจารย์มีอะไรเสริมพูดคุยกับโยมไหมครับ
1: ครับก็ที่ญาติโยมฟังที่อาจารย์ท่านกล่าวบอกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นธรรมะที่นำมาให้ก็คือพวกเราพุทธบริษัท4ทุกๆคนนะฮะบริษัทนี้ก็คือเป็นที่เป็นเหมือน หมู่ชนชุมชนที่เป็นพุทธศาสนาเพราะว่าเราไม่ทราบนะฮะคุณโยมเราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราเกิดมาบนชีวิตเนี่ยพอเราเกิดมาเราก็ดำเนินชีวิตไปตามเหมือนเป็นอัตโนมัติที่เราก็ต้องมีผู้ดูแลเราก็คือมารดาบิดาเราใช่ไหมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าเราจะเกิดขึ้นมาจนเราเป็นเด็กก็ต้องได้รับการศึกษาอบรมอยู่ในสภาพแวดล้อมแต่ละถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันการศึกษาการได้รับการอบรมในครอบครัวสิ่งที่อยู่ในชุมชนนั้นๆก็แตกต่างกันสิ่งที่หวังกันทุกคนก็ต้องหวังความสะดวกสบายนะฮะก็คือความมีชีวิตที่ดีทุกคนต้องมีชีวิตที่ดีพอร่ำเรียนกันในระดับหนึ่งจนถึงระดับที่สูงสุดจนจบออกมาเราก็ต้องมีการงานที่จะต้องทำเพื่อจะได้ดำรงชีวิตต่อไปได้ซึ่งทุกๆคนก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ต้องการอย่างที่กล่าวก็สิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมอยู่ในชีวิตเราอีกก็คือความเป็นมีเพื่อนร่วมชีวิตเข้ามาอีกอันนั้นก็เป็นในระดับของชีวิตที่มันเกิดมาจนสิ้นสุดไปดำเนินชีวิตไปจนสุดท้ายของชีวิตก็คือก็ต้องจบไปหายไปสูญสลายแตกสลายกันไปทุกๆคนทีนี้ในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะญาติโยมสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ทราบใช่ไหมฮะว่าในชีวิตที่เรามาอยู่กันทุกวันนี้ทุกๆคนต้องการแบบเนี้ยความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแข่งแย่งชิงกันนะลิ้นรนแสวงหาไขว่คว้าก็มีสิ่งที่เราเห็นเราทราบกันในทุกสมัยมีการรบราฆ่าฟันสงครามที่เกิดขึ้นสงครามเกิดมาตั้งแต่มีโลกมีคนมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังตรัสบนสวรรค์ก็ยังมีการรบกันนี่เป็นเรื่องปกติที่มันอยู่ในการเกิดของคนนะฮะคนเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเรื่องราวแบบนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วเราจะดำรงชีวิตยังไงก็ต้องศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนอย่างที่กล่าวเพราะเราไม่ทราบใช่ไหมเราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านสอนเราเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์เลยใช่ไหมที่อาจารย์ท่านกล่าวข้างต้นเนี่ยนะเราไม่ทราบเลยว่าในชีวิตมันจะไม่เป็นเรื่องราวมันจะต้องเกิดแบบนี้ทำไมจะมาต้องเกิดกับเราทำไมจะต้องเกิดกับครอบครัวเราบางคนมีทุกๆอย่างความเจ็บป่วยก็เข้ามาก็ต้องเกิดอยู่ทุกๆคนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเรื่องราวอย่างเงี้ยมันเกิดกับเรามันเกิดกับคนทุกๆคนความเศร้าโศกที่เราพลัดพรากเราสูญเสียเราเคยเป็นชีวิตที่อยู่ดีๆแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ก็ทำลายเราจิตใจเราก็รู้สึกว่ามันรบกวนเราละสิ่งที่มันรบกวนจิตใจเรามันบีบคั้นจิตใจเรามันเสียดแทงจิตใจเรานี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะในพระไตรปิฎกก็จะมีการเสียดแทงบีบคั้นรบกวนกระสับกระส่ายในภาษาของท่านพอฟังแล้วโอ้พอมารู้โอ้นี่เป็นภาษาที่เราชัดเจนเลยว่าเนี่ยพวกนี้คือทำให้เราเป็นทุกข์นะฮะอันบทสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราจะเริ่มต้นศึกษาก็คือนี่แหละสิ่งที่พระองค์ท่านสอนพวกเราพุทธบริษัท4ท่านก็สอนแต่เรื่องทุกข์แล้วก็ทำไมถึงเกิดทุกข์แล้วเราจะดับไอ้ทุกข์ตรงนี้ได้ยังไงท่านก็บอกทางให้เรา นี่คือสิ่งที่จำเป็นนะฮะจำเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ญาติโยมอาจจะศึกษาในเวลาที่เราจัดสรรเอานะใช้เวลาว่าจัดสรรเวลาเพราะจริงๆอยู่ในเรื่องการงานในการดำรงชีวิตในการที่จะประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตพวกเราครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลครอบครัวอันนี้เป็นหลักด้วยนะบางครอบครัวก็ดูแลมารดาบิดาดูแลทั้งบุตรภรรยาสามีอะไรทุกคนมีหน้าที่ลองใช้เวลาในหน้าที่ของเราสักอาทิตย์ละวันหรืออะไรคุณโยมลองจัดสรรดูลองศึกษาง่ายๆจริงพอเราคิดว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วอาจจะมันคิดว่าเราคิดว่าจะยากเกินกว่าที่พวกเราจะทำได้โดยที่เราเห็นจุดมุ่งหมายที่สูงสุดนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือความมันความพ้นทุกข์นะฮะความดับทุกข์แห่งจิตใจที่มันอยู่ในใจเราก็คิดว่าโอ้ตรงนี้มันยากจริงๆเอาละอาจจะยากอย่างที่เราทราบกันแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนในเรื่องการดำรงชีวิตพื้นฐานเลยนะขั้นพื้นฐานที่เราดำรงชีวิตอยู่มาที่กล่าวเมื่อสักครู่คือขั้นสูงสุดที่จะหลุดพ้นที่จะดับไปเลยจะต้องไม่กลับมาอีกแล้วเอาละถึงเรายังไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงไม่สามารถบรรลุในบริสุทธิ์หลุดพ้นอะไรเลยได้ก็ตามแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ไว้ใช่ไหมญาติโยมจากการฟังก็ได้จากการศึกษาการอ่านก็ได้ทุกสมัยนี้ยิ่งเราลองมาสนใจดูนะฮะสมัยนี้ยิ่งหาง่ายด้วยนะมันสะดวกการค้นคว้าการที่จะใส่ใจที่จะศึกษามันง่ายกว่ายุคที่เราเคยอยู่กันในยุค50ปีอะไรกว่าจะหาเทปแคสเซ็ตอะไรก็ต้องมาฟังครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ที่บางคนจะต้องเดินทางไปพบไปหาท่านแต่ทุกวันนี้ญาติโยมสะดวกแล้วก็นำเวลานั้นแหละเอาความสะดวกที่เกิดขึ้นมาลองใช้สักอาทิตย์ละหนึ่งวันก็ได้โยมก็ลองศึกษาเริ่มต้นไปค่อยๆศึกษาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพวกเราท่านให้เราฝึกอะไรใช่ไหมอย่างที่พระอาจารย์ท่านกล่าวท่านสอนอะไรล่ะท่านสอนในเรื่องการดำรงชีวิตเนี่ยสอนให้เรารู้จักวิธีหายใจสอนว่าเราจะต้องอยู่กับไอ้สิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเรารับทราบกลิ่นรสชาติถูกต้องกายหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวของจิตใจเราเนี่ยท่านสอนพวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราฝึกได้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นขั้นพื้นฐานที่พระองค์ท่านสอนใช่ไหมครับท่านบอกว่าให้เราอยู่กับตัวเรากายเรานะกายเรามีอะไรท่านก็อธิบายอีกลมหายใจนี่เองคือสิ่งที่อยู่ในกายเราพระพุทธเจ้าท่านมีวิหารธรรมท่านเป็นวิหารก็คือเครื่องอยู่ที่อยู่อาศัยเหมือนที่เราฟังว่าอ๋ออันนี้คือวิหารวิหารธรรมก็คือธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านฝึกนี่แหละอานาปานสตินี่แหละก็คือสติที่อยู่กับลมหายใจก็คือเครื่องมือที่อยู่ในกายของพวกเราทุกๆคนใช่ไหมสติสมเด็จท่านให้ความสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จประยุทธ์ปอประยุทธ์โตเนี่ยท่านให้ความหมายไว้แล้วเราจะได้พอฟังแล้วจะเห็นชัดจริงๆเราก็ได้รู้กันว่าสติคือความระลึกได้ท่านให้ความหมายเพิ่มขึ้นไปโดยโอ้พอฟังแล้วเราจะได้โอ้ท่านก็บอกว่าระลึกได้นึกได้สำนึกพร้อมอยู่สำนึกอยู่ไม่เผลอแล้วก็

ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับเรื่องอันนี้คือสติคือใจอยู่กับกิจที่ทำจิตอยู่กับเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วก็รู้ในกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานเอาไว้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นสติอันนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างที่สมเด็จท่านให้อธิบายไว้ให้คำหมายนิยามไว้เราจะได้จำว่าโอ้สติคืออย่างนี้เองวันหนึ่งเราสำนึกเราระลึกได้ไหมเรารู้สึกตัวเราไหมเพราะนั้นถ้าคำว่าสติก็จะต้องควบคู่กับสัมปชัญญะนะฮะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ชัดท่านในความหมายไว้ความตระหนักชัดด้วยปัญญาก็เหมือนความหมายที่เรารู้สึกตัวในอิริยาบถอิริยาบถของเรามีอะไรบ้างใหญ่ๆก็เราก็คือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้ทั่วพร้อมในการกระทำก็คืออิริยาบถย่อยๆอย่างเราจะต้องหยิบจับขยับวางยกขยื่นเคลื่อนไหวทุกๆอย่างในเคลื่อนไหวรู้จุดมุ่งหมายในการไปแต่ละครั้งโยมจะต้องไปตรงไหนโยมจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากยืนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนจากเดินเป็นยืนเป็นเดินอะไรนี้ท่านให้เรามีสัมปชัญญะแล้วก็ทำความรู้ตัวรู้สึกตัวในการที่จะไปแต่ละครั้งก็รวมความก็คือว่าทำความรู้สึกในการเคลื่อนไหวในทุกๆการกระทำทุกอิริยาบถนะพอฟังแล้วมันก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรากายนี่เองพอเราเรียนรู้เรื่องกายเรื่องลมหายใจได้รับการฝึกจากครูบาอาจารย์ที่ท่านถ่ายทอดกันมาก็คือบรมศาสดาของเรานั่นเองนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดลงมาจนถึงทุกพวกเราทุกวันนี้เป็นรุ่นหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็ถ่ายทอดมาจนเนี่ยถึงยุคเราเนี่ยที่ให้เพิ่มคำบริการคำว่าพุทโธเข้าไปดูเวลาแล้วหมดเวลาพอดีนะฮะก็ในช่วงแรกก็ต้องขอพักไว้สักครู่นะจากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
4: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
5: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
6: เอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
7: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคง

ความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราชและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง

0: มีพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่า
1: วัดวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
2: ขอบพระคุณครับในช่วงที่สองนี้ก็มาตอบปัญหากันมีโยมถามมามีโยมถามมาบอกว่าชื่อโยมเกศรเอี่ยมละอคนที่คิดฆ่าตัวตายจะได้ผลกรรมอย่างไรบ้างคะครับท่านอาจารย์ครับ
1: คนที่ฆ่าตัวตายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันทำแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์ก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเดือดร้อนในภายภาคหน้าต่อไปอีกเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดที่พระองค์ท่านเรียกว่าสงสารละวัดนี่สงสารในภาษาบาลีภาษาธรรมะก็จะแปลว่าการเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างนั้นวัดก็จะแปลว่าวงวังวนวงเวียนอะไรแต่สงสารในภาษาไทยก็จะเป็นในความหมายคนละอย่างนะฮะเป็น

0: หมายว่าเราเห็นความเดือดร้อนของคนอื่นเป็นทุกข์กับคนอื่นในคนละความหมายกันจริงๆคำว่าสงสารก็คือนี่แหละในชีวิตเรามันจะต้องเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่สิ้นปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการเมื่อเราเกิดปัญหาแล้วเราตัดปัญหาตรงนั้นด้วยการดับชีวิตของเราไปสิ้นสุดตรงนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ซึ่งเขาคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาได้แต่จิตที่ดับไปตรงนั้นมันก็จะไปจุติเกิดขึ้นโดยทีเดียวเลยนะเพราะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวนี้จิตเขาก็ต้องเศร้าหมองไม่ใช่เป็นจิตที่เบิกบานผ่องใสเพราะนั้นที่ไปในเรื่องของอบายภูมิอัตตวินิบาตนรกสัตว์เดรัจฉานอะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นเป็นกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะฮะปัญหาทุกปัญหาต้องแก้ไขได้แต่นี้อย่างที่กล่าวก็คือพอมันเกิดเหตุอะไรที่มันตนเองคิดว่ามันไม่สามารถจะแก้แล้วแก้ไขไม่ได้แล้วก็ดับชีวิตของตัวเองไปซึ่งเป็นเรื่องอันตรายด้วยที่กล่าวไม่ได้มีสาระด้วยไม่ได้มีประโยชน์ด้วยจะทำให้เกิดทุกข์โกรธโทษกับเราได้ด้วยมันก็ต้องหาทางค้นหาหรือว่าศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละฮะญาติโยมถึงจะมีทางที่จะพ้นทุกข์นั้นได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ก็มีคำถามนี้รู้สึกมีมุมคิดก็คือว่าคนที่คิดคือคิดดำริอยู่ในจิตในใจว่าจะฆ่าตัวตายก็คือคิดเฉยๆฮะมีความดำริแล้วแต่ว่ามีการพยายามไหมหรือว่ากรรมนั้นสำเร็จไหมนี่ก็แตกต่างกันไปแต่สมมติว่าคิดแล้วก็พยายามทำด้วยและทำสำเร็จด้วยผลกรรมก็คือปานาติบาตก็เหมือนกับฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อ5ข้อที่1ก็คือถ้าฆ่าสิ่งที่มีชีวิตใช่มั้ยตัวเราก็มีชีวิตทีนี้ผลกรรมเนี่ยถ้าเรามองในแง่คนที่ฆ่าตัวตายสภาวะจิตเขาเป็นยังไงจิตตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีความโกรธพยาบาทหรือ เศร้าปวดหูหาทางออกไม่ได้ก็เลยมาทำร้ายตัวเองก็ทุกปฏิเป็นที่ไปอยู่แล้วจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวหาฆ่าพยาบาทจิตขณะที่นี่นะฆ่าตัวตายเป็นยังไงผลก็อานิสงส์ผลกรรมโยมบอกว่าจะได้ผลกรรมอย่างไรก็ต้องสภาวะจิตของเขาขณะนั้นที่เขาคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยจิตไม่ปกติอยู่แล้วหรือแม้แต่เราก็จะเห็นใช่ไหมฮะเหมือนกับไอ้ที่เขาเหมือนพีชีพที่เขาระเบิดพีชีพอย่างเงี้ยทั้งที่จิตเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วก็ทำแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าของเขาแต่จิตขณะนั้นเนี่ยมันมีทำไมต้องทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีลึกๆแล้วที่จะต้องทำอย่างนั้นแต่เขามีเป้าหมายว่าเขาจะต้องไปสิทธิ์ที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสภาวะจิตในขณะนั้นเนี่ยจะไปดีหรือไม่ดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจิตเตสังคริเถเนี่ยทุกปฏิเป็นที่ไปแน่นอนจิตที่มันยังปรุงแต่งขุ่นมัวด้วยความโกรธความพยาบาทความโลภอะไรต่างๆจิตไม่ปกติก็มีทุกปฏิเป็นที่ไปก็ผลของการกระทำนั้นถ้าเราเอาแบบไม่มีอะไรไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายพีชีพหรืออะไรก็ตามเนี่ยคิดฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลอะไรเงี้ยทำร้ายตัวเองเพื่อแก้ปัญหายกตัวอย่างมาแล้วมีบ้านเนี่ยมันสกปรกมันลบลุงลังเราก็ออกนอกบ้าน ออกนอกบ้านไปจะกี่วันกี่ชั่วโมงพอกลับเข้าไปมันก็บ้านหลังเดิมก็ลกลุงลังเหมือนเดิมใจนี้ก็เหมือนกันถ้ามันยังเศร้าหมองมันยังปัญหามันยังค้างคาใจอยู่มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้เกี่ยวกับกายแล้วคนที่คิดเนี่ยคิดมันก็กลายจะปรุงแต่งของจิตเป็นเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวกับกายกายไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นที่อาศัยเฉยเหมือนกับเราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดกลับมาบ้านมันก็ยังรกรุงรังเหมือนเดิมพอเรากายนี้มันเหมือนกับมันมองดูคนภายนอกมองมันมีปัญหาเรื่องราวมันก็จบไปแต่มันยังไม่จบเพราะว่ามันยังมียางมันยังมีสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็วกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพระยุหอดก็จะฆ่าตัวตายอยู่แบบนี้ก็เจอปัญหาเดิมจนกว่าเราจะแก้ให้ถูกจุดแก้ปัญหานั้นออกจากจิตจากใจเราเพราะนั้นเนี่ยก็ให้มองเราได้ปัตตภาพนี้มาแล้วเนี่ยคนที่อยากคิดฆ่าตัวตายก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ก้อนเนื้อก้อนกายสอนเราเลี้ยงเราตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวเราเองมันทำร้ายจิตใจคนที่เรารักด้วยคนที่รักเราด้วยเพราะฉะนั้นพอมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้พลิกกลับให้มาแก้ที่ปัญหาไม่ใช่มาแก้ที่กายบางคนไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกทุกข์ใจไม่สบายใจประสบกับสิ่งที่มีปัญหาหรือพัดพลาดกับสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ใช่ไหมก็ไปแก้ปัญหาไปเที่ยวเล่นไปดื่มไปกินไปเหมือนกับขบเกลื่อนปิดบังมันชั่วครั้งชั่วคราวปัญหามันก็ยังอยู่เหมือนเรามีจิตมันยังมีกิเลสเต็มอกหัวใจเรามาหลบมานั่งสมาธิหลบนิ่งมันโดยไม่เจริญวิปัสสนาไม่วิเคราะห์ไข้ควรมันก็ยังอยู่อย่างนั้นเหมือนตัวอย่างพระศาสดาเราตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ไปเรียนทำสมาธิทำฌานกับอาราธบทกับอุทกดาบทรามบุตรมันก็เหมือนกดเอาไว้ไม่ใช่อะไรที่ทำปัญญาใช่ไหมมันกดกิเลสนั้นเอาไว้เวลาอยู่ในองค์ฌานกิเลสมันก็เหมือนกับนอนมันก็ยังอยู่แต่พอถอนออกกิเลสมันก็มีเหมือนเดิมพระองค์จะบอกนี่ไม่ถูกนี่ไม่ใช่ทางแล้วพระองค์จึงออกจากสำนักอาจารย์ก็เนี่ยมาตรัสรู้โดยพระองค์เองเช่นกันเหมือนเราชาวบ้านเนี่ยมันพอมีเรื่องอะไรปุ๊บมันก็จะหาทางออกอะไรเพื่อลืมหรือว่าทำให้กบเกลื่อนเรื่องนั้นไปดื่มไปเล่นไปเที่ยวไปหาทางออกกลายเป็นว่าบางทีไปหาทางออกผิดๆจนไปถึงเนี่ยฆ่าตัวตายหนีปัญหามันไม่ได้แก้มันก็ยังอยู่กับเราจะเกิดทุกภพทุกชาติมันก็ปัญหามันยังไม่แก้คลายขี้ไข่มันก็เป็นอาสวะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสที่มันติดอยู่ในอกอยู่ในใจก็ต้องวนเวียนอย่างที่พระอาจารย์ทานีบอกในวัฏจักรสงสารก็วนเวียนอยู่แบบนั้นปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นเมื่อเราก็มีปัญหาเนี่ยเราได้อัตภาพก้อนกายนี้ถือว่าประเสริฐแล้วได้เป็นมนุษย์เราก็ต้องมีปัญหาเกิดทุกข์จากกรรมการเกิดการแก่การเจ็บการตายความพัดพลาดความประสบกับสิ่งอันนี้เป็นที่รักที่พอใจบางทีก็ไม่สบายกายบางทีก็ไม่สบายใจนะต้องเจอต้องพบเพราะฉะนั้นพอมีดำริมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพยายามคิดมันแก้มันอ้อมันหาเป้ามาหาจุดที่มันทำให้เรามีปัญหาที่ทำให้เกิดเราคิดไอ้นี้ขึ้นมาต้องแก้ไขให้ถูกจุดผลเรียกว่าผลกรรมก็เนี่ยอย่างที่กล่าวมาแล้วก็เป็นกรรมที่มันสะสมหมักหมมอยู่เขาเรียกอาสวะก็ต้องแก้ทำให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏฏะด้วยเราปานาติบาตด้วยก็ผิดศีลอยู่แล้วครับ ถ้าอาจารย์ครับมีคำถามอีกคำถามนึงเขาบอกว่าขอโอกาสค่ะช่วงนี้อากาศร้อนอะไรคือทางสายกลางในการปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิในห้องแอร์เปิดแอร์ฟอกอากาศจะทำให้ภาวนาไม่ก้าวหน้าไหมคะหรือต้องนั่งสมาธิกลางแดดฝุ่นหนาๆหนูไม่เข้าใจค่ะอาจารย์ครับ
0: อ๋อจริงๆแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติใช่ไหมฮะคุณโยมโยมอยู่ในสภาวะหรือสภาพที่มันเกิดขึ้นก็คืออากาศใช่ไหมมันก็มีผลมีผลเช่นมันก็ทำให้จิตใจรู้สึกมันไม่สบายตัวไม่รู้สึกว่ามันไม่สะดวกอึดอัดขัดเคืองไปหมดอย่างนี้มันก็อยู่ที่จิตของเรานั่นเองแต่คุณโยมบอกว่าถ้าเราไปอยู่ในห้องแอร์มันมีเครื่องปรับอากาศมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งสำหรับภายนอกเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเราจะมาฝึกจิตของเราจริงๆเนี่ยเราเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมก็คืออากาศที่มันร้อนก็ต้องดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นเอาละเราอาจจะมีเครื่องปรับอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีเครื่องปรับอากาศมันก็ไม่ทำให้จิตของเราเป็นสุขได้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่บางครั้งอากาศร้อนถ้าเราดูจิตของเราเราได้เห็นสภาวะความเป็นจริงก็ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันแต่เพียงแต่เราต้องปรับสภาวะของกายเราด้วยใช่ไหมมันร้อนเราก็ต้องใช้วิธีอะไรเช่นเหนียวตัวมากเราก็ต้องไปลูบหน้าล้างอะไรล้างกายล้างอะไรให้มันพอสบายเนื้อสบายตัวบ้างอันนี้ในส่วนที่คุณโยมบอกว่าสบายในเรื่องของแอร์มีเครื่องปรับอากาศนี่ก็มันก็สบายในกายแต่สิ่งที่เกิดความเป็นจริงเนี่ยคือสภาวะที่มันเกิดขึ้นที่เราจะต้องมองเข้ามาในจิตในใจของเราพอเราเห็นความไม่สะดวกไม่สบายไม่เป็นที่อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้อง กำจัดมันออกไปใช่ไหมฮะขุ่นเคืองขัดใจไม่ต้องการจะต้องผลักใส่มันออกไปนี่แหละคือจิตที่มันไม่เป็นกลางกลางใช่ไหมอยากได้ยินดีก็ชื่นใจพอใจเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจมันก็จะเป็นสภาวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดทุกอย่างในสภาวะธรรมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่บุคคลทุกอย่างเป็นสิ่งที่สอนจิตเราตลอดเวลาถ้าฝึกได้ตรงนี้หรือวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเริ่มต้นยังไงเราก็ฝึกไปอย่างนั้นในทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นจากชูลมหายใจในส่วนที่เราอยากจะอยู่ในที่สบายมันก็ไม่ได้มันหาได้มันเป็นไปได้มันก็เป็นผลดีแต่อย่างที่กล่าวอยู่ในที่สบายอยู่ในที่เงียบๆที่สงบอาจจะไม่สงบก็ได้จิตมันอาจจะไม่เงียบอย่างที่เราอยู่ในความเงียบก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันไม่สบายที่ที่มันวุ่นวายหรือที่ที่มันไม่สงบนะเราดูว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่เราจะสงบในสถานที่นั้นได้หรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราลองตัดสินดูว่าถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ก็เป็นผลดีใช่ไหมฮะเพราะโอกาสที่เราจะฝึกได้ทุกโอกาสนะก็ลองฝึกกันดูเราก็กำลังฝึกกันอยู่นะผู้พูดก็ฝึกทุกคนเป็นคนผู้ฝึกอยู่เรากำลังฝึกกันอยู่นะฮะก็ขอฝึกต่อไปนะขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับก็พระองค์ตรัสเองนะพอจำได้บอกว่าพระองค์บอกว่าถ้าอยู่ในที่สบายอยู่ในที่สบายนะฮะอาจจะเปรียบเทียบอยู่ที่ห้องแอร์หรือฟอกอากาศที่โยว่าเนี่ยถ้าอยู่ในที่สบายแล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อมนั่นก็อยู่ได้ถ้าอยู่ในที่สบายแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมนี่ก็ไม่น่าอยู่อย่างว่าอยู่ในที่ลำบากเนี่ยการแจ้งหรือเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยที่ลำบาก แล้วกุศลธรรมเจริญอกุศลธรรมเสื่อม

ก็ให้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ในที่ลำบากแล้วอกุศลเจริญกุศลธรรมเสื่อมนี่ก็ไม่น่าอยู่ก็วัดกันตรงที่ผลการปฏิบัติโยมจะอยู่ตรงไหนบรรยากาศยังไงก็ตามดูที่กุศลธรรมเราเจริญไหมก็คือการที่เราฝึกในเรื่องของการภาวนาโยมภาวนาใช่ไหมมันก้าวหน้าไหมมันเจริญขึ้นไหมหรือมันตันมันติดเพราะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สถานที่ขึ้นอยู่ที่เนี่ยที่จิตที่ใจเรากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมถ้าเราอยู่แล้วเราทำได้นะในที่สบายสมาธิเราตั้งมั่นเราสงบได้เราเจริญปัญญาได้แล้วก็เข้าใจในการควบคุมจิตเวลามีอะไรมากระทบพอเราไปอยู่ในสภาวะที่มันไม่เหมือนตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะคุมได้ให้จิตมันไม่เล่าร้อนไม่เป็นทุกข์ถือว่าเนี่ยก็ได้ผลเนี่ยกุศลธรรมจะเจริญขึ้นแต่พอเราอยู่สบายแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกมันสบายเราทำปฏิบัติเราจะนั่งจะทำอะไรรู้สึกมันสบายแต่พอไปเจอสภาวะที่มันไม่เหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไปอยู่ในที่ร้อนมีฝุ่นโหใจนี่ไม่นั่นเลยไม่นิ่งไม่สงบจิตใจเล่าร้อนเป็นทุกข์บีบคั้นมากเนี่ยนี่ก็ยังแสดงว่ากุศลธรรมเรายังไม่เจริญการทำภาวนาของเรายังไม่มั่นคงมันต้องพอเจอสิ่งที่มากระทบหรือในสภาวะอะไรที่มันบีบคั้นมีอะไรพวกเนี้ยถ้ากุศลธรรมเจริญเนี่ยสติก็ต้องมีมากขึ้นเนี่ยการควบคุมจิตใจเราก็ต้องดีขึ้นด้วยก็ให้วัดกันตรงนั้นดีกว่าบางครั้งเนี่ยการภาวนามีถ้ากายไม่สัปปายะมียุงมีมดแมลงหายใจอึดอัดการที่จะควบคุมจิตใจก็ยากเพราะในเบื้องต้นในการฝึกฝนท่านบอกให้หาเรียกว่าเป็นตัดบริโภคกังวลเกี่ยวกับสหาสถานที่สัปปายะก็คือที่สบายสัปปายะแปลว่าสบายเหมาะควรแก่การฝึกจิตการเจริญสติมีเสนาสัปปายะอาหารสัปปายะหรือธรรมะสัปปายะบุคคลสัปปายะสัปปายะที่มันเหมาะควรที่สะดวกที่เข้ากับเราธรรมะที่มันเกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ยให้กับถูกกับจริตนิสัยตัวเองบางคนบางท่านมาให้กำหนดนะกำหนดเดินช้าๆเนี่ยสัก6จังหวะ5จังหวะก็รู้สึกมันตึงมันบีบคั้นก็ไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยเราเดินเดินมีสติรู้เหยียดรู้คู่รู้ฝ่าเท้าและฝ่าพื้นดูกายไปตะกี้จังหวะยังไงก็ตามแต่ที่ท่านให้เทคนิคอุบายเนี่ยเพื่อเราให้เห็นกายจิตมันเร็วเนี่ยบางทีไม่กำหนดช้าๆมันก็ยากแต่คนเฒ่าคนแก่บางคนขาแข้งไม่ค่อยดีก็กำหนดยากการเดินจงกรมเนี่ยบางครั้งก็ต้องหาจุดเราก็ต้องลองเราให้จุดที่มันให้เป็นสัปปายะกับตัวเราด้วยบางคนพอมานั่งในป่าอย่างเงี้ยวัดป่าเนี่ยมันก็ไม่มีแต่ร่มไม้อาจจะมีพวกยุงเหลือบอะไรไต่ตอพวกแมงมุมแมงวีมาก่อกวนปุ๊บโอ้ไม่สงบไม่นิ่งแต่สิ่งทั้งหลายเนี่ยโยมพิจารณาดูนะไม่ว่าเป็นทุกข์ก็ดีสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมากดดันมาบีบคั้นเนี่ยให้มองให้เป็นสิ่งที่มาท้าทายเราฝึกจิตให้เราเข้มแข็งไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บมีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามเนี่ยอ๋อให้มันพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเป็นสิ่งที่มาท้าทายมากระตุ้นให้เราได้เจริญสติได้มีสิ่งที่เข้ามาให้เราได้แก้ไขเหมือนมีโจทย์ให้เราได้แก้เหมือนเราอยู่เฉยๆไม่มีโจทย์มาแก้มันก็เฉยมันก็ติดสุขนี่ก็นั่งเพลินพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นบ้างเราจะได้พิจารณาเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์นะโอ้กายนี่

0: กองแห่งทุกข์จริงๆนั่งเฉยๆก็ปวดก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็วิเคราะห์ใครควรมันไปเรื่อยให้รู้ว่าเออกายนี้ใช่เราใช่ของเราไหมพิจารณาดูดีๆกายเนี่ยรู้ว่าเป็นกองแห่งทุกข์เลยนะเป็นรังแห่งโลกมีภาระมากต้องคอยดูแลรักษานอนร้อนนิดหนาวหน่อยก็ไม่ได้นะจึงว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่กล่าวมาที่มีขันติมีความอดทนจะได้มีวิริยะมีความเพียรขอให้มีศรัทธาเนี่ยอย่างลงมั่นเชื่อในหลักธรรมคำสอนแล้วเราจะแยกแยะได้คำว่าทางโยมใช้คำว่าทางสายกลางอยากเข้าใจว่าสมมติว่าเราเคยทำแบบนี้10 ส่วนนะฮะแล้วก็เอาทางสายกลางเราทำสัก5 ส่วนเป็นทางสายกลางถ้าสุดโต่งไปเลยไม่ศูนย์ไม่ทำเลยอย่างนี้ก็ยังเข้าใจผิดถ้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8 ประการเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ระหว่างถึงกลางเนี่ยสุดตรงระหว่างทิฏฐิความคิดอีกคนฝ่ายหนึ่งคิดนะว่าจะได้สุขได้ทุกข์เพราะกรรมเก่าทรมานตัวเองอย่างพวกสมัยก่อนที่พระศาสดาพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ไปทรมานตัวเองทรมานให้ตัวเองเพื่อจะได้มรรคผลอันนั้นสุดตรงหมดลัทธินิคนเนี่ยทรมานตัวเองเพื่อจะได้เข้าถึงนิพพานเข้าถึงธรรมชาติแท้นั่นสุดโต่งไปเลย อีกสุดหนึ่งก็คือเสพบริโภคกามแล้วแต่มันจะเป็นไปอยู่มันรูปเสพบริโภคกามแล้วแต่สุขทุกข์มันจะเกิดเพราะว่ายังไงก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช้ชีวิตกันไปเสพบริโภคสุดโต่งคลองบ้านคลองเรือนอยู่กันสนุกสนานด้วยรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเงี้ยไม่มีการฝึกไม่มีการขัดเกลาจะพบมาแสดงทางสายกลางศีลสมาธิปัญญาการฝึกฝนด้วยถ้าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกบูรณาการทั้งพฤติกรรมทางกายวาจาที่เรียกว่าศีลฝึกฝนควบคุมจิตใจให้เชื่อมให้อ่อนโยนที่เรียกว่าสมาธิฝึกฝนทางด้านความรู้ศึกษาวิเคราะห์ใคร่ควรเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบทสรุปของมรรคมีองค์8ถ้าเรียกให้เหลือ2ก็คือสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยที่เรามาคุยกันก็เรื่องนี้แหละมาฝึกฝนเพื่อให้จิตนิ่งจิตเชื่องจะได้เกิดปัญญาพอคนเรามีเข้าทางแล้วนะมีสัมมาทิฏฐิมีความดำริเห็นทุกข์เห็นโทษมันนะฮะมันจะถึงเกิดดำริมีความดำริมีแนวคิดที่จะออกจากในความทุกข์มีแนวคิดที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นจะต้องละอะไรฮะสัมมาสังกัปปะเนี่ยดำริชอบเนี่ยมีแนวคิดมีทัศนคติเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเห็นทุกข์เห็นเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ชัดเจนความดับทุกข์มีอยู่และเห็นทางที่จะทำให้ความดับทุกข์แล้วเนี่ยก็จะดำริอยู่ในใจเลยต้องละการพยาบาทเปลี่ยนละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปก็ด้วยเนี่ยก็เลยรักษาศีลมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวรักษาจิตพื้นจิตพื้นใจการดำรงชีพการดำรงชีวิตให้ถูกต้องดีงามเป็นสัมมาแล้วก็มีความเพียรเนี่ยในขั้นฝึกฝนเอาแหละเรื่องบทของจิตฝึกจิตให้นิ่งด้วยสัมมาวายามะด้วยความเพียรสัมมาสติระลึกได้สัมมาสมาธิเนี่ยบูรณาการในด้านจิตใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาครับคำว่าที่โยมทางสายกลางเนี่ยอย่างอยู่สบายห้องแอร์ฟอกอากาศไปนู่นสุดโต่งไปอยู่กลางแจ้งในฝุ่นหนาๆก็บอกแล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ตามที่กุศลธรรมเจริญ เนี่ยอยู่ได้หมดคิดอย่างนี้ดีกว่าอะไรเจริญอะไรเสื่อมนะกุศลหรืออกุศลครับท่านอาจารย์อีกคำถามนึงครับการเข้าฌานการเข้าฌานสามารถเข้าได้อิริยาบถใดบ้างหรือต้องนั่งอย่างเดียวถึงจะเข้าฌานได้ครับ
1: อันนี้คุณโยมต้องถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความชำนาญนะฌานก็เป็นสิ่งที่คือการเพ่งอารมณ์ใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมีฌานหนึ่งปฐมฌานฌานสองฌานสามฌานสี่ก็จะมีในรายละเอียดขององค์แห่งฌานคุณโยมคงจะทราบแต่ทีนี้คุณโยมถามว่าทำในอิริยาบถไหนก็ได้ใช่ไหมแต่เฉพาะนั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวจะถ้าผู้ที่ฝึกจนเป็นวสีนะฮะเขาจะมีความชำนาญเลยนะฮะการเข้าออกของฌานชำนาญในสิ่งที่อยู่ในเรื่องของการฝึกเนี่ยจะมีในรายละเอียดก็เท่าที่ผู้เคยฟังครูบาอาจารย์ก็บอกว่าผู้มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็สามารถอยู่ได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนได้หมดเลยนะความสงบที่เกิดขึ้นได้ทุกอิริยาบถในพระไตรปิฎกก็จะมีในลักษณะของพระอานนท์นี่เองนะที่ก่อนที่ท่านจะบรรลุคุณธรรมหรืออะไรชั้นสูงเนี่ยก็อยู่ในอริยาบทที่จะก่อนที่จะยังไม่ได้เอนตัวลงนอนด้วยนะมันก็อยู่ในช่วงทุกอิริยาบทกำลังนั่งเพื่อจะเอนเพื่อจะพักเพื่อจะผ่อนคลายในกายของพระอานนท์ท่านนั่งก็ได้แล้วก็เตรียมตัวที่จะเอนลงไปเพื่อพักผ่อนในตำราก็บอกว่าท่านก็บรรลุธรรมได้เลยก็แสดงว่าท่านมีจิตที่เป็นความเพ่งอารมณ์อยู่ในจิตของท่านในทุกเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นคงจะได้ทุกอริยบท ก็ลองถามครูบาอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะฮะครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับถ้ามองจากคำตอบท่านพระอาจารย์ธานีแล้วเนี่ยก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยอิริยาบถใดก็เข้าได้หมดก็เป็นวสีมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกในการทรงฌานเนี่ยในการฝึกชำนิชำนาญแล้วคนเนี่ยครับชำนิชำนาญก็เข้าได้หมดทุกอิริยาบถเหมือนพวกฤาษีนี้ดาบทนักพจน์ทั้งหลายที่เขาทำสมาธิทำฌานเขาก็ห่อเหินเดินอากาศเขาก็ทำอะไรได้พอเขาเข้าฌานได้ชำนิชำนาญทุกได้พอเข้าแล้วมันก็ได้ทุกอิริยาบถแต่ทีเนี้ยในการถามคุณโยมในความรู้สึกความเข้าใจจากคำถามเนี่ยน่าจะเป็นการฝึกเพราะความในการฝึกฝนในการเข้าฌานเนี่ยถ้าเราเอาปฐมฌานเป็นที่ตั้งปฐมฌานมีองค์ห้าในกรณีที่เราละไอตัวร้ายห้าตัวได้คือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าโยมรู้นะเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องกดทับจิตปิดกั้นปัญญาไอ้นิวรณ์เป็นกิเลสถ้าว่าเป็นกิเลสอย่างกลางมีกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยจำง่ายๆติดใจพยาบาทนิวรณ์จำง่ายๆว่าขัดใจฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยกุฏันจักกุฏจักวิจิกิจฉานิวรณ์ความลังเลสงสัยแล้วก็จินมิทะความหดหู่ท้อถอยเบื่อง่วงเหงาหานอนพวกนี้ไอ้5ตัวเพราะไอ้5ตัวร้ายที่มันคอยกดคอยกั้นเราอยู่เนี่ยมันหมดไปถ้าหมดไปได้ละไปได้ปุ๊บเนี่ยขณะที่เราภาวนาก็จะมีก็เรียกว่าเข้าปฐมฌานฌานที่1จะมีวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกคตาเป็นองค์ของสมาธิเอกคตาคืออารมณ์เดียวตั้งมั่นแต่ก็ยังมีตัวประคองอยู่ก็คือวิตกวิจารเหมือนเราวิตกยกจิตขึ้นสู่องค์กรรมฐานเห็นลมเข้าลมออกวิจารคออยู่รู้ว่าลมเข้าร่างกายมีสภาวะยังไงพร้อมกับมีปิติมีสุขปิติความอิ่มใจสุขคือความเบิกบานใจเนี่ยสุขปิติสุขแล้วก็อารมณ์เนี่ยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เนี่ยอารมณ์เดียว แต่มันมีตัวพยุงตัวประคองอยู่ขณะถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยฌานที่หนึ่งเนี่ยมันมีตัวพยุงอยู่คือวิตกวิจารณ์ถ้าขณะที่เราเดินจงกรมเนี่ยเราวิตกอยู่ในอิริยาบถเคลื่อนไหวมีวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เนี่ยรู้พร้อมตรงนี้รู้ว่าก้าวยาวก้าวสั้นฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ถ้าสภาวะเนี่ยมันเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์เดียวขณะเดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นปฐมฌานได้ไหมโยมพี่ลองคิดดูก็เป็นการเข้าฌานได้ไหมในขณะนี้หรือเราจะนั่งหรือจะนอนหรือจะทำอะไรก็ตามถ้าเกิดมันมีอารมณ์เดียววิตกวิจารอยู่กับเนื้องานสิ่งนั้นอยู่เนี่ยถ้าเกิดปิติเกิดสุขแล้วอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เราวิตกวิจารอยู่ในสิ่งนั้นจะเป็นฌานได้ไหมแต่ถ้าขยับขึ้นมาเป็นทุติยฌานเนี่ยฌานที่สองเนี่ยตอนนี้ไอ้ตัวที่พยุงหยาบๆหมดไปก็เหลือแต่ปิติสุขแล้วก็เอกคตาก็อิ่มเอิบด้วยปิติสุขในขณะนี้ถ้าเราอยู่ในบทที่มันเดินอยู่เนี่ยมันไม่มีตัวพยุงไม่มีวิตกวิจารแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูนะจะอยู่ในสภาวะไหนถ้าเดินอยู่เนี่ยมันไม่ต้องมากำหนดรู้อยู่ตรงวิตกวิจารเนี่ยหรือดูต้องมีตัวดูลมเข้าลมออกแหละเสวยจิตมันเสวยแค่ปิติแค่สุขแล้วจิตนี่มันเป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นมันเหมือนก็ลึกมันก็ได้เข้าอยู่แค่ความรู้สึกงั้นล้วนๆตอนนี้กายจะดับลมหายใจจะละเอียดแทบไม่มีเพราะมันก็ต้องใช้ตัวประกอบตรงนี้แล้วใช่ไหมโยมวิเคราะห์ดูยิ่งปฏิยฌานฌานที่สามปิติสุขดับนะเอ้ยปิติสุขดับเหลือสุขกับเอกคตาใช่ไหมก็อิ่มสุขสบายจิตเป็นหนึ่งยิ่งลึกเข้าไปอีกเป็นจตุทัชฌานฌานที่สี่เนี่ยมีแต่เอกคตาแล้วก็มีตัวเพิ่มขึ้นมาอุเบกขาจิตลงร่องลงตัววางเฉยสงบนิ่งยังไม่พูดถึงอรูปฌานนะนี่แค่รูปฌาน1ถึง4เนี่ยโยมดูว่ามันจะอยู่อิริยาบถไหนได้แต่พอเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยมันเข้าฟึบเลยเนี่ยมันไปได้เลยใช่ไหมเมื่อเรามาวิเคราะห์ดูนะเราไม่ต้องมาวิตกวิจารปิติแล้วเข้าเอกตาจิตวางเฉยเป็นอุเบกขานิ่งสงบเนี่ยพอมันเกิดกำลังเกิดอะไรน้อมจิตเข้าไปวิเคราะห์พินิจพิจารณาจะเป็นองค์ธรรมหรือจะเอาไปเล่นลิฟเนี่ยทำอะไรมันอยู่ที่พลังตรงนั้นแหละคราวนี้มันอยู่อิริยาบถไหนก็ได้ถ้าผ่านในตรงนี้มาได้แล้วเหมือนเราฝึกได้ดีแล้วจำนี้ชำนาญก็อ่านจากตำรับตำรานะมาบอกกล่าวให้โยมลองวิเคราะห์เองลองพินิจพิจารณาใครได้ยินได้ฟังก็ลองนึกดูตามดูจะอยู่ในอิริยาบถใดแต่ในเบื้องต้นในการฝึกฝนเนี่ยการเข้าฌานเนี่ยส่วนมากก็จะต้องนั่งเนี่ยจะง่ายไม่ต้องไปรับรู้อะไรวิตกวิจารอยู่แค่ลมเข้าลมออกให้มันมีปิติมีสุขตามมาจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเป็นเอกคตาก็คงให้คำตอบประมาณนี้อาจารย์อีกคำถามหนึ่งครับสั้นๆความตายเขาถามมาว่าความตายคงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครั้งใหม่ถ้ามีกิเลสเป็นยางเหนียวอยู่ใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ฮะก็คือความตายก็ต้องไปอยู่อีกไปเกิดเพื่อตายตายเพื่อเกิดอยู่อย่างเงี้ยอย่างที่กล่าวกิเลสก็คือยางเหนียวกับดักอะไรที่ติดอยู่กับเราตลอดไปนี่นะเครื่องเศร้าหมองก็ได้กิเลสความตายเป็นสิ่งที่จะต้องกลับจากตรงนี้ไปเคลื่อนไปอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าจุติใช่ไหมฮะไปปฏิสนธิเป็นอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือสูงที่สุดก็คือนิพพานสมบัติถ้าลงไปที่ต่ำก็จะเป็นพวกอบายภูมิเพราะนั้นจิตพวกนี้มันก็จะมาจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เป็นกาวยางเหนียวอะไรอย่างที่คุณโยมว่านี่แหละนี่แหละเราจึงจำเป็นจะต้องมาชำระ

0: จิตใจให้สะอาดขัดเกลากิเลสให้มันเบาบางลงจะน้อยจะมากก็อยู่ที่เราฝึกฝนวันนั้นมันมีการเกิดแล้วก็ต้องไปจุติเคลื่อนออกไปอีกพอจากตรงนี้มันก็เคลื่อนไปไม่ใช่ว่าจบชีวิตนี้แล้วเราก็จบตรงนี้กันมันจะมีสิ่งที่จะต้องไปอีกพบหน้าพบอื่นอีกที่กล่าวก็คือนี่นะฮะสงสารวัฏวัฏสงสารอะไรเป็นคำนี้ที่เราจะต้องวงเวียนเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้นี่คือการที่เราจะต้องมาฝึกกันนั่นเองดูเวลาแล้วหมดพอดีในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านเลยครับ
1: ครับขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนะที่รับชมรับฟังก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมทุกคนทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภวนาวชิรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโมพาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพลคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบกายสงบทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโทรลมออกทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สะสมสร้างอารมณ์ให้เป็นบุญพยายามน้อมเห็นหน้าตัวเองรู้ลมตัวเองทำจนกว่าใจของเราจะเริ่มคิดในเรื่องเก่าเรื่องใหม่ พยายามพิจารณากายกับใจหรืออาการ32ที่เรานั่งอยู่ขณะนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่มีอะไร สุขก็อยู่กับลมหายใจทุกข์ก็อยู่ให้ลมหายใจหายใจเข้าถ้าเรารู้ลมหายใจออกถ้าเรารู้ลมเราก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่มีความสงบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยไม่สงบไม่สุขเลยฉะนั้นเราพยายามทำความสงบเพื่อใจเราจะได้เป็นสุขใจของเราจะได้ไม่เร่าร้อนไม่คิดอะไรที่เป็นทุกข์ที่เป็นเครื่องกังวลผูกมัดใจเราทำให้ไม่สบายใจพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำอย่างไรอย่างไรก็ให้ใจเบิกบานก็ใช้ได้การที่เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมายกฐานะจิตของเราให้เป็นคนปกติปกติคนเราแล้วไม่ชอบปกติคนเราชอบคิดในแง่ไม่ดีคนโน้นดีกับเรามากคนนี้ไม่ดีกับเราเลย คนโน้นดีคนโน้นไม่ดีคนโน้นสวยคนโน้นไม่สวยคนโน้นรวยคนนี้ไม่รวยคนโน้นหล่อคนนี้ไม่หล่อคนนั้นชอบเราคนนั้นไม่ชอบเราเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราก็คิดไปสารพัดที่คิดแล้วก็ไม่สมหวังคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบแต่คือเราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราหรือคนที่ชอบกันเดี๋ยวก็ชังชอบแล้วก็ชังชังแล้วก็ชอบไม่มีอะไรสงบไม่มีอะไรเป็นการถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเขาไม่มีอะไรชอบได้เลยมีชอบกับชังถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะว่าใจเราจะทำยังไงดีที่สามารถที่จะทำเหตุอันนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะคนเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันมีชอบมีชังเราก็ต้องพยายามเข้าหาธรรมคือเป็นเครื่องรู้จริงคือเป็นเครื่องแก้ไขได้จริงๆเหมือนกุญแจดอกหนึ่งเราติดประตูบ้านเราหรือกุญแจคลังที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้กุญแจธนาคารกุญแจคลังกุญแจบ้านเรากุญแจเก็บทรัพย์สมบัติให้ลูกกับแม่มันต้องเข้ากันได้ ถ้าเราจะไปไขเอาคลังเราออกมาถ้าเราจะไปไขเอาสมบัติมันมหาศาลออกมาจากคลัง แต่เราไปเอาดอกเอากุญแจดอกอื่นไปไขไหนเลยกุญแจมันจะออกไขเท่าไหร่กุญแจก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันคนละลูกคนละดอกคนละตัวคนละฝาไขเท่าไรจะกุญแจหักแล้วหักอีกก็ไม่สามารถจะนำการเปิดกุญแจนั้นได้ประตูก็ไม่เปิดคลังก็ไม่เปิดเพราะอะไรเพราะลูกกับแม่ไม่ตรงกันเมื่อลูกกับแม่ไม่ตรงกันมันก็เข้ากันไม่ได้จะทำไงที่ให้ตรงกันมันก็ต้องเอาดอกเดียวกันกุญแจยี่ห้อใดเบอร์ใดกุญแจเบอร์10ไขดอกนั้นลงไปมันก็ถูกต้องไปเอายี่ห้ออื่นมาไขไม่ออกก็เรียกว่าแก้ถูกต้องไขถูกต้องถ้าเราไปหยิบเอากุญแจดอกอื่นมาไขรับรองไขยังไงก็ไม่ออกต้องเอาลูกเดิมดอกเดิมซึ่งมันเป็นแม่กันลูกกันกุญแจมันยังมีแม่มีลูกเลยไอ้ลูกแม่เข้ากันได้ก็ต้องให้มันตรงกันลูกก็ตรงกับแม่พ่อก็ตรงกับลูกลูกก็ตรงกับแม่แม่ก็ตรงกับลูกพ่อก็ตรงกับลูกมันตรงดอกเดียวกันไขกันได้เปิดประตูคลังออกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราปิดมืดมีแต่ทุกข์กังวลมีแต่ความอึดอัดขัดเคืองมีแต่เรื่องทำใจให้ไม่ทุกข์กินก็ไม่สบายใจนั่งก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองไม่สบายตลอดวันตลอดคืนทำยังไงก็ไม่หายกินก็ไม่หายนอนก็ไม่หายเที่ยวเตะฮาก็ไม่หายกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องก็ไม่หายทุกข์เพราะใจมันไม่สบายจริงๆเราแก้ยังไงก็ไม่ตรงเพราะอะไรเหมือนกับกุญแจ ที่เอาดอกลูกกุญแจไปไขแม่มันไปเอาลูกคนอื่นไปเอาลูกดอกอื่นไปเอาลูกตัวอื่นมาไขแม่มันไม่ออกเพราะไม่ใช่ลูกเดิมแม่เดิมเข้ากันไม่ได้ไขไม่ออกการแก้ใจเช่นเดียวกันต้องแก้โดยธรรมะแก้ด้วยการเข้าไปรู้ต้นเหตุคืออะไรเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวเราเกิดเรื่องราวต่างๆทำให้ความรักเราปั่นป่วนหรือทำให้ความเป็นอยู่เราไม่สมหวังเราค้นหาเหตุเพราะวาจาวาจานี่มันมาจากไหนมาจากจิตใจจิตใจมาจากไหนมาจากการนิสัยการปรุงแต่งหรือว่าสิ่งที่กระทบสิ่งที่เราไปชักจูงมาเช่นสามีกับภรรยาไม่ถูกกันหรือพ่อหรือแม่ไม่ถูกกับลูกเพราะเหตุใดเราก็สาวหาเหตุแล้วอ๋อวันนั้นเราไปเตือนหน่อยเดียวเราบอกอาทิตย์ลูกทำไมไม่ห่วงแม่เลยแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นห่วงแม่เลยแม่ตั้งแต่มีครอบครัวนั้นไม่เดียวแลพ่อแม่เลยนะลืมพ่อแม่เลยอันนั้นเองเราเตือนลูกชายเราไปนิดเดียวเตือนลูกสาวเราไปนิดเดียวเขากลับไปบอกสามีเขาภรรยาเขาเท่านั้นเขาก็โกรธเป็นคืนเป็นไกวว่าเรามาแย่งความรักไปก็เกิดความไม่เข้าใจบาดหมางเรื่อยๆมาเกิดจากการที่ว่าแม่เตือนลูกไม่สนใจพ่อแม่การเมื่อไม่เตือนแล้วไม่สนใจก็เกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวนั้นขึ้นพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะมีคนที่สามเข้ามาทำให้เรา

ไม่เข้าใจกันหรือลูกทำไงจึงไม่เข้าใจพ่อแม่เมื่อก่อนทำไมลูกยอมรับพ่อแม่อ๋อมีเพื่อนเขามาชักชวนให้ลูกเราเที่ยวให้ลูกเรากินให้ลูกเราเล่นให้ลูกเราไปทางอื่นไม่เข้าหาความกตัญญูเมื่อคนมาเจอเพื่อนลูกเราอย่างนี้เพื่อนลูกเราไม่ดีก็ชักจูงไปอย่างนั้นแล้วเราก็เตือนลูกเราด้วยความหวังดีแต่ลูกเราไม่เชื่อเราแล้วเชื่อเพื่อนพอเตือนแล้วลูกก็โกรธเราจึงไม่อยากเข้าบ้านจึงไม่อยากสังคมกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ได้กล่าววาจาซึ่งเป็นประโยชน์เราก็ต้องโทษตัวเราว่าเราเป็นต้นเหตุที่ไม่ได้กล่าววาจาให้มัน

ไม่ได้กล่าววาจาซึ่งเป็นประโยชน์เราก็ต้องโทษตัวเราว่าเราเป็นต้นเหตุที่ไม่ได้กล่าววาจาให้มันเป็นถูกต้องสามีกล่าววาจาไม่ดีทำไมภรรยาเราจึงไม่ค่อยเชื่อเราเมื่อก่อนทำไมภรรยาจึงศรัทธาเชื่อเราอ๋อเราสาวเหตุคือวาจาเราไม่ดีคำพูดของเขามันไม่ให้ความมั่นใจต่อเขาคำพูดของเรามันทิ่มแทงหัวใจเขาเราไม่ได้เกรงใจเขาเราพูดไปโดยอารมณ์สนุกขนองแต่ภรรยาเรากลับถือสามีเรากลับถือเมื่อเขาถือแล้วเขาจึงกินใจกินอยู่ทุกวันพูดคำต้องนานเลยแล้วทำไมจึงไม่ลืมเพียงสามีว่าภรรยาว่าภรรยาเนี่ยมาเพียงไม่มีอะไรมาเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวมึงนะมาแต่ตัวนะมึงจะมาถือดีเท่านั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีความสุขเธอจะกินอยู่ยังไงให้มีความสุขอะไรสามีจะปลนเปลือยอะไรแต่สิ่งนั้นทำลายหัวใจภรรยาเรียกพยาบาทกินใจทำบุญอะไรก็ไม่หายไอ้คำพูดอย่างนี้มันดูถูกเหยียดย่ำจิตใจเพราะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาภรรยาดูถูกสามีว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีน้ำยาอะไรดูถูกว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นผู้ชายก็ชายผ้าเท่านั้นเองเป็นผู้ชายก็แค่ผ้าชายผ้าไม่ใช่ชายจริงไม่ใช่หญิงแท้ไม่ใช่หญิงดีไม่ใช่ชายดีคนเราถือจะพูดเพียงตามอารมณ์แต่มันก็ขวางใจลืมคำว่าดูถูกกันไม่ลงนี่วาจาเป็นต้นเหตุมาจากใจที่ไม่มีสติคนเราเมื่อใจไม่มีสติแล้วเกิดความโกรธย่อมเผลอสติพูดจาอะไรสิ่งที่เป็นโทษมากมายครอบครัวเพียงเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มร้าวฉานกินวันละน้อยกินวันละนิดแทะก่อนไปแทะก่อนไปก็เรียกว่าทำให้เกิดความร้าวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆจนถึงที่สุดก็เกิดอารมณ์รุนแรงต้องแบ่งหม้อข้าวเตาไฟแยกกันไปก็มากมายเพราะทำใจไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องแก้เหตุของความทุกข์ด้วยการไขให้ตรงจุดเหมือนกับกุญแจดอกนี้เราจะต้องไขแม่มันดอกนี้ซึ่งมันเป็นแม่ลูกกันจึงจะเปิดประตูได้ปัญหาที่เราจะแก้ได้แก้อย่างไรแก้ตรงไหนแก้ที่ใครเพราะมันมีปัญหาแล้วทุกคนต้องแก้ตรงใจต้องแก้ตรงความรู้สึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นเวลาจะพูดอะไรก็ให้ระวังว่าเราพูดอะไรที่เขาไม่สบายใจคำพูดนี่เนี่ยมันเป็นการฆ่ากันทางอ้อมและทางตรงถ้าใครรักษาคำพูดตัวเองให้ดีต่อไปไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอตะปลายบุคคลนั้นจะต้องเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุละดีก็กลับมาเป็นลายแต่ถ้าคนไหนทำเหตุด้วยการพูดดีลายก็กลับกลายมาเป็นดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจาใครวาจาเรานั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราด่าเขาว่าเขาโกรธเรายาวนานเราชมเขาเราพูดดีต่อเขารักเรายาวนานเราจะแก้ยังไงก็ทำให้วาจาของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์พูดให้มันจริงใจพูดไม่ให้มันคนอื่นเดือดร้อนเมื่อพูดดีพูดถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆก็จบหมดลองสิใครมาพูดกับเราน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้

ยกย่องสรรเสริญเราใครมั้งจะโกรธไม่มีใครโกรธเกลียดกันเลยมีแต่ถือเกลียดไว้ตั้งยาวนานแต่เมื่อมาเข้ามาพูดอย่างนี้บ่อยๆความโกรธเกลียดก็หายไปแต่ทั้งๆที่เรารักกันมายาวนานดีกันยาวนานแต่พูดจาที่ถากถางหัวใจกันพูดจาที่หยาบคายกระทบกระเทียบน้ำใจกันความรักความสัมพันธ์อันยาวนานก็หมดไปมีวาจาเป็นเหตุเราสาวเหตุแล้วคือจิตของเราพอไม่พอใจแล้วก็แสดงออกพูดออกมาโดยไม่ได้ยังคิดเพราะพูดมาที่แล้วเช่นเคยเท่าหลังก็พูดเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเครื่องทำให้คนอื่นเจ็บใจให้คนอื่นต้องเสียใจจนกลายเป็นติดนิสัยและสันดานซึ่งกลายเป็นคนพูดง่ายพูดหยาบพูดไม่ได้ถ่อมน้อมน้ำใจคนอื่นจึงกลายหมดมิตรมีแต่ศัตรูแม้แต่พี่น้องพ่อแม่กันก็เป็นศัตรูกันแม้แต่สามีภรรยาก็เป็นศัตรูกันในความทางความคิดบางคนพูดกันไม่ถึง7คำต้องทะเลาะกันเวลากินด้วยกันแต่ก่อนก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขแต่พออยู่กันนานๆพูดกันไม่เกิน7คำต้องลุกหนีกันไปจากหม้อข้าวเพราะอะไรเพราะความเข้าใจไม่มีการที่เจริญสติไม่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยแพ้ใจตัวเองการแพ้ใจตัวเองด้วยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธเนี่ยทำให้พูดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างซึ่งเกิดความไม่พอใจกับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองนะเราชนะใจตนเองข่มใจตัวเองไม่โกรธวาจาที่หยาบคายวาจาที่ทำลายผู้อื่นหรือเหยียดย่ำน้ำใจคนที่เรารักนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆแล้วว่าปากนั้นเป็นเอกปากนั้นเป็นเอกที่จะชนะอะไรทั้งหมดเป็นถ้อยร้อยความมาตีใบตีโพตีภายไม่มีการรู้เรื่องกันเป็นถ้อยร้อยความว่าความกันเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ไหนต้องใช้ขลมต้องใช้วาจาซึ่งเป็นซึ่งถูกต้องจึงจะชนะกันได้จึงจะรู้เรื่องกันได้วาจาเป็นเครื่องสื่อสารที่โลกสารก็ต้องใช้ทางโลกก็ต้องใช้ทางธรรมก็ต้องใช้แต่ทางธรรมนี่พุทธเจ้าท่านบอกห้ามพูดหยาบไม่ให้พูดหยาบกับคนที่เรารักและคนที่เกลียดเราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเสียดสีทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บใจคือพูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาสบายหูสบายใจเมื่อใช้วาจานี้ถูกต้องแล้วมีแต่มิตรเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีศัตรูเลยคนเราที่มีศัตรูรอบข้างเนี่ยเพราะวาจาของเราพูดตามใจตัวเองไม่ได้พูดเอาใจคนอื่นนึกจะพูดยังไงก็พูดพอใจจะพูดสักอย่างฉันไม่ได้ขยืมปากใครพูดใครจะว่ายังไงฉันก็จะพูดนี่เนี่ยมาพูดอย่างนั้นเลยทำไงแม้แต่คนนอนอยู่ด้วยกันก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันทั้งคืนมาคุยตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกหัวค่ำทะเลาะก็ไม่พอชะมืดตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกเพราะมันมีปากพูดขาดสติทั้งคงสองคนก็ขาดทั้งสองคนแต่ถ้ามีสักคนหนึ่งนะมันก็มีสติเหมือนน้ำดับไฟไฟร้อนก็มีน้ำดับเช่นสามีขี้บ่นจู่จี้นิสัยผู้ชายไม่มีกายเป็นผู้หญิงไปภรรยาก็เลยไม่ให้เกียรติเพราะสามีอะไรปากมันผู้หญิงบ่นมันวันยังค่ำแหมมันน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงกูน่าจะเกิดเป็นผู้ชายแทนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติกันสามีก็ไม่รู้โทษของการพูดของตัวเองไม่รู้สาเหตุที่จะดับทุกข์โขคำทะเลาะกันไม่พอชาวมืดทะเลาะกันต่อไม่มีคำว่าสันติ
ไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีกรรมการห้ามได้เพราะไฟต่อไฟลุกไหม้กันแต่ถ้าสามีขี้บ่นภรรยาไม่เฉยเสียก็จบตรงที่เฉยหรือภรรยาขี้บ่นจู้จี้สมกับเป็นผู้หญิงสมกับเป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบผลที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นผู้ชายนิ่งเฉยเป็นเรื่องก็จบตรงที่แม่บ้านเองเมื่อบ่นไปก็บ่นเป็นนิสัยเพราะคนชอบบ่นชอบพูดผลที่สุดก็จบกันพอใจเขาไม่โกรธแสดงเดี๋ยวเขาก็ดับอันนี้ธรรมะที่จะต้องแก้ใจคนต้องแก้ใจเราแต่ถ้าเกิดว่าบ่นกันทั้งคู่เนี่ยแล้วจะเอาใครมาดับมันก็บ่นกันบ้านเหลืองบ้านแตกเท่านั้นเองบ่นกันไปบ่นกันมาต้องขอยาแยกหม้อข้าวกันถ้าเรามีธรรมะข้อนี้เราก็จะมีสติรู้จักระงับใจรักษาใจเราทำไงดีถึงจะแก้ไขเราได้เหมือนกุญแจดอกเนี้ยยังไขไม่ออกยังแก้ไม่ได้เลยแก้เรื่องปากยังแก้ไม่ได้เลยทะเลาะกับเรื่องปากนี่เองผิดใจกับเรื่องปากนี่เองยังแก้ไม่ได้เลยทำยังไงดีต้องหาธรรมะเป็นดอกสำคัญที่จะไขได้ธรรมะเป็นดอกแรกเป็นดอกสุดท้ายที่จะไขประตูนี้ออกมาได้ต้องมาแก้ด้วยธรรมะคือความสงบเฉยอยากพูดก็ไม่พูดอยากคิดก็ไม่คิดจะทำอะไรก็เฉยเสียเมื่อเขาว่าอะไรเราเฉยเป็นเฉยเป็นเมื่อเฉยได้นั่นเนี่ยสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความเฉยใจก็สงบไม่มีอะไรทุกข์พอแก้ใจได้คนเราเมื่อเข้าวัดแล้วจึงได้ประโยชน์อย่างนี้ทำบุญได้อย่างนี้เอาไหมทำบุญแล้วไม่ถูกหวยหรือจะทำบุญถูกหวยดีทำบุญแล้วรวยใจเอาไหมทำบุญแล้วกลายเป็นคนละคนสามีเคยจู้จี้ขี้บ่นเคยเจ้าชู้กินเหล้าเมายาแต่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกลับเป็นคนเฉยเป็นคนดีภรรยาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นไม่จู้จี้ขี้บ่นอย่างนี้เอาไหมจะทำบุญเพื่อรวยหรือจะทำบุญเพื่อดับทุกข์ถ้าลูกเรามาบวชมาเรียนมาปฏิบัติเป็นเด็กที่ว่านอนสอนได้เป็นคนที่มีธรรมะในใจเคารพเชื่อฟังพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างนี้เราเอาไหมที่ลูกดีอย่างนี้ที่สามารถจะนำพ่อแม่มาสู่ธรรมได้จึงว่าทำบุญไม่ต้องปรารถนารวยมันรวยอยู่แล้วทำบุญรวยอยู่แล้วทำบุญสวยอยู่แล้วทำบุญฉลาดอยู่แล้วคนที่กิเลสนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่จนนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่กิเลสนั้นคนที่จนนั้นคนที่โง่นั้นไม่ใช่คนทำบุญคนนั่งสมาธิแล้วฉลาดรวยเพราะไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรมียังไงตัวเองก็รวยพอแล้วชีวิตนี้สมหวังแล้วพอกินพอใช้แล้วเรารวยใจไม่อยากจะไปโกงไม่อยากจะไปรักไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครเพราะยินดีเท่าที่มีอยู่เขาเรียกว่ารวยแล้วแต่คนไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่ปฏิบัติธรรมมีเท่าไรก็อยากจะได้มากขึ้นบางคนหลงนะบางคนหลงมากเลย
บางคนที่หลงเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัวเองพออายุ5 6 7 10แล้วเนี่ย70ขึ้นไปแล้วนี่หลงนี่เงินเท่าไรมานับทุกวันบางทีมืดๆขึ้นมาตื่นขึ้นมานับเงินนับกลัวเงินจะหายเอาตื่นๆมาเดินนับอีกเพราะมันหลงเมื่อก่อนไม่หลงก็ไม่นับเพราะนั้นว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอหลงแล้วนับแต่เงินกลัวเงินจะหายคนอื่นไปเก็บเขาต้องเรียกลงมาเงินกูหายไปไหนเงินกูหายไปไงลองลั่นบ้านอ้าวไอ้ลูกก็ต้องขนเงินมาให้แม่นับกลางคืนพนับเสร็จแล้วแม่อยู่นี่นะครบยังครบเอาไปเก็บนะแม่นะเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาลูกเงินกูไปไหนเงินกูหายใครขโมยเงินกูไปอ้าวต้องเอาเงินมาให้แม่นับอีกแล้วนับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเรื่องอะไรนับแต่เงินอย่างเดียวมีเงินเอาไหมอย่างนี้โยมไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ชอบมาวัดชอบนับแต่เงินอยู่ที่บ้านชอบนับแต่เงินไอ้คนไหนไม่มีเงินนับคนนั้นมันโง่กูไม่ไปทำบุญแล้วนับเงินที่บ้านดีกว่าแต่พอแก่ตัวแล้วมันหลงนับแต่เงินจะเอาไหมโยมพอตายแล้วไปไหนคนนับเงินตายไปแล้วก็ไปเป็นสุนัขหมาดำมาคว้าเงินตามที่พระพุทธเจ้าเห็นต้องแก่ตัวมันกดนับเงินไปได้นะทั้งที่มีเงินนับเหลือเฟือนะโยมแต่พอหลงแล้วมันไม่พอนับหรอกตื่นขึ้นมาก็จะนับแต่เงินหลงไม่รู้หรอกทั้งที่ลูกก็บอกไปควางธนาคารไว้แล้วก็จะเอามานับให้ได้นี่หลงเงินโยมหลงเงินหลงนับอย่างนี้นะหลงกินกินแล้วก็ไม่ได้กินพอกินเสร็จแล้วกูหิวข้าวจริงหลงพอลูกเอามาให้ก็กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หิวทั้งวันเลยก็หลงกินกินหลงนอนไม่ได้นอนเลยนอนก็ไม่ได้นอนพุดลุกพุดนั่งก็เรียกว่าหลงกินหลงนอนหลงเงินหลงทองหลงลูกหลงหลานโหไปหมดเลยคนหลงพวกนี้ไม่ได้สติจริงๆเพราะพวกนี้ที่หลงเพราะอะไรแล้วเบื่อหน่ายลูกๆเนี่ยนึกแช่งในใจเมื่อไรแม่กูจะตายทุกทีเนาะเลี้ยงคนหลงนี่เลี้ยงเด็กๆดีกว่าเพราะนั้นว่าเมื่อตัวเองหลงแล้วหมดราคาเลยลูกก็เบื่อหน่ายต้องผลิบัติกันทั้งคืนทั้งวันเพราะหลงคิดให้พ่อแม่ตายเดี๋ยวกลายเป็นลูกไม่กตัญญูไปเลยพ่อเบื่อหน่ายความหลงของพ่อแม่เล่นอุจจาระปัสสาวะสกปรกมุมมานกลายเป็นหลงแบบนั้นโอ้โหไม่มีใครรักเลยเป็นคนแก่ไม่น่ารักนี่นะคนไม่มีศีลจึงไม่น่ารักถึงว่าคนมีศีลแล้วสวยเป็นยังไงพอแก่ตัวแล้วไม่หลงพอมีศีลและใจมันปกติพอแก่ตัวแล้วไม่หลงจึงว่าลูกหลานก็อยากให้อยู่อยากให้ยายให้ตาอยู่สักร้อยปีหลายร้อยปีเพราะรักยายรักตารักปู่รักย่านี่คนแก่แล้วสวยคนแก่ศีลแก่ธรรมแล้วสวยลูกหลานก็รักอยากให้อยู่ไม่เบื่อหน่ายเลยเนี่ยจึงว่าศีลธรรมสวยอย่างนี้สวยไม่สางสวยตรงที่ว่าไม่มีใครเบื่อหน่ายเราเพราะเขารักเราที่เรามีสติดีอายุมากเลยยังฉลาดยังสอนลูกสอนหลานได้แต่อายุมากเรามาหลงให้ลูกให้หลานดูอย่างนี้โอ้โหช้ำใจจริงๆใครจะเลี้ยงคนหลงบ้างเรามีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เราหลงนี่ใครอยากจะเลี้ยงเรามันก็น่าเบื่อหน่ายตัวเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะนับแต่เงินอย่างเดียวอาตมาเคยไปบ้านคนหลงเขาไปเสร็จแล้วเขาเอาข้าวให้ทานพอกินได้แล้วไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับอย่ากินนะไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับโอ้โหนั่งเรียกเราอยู่นั่นน่ะนี่พวกมึงเขามาบ้านทำไมไม่เอาข้าวให้เขากินบอกยายให้กินแล้วอ้าวเงียบไปเอ้ยมึงไม่เอาข้าวให้เขากินเนี่ยคนหลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรียกแล้วเรียกอีกเนี่ยแก่แล้วลูกหลานก็นักเข้ามันทีแรกกันดีแล้วนักเข้าก็โมโหยายบอกว่าให้กินแล้วกินแล้ว

ังจะบ่นอยู่อีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอาไหมโยมถ้าไม่เข้าวัดไม่ถือศีลกลางธรรมแล้วมันหลงอย่างนี้เอาไหมหลงนับเงินหลงกินหลงคือเคยกินถ้าจนติดร้านภัตตาคารที่ไหนดีฉันไปกินหมดกินจะเลิกกินไม่ได้พอแก่แล้วก็หลงกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินนี่เนี่ยความหลงเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าท่านว่าหลงแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธตายแล้วไปสัตว์นรกโลภตายแล้วไปเป็นเปรตมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายสัตว์เดรัจฉานมันก็กินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะมันไม่รู้ที่ของมันเลยมันหลงอย่างนั้นการที่มาวัดเนี่ยเรามาแก้ความหลงมาแก้ทางดับทุกข์มันทำทางดับทุกข์ทำให้เราไม่หลงรู้จักคำว่าพอดีเขาเรียกว่ารวยใจรวยฐานรวยศีลรวยภาวนามีปัญญาหักห้ามใจไม่ให้โกรธได้ขึ้นสวรรค์ทุกวันเพราะรู้จักความโกรธห้ามความโกรธเป็นปฏิบัติธรรมนี่มาแก้ใจอย่างนี้คือไม่ได้แก้ใจใครเลยอย่างนี้เราก็เป็นสุขแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าวัดมีเงินมีทองมีอาหารกินทั้งวันเนี่ยแต่พอแก่ตัวแล้วหลงอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปได้ถามทุกคนก็ไม่มีใครเอาหรอกตอบไม่เอาหรอกหลงอย่างนี้กินไม่รู้นอนไม่รู้เล่นอุจจาระปัสสาวะนี่ฉันไม่เอาหรอกตายจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าขอย้ายแก่หลงเลยทุกคนก็กลัวความหลงอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องการให้มีความหลงต้องรีบธรรมะต้องรีบเข้ามาหาธรรมทานทำให้เราไม่หลงเพราะเราเสียสละเงินทองไปแล้วเนี่ยทำบุญไปแล้วทำให้นึกว่าเป็นบุญที่ใจเรามันทำให้เรามีเงินอยู่ที่ใจเรามีรวยอยู่ที่ใจเรามันนึกแต่บุญได้มากขึ้นมากขึ้นไอ้เงินข้างนอกมันมีน้อยหรือมันจะมีมากมันก็ไม่เสียดายเพราะมันนึกถึงแต่บุญที่เราทำไว้จึงได้ไม่ต้องไปหลงนับเงินแต่คนที่มีเงินเขาบอกให้สละทานเพราะอะไรเพราะแก่ตัวแล้วมันจะหลงนับเงินแต่เราทำบุญแล้วมันไม่หลงนับเงินเพราะมันมีอยู่ในใจพอแล้วให้ทานพอแล้วรักษาศีลจิตมันก็ปกติพอไม่หลงแล้วทีนี้คนแก่ก็น่ารักพอไม่หลงลูกหลานก็รักมียายมีตาก็มีความอบอุ่นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าคนสวยศีลทำให้คนสวยแก่แล้วก็ยังลูกหลานก็ยังรักอยู่แล้วก็ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะมีสติดีที่ว่าศีลให้สวยสวยอย่างนี้สมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าไม่เป็นคนขี้โกรธเป็นคนอารมณ์ดีใครจะว่าใครจะด่ายังไงก็ไม่โกรธตอบเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนรู้ทันใจตัวเองดับความโกรธได้มีปัญญารู้เท่าทันความโกรธแล้วไม่แสดงอาการโกรธออกมาทั้งวาจาและกายใจอย่างนี้เราก็เรียกว่าคนมีปัญญาดับทุกข์ทำบุญที่เราเข้ามาหาธรรมะเราต้องการได้ธรรมะข้อนี้หรอกจริงว่าจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ฉลาดหรอกถ้าหลงแสดงไม่ฉลาดเลยสู้คนมีสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่ได้เลยที่ดับทุกข์ตัวเองได้เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมหึเข้าใจนะเอาไม้นั่งนับเงินเดี๋ยวจะเอาเงินให้นับไม่ต้องมาวัดนั่งนับที่บ้านเอาไหมโยมไม่เอาเนาะนับไปนับมานับหมดอุจจาระปัสสาวะพนังนับหมดนึกว่าเป็นเงินหมดแบ่งแยกหมดถ้ามันหลงนะโยมหลงหลงจริงๆนะอุจจาระปัสสาวะมันจับเปิบกินหมดมันนึกว่าเงินนึกว่าข้าวหมดกินจนติดโยงไม่ยอมให้ทาน

คนที่ไม่ยอมให้ทานรักษาศีลกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองตัวเองไม่ตายเป็นไงโยมเราจะว่าคนเข้าวัดโง่ยังไงคนอยู่บ้านมันก็กินอุจจาระได้ในฉลาดไหมโยมนะกินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะตัวเองเล่นได้อย่างเงี้ยโอ้โหไอ้จะฉลาดได้ยังไงมีเงินเป็นร้อยล้านนับทั้งวันทั้งคืนไม่หมดเนี่ยตายพอดีสู้คนรวยธรรมะไม่ได้ใช่ไหมมันนับอยู่ในใจพอแล้วทำบุญทำทานไม่รวยแล้วนี่เรื่องจริงนะที่ธรรมะพูดเนี่ยนะไม่ได้ขู่โยมนะหลงนับเงินจริงๆนะเจอมาแล้วกินไม่ได้กินนอนไม่ได้นอนเล่นอุจจาระปัสสาวะนี่พูดเรื่องจริงนะคนที่ไม่เข้าหาธรรมะตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยหลงงี้แล้วหมดท่าเลยนะหรือว่าไงอยู่ต่อไปนี้ต้องธรรมะแล้วนะโอ้โหถ้าเจอขั้นนั้นอร่อยเลยละไม่ต้องเลี้ยงด้วยข้าวเลยนะอุจจาระปัสสาวะเปิบกินหมดเป็นได้โยมถ้ามันหลงคนที่ไม่ให้ฐานเนี่ยดูไม่เข้าหาธรรมะนี่จะเป็นคนไม่รักษาศีลนี่แก่ตัวจะเป็นใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มหลงเลยใช่ไหมที่จริงเราหลงมานานแล้วโยมหลงมานานแล้วแต่มันยังไม่แก่ตัวเท่านั้นแหละหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเพื่อนหลงลืมอะไรมันหลงกันเลยแต่มันยังไม่แก่ตัวสมองมันยังรับได้อยู่พอสมองมันเสื่อมปุ๊บเลยคนนี้ละโหจิตมันหลงมันพาไปเลยกันนี้พาเล่นอุจจาระปัสสาวะนั่งเป็นคนไร้สติคนนี้เราไม่ได้เรื่องอะไรบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้อะไรไปเลยมืดมามืดไปเลยที่พุทธเจ้าท่านมีพุทธศาสนาไว้เพื่อแก้ความหลงอย่างนี้นะคนจะเห็นความต้องการของพุทธศาสนาจะเห็นเรื่องอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นว่าคนเราไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วหลงเล่นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโหเงินไม่มีค่าสำหรับเราเลยนะอย่าคิดว่ากินสนุกนะกินไปกินมาเพราะแก่ตัวมันหลงมากินในตรงเนี้ยตายเลยใช่ไหมนับเงินไปนับเงินมาเพราะแก่ตัวมานั่งนับอย่างเงี้ยสินฐานไม่เอาเลยมันจะต่างกับคนพอแก่ตัวจะแสดงออกซึ่งกรรมเก่าบางคนเขาขี้โกรธจู้จี้ขี้บ่นลูกหลานเบื่อละอาหมดเลยเข้าใกล้ไม่ติดพอแก่ตัวแล้วเจ้าอารมณ์น้อยคนที่แก่ตัวแล้วจะธรรมะธรรมโมที่สอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้มีสติเตือนใจแล้วมากแก่แล้วจะเลอะเลือนหมดเลยกระปั้มกระเป๋อหมดคนจะต้องแก่ศีลก่อนแก่ธรรมจึงจะได้ผลดีถ้าแก่โลกโลกนะโยมแก่เอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องแก่ศีลแก่ธรรมจึงจะงามยันตายเอาไหมโยมไม่เอาเลยนั่งนับเงินเลิกกันนะต่อไปนับพุทโธนะพุทลมเข้าโทลมออกหนึ่งพุทลมเข้าโทลมออกสองพุทลมเข้าโทลมออกสามพุทลมเข้าโทลมออกสี่ลมเข้าโทลมออกห้าพุทลมเข้าโทลมออกหกพุทลมเข้าโทลมออกเจ็ดพุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก10ถอยกลับใหม่เดี๋ยวลืมพุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก7พุทโธ6 5 4 3 2 1ขึ้นเรื่อยลงเรื่อยอีกคนนี้นับพุทโธละสวรรค์ในอกเลยล่ะสวรรค์ในอกนิพพานในใจคือนี่มีความสุขละไม่หลงนับพุทโธแล้วไม่หลงแต่ถ้านับพุทโธไม่ได้นะไปนั่งนับเงินหลงแล้วของกูไปไหนหายขโมยของกูไปโหบางคนเล่นเพชรนินจินดานะโยมนะบางคนมีเครื่องเพชรนินจินดาเปิดดูวันยังค่ำเลยโยมกลัวจะหายแล้วมีบางคนนั้นหลงมากๆโยมไม่ยอมเข้าวัดนะภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัดเพราะตนเองมีสมบัติเยอะ
ใครเอาอะไรมาให้กินหาว่าเอายาเบื่อมาให้กินหมดเลยโอ้โหแปลกลูกแปลกหลานเลยโยมลูกหลานนี่ละอายใจทำไงดีพ่อนึกว่าเรานี่จะฆ่าลูกพ่อใครเอาข้าวมากินกูไม่กินพวกมึงจะเอายาพิษใส่ให้กูกินจะเอาสมบัติกูให้ทำไงนะโยมลูกหลานทุกคนหาว่าจะเอายาเบื่อมาเบื่อพ่อเพื่อจะเอาสมบัติก็หลงขนาดนั้นนะแล้วใครจะให้ข้าวกินโยมนี่เรื่องจริงนะโยมนะคิดว่าทุกคนเนี่ยประทุษร้ายเพื่อจะเอาทรัพย์ตัวเองแม้แต่ลูกเมียอยู่ในบ้านเนี่ยเอาข้าวให้กินก็ไม่กล้ากินกลัวว่าเขาจะยาเบื่อใส่มองเห็นเป็นยาเบื่อเลยนะกูเห็นทำไมยาเบื่อแอบหยอดใส่ข้าวคุณเนี่ยนะอีกคนนี้ให้กินไม่กินเราต้องให้อีกคนโน้นมาให้กินอีกคนนี้มาให้กินบอกอีกคนนี้แอบเอายาเบื่อใส่มาให้กินต้องอีกคนที่ไม่ให้เนี่ยมาให้กินนะกินอยู่แล้วเราไม่มีเราพ่อเอาออกแล้วงั้นนี่ปลอดแล้วก็กินแต่ถ้าอีกคนนี้วันนี้พรุ่งนี้คนนี้เอามาให้กินก็นี่มันแอบยาเบื่อใส่กูอีกต้องให้อีกคนนี้มาให้กินจะกินโอ้โหปวดหัวเลยคืนนี้กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีตอนเย็นก็ดีแล้วลูกก็ต้องทำมาหากินทำยังไงจะมาเลี้ยงคนหลงก็ได้เมื่อก่อนก็ฉลาดเหมือนพวกโยมเนี่ยโยมฉลาดรู้ทำมากินฉลาดเหมือนโยมทุกคนนี่แหละแต่พอแก่แล้วมันหลงไม่รู้จริงๆผู้หญิงก็หลงได้ผู้ชายก็หลงได้ในเมื่อตนเองไม่สนใจธรรมะหลงสมบัติเป็นงานพุทธเจ้าจะบอกตัวหลงนี่เขาบอกมันตัวสุดท้ายบางคนเอ๊ะหลงไม่เห็นมีอะไรพระก็เทศว่าอย่าหลงอย่าหลงไม่เห็นมันมีความต้องการแต่พอรู้เรื่องโอ้โหไอ้ตัวหลงนี่มันกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองนั่นหลงเอาสมบัติไปไม่ได้เลยจึงน่ากลัวที่สุดหลงทำการกิริยาตายเอาอะไรไปไม่ได้เพราะมันไม่มีสติควบคุมเลยต้องให้ฐานรักษาศีลมีสติเป็นปกติทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นพยายามทำจนนับพุทโธได้ทุกวันถ้าคนไหนนับพุทโธได้ทุกวันคนนั้นจะไม่หลงกินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเดินพุทโธรับรองไม่หลงนั่งนึกถึงลูกนอนนึกถึงหลานนึกถึงเงินนึกถึงทองนึกถึงปัญหาครอบครัวรับรองหลงไอ้นั่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ก็ยังไม่ดีไอ้นั่นก็ยังไม่ได้มาเอ๊ะมันขยืมว่าต้นเดือนนี่มันจะส่งดอกทำไมไม่ส่งดอกเดือนนี้มันว่าจะส่งเดือนที่แล้วมันไม่ส่งก็ว่าไปมานั่งนับดอกเข้าๆหมดดอกทั้งใจทั้งตัวเลยหลงเลยคนนี้เงินทองพอดีก็ช่วยไม่ได้จนก็หลงรวยก็หลงถ้าไม่มีธรรมะคนรวยยิ่งหลงมากคนรวยยิ่งหลงมากเพราะมันมีความสุขทำให้หลงแต่คนจนมีทุกข์มากมันไม่หลงเพราะมันมีความจนทุกข์ทำให้คนไม่หลงสุขทำให้คนหลงเพราะนั้นจะนึกว่ารวยนั้นช่วยได้นะถ้ารวยต้องมีธรรมะจึงจะไม่หลงคนรวยนี่หลงเยอะเลยโยมแต่เราไม่ได้ไปกินไปนอนอยู่ที่เขาเลยไม่รู้ว่าเขาหลงแบบไหนอาตมาเคยไปดูมาแล้วนอนไม่มีผ้านุ่งตั้ง10ปีนะโยมอะมหาเศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยอย่าบอกว่าที่ไหนหลงนะโยมนอนไม่มีผ้านุ่งต้องเวลาหมอพยาบาลต้องผัดเปลี่ยนตัวเองทำไงก็ช่างเถอะไม่รู้เรื่องแล้วแต่ก่อนนี่นับแต่เงินอย่างเดียวพอแก่ตัวแล้วเป็นไงเงินก็ช่วยไม่ได้โยมมันหลงนางนิทราเปลือยเลยเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องจริงนะต้องทำบุญบุญทานมันนะถ้าไม่ภาวนามันหลงมันตายเลยก่อนจะตายได้มันนอนเปลือยทั้ง10ปีโยมเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ไม่บอกว่าที่ไหนมหาเศรษฐีด้วยนี่เขายังช่วยไม่ได้เลยโยมทำไงก็มันหลงเนี่ยจะช่วยอะไรได้นะฉะนั้นให้รีบเข้าหาธรรมะสิจะได้ไม่ประมาทจะดูในหลักที่ดีเรียกว่ากุญแจดอกนิไขไหมเข้าไปสู่ประตูดับทุกข์เข้าไปสู่ประตูธรรมเพื่อให้เกิดความสว่างใจไม่หลงกินหลงนอนหลงเดินหลงตาย
มีสติตลอดวันตลอดคืนก็เรียกว่ามีบุญกุศลค้ำจุนให้มีความสุขตลอดชีวิตทางชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ต้องไปดีถ้าหลงชาตินี้ชาติหน้าก็หลงหลงวันนี้วันหน้าก็หลงตอนนี้หลงโยมหลงแล้วยัง 50% นะยังถ้า 50% ต้องมาลดนะลดให้น้อยลงจะบอกให้วิธีหลงเนี่ยถ้าวันไหนใครเอาหลานไปแล้วนึกเป็นห่วงมันเอาไปยังไงวะหลานอยู่ที่ไหนวะแม่มันไม่เอาไปยังไงนั่นแหละนึกถึงหลานทุกวันไปแล้วนึกถึงลูกถึงหลานทุกวันแล้วนั่นแสดงว่าเริ่มไม่รู้ตัวเองแล้ววิธีหลงเป็นยังไงโยมทางหลงลืมตัวเองแต่เป็นนึกถึงได้แต่ลูกแต่หลานจำได้แต่อดีตอนาคตจำไม่ได้ปัจจุบันจำไม่ได้จำอดีตได้เขาเรียกว่าหลงแล้วปัจจุบันไม่รู้ตัวแต่รู้แต่เรื่องอดีตคุยเรื่องปัจจุบันไม่ได้คุยแต่เรื่องอดีตนั่นเรียกว่าหลงนำบังสกุล เราสกุลให้ความหลงมันตายนะโยมนะเราสกุลให้ความหลงมันตาย

อัตเวทามิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาโอปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโภสังขารทั้งหลายเรานั้นเป็นสุขอาจิรังวัฏยังกายโย

0: ไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราตังวะกะลิงกะลังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์อานิจจาวัฏสังขาราทางการทั้งหลายไม่เที่ยงนอโอปาทเวธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไปละงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: จะได้รู้ว่าเรามีบุญจะได้ไม่เผลอตัวแต่เป็นนึกว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่บ้านแล้วหลงหมดนึกว่าทรัพย์อยู่ที่บ้านทรัพย์อยู่ที่ธนาคารหลงหมดแต่ถ้านึกว่าอยู่ในใจแล้วไม่หลงโอ้อยู่ในใจหมดแล้วเงินหมื่นเงินล้านอยู่ในใจหมดแล้วทำบุญไว้หมดแล้วไม่หลงแต่ถ้านึกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ธนาคารแล้วหลงตายเลยเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ใจมันเผลอตัวมันอยู่นอกใจต้องเอาเก็บมาไว้ในใจเลยไม่หลงถ้าออกนอกใจเลยหลงทำทานเนี่ยเอาไว้ในใจหมดพอเก็บไว้ในใจหมดมันไม่ลืมถ้าไว้ข้างนอกก็มาคิดอยู่ข้างนอกพอไว้ทำทานเสร็จแล้วของสิ่งนี้อยู่ในใจหมดเลยไม่หลงหมายกว่าก็กว่ากิเลสกว่าความหลงออกไปทำให้ใจฉลาดขึ้นปราศโรคภัยไข้เจ็บในวัดสังฆทานได้เตียนมีทำไมกวาดก็ต้องมีคนกวาดด้วยเนาะมากวาดมันต้องอาศัยคนกวาดไม่ต้องทำอะไรระโยมเพียงไม่มีคนทิ้งกันนั่นแหละคนกวาดก็ไม่ต้องใช้เพียงก็ไม่มีคนทิ้งกันนั่นแหละไม่กวาดก็เบาหน้าที่

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มี

0: ถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกับ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะฮะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
5: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุน

0: ใช้และสวมสายผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับแค่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าหลับตาแต่เห็นด้วยสัญญาคือความจำของเราเห็นด้วยสังขารคือความรู้สึกของเราพิจารณาเรื่อยมาเรื่อยมาขึ้นมาจนถึงเบื้องบนคือปลายผมเหมือนเรากำลังส่องกระจกเห็นกายเรานั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราอยู่ในปัจจุบันนึกเข้ามาภายในความคิดนึกของเรารู้ชัดเห็นชัดในความคิดในปัจจุบันความคิดนึกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเห็นในความคิดรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคิดนึกต่างๆรู้เห็นต่างๆแล้วก็ทำความรู้แล้วก็วางความคิดลงคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานลูกหลานแล้วก็กำหนดแล้วก็วางมันลงความห่วงหาอาทรความรักความโกรธความพยาบาทหรือแม้แต่รู้สึกเฉยๆมีอารมณ์ว่างๆเราก็วางมันลงเอาสติจดจ่ออยู่แต่ตัวของเราตั้งสติขึ้นมากำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกผ่านลำคอจนถึงช่องท้องแล้วก็ลมถอนจากช่องท้องผ่านขึ้นมาตามหลอดลมลำคอแล้วก็ออกไปที่ปลายจมูกเอาความคิดเอาสติจับที่ลมหายใจของเราร่างกายของเรามีลมเข้ามีลมออกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอยู่ของอัตภาพธาตุขันธ์ให้เราพิจารณาลมของเราลมแรงลมเบาลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดหายใจค่อยให้ดูธรรมชาติของลมดูธรรมชาติของการหายใจรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออก

หายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบส่วนไหนก็กำหนดรู้ตามดูไปเรื่อยๆตามดูตั้งแต่ลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายจมูกจนลมหายใจออกกระทบที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามทำสติตามดูกำหนดรู้ในลมหายใจในปัจจุบันการประพฤติปฏิบัติตามหลักอานาปานสติก็ให้เรานั้นรู้ในลมเป็นสำคัญมีสติรู้ในลมหายใจของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้รู้ชัดเห็นชัดในลมเข้าลมออกที่เป็นปัจจุบันจะหายใจยาวจะหายใจสั้นหรือว่าจะหายใจแรงหายใจละเอียดก็ให้เรารู้สติจดจ่อรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางลงให้มีแต่ลมหายใจเข้าให้มีแต่ลมหายใจออกเป็นปัจจุบันถ้าจิตมันจดจ่อจิตมันแส่สายไม่เพียงพอต่อการกำหนดรู้ในปัจจุบันก็ให้เราบริกรรมภาวนาเพิ่มขึ้นมาพอเรารู้ในลมหายใจเข้าที่มันเคลื่อนไปที่ปลายจมูกเข้าสู่ร่างกายของเราเราก็กำหนดคำว่าพุทธพุทธตามลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกผ่านออกไปจากปลายจมูกก็ให้เราบริกรรมภาวนาคำว่าโทตามลมหายใจออกพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกให้พุทโธตามลมหายใจของเราลมหายใจยาวก็พุทโธยาวๆลมหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆหายใจช้าหายใจเร็วก็ให้พุทโธตามลมหายใจไม่ให้พุทโธนำลมหายใจตามลมหายใจในปัจจุบันตามลมหายใจที่เป็นไปตามธรรมชาติพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆเรามาบริกรรมภาวนาเพื่อเพิ่มเติมสติเอาเป็นตัวให้สตินั้นไปจดจ่อไปจับอยู่สติมันจะไม่ได้แส่สายออกไปทางไหนแต่ให้เรานุ้นรู้ในลมหายใจเฉยๆพุทโธเป็นเพียงตัวกำกับตัวรู้ให้เรารู้ว่าเรารู้ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้เรารู้ว่าเรามีสติในลมอยู่ในปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆจนจิตมันเฉยๆจิตมันไม่แส่สายไปทางไหนจิตมันสงบจิตมันมีสติเป็นตัวกำกับรู้ตัวขึ้นมารู้ในปัจจุบันของเราอะไรที่มันหน่อเนื่องขึ้นมาอะไรที่มันผุดขึ้นมาก็วางลงไปก่อนทำกายวาจาใจของเราให้สงบให้นิ่งซะก่อนจิตที่มีศีลเป็นตัวกรองให้เกิดความผ่องใสกายที่มีศีลเป็นตัวกำกับก็เหมือนน้ำในภาชนะใสอะไรผ่านมากระทบก็กำหนดรู้อะไรผ่านมากระทบก็มองเห็นรู้อยู่ตลอดเวลามีตัวรู้มีสติอยู่ตลอดเวลา
พุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆกายมันจะค่อยๆดิ้นรนจิตมันจะค่อยๆมีความรู้สึกต่างๆขึ้นมาก็เอาสตินั่นแหละเป็นตัวที่จะคอยดูคอยรู้อยู่ตลอดเวลามันจะคันบ้างมันจะเมื่อยบ้างก็เอาสติไปจับจิตมันจะดิ้นรนแสสายออกมาอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาก็เอาสตินั่นแหละไปดูไปรู้มันการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนเรานั้นค่อยๆทำสภาวะจิตของเราให้มีกำลังขึ้นมาเราไปออกกำลังกายไปกายบริหารก็เป็นการเพิ่มเติมให้กับร่างกายของเราแต่การมาเพิ่มเติมกำลังใจของเราก็คือการหยุดเฉยๆนิ่งว่างๆทำตัวปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรเสียงก็สัตว่าเสียงธรรมอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็สัตว่าวางให้ได้เฉยให้เป็นนิ่งให้เป็นนิสัยการประพฤติปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็รู้จักการวางมันลงวางไม่เกิดโทษวางมีแต่เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไปหยิบไปจับไปวิตกวิจารนำมันเข้ามาสู่ภายในจิตใจของเรากายวาจาที่มันสงบมันก็จะแส่ใส่เกิดความรู้สึกขึ้นมาจิตมันก็วุ่นวายเร่าร้อนขึ้นมาสุดท้ายเราก็คลายวางจากการประพฤติปฏิบัตินั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่เท่าทันไม่เข้าใจในสภาวะจิตที่เป็นในปัจจุบันจิตมันคิดอยู่ตลอดเวลาก็ต้องค่อยๆพยายามฝึกหัดจิตของเราเราเอากายนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นมีความสงบมีตัวปัญญาเกิดขึ้นจิตที่เป็นสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะกลับมาอบรมกายของเราอบรมวาจาของเราให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นเราจึงต้องมาอบรมจิตของเราให้เกิดความสงบดีขึ้นซะก่อนเพราะจิตที่สงบดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาให้สุขที่เหนือกว่าสุขอื่นใดพยายามตั้งใจจะคิดเห็นอะไรก็พยายามให้เราพิจารณาเป็นคุณเป็นโทษแล้วก็ปล่อยละวางมันลงช่างได้เฉยเป็นจิตมันก็จะสงบได้บางทีบางครั้งการประพฤติปฏิบัติมันก็มีอุปสรรคอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ดีเราจึงต้องมาเพียรพยายามในการประพฤติปฏิบัตินั่งไปนั่งไปก็ถูกนิวรณ์เข้ามาสกัดกั้นในการประพฤติปฏิบัติตอนไม่มาทำสมาธิมันก็ไม่ง่วงตอนไม่ทำสมาธิจิตมันก็เฉยเฉยพอเริ่มทำก็นึกถึงเรื่องรักใคร่ชอบพอมีกามฉันทะเกิดขึ้น
ก็เหมือนกับน้ำใจที่ใสของเราพอมีกามมาฉันทะเกิดขึ้นก็เหมือนเราเติมสีลงไปในน้ำที่ใสสีแดงสีฟ้าหรือแม้แต่สีเหลืองสีเขียวที่เติมลงไปจิตใจที่ใสเย็นก็มีความขุ่นมัวขึ้นมาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆหลงอยู่ในความสวยงามนั่งไปสักพักนั่งไปสักคู่จิตมันก็นึกถึงความพยาบาทอาฆาตแค้นความโกรธเคืองต่อบุคคลอื่นหรือแม้แต่ในตัวของเราก็เหมือนจิตใจของเราเป็นน้ำที่อยู่ในแก้วในภาชนะถูกความรุ่มร้อนทำให้น้ำนั้นมีความร้อนขึ้นมามีฟองอากาศลอยเหมือนน้ำเดือดจิตมันก็เร่าร้อนกายมันก็ร้อนสุดท้ายก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติพอนั่งเมื่อไหร่จิตมันก็เพ่งไปในอารมณ์โกรธจิตมันก็เพ่งไปในความพยาบาทที่มันเกิดขึ้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นกับกายของเราต้นเหตุเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองนั่งสักพักก็เกิดความอ่อนล้าเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาทีน้ำมิทะมันก็เหมือนน้ำที่ใสเย็นนิ่งแล้วก็มีตะไคร่น้ำก็ดีมีสิ่งปฏิกูลต่างๆเข้ามาปกคลุมก็ดีน้ำที่ใสก็มีตะกอนลอยอยู่ตลอดเวลาตะกอนที่ลอยขึ้นวัชพืชที่อยู่ในน้ำเราก็มองไม่เห็นก้นมองไม่เห็นความลึกของมันสุดท้ายก็มีแต่ความขุ่นมัวหลับไปในที่สุดอ่อนล้าเลิกละในการประพฤติปฏิบัติไปที่สุดหรือแม้แต่นั่งไปจิตใกล้จะเกิดความสงบขึ้นมันก็เกิดวิตกวิจารณ์ที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาจิตมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเป็นความฟุ้งซ่านมันก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่ใสอยู่ตลอดเวลานิ่งอยู่สักพักก็เกิดคลื่นลมขึ้นมาไอ้นั่นมากระทบไอ้นี่มาสัมผัสเข้ามันก็เหมือนน้ำที่นิ่งอยู่มีคลื่นลมพัดเป็นระลอกคลื่นจิตมันก็หวั่นไหวอยู่ตลอดเวลามีความฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่คิดถึงบ้านถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานเกิดความวิตกขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติสุดท้ายก็เลิกละไปในที่สุดนิวรณ์ตัวสุดท้ายก็คือวิกิกิจฉาความลังเลจนนำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายวางในการประพฤติปฏิบัติมันก็เปรียบเสมือนน้ำในยามราตรีที่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาสาดส่องมาได้เราทำจิตไม่เกิดความสงบแสงสว่างของปัญญาก็ไม่สาดส่องลงไปในน้ำน้ำยามราตรีก็มืดมิดมองไม่เห็นอาสวะหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในน้ำนั้นเพราะจิตของเรามันก็เหมือนน้ำใสในภาชนะที่ใสนั่นเองอยู่ในความมืดถ้าไม่มีแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นเราก็มองไม่เห็นทั้งน้ำมองไม่เห็นทั้งภาชนะที่วอนทั้งห้าที่เขาครอบงำการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้านั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความรักกามฉันทะเกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่

ก็มีแต่ความอาฆาตพยาบาทขึ้นอยู่ในใจของเรานั่งไปนั่งไปอ่อนล้าอ่อนแรงสุดท้ายก็หลับไปเผลอสติบางครั้งก็เกิดความฟุ้งซ่านกลายเป็นความเบื่อหน่ายคลายวางเลิกละในการประพฤติปฏิบัติในที่สุดเราจึงต้องพยายามทำสติอยู่ตลอดเวลาให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราต้องพยายามจับให้ได้ต้องพยายามยึดให้ได้ถึงหลักในการประพฤติปฏิบัติที่เราสามารถนำเราเข้าไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา

ประพฤติปฏิบัติที่เราสามารถนำเราเข้าไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญาโดยพิจารณาจากจริตนิสัยของเราเราเป็นคนมีโทสะจริตก็ดีโมหะจริตก็ดีราคะจริตก็ดีหรือว่าพุทธจริตเราก็ต้องพยายามตั้งใจแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติถ้าเราต้องการแก้นิวรณ์ในความที่มีกามฉันทะเกิดขึ้นเราก็ต้องใช้พิจารณาในสภาวะธรรมกรรมฐานก็คืออสุภกรรมฐานปฏิกูลสัญญาพิจารณาให้มันเป็นธรรมร่างกายของเรามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความทรุดโทรมย่อยสลายไปในที่สุดสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหลงสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความพอใจในขณะปัจจุบันนานไปนานไปมันก็เป็นความเฉยสุดท้ายมันก็ดับไปให้เราพิจารณาค่อยๆแยกสีแต่ละสีออกจากกันน้ำก็กลับมาใสได้เราก็มองเห็นอสวะต่างๆที่อยู่ในภาชนะสามารถตักขึ้นมาทิ้งถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นนั่งแล้วคิดไปทางนั้นนั่งแล้วคิดไปทางนี้ถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารในการทำให้จิตใจของเรานั้นอ่อนโยนลงความเร่าร้อนในใจของเรามันจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงเพราะเรามีแต่ความเมตตารู้จักการให้โอโหสิกรรมต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีให้เราลองพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านี้โกรธเขาแล้วเราได้อะไรพยาบาทไปแล้วมันจะไปจบที่ไหนเราก็พิจารณาดูเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็รู้ว่าเมตตาธรรมนั้นค้ำจุนโลกอยู่ตลอดเวลายิ่งเรามีเมตตารู้จักการอโหสิกรรมได้มากเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยกสูงขึ้นมากเท่านั้นแต่ถ้าเราถูกความพยาบาทโกรธอาฆาตทับถมไปเรื่อยๆจิตใจของเรานั้นก็ต่ำลงต่ำลงเพราะเราถูกความพยาบาทอาฆาตแค้นนั้นกดทับอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเย็นกายเย็นใจเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเพียงแค่เรื่องนี้เรายังไม่สามารถก้าวพ้นไปได้แล้วกิเลสตัณหากามราคะที่มันอยู่ในใจของเราอีกมากมายเราจะสามารถข้ามพ้นมันไปได้อย่างไรสีนามิทะความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีความอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการประพฤติปฏิบัติมันเป็นแค่ข้ออ้างของตัวกิเลสมันเป็นแค่ข้ออ้างของผู้ไม่มีความเพียรไม่มีขันติบารมีเรามาทำสติให้เกิดปัญญาบารมีขึ้นมาพอเราลดความเพียรเราหมดความอดทนเราก็ถูกทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเข้าครอบงำจิตมันก็หลงไปเรื่อยจิตมันก็แสบสายแล้วก็หลับไปตกไปในภวังค์ในที่สุดเราก็ต้องพยายามมาตักจอกแหนออกจากน้ำตะไคร่น้ำที่มันเกาะอยู่เราก็ค่อยๆขัดออกไปด้วยการเจริญพุทธานุสติสร้างศรัทธาให้เกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีความชุ่มชื่นแจ่มใสจากการประพฤติปฏิบัติทำสติอยู่ตลอดเวลารู้จักแก้ไขเผลอสติหลับไปเผลอสติแส

ลายจิตออกไปก็ต้องพยายามรู้ตัวได้สติก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติใหม่เพราะเรานั้นเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติมีความเข้าใจเพื่อจะได้เข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์นั้นท่านทรงชี้แนะจากการที่ท่านนั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเกิดผลได้จริงท่านจึงนำสิ่งเหล่านี้มาบอกมาสอนมาคอยเตือนเราให้ไม่ว่างเว้นจากการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันก็ต่อเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละนั่งไปนั่งไปเหมือนว่ามันจะสงบจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราจิตมันก็ปรุงขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ธรรมะที่ได้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันเป็นนิวรณ์มันเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตมันยังไม่สงบจิตมันปรุงจากสัญญามันไม่ใช่ปัญญาเราก็ต้องพิจารณายิ่งมันแสบสายยิ่งมันฟุ้งซ่านเราต้องยิ่งทำสติของเราให้เกิดความแน่วแน่หนักแน่นขึ้นมาเราก็ลองฝึกเพ่งกสิณดูหรือแม้แต่หลักอานาปานสติที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่คือตามดูตามรู้ในลมตามดูตามรู้ลมหายใจของเราก็สามารถแก้ไขข้อฟุ้งซ่านลำคาญใจนี้ได้หลักอานาปานสตินั้นเป็นหลักที่พระพุทธองค์นั้นตั้งต้นในการประพฤติปฏิบัติในพระชาติสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญตนเป็นราชบุตรที่ดีในวาระที่เสด็จพ่อไปทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทรงนั่งนิ่งสงบใต้ร่มไม้เอาความรู้สึกนึกคิดไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจของพระองค์เองรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพระองค์รู้ในลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งดูลมหายใจเข้าจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเราก็เหมือนกันตามดูตามรู้ลมหายใจของเราตามดูลมอยู่ตลอดเวลาครั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้บริกรรมภาวนาอะไรแต่แค่ตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆจนจิตสงบเป็นสมาธิเราก็ใช้หลักอานาปานสตินั่นแหละแก้ไขความฟุ้งซ่านลำคาญใจของเราเราต้องพยายามตั้งใจมันฟุ้งขึ้นมาก็กำหนดรู้ในสิ่งที่ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็วางมันลงคิดนึกอะไรก็วางมันลงจิตมันไปทางไหนก็วางมันลงเอาสติจับอยู่ตลอดเวลาดึงกลับมาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทไปเรื่อยๆน้ำที่มีขึ้นลมเมื่อจิตมันสงบไปสงบไปมันก็เหมือนลมเหมือนอากาศที่แปรปรวนจากความฟุ้งซ่านค่อยๆหายไปเป็นอากาศธรรมดาเป็นลมที่พัดเอื่อยน้ำมันก็นิ่งเราก็สามารถมองเห็นอสวะที่หล่อที่เนื่องอยู่ภายในใจของเราผงธุลีต่างๆที่มันอยู่ในก้นบึ้งของแก้วน้ำอยู่ใต้น้ำเราก็สามารถตักไปทิ้งได้ขจัดอสวะกิเลสออกไปจากใจของเราวิจิกิจฉาคือความเบื่อหน่ายคลายวาง
เมื่อเราประพฤติปฏิบัติจนเกิดปัญญาขึ้นมาจนมีความรู้เห็นขึ้นมามันก็เหมือนแสงสว่างที่ส่องไปในน้ำยามราตรีเราสร้างปัญญาขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติจิตไม่เกิดความฟุ้งซ่านจิตไม่ถูกความง่วงเหงาหานอนเขาครอบงำจิตปราศจากความยาบาทกามฉันทะไม่มารบกวนจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาความเบื่อหน่ายคลายวามันก็คลายลงเพราะแสงสว่างแห่งปัญญานั้นฉายเข้าไปในน้ำที่เป็นใจที่ใสของเราอยู่ภายในกายที่เป็นภาชนะใสมีศีลเป็นเครื่องรองรับมีทานเป็นเครื่องคุ้มครองจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเราก็ไม่มีความเบื่อหน่ายคลายวาในการประพฤติปฏิบัติมีแต่ปิติอิ่มเอิบเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ห้าเป็นเรื่องง่ายๆของคนที่มาประพฤติปฏิบัติด้วยความตั้งใจมีความเพียรความหมั่นความอดทนอดกลั้นในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนนิวรณ์ห้าก็เป็นเครื่องสกัดกั้นเป็นหน้าผาที่เราไม่สามารถปีนข้ามไปได้เป็นหุบเหวที่เราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้เพราะนั้นเรามาทำความเพียรให้เกิดขึ้นกับตัวของเราใครๆก็เมื่อยใครๆก็มีเวทนาแต่ไม่ใช่ใครทุกคนจะสามารถก้าวข้ามเวทนาตรงนั้นไปได้เรามีบุญมาดีแล้วเรามีบารมีพอดีแล้วเราถึงมาอยู่ตรงนี้มาสะสมบุญให้เพิ่มมากขึ้นมาสร้างบารมีให้เกิดเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายมาทำปัญญาให้กว้างให้เข้าใจในหลักธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์84,000 พระธรรมขันธ์ที่อยู่ภายในใจของเราก็เปิดขึ้นแสดงผลของการประพฤติปฏิบัติเราก็มีความเข้าใจความเป็นไปในโลกอยู่ในปัจจุบันเริ่มต้นจากการทำกายของเราวาจาของเราให้เกิดความสงบค่อยๆ อบรมจิตของเราให้มีความสงบความนิ่งเพิ่มพลังให้กับสติของเราสงบมากเท่าไหร่สติยิ่งมีกำลังแรงกล้าเพิ่มขึ้นกิเลสที่ครอบงำจิตของเราก็จะค่อยๆ คลายตัวออกไปในที่สุดความชอบความไม่ชอบหรือความเฉยๆที่มันอยู่มันก็จะเด่นชัดเห็นอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้แล้วก็รู้จักคำว่าสัตว์ว่าเสียงก็สัตว์ว่าเสียงจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะรู้สึกถึงเวทนาก็สัตว์ว่าสัตว์ว่าเฉยให้เป็นวางให้ได้ความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติจิตของเราก็เป็นบุญถ้าเราวางไม่ได้เฉยไม่เป็นจิตมันจะคอยสร้างความพยาบาทความพอใจอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่พอใจอันนี้กลับพอใจอันนั้นรักอันนี้ไม่รักอันนั้นเกลียดอันนั้นชอบเพราะเราเฉยไม่เป็นเราไม่เข้าใจจริงเราประพฤติปฏิบัติไปเท่าไหร่เรื่อยๆมันสงบภาพมันก็จะชัดขึ้นสิ่งที่เป็นความโกรธความพยาบาทความรักใคร่มันก็จะเห็นง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่
ไม่นานมันก็จะดับไปเราเคยพอใจนานไปมันก็เฉยเฉยสุดท้ายก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยเหมือนกับสายลมอากาศที่มันผ่านเราไปตลอดเวลาเรารู้ว่ามันมีเราเข้าใจว่ามันดำรงอยู่แล้วเราก็ผ่านมันไปได้ในที่สุดการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเป็นการทำความเข้าใจในจิตของเราเราเข้าใจในสังขารของเราเรามาทำความเข้าใจในสภาวะจิตที่เป็นปัจจุบันของเราจิตที่เป็นจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเมื่อเรามารับรู้เราไปรับเข้ามาก็ต้องรู้จักวางออกไปทิ้งออกไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเวลาตาหูลิ้นกายใจสัมผัสสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ต้องรู้จักคัดกรองรู้จักเลิกละรู้จักปล่อยวางมันก็ได้มาจากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละเพราะทานศีลภาวนามันจะเป็นลำดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงชี้แนะทรงวางแนวทางทำจิตให้ว่างทำกายทำวาจาให้มันสงบพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธ

พุทลมเข้าโทลมออกไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปเปิดรับสิ่งต่างๆให้ระวางไว้เฉยๆทำใจเฉยๆตามดูตามรู้อยู่แต่ในกายของเราพุทโธจนจิตมันสงบจนความคิดเรื่องมันตกตะกอนลงไปภายในใจของเราพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธเป็นลมหายใจของเราหายไปจางไปเบาไปแต่รู้สติรู้กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่าไปคิดว่ามันไม่สงบอย่าไปคิดว่าเรานั่งเราประพฤติปฏิบัติขณะปัจจุบันนี้มันไม่สงบอย่าไปปรุงแต่งมันขึ้นมาเราถูกกิเลสมันหลอกนั่งวันก่อนสงบนั่งคราวที่แล้วสงบนั่งคราวนี้ไม่สงบไม่ใช่การประพฤติปฏิบัติถ้าเราทำเป็นประจำทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดวสีขึ้นมาก็คือความเชี่ยวชาญชำนาญในการประพฤติปฏิบัติรู้ในสภาวะจิตในขณะปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาความสงบเพิ่มเติมมากขึ้นมันก็จะรู้เพราะมันมีตัวรู้อยู่เพราะนั้นเราประพฤติปฏิบัติเท่าไหร่มันก็สงบเพิ่มเติมเท่านั้นสงบไปเรื่อยๆมีสติมากขึ้นตัวปัญญาก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเราพยายามเอาสติไปจับพอจิตมันดิ่งนิ่งว่างสงบไปมันอยู่ในสภาวะเฉยๆอยู่ในภวังค์เฉยๆภวังค์เป็นความสงบชนิดหนึ่งจิตที่แท้ๆมันก็จะนิ่งๆสติก็ตามดูว่าจิตมันไปไหนต่อในความสงบมันแสไปทางไหนมันสายไปทางไหนเอาสติไปจับพอมันสงบลงไปตกภวังค์บางคนไปยึดอยู่ตรงนั้นไปคนไปหลงอยู่ตรงนั้นเกิดความปิติเอิบอิ่มขึ้นมามีความรู้สึกที่เกิดปิติขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลก็ดีความสั่นของร่างกายก็ดีรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาขนลุกขนพองขึ้นมาหรือแม้แต่คล้ายตัวเบาลอยขึ้นมามันเป็นปิติในแบบต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่มักจะทำสมาธิได้เกิดความสงบขึ้นได้มันเป็นปิติสุขที่ยังไม่เกิดเอกคตารมณ์ขึ้นมาก็ต้องพยายามอย่าไปยึดมันอย่าไปหลงอยู่ในปิติตรงนั้นก้าวข้ามไปถ้าเกิดมันขึ้นแปลว่าเรามาถูกทางจิตมันสงบแล้วแต่มันยังสงบไม่พอเหมือนกับเราทานข้าวเราทานคำแรกก็อิ่มแล้วแต่มันยังอิ่มไม่พอต้องมีคำที่สองคำที่สามตามมาเรื่อยๆการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเราคิดว่ามันสงบแล้วแต่มันยังไม่พอ
สงบแต่ไม่มีสติกำกับสงบเฉยๆตกภวังค์นิ่งไปไม่หลับไม่ล้มไม่เอนกายนั่งตัวตรงแต่ตกอยู่ในภวังค์เราก็เพิ่มเติมสติเข้าไปพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆได้สติรู้ว่าเผลอสติก็ดึงสติกลับมาจิตมันคิดจิตมันตวัดออกไปแป๊บหนึ่งพอได้สติรู้ตัวก็ดึงกลับมาเวลาเสียมากระทบมันเป็นปกติของร่างกายเราความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกคันมันเป็นขันธมารพอจิตมันจดจ่อจิตมันสงบมันก็จะผุดขึ้นมา

เราก็ค่อยๆฝึกหัดจิตของเราไปเรื่อยๆสร้างกำลังให้กับสติของเราพอใจไม่พอใจยินดีไม่ยินดีก็รู้การเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะสติจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมอยู่ตลอดเวลาขอให้เรานั้นมีสติขอให้เรานั้นมีความอดทนเร่งความเพียรเพิ่มเติมมากขึ้นยิ่งสติมันจับสิ่งต่างๆที่เกิดในสภาวะจิตของเราได้มากเท่าไหร่รู้

ทษทันในเวทนาที่เกิดขึ้นได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่ากายวาจาใจของเรานั้นเริ่มมีความสงบขึ้นพยายามตั้งใจพุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธค่อยๆหายไปในลมหายใจของเรารู้ในลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเห็นในลมเข้าเห็นในลมออกอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจอย่าเพิ่งไปสงสัยอย่าเพิ่งไปคลายวางให้ทำไปเรื่อยๆความลังเลสงสัยมันนำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายวางความฟุ้งซ่านก็ดีความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีมันก็นำไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายจากการประพฤติปฏิบัติไปพยายามทำความเข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดสติรู้อยู่ตลอดเวลามีความรู้อยู่ในสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

เห็นในความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าจิตมันยังไม่สงบเราก็ยกกรรมฐาน5กรรมฐานเบื้องต้นที่ครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ให้เราเมื่อตอนที่เราบวชนิคัมมะก็ดีเมื่อตอนที่เราบวชเป็นพระภิกษุสมณเณรก็ดีเกสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังของเราให้เราพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับสลายไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเราสิ่งเหล่านี้มันออกไปจากเราและท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันที่แข็งแรงก็ดีหนังที่หลุดร่วงเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นเป็นจริงมันเป็นสัจธรรมที่อยู่ในตัวของเราเป็นเครื่องยืนยันว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอยู่ในหัวใจของเราพิจารณาให้ดีคิดนึกอะไรก็พิจารณาให้ดีคำว่าพิจารณาก็คือการเห็นรู้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพิจารณาในสภาวะธรรมที่มันเกิดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

ขณะที่เราพิจารณาสภาวะต่างๆสภาวะภายนอกก็ดีสภาวะภายในก็ดีก็ให้มีสตินั้นมากำกับความคิดที่พิจารณากำกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้ชัดเห็นชัดพยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้แล้วก็พิจารณารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็วางมันลงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆยึดได้ถือได้ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายมันก็ไปจากยิ่งไปยึดยิ่งไปถือสิ่งต่างๆมันก็คอยเหนี่ยวรั้งพยายามตั้งใจความรักที่เกิดขึ้นความพยาบาทที่ตามมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนเคยรักกันชอบกันพอโกรธกันก็มีความพยาบาทอาฆาตต่อกันยามรักเราก็หลงอยู่ในรักยามโกรธเราก็หลงอยู่ในโกรธเราก็สร้างความพยาบาทขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้คิดได้อย่างนี้จิตมันจะค่อยๆวางมันค่อยๆคลายลงมีความชอบพอมีความพอใจไม่ใช่ความผิดแต่เราต้องทำความเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นยินดีหรือไม่ยินดีแล้วไม่ยินดีเฉยๆนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจในสภาวะธรรมเข้าใจในสภาวะจิตการประพฤติปฏิบัติมันก็มีความก้าวหน้าเพราะเรายกขึ้นแล้วก็วางลงเป็นรู้เฉยแล้วก็รู้เฉยไม่รู้ก็เฉยรู้ก็เฉยพยายามดึงสติกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงมาที่คำบริกรรมภาวนาจิตมันเผลอถอนขึ้นมาจากสมาธิก็ยกไว้แล้วก็บริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราในปัจจุบันลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้านึกพูลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆ

ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธตามลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะสงบไปเรื่อยๆพยายามทำให้เป็นปกติทำให้สม่ำเสมอจะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็พยายามทุกลมหายใจเข้าออกเราสามารถภาวนาได้สามารถทำให้เกิดความสงบเกิดขึ้นเป็นสมาธิได้เพราะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาจะภาวนาตอนไหนภาวนาที่ไหนเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่เป็นอากาลิโกอยู่เสมอการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องปกติถ้าเราทำให้เป็นปกติสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปกติของเราทำไปเรื่อยๆทำให้สม่ำเสมอทำจนชินเป็นนิสัยของเราเมื่ออะไรมากระทบมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติก็นำสติมาให้เราขบคิดชี้แจงแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะใจของเรานั้นมีความสงบสภาวะจิตของเรานั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาจนเราสามารถเข้าใจธรรมเห็นธรรมตั้งตนอยู่ในธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของสภาวะจิตเราจึงถอนตัวออกจากธรรมชาติขึ้นมาอยู่ในสภาวะธรรมได้เพราะเรานั้นมีความเพียรความหมั่นอดทนในการประพฤติปฏิบัติสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆสร้างโอกาสในการประ

พึ่งปฏิบัติให้กับตนเองสร้างเวลาให้เป็นแหว่งเวลาให้ถูกเราก็สามารถเอาเหตุตรงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปประพฤติปฏิบัติได้พยายามตั้งใจ

พยายามตั้งใจอย่าไปท้อถอยอย่าไปหดหู่ต้องให้โอกาสกับตัวของเราเรามีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่มีบุญมีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่สงบมีความรู้สึกว่าเรานั้นทำไม่ได้เพราะมันเป็นนิวรณ์กิเลสมันหลอกเราเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการ32ครบเข้ามาในขอบเขตของพระพุทธศาสนารู้จักอุทิศสละเวลามาประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญถ้าเราไม่มีบุญบารมีมาแต่เก่าก่อนเราก็จะไม่มีปัจจุบันดีขนาดนี้ทุกคนมีบุญเหมือนกันเราจึงสามารถมาประพฤติปฏิบัติร่วมกันได้เป็นกำลังให้กันและกันส่งสภาวะธรรมให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติในสถานที่ที่เป็นสัปปายะแบบนี้ตรงนี้ยังไม่สงบแล้วที่ไหนจะสงบอาหารก็สัปปายะไม่มากไปไม่น้อยไปครูบาอาจารย์ก็เป็นสัปปายะคอยอบรมสั่งสอนตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอุตุอากาศก็เหมาะกับการประพฤติปฏิบัติไม่หนาวไปไม่ร้อนไปสหธรรมิกเพื่อนฝูงก็เป็นสัปปายะเราอยู่ในหมู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหมู่ของผู้มีศีลผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติผู้ใฝ่ในธรรมก็เป็นสัปปายะให้เรานั้นสามารถมาประพฤติปฏิบัติได้มีเทวดาคุ้มครองปกปักรักษาเพราะเราเป็นผู้มีเมตตาเป็นที่ตั้งรู้จักในการเจริญพรหมวิหารสี่เราเป็นผู้มีศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีหรือแม้แต่ศีล227ก็ดีก็ได้ชื่อว่าเรานั้นเป็นพรหมมีมนุษย์สมบัติเป็นที่ตั้งมีสวรรค์สมบัติเป็นเครื่องอยู่ของเราเทวดาก็จะมาคุ้มครองรักษาคอยปกปักพยันอันตรายต่างๆปัดเป่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นทำไว้ในใจอย่างนี้วางไว้ในใจแบบนี้จิตมันก็จะคลายวางจากความวิตกจิตมันก็จะค่อยๆรวมพยายามตั้งใจ

หายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไป

เอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาในช่วงนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีพิจารณาในปัจจุบันเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นปวดเมื่อยหรือว่าจิตที่มันดิ้นรนจิตที่มันผลขวายในสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นคุณให้เข้าใจในสภาวะจิตของเราแล้วก็ย้อนกลับไปพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนที่เราเริ่มทำสมาธิเรามีเวทนาทางกายอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นกับใจในลักษณะใดพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันอนุโลมปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยในการประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีกำลังมีปัญญาแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดไปในการประพฤติปฏิบัติรู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากนั้นค่อยๆถอนจิตของเรามาไว้ที่กายค่อยๆย้ายมือขวาเคลื่อนขึ้นมาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆพิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถพิจารณาเข้าไปในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราคลายวางจากการประพฤติปฏิบัติเปลี่ยนอิริยาบถขึ้นมาสภาวะจิตของเราในขณะนี้เป็นอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราเคลื่อนมาช้าๆหลับตาเห็นสภาวะกายเคลื่อนไหวยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งสัจจทิฏฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดตั้งอธิษฐานบารมีของเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งตั้งใจแผ่เมตตาเนาะ

หาครันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากสาธุนั่งตามสบายโยมผ่อนคลายอิริยาบถฟังธรรมเพลินๆแต่ไม่ขาดสตินะฟังไปเรื่อยๆนะเราทำสมาธิเพิ่งออกจากสมาธินะครับสมาธิก็คือความสงบเอาง่ายๆอาตมาไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแจกอยู่หน้าป้อมตรงหน้าโบสถ์เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ท่านสิ้นไปแล้วนะครับชื่อหนังสือว่าชีวิตนี้น้อยนักไหนโยมเคยอ่านไหมพระนิพนธ์ของท่านเคยอ่านไหมอ่านก็พยักหน้าได้โยมเหมือนตอนนั่งสมาธิอาตมาพูดโยมก็พยักหน้านะอาตมาแอบเห็นอยู่เพราะนั้นถ้าใครเคยอ่านก็พยักหน้าทีโยมพยักทีเดียวไม่ต้องพยักแบบตอนสมาธิวันนี้นั่งสงบไหมเห็นไหมพยักหน้าแล้วใช้ได้โยมอาตมาไปอ่านพระนิพนธ์ของท่านชีวิตนี้น้อยนักพอเปิดอ่านไปอีกหน้าหนึ่งก็ไปเจอเขาขึ้นตัวหนังสือทึบชีวิตนี้สำคัญนักหนังสือน่าจะเหลืออีกหลายเล่มเดี๋ยวจะมาพูดจบโยมไปหามาอ่านท่านบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักความหมายของท่านก็คือชีวิตในชาตินี้มันสั้นมากมันน้อยเต็มทีเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยนิดๆสถิติเขาแค่120ปีคนปัจจุบันนะ120นี่คืออายุนะโยมไม่ใช่น้ำหนักน้ำหนักบางคนน่าจะไปได้ถึง300อาตมาเองก็อีก6กิโลร้อยโยม6กิโลร้อยนี่ไม่ใช่งวดหน้านะงวดที่แล้วงวดที่แล้วออก93งวดนี้น่าจะไม่ใช่แล้วท่านบอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักพออ่านไปก็จริงๆคำที่สองคือชีวิตนี้สำคัญนักอุ้ยพระขาวข้างหลังกลับข้างหน้าไม่กลับเลยทำไมกลับไปหมดงงไม่เป็นไรโยมมองอัตมาไม่ต้องมองเขาหรอกถือว่าไม่มีมองในกล้องก็ได้กล้องก็ถ่ายไว้ท่านบอกว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นอะไรแล้วก็ยาวนานเท่าไหร่พอชาตินี้เราเกิดมาก็อย่างว่าไม่เกินร้อยปีอนาคตของเรามันก็จะไปไกลอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่สำคัญที่สุดสมเด็จท่านบอกว่าชีวิตนี้มันน้อยนักแล้วก็ชีวิตนี้สำคัญนักโยมว่าอย่างนั้นไหมว่าใช่ไหมเพราะถ้าโยมไม่คิดแบบนั้นโยมคงไม่มานั่งทรมานอยู่อย่างนี้ทรมานไม่โยมบางคนดมยาดมแล้วอะทรมานโยมเพราะอะไรปกติเขาบอกว่าออกกำลังกายก็คือการทำให้กายนั้นมันเหงื่อออกใช่ไหมแต่พอมาวัดพระสั่งให้ออกกำลังใจให้สร้างกำลังใจวิธีสร้างก็ไม่เหมือนสร้างกำลังกายก็คือนั่งเฉยๆเดินช้าๆยืนนิ่งๆทำใจว่างๆแค่นี้ก็มีกำลังใจเกิดขึ้นสมเด็จท่านยังพูดต่อไปว่าคนเรานั้นอย่าไปคิดว่าเราทำบุญอะไรถึงมาเกิดตรงนี้บางคนเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าต่อไปเมื่อเราตายไปแล้วในชาตินี้ชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรรู้จักเทวดาที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไหม
ในหลวงก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเทวดามาก่อนอยู่ชั้นอะไรโยมนึกออกไหมชั้นอะไรนะชั้นดุสิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเป็นสัตว์นรกหมดกรรมก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ทำได้ภพภูมิอื่นทำไม่ได้ก็คือการรักษาศีลโยมชาติที่เกิดเป็นอะไรก็ตามสู้ชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะชาติเราเลือกได้ใช่ไหมจะรักษาศีล5ก็ได้รักษาศีล8ก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายรักษาศีล10ก็ได้รักษาศีล227ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาศีล8อย่างเดียวเกิดเป็นสัตว์นรกไม่ต้องพูดถึงเรื่องศีลเพราะฉะนั้นชาตินี้สมเด็จท่านได้บอกว่าสำคัญที่สุดเพราะอะไรเคยได้ยินใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมครับใครชอบเป็นเทวดาก็ไปรักษาศีลให้ครบภาวนาเยอะๆทำบุญมากๆใครอยากหมดอนาคตรู้จักหมดอนาคตไหมอาตมาเริ่มมีอนาคตแล้วน้ำสาวรสอันนี้นอกเรื่องนิดนึงได้ไหมอ่ะอาตมาบวชพรรษาแรกปี2536ไปจำพรรษาที่อุ้มผางโยมเขาคั้นน้ำกระทกลกมาฝากถวายพระอาตมาก็ถามว่าน้ำอะไรโยมเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีไม่เคยฉันเขาบอกน้ำกระทกลกกระทกลกกระทกลกมีชื่อไม่มีชื่ออื่นไหมมีครับท่าน Fresh and Foods โอ้โหฝรั่งเลยทีนี้มีชื่ออื่นอีกไหมโยมแกก็นึกเสาวรสท่านอาตมารู้จักแต่ว่าเสาวภาเวลางูกัดไปเสาวภาสมัยนี้งูกัดไปไหนโยมไปไหนงูกัดไปไหนไปหาหมอดิไม่ต้องไปเสาวภาก็ได้เดี๋ยวนี้วัคซีนมีทั่วประเทศน้ำนี่เป็นน้ำเลขสติจริงๆโยมอร่อยถ้าสดๆนะครับทำดีๆฉันพอดีมันให้สติแต่ถ้าฉันแบบขาดสติมันให้อะไรโยมให้ความอ่อนเพลียเข้าห้องน้ำไงฟังต่อถึงไหนแล้วไปที่ชอบที่ชอบวันนั้นวันพระกรรมฐาน13ตุลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลวงปู่องค์หน้าสุดหลวงปู่อะไรโยมหลวงปู่เจริญท่านบอกโยมมาวัดเนี่ยเป็นคนไม่มีอนาคตอาตมาก็นั่งฟังอยู่ท่านเทศที่จตุรพุทธท่านพูดให้เรานึกจริงๆจริงๆเพราะอะไรโยมถ้าเรามีอนาคตเราก็ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกใช่ไหมไปเรื่อยๆวนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราทำบุญกุศลให้เต็มให้ครบไปนิพพานนิพพานไม่มีอนาคตฟังดูง่ายไหมง่ายเนาะโยมบางคนนั่งที่นี้อาตมาเริ่มเห็นแล้วว่ามีอนาคตต้องไปเกิดใหม่แน่แต่ว่าไม่แน่โยมไม่แน่อีกไม่กี่ชาติเราจะหมดอนาคตกันไม่เกินกับนี้กับนี้กี่ปีโยม 5,000 เองก็ไม่แน่มันก็เวียนอยู่นี่โยมเคยเจอเรื่องระลึกชาติไหม

คยไหมไม่เคยใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครระลึกชาติได้ก็จะรู้เคยเจอคนที่ไม่ชอบหน้ากันครั้งแรกไหมเคยนั่นแหละครับมีภพชาติร่วมกันมาสมเด็จพุทธาตาลพุทธลิ้นมันโดนไม้ไม้มันช็อตขออภัยสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเคยบอกว่ามีพระสองรูปพายเรือเคยได้ยินไหมองค์สององค์พายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาองค์นี้ข้ามไปก็พายมีพายอันเดียวพอขากลับอีกองค์พายคันนี้ไอ้องค์ข้างหลังพายไม่ค่อยเก่งก็เอาไม้พายตีขึ้นแล้วก็ไปโดนหัวองค์ข้างหน้าพระก็มาฟ้องสมเด็จว่าองค์เนี้ยแกล้งเอาไม้พายตีหัวผมท่านก็บอกว่าชาติที่แล้วอ่ะท่านเคยไปตีหัวตานี่มาก่อนเห็นไหมเทวดายังรู้เลยว่าอาตมาจะหมดอนาคตแน่ๆฝนตกเล่าไม่จบเลยสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าถ้าท่านตีหัวเขาคืนมันจะมีภพมีชาติกันโยมอย่าเพิ่งไปสิโธ่เอ้ยอีก10นาทีเองขอไปจองที่ใช่ไหมโยมไปจองที่ไม่ตกโยมไม่ตกอาตมาเชื่อว่าไม่ตกถ้าตกก็เปียกตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่โกรธถ้าท่านไม่โกรธกันโอโหสีกันมันก็จบพระสองรูปนั้นท่านเป็นพระที่มีครูบาอาจารย์ดีมีสมเด็จโตเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้างั้นไม่โกรธก็ได้เลิกละต่อกันขั้นพุทธกาลก็เหมือนกันโยมเวลามีเวรมีกรรมกันถ้าเราไม่โหสีกรรมมันก็ไม่จบเพราะนั้นที่สมเด็จพระญาณสังวรท่านบอกว่าชีวิตในชาตินี้สำคัญที่สุดเพราะอะไรเรามีเหตุมาดีแล้วถึงมามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นถ้าชาตินี้เรารักษาศีลครบศีล5ไม่พลาดพังเลยศีล5เป็นศีลของมนุษย์สมบัติโอกาสที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์สูงมากต้องครบนะขาดไม่ได้ถ้าศีล8ศีลพรหมจรรย์มีเป็นสวรรค์สมบัติถ้าภาวนาเสริมด้วยสวรรค์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสจะตกลงมาเพราะนั้นถ้าเรารักษาศีลครบภาวนาให้มันจบโอกาสที่จะทำความสำคัญในชาตินี้ให้ได้เอาเป็นว่าสู้ไม่สู้อาตมาสู้เต็มที่เลยโยม22.30เพนก็มันเวรแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์ชาญชัยมาสอนอีกเอานะนะเปียกเป็นเปียกโยมไม่เป็นไรพรุ่งนี้กฐินใช่ไหมกฐินก็ถวายผ้ารู้ไหมกฐินสำคัญยังไงขั้นพุทธกาลมีพระจำพรรษาในป่าปรากฏว่าพระ50รูปนั้นออกพรรษามาหาพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพุทธองค์ไม่อนุญาตให้โยมถวายผ้าให้พระไปหาผ้าบังสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาใช้ห่อศพผ้าที่เป็นผ้าคีริ้วเขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาซักเย็บแล้วก็ยอมใครออกแบบจีวรพระรู้ไหมพระอานนท์เทเลอร์เทเลอร์แปลว่าช่างตัดเสื้อผ้าใช่ไหมพระ ใช่เทวดาบอกใช่พระอานนท์เป็นคนออกแบบนะโยมทุกวันนี้ชุดนี้เป็นชุดอมตะมากงานศพก็ชุดนี้งานแต่งงานก็ชุดนี้งานวันเกิดก็ชุดนี้ใช่ไหมแต่วิธีห่มต่างกันพอไปถึงคนก็เห็นโอ้โหพระห่มจีวรขัดขาดเกินมาขออนุญาตพระในพรรษานั้นท่านทำความเพียรมาขอถวายผ้าได้ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตแต่ให้มีการทำให้เสร็จภายใน1วันมีโอกาสถวายแค่1เดือนพระวัดหนึ่งรับกฐิน

ได้แค่1ครั้งแต่โยมคนหนึ่งถวายกฐินได้ปีหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งโยมอย่าไปมองอาตมานี่โยมถวายกี่ครั้งก็ได้พระรับได้กี่ครั้งครั้งเดียวเพราะนั้นใครเสียเปรียบโยมถ้าพระรับหลายครั้งก็ดีเนาะได้จีวรหลายผืนเอาเป็นว่าฝนจะตกไหมอ่ะโยมหนีไหมลมเขาพัดเมฆไปโยมผู้ชายเขาบอกแต่เขาเก็บเสื่อไว้ก่อนเพราะเวลาเขาไปนอนจะได้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมโยมพยายาม

0: เขาไปนอนจะได้ไม่ต้องกังวลใช่ไหมโยมพยายามข้ามอุปสรรคตรงนี้ให้ได้กลัวทุกคนกลัวไม่มีใครสาบานใช่ไหมให้พระฟ้าผ่าไปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมมาอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปทุดงที่ห้วยขาแข้งน้ำมันแห้งที่ห้วยอาตมาก็กางกดเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาตอนนั้นเป็นพระใหม่ต่อให้ฝนตกฟ้าร้องแบบเนี้ยเราก็จะไม่ไปไหนอธิษฐานบารมีเลยนะฝนก็ตกจริงๆโยมอาตมาหนีไหมไม่หนีโยมฝนตกไม่หนีแต่เหมือนเทวดาเขาจะลองใจว่าไอ้หมีมันจะหนีไหมชื่อหมีไอ้หมีมันจะหนีไหมปรากฏว่าเขาไม่ตกอย่างเดียวโยมอาตมาไปกางกดไว้ตรงล่องน้ำไอ้น้ำป่าเข้ามาตอนแรกเขาก็มาเรื่อยๆก็ท่วมผ้าปูนอนก็นั่งบนขาบาดอุ้มบาดไว้พากระตุ้นพี่หมีน้ำมาแล้วหนีเหอะผมอธิษฐานบารมีไว้พี่ไม่หนีหรอกต่อให้มันทั่วผมก็ไม่หนีหรอกปรากฏมันมาถึงเอวแล้วโยมตอนนั้นยังมีเอวอยู่ไม่อ้วนตอนนั้นน้ำหนักแค่60นิดๆเอว30มาขนาดนี้โยมนั่งแล้วก็หลับไปพอหลับปุ๊บมันฝันโยมฝันว่าขนของหนีน้ำรู้สึกตัวอีกทีอยู่บนฝั่งแล้วอาตมาถามว่าอธิษฐานบารมีขาดไหมโยมขาดไหมก็เผลอสติหลับไปรู้ตัวอีกทีขนของโอบขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยแล้วโยมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มันเป็นอันตรายกับตัวก็ค่อยๆได้ไหมโยมเนาะอธิษฐานว่าจะเนสัตชิกห้ามอะไรห้ามนอนแต่ไปแอบหลบฝนที่อื่นได้เข้าใจไหมโยมไม่ใช่ว่าก็อาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นฝนมันตกอากาศมันดีเหมาะแก่การภาวนอนโยมก็เลยไปเข้านิวรณ์ที่นอนเลยไม่ได้นะการที่เราตั้งใจทำอะไรมันมักจะมีอุปสรรคโยมเหมือนอาตมานะเอาให้ขำตั้งใจจะผอมโยมมันอ้วนเอาแปลกโยมก็เหมือนกันตั้งใจจะให้สงบพระก็มาพูดให้ตลกสงบไม่ลงซะอีกใช่ไหมพอมันตื่นขึ้นจิตมันตื่นขึ้นสติมันก็ต้องจับให้ได้ว่าเราหัวเราะอะไรเราขำเรื่องอะไรสิ่งที่เรารู้เราเห็นมันพอใจใช่ไหมพอเราไปทำสักพักมันก็จะเกิดความไม่พอใจอีกเช่นไม่พอใจว่าเรานั้นทำแล้วมันไม่สงบเคยมีโยมคนหนึ่งมาบอกว่าโยมทำสมาธิแบบอาจารย์สอนเท่าไหร่ก็ไม่สงบอาตมาก็ถามว่ามาทำแบบเราทำไมอ่ะมาทำแบบเราทำไมทำแบบเราก็สงบตัวเองทำแบบตัวเองสิถึงจะสงบใช่ไหมเข้าวัดก็เหมือนกันท่านเข้าวัดเดี๋ยวนี้ไม่สงบเลยคนนั้นก็คุยเรื่องนู่นคนนู้นก็คุยเรื่องนี้โยมไม่สงบเลยอาตมาก็อยากจะถามเขาว่าโยมไปฟังเขาทำไมอ่ะเข้าวัดให้ฟังใครโยมฟังพระก็ไม่สงบหรอกสงบนิดนึงแต่ต้องฟังอะไรเสียงที่อยู่ภายในใจของเราใช่ไหมคว้ากระเป๋ากันแล้วเอาเป็นว่าเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อายุวันโนสุขังพระลังเจริญนะโยมสาธุ
1: พี่กล่าวเลยโยมศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศีลภาวนาเนี่ยมรรคมีองค์8ทีนี้มรรคมีองค์8หรือว่าศีล3ระดับนะหรือว่ากิเลส3ระดับกิเลส

สามระดับกิเลสระดับหยาบกิเลสระดับหยาบคืออะไรโยมกิเลสระดับหยาบคือกิเลสที่เกิดจากการกระทำโดยเฉพาะการกระทำทางกายด้วยการกระทำทางกายการทำทางกายที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทำทางกายเนี่ยทำแล้วได้สองอย่างเป็นกรรมหนึ่งกรรมมีกรรมสองกรรมใหญ่ๆมีกรรมสองก็คือมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมและเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมทำกรรมด้วยกายกรรมเนี่ยทำด้วยกายด้วยวาจาอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในกายเพราะกายมีปากมีอายตนะดังนั้นการพูดก็ดีการประพฤติใช่ไหมการประพฤติการพูดก็คือการกระทำนี่แหละดังนั้นพูดก็เป็นการกระทำนะโยมพูดสี่อย่างพูดที่เป็นกุศลกรรมก็มีพูดเป็นอกุศลกรรมก็มีพูดที่เป็นกุศลกรรมก็คือในเรื่องของพูดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกรธเจ้อแต่พูดที่เป็นอกุศลกรรมก็ตรงกันข้ามก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเห็นไหมโยมเพราะการพูดก็เป็นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมและก็เป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมได้ด้วยแล้วก็เป็นอุปทานด้วยเป็นอุปทานเนี่ยก็คือการทำเพื่อสนองตัณหาการทำเพื่อสนองตัณหานี่นะเป็นถ้าตัณหานี่เป็นกิเลสระดับกลางเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่เกิดที่ใจเพราะกิเลสที่เกิดจากใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำกรรมได้มันแค่เป็นส่วนที่คิดขึ้นมาเสียคิดขึ้นมาทำให้เป็นอุปทานไม่ได้เพราะเป็นขั้นของการที่จะทำให้เกิดการกระทำหรือว่าทำให้เกิดกิเลสระดับหยาบขึ้นมาดังนั้นก็พูดได้ว่าถ้ามีกิเลสอย่างกลางก็จะมีกิเลสอย่างหยาบต่อมาดังนั้นการที่จะให้กิเลสอย่างกลางมาทำให้เกิดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาก็เอาศีลมาระงับไว้พระองค์พระเจ้าก็ให้มีศีลมาระงับเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีศีลในเรื่องของการกระทำทางกายเห็นไหมโยมเพราะศีลอย่างศีลห้าข้อเนี่ยมีการกระทำทางกายทั้งนั้นเลยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดห้ามมุสาห้ามกล่าววาจาที่มันไม่เป็นกุศลนะกล่าววาจาที่เป็นอกุศลมุสาวาทาแล้วก็ในเรื่องของสุราในข้อสุรานี้ก็ห้ามในเรื่องของความประมาทความประมาทไม่ดื่มสุราไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่เล่นการพนันไม่กระทำสิ่งที่ทำให้เกิดความประมาทนั่นเองนี่ก็ห้าข้อก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมทางกายทั้งหมดเลยเห็นไหมโยมมันเกิดจากกายทั้งหมดเลยนะในศีลมันไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลแปดแล้วก็เพิ่มมาสามข้อเพิ่มในเรื่องของนัจจกิตวาหรือวิกาลโภชนาก่อนวิกาลโภชนาก็คือฉันอาหารมื้อเดียวให้มากินอาหารหลังเที่ยงจริงๆถ้าที่อื่นก็อาจจะมีสองมื้อได้มื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเพลต้องเรียกว่ามื้อเพลเพราะกลางวันนี้เข้าข่ายว่ามันจะเลยเที่ยงได้ไหมมันจะต้อง
อยู่ระหว่างไหนมันก็ไม่ชัดแต่ถ้าว่าอ้าวมือเพียรมันชัดนะเพราะมือเพียรเนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงเพราะอะไรโยมเพราะเที่ยงเนี่ยถือว่าหลังเที่ยงเป็นยามวิกาลเพราะถ้าฉันเที่ยงเนี่ยจบเลยฉันได้คำเดียวเข้าเวลาวิกาลเลยมันบางที่ดังวัดก็ดีวัดที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบวัดกรรมฐานหรือว่าวัดป่าที่เราเรียกกันบางทีก็มีฉันสองมื้อนี่อยู่เพราะฉันสองมื้อเนี่ยก็ฉันมื้อกลางวันอีกมื้อหนึ่งก็คือไม่ให้เกินเที่ยงหรือว่าไม่ให้เกินวิกาลเพราะแต่วัดเราเนี่ยให้ฉันมื้อเดียวเพราะตามที่อาตมากล่าวในขั้นต้นเพื่อให้มันเป็นธุดงค์13เพราะการกินมื้อเดียวการฉันในภาชนะเดียวอาสนะเดียวนี่คือนี่ที่ธุดงค์13ทั้งหมดเลยที่กล่าวมาเนี่ยเพราะเราฉันมื้อเดียวพออย่างนี้เพื่อให้มีอนิสงส์อันนี้สงก็เข้าในเรื่องของบารมีเลยมันจะเข้าบารมีบารมีมันคือบุญบุญที่ปฏิบัติมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นบารมีเหมือนบารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าการที่จะเป็นบารมีได้เนี่ยอย่างบารมีสิบทัศเนี่ยต้องมีฐานมีฐานบารมีเพราะเราทานเป็นบุญอยู่เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำมากๆก็เป็นบารมีเพราะทานก็คือต้องทำบุญแล้วก็ทำบุญในบารมีทำมาแล้วเต็มเป็นบารมีแล้วก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเพราะบารมีเนี่ยก็มันก็มีระดับของมันบารมีเต็มหรือเรียกว่าบารมีแก่กล้าก็ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าบารมีเต็มหรือว่ามีแก่กล้าเนี่ยมันก็จะทำให้คำว่าบารมีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะถ้าเรามีบารมีก็คือเราทำอะไรแล้วมันจะสำเร็จแล้วบารมีที่สำเร็จเนี่ยที่ว่ามีบารมีแล้วทำสำเร็จเนี่ยมันสำเร็จในเรื่องของกุศลด้วยเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าฐานของบารมีมันคือบุญโยมเพราะฉะนั้นเราทำบุญมาบุญเป็นอะไรโยมเป็นกุศลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อยากมีในเรื่องของกุศลเนี่ยสำเร็จเลยครับถ้าเราทำบุญมากๆมีบารมีแล้วจะสำเร็จเหมือนพระเจ้าก็คิดหวังด้วยพระเจ้าก็ปฏิบัติในบารมีก่อนที่จะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องปฏิบัติในพุทธธรรมพุทธธรรมนี่ปฏิบัติตอนไหนโยมพุทธธรรมตอนปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นนักบวชเหมือนกันนะวันฤาษีก็ดีนะเนกขัมมะอย่างเราก็ดีพระภิกษุก็ดีนักบวชทั้งนั้นเลยวันในบารมีเนี่ยมีเนกขัมมะเห็นไหมคำว่าเนกขัมมะเนี่ยนี่แหละโยมเป็นฤาษีก็ได้เป็นพระก็ได้เป็นนักบวชนุ่งขาวห่มขาวแบบโยมก็ได้นะนี่คือการปฏิบัติใหในเรื่องของบารมีเพราะฉะนั้นการบวชก็เป็นบารมีเพราะฉะนั้นบวชมาโยมก็มาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อบารมีมันมากเข้ามากเข้าแบบนี้มันก็ทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็สำเร็จในเรื่องของกุศลตามที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าเป็นอกุศลนี้เราก็จะเห็นว่าเราทำมาเนี่ยว่าจะมาเป็นบารมีนะเราก็ปฏิบัติในบุญกิริยาวัตถุสิบมาทั้งนั้นเลยเพราะโอกาสที่โยมจะกลับไปปฏิบัติในเรื่องของอกุศลเนี่ยยากเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนเพราะคนที่นะปฏิบัติในทางด้านบารมีแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไปหวังอยากให้มันเป็นในเรื่องของอกุศลไม่มีนะเพราะฉะนั้นบารมีก็จะสำเร็จในเรื่องของกุศลเพราะผู้หวังจะหวังในเรื่องของกุศลแน่นอนการที่เรามาบวชเป็นแม่ธรรมะแล้วต้องมาปฏิบัติมาเพื่อละนี่นะจริงๆมรรคแปดเนี่ยมันละเพื่อไปเพื่อละกุศลสามกองที่อาตมากล่าวไว้แล้วกุศลสามระดับเนี่ยเพื่อให้มันถึงนิพพานเพราะการปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยหรือว่าการที่เข้ามาละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ย
ันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะมันกุศลที่มันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าประพฤติแล้วถึงนิพพานเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเรามาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่คือนิพพานพอนิพพานแล้วมันไม่กลับมาเกิดอีกมันกลับไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมันดับหมดเลยขันธ์ห้าเนี่ยก็เรียกว่าดับกายดับใจดับกายดับจิตดับรูปดับนามนะเพราะนั้นคือดับขันธ์ห้าเพราะการดับเนี่ยตามที่อาตมากล่าวดับขันธ์ห้าดับรูปดับนามหรือว่าดับนามนะดับรูปดับนามหรือว่าดับกายดับใจเนี่ยเมื่อเราประพฤติในศีลที่มันบริสุทธิ์เนี่ยโยมทำได้สามมรรคกันสามมรรคที่ว่านั้นก็คือสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะเพราะสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาวาจาเนี่ยแปลว่าวาจาชอบวาจาชอบก็คือไม่ประพฤติในวาจาทุจริตที่กล่าวไปแล้วคือพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์พูดคำหยาบพูดคำเท็จเพราะนี่คือวาจาทุจริตที่ศีลที่ห้ามเอาไว้สัมมาวาจาห้ามในมุสานั่นเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาคือมุสาอุสาวาทานต่อไปในเรื่องของสัมมากัมมันโตก็บอกว่าการงานชอบคือการเลี้ยงชีพเมื่อกี้มันมีการเลี้ยงชีพอยู่อีกข้อนึงเพราะการงานชอบการงานก็คือการที่ทำอยู่ในชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เรียกว่าการงานชอบเพราะการงานชอบเนี่ยมีศีลสามข้ออยู่ในนั้นเป็นมรรคหนึ่งองค์เนี่ยคือการงานชอบไม่คุมเลยถ้าคุมศีลอยู่สามข้อนะก็คือในเรื่องของมิจฉาชีวะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเพราะนี่คือศีลสามข้อที่คุมอยู่ด้วยสัมมากัมมันโตนะหรือว่าการงานชอบวันมรรคสององค์คุมศีลไปแล้วนะคุมในศีลห้านะนี้พูดถึงศีลห้าอยู่คุมศีลห้าไปแล้วสี่ข้อนะยังเหลือมรรคอีกองค์หนึ่งก็คือสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันโตคือการเลี้ยงชีวิตชอบนะการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดมันก็คือสุราเนี่ยข้อสุราอยู่สุรามีระยะมัชฌะประมาณเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้ามดื่มเหล้าอย่างเดียวที่อาตมาอธิบายไปมันเป็นเรื่องของความประมาทประมาทดื่มสุรานี่แหละมันประมาทเพราะนั้นมันต้องคิดต่อว่าทำไมห้ามดื่มสุราก็เพราะมันประมาทเพราะสิ่งอื่นที่ไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวว่าเป็นสุรามันก็ทำให้เกิดความประมาทได้เหมือนกันอย่างเช่นยาเสพติดอย่างนี้หรือว่าการประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องคือเล่นการพนันโยมเที่ยวเตร่เที่ยวกลางคืนการเสพยาเสพติดเหล่านี้แหละนะครับล้วนแต่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดความประมาทประมาทแรกก็คือประมาทในความคิดเลยนะเพราะถ้าไม่คิดเนี่ยนะแล้วไปทำนี่คือประมาทในความคิดเลยไม่คิดก่อนแล้วไปทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความประมาทแบบนี้แล้วโดยเฉพาะเล่นการพนันเคยได้ยินไหมว่าตรวจปล้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ไฟไหม้ครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับการเล่นการพนันนะแล้วเสียพนันนะเพราะอะไรโยมเพราะการพนันเนี่ยพอเล่นไปแล้วเนี่ยล่ามึดแล้วอยากเสียไปแล้วอยากได้คืนนะพอเสียไปมากๆก็นะเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นพนันมาเล่นพนันเลยเอาบ้านเอารถเอา
ที่ดินเห็นไหมอยู่มาเล่นหมดเลยเล่นกะว่าจะกู้เอาสิ่งที่เสียไปกลับมาให้ได้อันนี้คือประมาทเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เขาเปรียบไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งครั้งยังเหลือที่ดินเพราะถ้าเล่นการพนันเนี่ยนะอยู่หมดเลยเอาไปพนันเขาไว้หมดแล้วพอเสียปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยเขายึดหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถหมดเลยทีนี้หมดตัวอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นศีลข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญในข้อสุราเนี่ยนะมันต้องคิดไปไกลๆนะไม่ใช่สุราอย่างเดียวไม่ได้ดื่มสุราแล้วผิดศีลอย่างเดียวมีอย่างอื่นที่มันทำให้ประมาทผิดด้วยนะส่วนข้ออื่นก็เป็นข้อที่มันเขาเรียกว่าละเอียดลงมาอย่างโยมศีลแปดเนี่ยมันก็ละเอียดลงมาละเอียดในการปฏิบัตินะเพื่อให้มันเขาเรียกว่ารักษาศีลได้ดีนะได้หมดจดนะได้บริสุทธิ์เนี่ยก็ถ้าศีลมากก็อย่างนี้เหมือนภิกษุมี227เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะภิกษุที่มี227ก็เพื่อที่จะให้ศีลบริสุทธิ์นั่นเองเพื่อให้มรรค3องค์เท่านั้นแหละมรรค3องค์เนี่ยให้มันก็เรียกว่าถ้าศีลบริสุทธิ์ก็มรรค3องค์นี้ผ่านนั่นเองผ่านแล้วถ้ามรรค3องค์นี้ผ่านแล้วพอไปปฏิบัติในสมถกรรมฐานแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยต้องปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยได้มรรคอีก3องค์นี้เองได้สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดังนั้นการที่ทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นท่ายืนเดินนั่งนอนกรรมฐานในมรรคสามองค์ที่กล่าวไปแล้วเป็นสมถะกรรมฐานเป็นสมถะขั้นที่หนึ่งเป็นกรรมฐานขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติกรรมฐานก็คือปฏิบัติในมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติในขั้นสมถะต้องทำฌานตามที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำฌานจะทำยังไงให้เป็นองค์ฌานตามที่เราขอกรรมฐานองค์ฌานที่เราต้องปฏิบัตินะในเมื่อเราบางคนเนี่ยยังไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่าบางคนก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติในองค์ฌานปฏิบัติในสมถะกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติในองค์ฌานบางคนไม่รู้เลยแต่ปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติปฏิบัติทำตามเข้าไปแบบนั้นคล้ายๆกับข้อศีลพระตัปปามาสแต่ว่าถ้าเรารู้จริงๆต้องรู้เพราะจริงๆแล้วการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องรู้อย่างน้อยต้องรู้อริยสัจ4ต้องรู้ตัวทุกข์ก่อนตัวทุกข์ว่ามันทุกข์แล้วถึงจะต้องมาหาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันหลุดพ้นได้เนี่ยอาการที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็นทุกข์มันทำให้เวียนว่ายตายเกิดอันนี้มันต้องรู้ไปถึงปฏิจจสมุปบาทตัวทุกข์นี่มันคือปฏิจจสมุปบาทเลยนะเพราะอะไรอยู่เพราะพระพุทธเจ้าในตรัสรู้เวลาตรัสรู้ปุ๊บนี่ในสัปดาห์แรกนี่นะเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บัลลังก์อาจเนี่ยที่พระที่นั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยในสัปดาห์แรก7วันแรกเนี่ยก็พระองค์อนุโลมปฏิโลมคือคิดกลับไปกลับมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเลยปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นตัวทุกข์และตัวสมุทัยด้วยวันตามที่อาตมากล่าวเพราะการรู้ทุกข์เนี่ยจริงๆมันต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดทุกข์แล้วถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็รู้สมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ด้วยว่าทำไมมันถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆ
ที่มันเกิดทุกข์เพราะมันมีเหตุเพราะเหตุนี้แหละนะเหตุนี่มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ขันธ์5

0: ูดตรงๆเลยก็ได้นะพูดตามข้อหนึ่งตามผู้เกิดที่มันสรุปไว้นั่นขันธ์ห้าหรือว่าที่เขาพ่วงสมุทัยเข้าไปด้วยเนี่ยโหนี่ชัดเลยที่พ่วงคำว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้ชัดมากเลยเพราะถ้าพูดถึงอุปทานเนี่ยโยมอุปทานเนี่ยมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วขันธ์ห้าก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะขันธ์ห้าเป็นนามรูปมันปฏิจจสมุปบาทมีหมดเลยมีคำเนี้ยมีหมดเลยมีนามรูปมีอุปทานนั้นตามที่กล่าวทุกข์ที่มันเกิดได้มันเกิดจากขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้ามันปรุงจนเป็นอุปทานด้วยนี่แหละมันถึงได้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำรวมของทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยรวมไว้หมดเลยรวมไว้หมดเลยแล้วถ้าคิดต่อเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยก็คือไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆมันคือจิตก็คือนามขันธ์ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันมีนามกับรูปอยู่นะโยมรูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์ก็คือกายเรานี่แหละกายที่อยู่ภายนอกที่เราจับต้องเห็นได้เนี่ยเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้นี่คือรูปขันธ์นะอีก4ขันธ์มันเป็นนามขันธ์มันอยู่ที่จิตเองนามขันธ์มีจิตเนี่ยมี4ขันธ์มีเวทนาขันธ์มีสัญญาขันธ์มีวิญญาณขันธ์มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้นี่สี่ขันธ์นะครับนี่มันคือจิตหรือว่าที่เราเรียกว่านามนะเพราะฉะนั้นนี่แหละนามขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์และตัวสำคัญที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือนามขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์เพราะนามขันธ์เนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงแต่ตัวปรุงจริงๆที่สำคัญคือสังขารละขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสังขารเนี่ยตัวสำคัญเป็นตัวปรุงตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวแค่รู้ตัวเข้าไปรู้อย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยโยมอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปเพราะตาเห็นรูปได้เนี่ยวิญญาณเข้าไปเพราะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปไม่เห็นเมื่อคืนอาตมาก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรเข้าใจอาตมาจะพูดมากเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของปัญญาเพราะว่าการที่จะดับกิเลสให้มันได้3กองมันต้องรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือปัญญาหรือว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องสะสมไปด้วยความรู้แล้วรู้จริงด้วยรู้ความจริงด้วยถ้ารู้ความจริงเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นทางปฏิบัตินะอย่างจะปฏิบัติรายการละสังโยชน์เนี่ยถ้าจิตไม่รู้ตามความจริงด้วยปัญญาเนี่ยมันจะลังเลสงสัยมันเข้าข้อสังโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแล้วต้องรู้ลึกรู้มากเลยเพราะฉะนั้นรู้ลึกรู้มากต้องปฏิบัติให้มากในกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานในรอบ3อกาศ12เนี่ยคือรอบ2กิจยานกิจยานคือเนี่ยเรามาปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละนี่คือกิจยานเลยเพราะกิจยานเนี่ยที่เราท่องธรรมจักรปวัตนสูตรเนี่ยใครที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมาท่องกันแต่เมื่อเช้าที่เขาบอกว่ามันต้องละเนี่ยสมุทัยเนี่ยต้องละคือตัวนี้เองแล้วก็มรรคต้องทำให้มากต้องให้เจริญที่เราท่องเขาเรียกอะไรนิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญเห็นไหมที่เราท่องอันนี้เพราะมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญแต่จริงๆตัวขยายของมันต้องทำให้มากทำให้เจริญเพราะฉะนั้นทำให้มากทำให้เจริญก็ต้องทำบ่อยๆนี่แหละถ้าทำบ่อยๆเพราะว่ากรรมฐานมี2ขั้นขั้นสมถะขั้นวิปัสสนาเพราะถ้าเราทำสมถะได้สมถะมันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนิพพาน5จะไม่เข้ามาอกุศลไม่มีเพราะว่าอกุศลไม่มีปุ๊บเราถึงจะเจริญปัญญาแล้วก็พระเจ้าให้เจริญปัญญาตามความจริงให้เต็มเจริญตามปัญญาตามความจริงก็คือให้ไปรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยในโลกนี้แหละทั้งหมดเลยเนี่ยนะในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยโลกเป็นแผ่นดินโลกเป็นหมู่สัตว์ก็พระเจ้าก็กล่าวไว้แต่นั่นเป็นเรื่องละเอียดนะที่ถ้าเรารู้ได้ก็ดีอย่าไปพระเจ้าให้รู้เพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือจริงๆไอ้โลกเนี้ยมันเกิดจากภพที่เราสร้างแต่นี้ที่พูดวนอยู่เนี้ยนะมันอยู่ที่กายกับจิตทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ภพเพราะว่าเราสร้างภพด้วยจิตจิตนี่เป็นตัวสร้างแต่จิตเนี้ยอาศัยกายอาศัยรูปขันธ์เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันอยู่ในรูปขันธ์เนี่ยมาอยู่ที่อยู่ในกายเนี่ยมาปรุงแต่งให้เป็นเวทนาตัณหาอุปาทานอุปาทานตัวเนี้ยมันตัดพอปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานเนี่ยนี่คือภพนี่พอมีอุปทานแล้วจะมีภพเพราะฉะนั้นนี่คือภพที่อาตมาพูดอยู่แต่ว่ามันมีภพชาติเพราะการที่เรามีภพได้เนี่ยหรืออย่างว่าเมื่อกี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจริงๆมันก็เกิดจากนามขันธ์นี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงตามที่อาตมากล่าวไว้เมื่อกี้นี้ว่าสังขารนี่ตัวสำคัญที่มันปรุงเพราะมันปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปทานแล้วมันทำให้เกิดภพขึ้นมาอยู่นี่แหละภพวันที่เราต้องมีชาติขึ้นมาเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยต้องมาอยู่ในแผ่นดินในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเลยมันไม่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยนะเพราะถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นโลกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่โยมมาอยู่อย่างเงี้ยโยมมีภพแล้วตัวภพเนี่ยพอมีภพโยมสร้างไว้นะอย่างที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือชาติเนี่ยชาติมันเป็นวิบากต่อจากภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยมันจะมีชาติเพราะตรงที่โยมนั่งเนี่ยนี่คือชาติเองนะชาติมันเป็นวิบากจากภพเพราะนั้นโยมสร้างภพไว้เมื่ออดีตชาติอดีตภพถ้าพูดถึงพูดให้ถูกเลยมันเป็นอดีตภพเพราะเหมือนกับโยมนั่งอยู่ตรงนี้มันมีสองอย่างมันพูดได้ทั้งภพทั้งชาติเลยเพราะว่าตัวชาติเนี่ยมันตัววิบากเพราะฉะนั้นโยมมีกายมานั่งมีจิตมาให้อายตนะภายในไปเห็นอายตนะภายนอกให้รู้ให้เห็นง่ายๆมีกายมาใช้มาอยู่ในโลกนี้มีจิตที่มารู้มาเห็นในสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละนี่มันเป็นชาติมันเป็นวิบากที่รับมาจากภพที่สร้างมาเหมือนตอนปัจจุบันเนี่ยนี่มีชาติแล้วนะปัจจุบันเนี่ยโยมมีภพอีกโยมกำลังทำภพเนี่ยโยมกำลังทำภพอยู่เหมือนกับที่โยมทำภพในชาติที่แล้วแล้วโยมต้องมานั่งเป็นชาตินี้อย่างนี้โยมเพราะภพมันเป็นกิเลสกรรมแล้วมามีชาติตรงเนี้ยเป็นวิบากที่จะมาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่านี่แหละเรากำลังรับวิบากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นวิบากไม่เห็นโลก
1: มาพูดวนๆเล
0: ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะโยมอาตมาพูดส่วนใหญ่เลยไปพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สั่งสอนด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วบางทีอาตมากำลังพูดอยู่ว่าพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์แรกเนี่ยคือเรื่องนี้นะโยมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาพูดอยู่นี่นะนี่เพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นภพเป็นวิบากเป็นชาติอย่างนี้เพราะมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันจะไม่เห็นทุกข์มันจะไม่รู้ทุกข์มันจะไม่รู้สมุทัยรู้เหตุแห่งทุกข์เพราะมันพระพุทธเจ้าต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติมันต้องรู้ตัวนี้เพราะนั้นมันจึงต้องมีรอบ3อาการ12เพราะรอบหนึ่งมันต้องเข้าใจในอริยสัจสี่หมดเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจอริยสัจสี่ในรอบหนึ่งเนี่ยในสัจจญาณเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนี้เลยโยมรู้ทุกข์คืออะไรรู้ตามความจริงด้วยก็เหมือนกับต้องรู้ด้วยสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธิมันมีมาก่อนที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนที่จะมันต้องรู้ตั้งแต่รอบแรกเลยสมาธิต้องรู้ตั้งแต่ สัจญาณเลยหลวงเพราะนั้นนี่แหละถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่เข้าใจสัจญาณมันจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นสมุทัยในสองข้อเลยในสองข้อของอริยสัจสี่เลยวันมันจึงจำเป็นต้องมีรอบสามอาการที่สองนะเพราะการที่รู้ตามความเป็นจริงตามที่อาตมาบอกแล้วว่ามันต้องรู้ตามความเป็นจริงในข้อทุกข์ก่อนในสัจญาณก่อนนะวันรู้ความเป็นจริงมันต้องรู้แจ้งพอสมควรนะอย่างทุกข์เนี่ยมันที่สรุปออกมาที่พูดออกมาเมื่อกี้เนี่ยหลังสุดเลยอุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นี่คุมหมดเลยแต่เราจะเข้าใจยากตรงนี้เพราะมันพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์เนี่ยนี่คือปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ถ้าพูดให้เข้าใจสว่างขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่เริ่มเข้าใจอย่างนี้ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์เนี่ยเกิดมาจากทุกกายกับทุกใจบางคนบอกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจมันใช่ทุกกายทุกใจไม่ใช่ไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นทุกกายมันก็คือในเรื่องของแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจให้ละเอียดเลยในข้อทุกเนี่ยทุกกายก็คือที่บอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกคือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกในรูปแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายท่านผู้ชมเพราะกายเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นในรูปของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายเกิดมาแล้วทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงท่านผู้ชมนี่คือกายนี่คือรูปขันธ์นะโยมนะมันไม่เที่ยงแบบไหนดูตัวอย่างกายเนี่ยเกิดมาจากอสุจิพ่อผสมกับไข่แม่แล้วอยู่ในท้องเห็นไหมโยมเป็นสัตว์เซนเดียวกันเลยอสุจิตัวแรกไปผสมกับไข่แม่เป็นตัวเดียวก่อนเป็นสัตว์เซนเดียวเลยจากนั้นก็มีก่อเกิดขึ้นมาจากอาหารของแม่ที่มาทางสะดือเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้มีสัตว์หลายเซลล์ขึ้นมารูปเราเนี่ยมันจะมีเป็นสัตว์เซลล์เดียวนะโยมมีหลายเซลล์ประกอบอยู่หลายๆเป็นล้านๆเซลล์ทำให้มีอวัยวะขึ้นมาอาการที่สองอยู่ในท้อง9เดือนจนมันมีอาการที่สองแล้วถามว่าพอมีอาการที่สองขึ้นมาจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์มันเล็กหรือใหญ่มันใหญ่ขึ้นนะโยมนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือความไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วแล้วดับด้วยดับจากเล็กแล้วไปเป็นใหญ่นี่คือการดับดับจากเล็กไปใหญ่เนี่ยมันเป็นอนิจจังนะแล้วก็เป็นความแปรปรวนทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็คือพอมันใหญ่แล้วก็คือจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วแล้วพออยู่ในท้อง9เดือนมันก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะท้องแม่เนี่ยอึดอัดแล้วถ้าอยู่9เดือนนี่อึดอัดแล้วอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่ใช่ผู้มีบุญผู้มีบุญนี่อยู่ในท้องแม่10เดือนก็มีพระพุทธเจ้านะอยู่ในท้องพระนางมหามายานี่10เดือนมีอีกอยู่กี่ปีนะโยม7ปีก็มีพุทธสาวกอยู่7ปีมีเป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเอากลับมาที่เรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวไม่จบคราวนี้มันห้าทุ่มครึ่งแล้วอาตมามีเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าใครจะฟังต่อจะเลยได้แต่ภารกิจพรุ่งนี้นะแต่คืนนี้ก็ไม่เป็นไรโยมถ้าจะในสายชิดแต่ก็ให้เวลาเท่านั้นก็เราว่าตามเวลาเพราะภารกิจมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็ต้องไปอัดรายการเข้าอีกก็ต้องเตรียมเรื่องนี้จริงๆเมื่อกี้เตรียมเรื่องโยมเตรียมเรื่องไว้แต่พอถึงเวลาก็ต้องมาเทศนาธรรมยืนเพราะนั้นมันไม่เที่ยงอย่างนี้อยู่เพราะนั้นพอ9เดือนแล้วมันต้องออกจากครรภ์นี่คือความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อยู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงที่อาตมาพูดไปทั้งหมดความแปรปรวนไม่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จังนั่นกันเลยเพราะนั้นมันต้องออกมาพอออกมาปุ๊บนะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อยู่เพราะนั้นมันเปลี่ยนไปเป็นเด็กทารกเป็นเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็น วัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ตายในที่สุดแตกดับนี่คือความไม่เที่ยงนี่

เกิดมาแล้วไปแตกดับนี่อยู่ในสภาพของอนิจจังเบื่อพอเป็นอนิจจังปุ๊บในสภาพของความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงนี่แหละยังมันคือความเสื่อมความไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งได้ที่เขาเรียกว่าเสื่อมเพราะว่ามันจะใช้คำก็ได้คำว่าแก่มันจะแก่แต่มันจะไปทับกันในเรื่องคุกขังก็เลยไม่ใช้เอามาใช้ความเสื่อมแทนเพราะความเสื่อมนี่แหละมันเกิดทุกข์เพราะว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยมันมองเห็นภาพว่าการเสื่อมก็คือจากใหม่เป็นเก่าเห็นไหมโยมเราเปรียบได้กับจากใหม่เป็นเก่าหรือว่าจากเขาเรียกอะไรดีเอาวันนั้นแหละเอาใหม่กับเก่าก็พอละพอเก่าปุ๊บเนี่ยมันของไม่ดีพอเก่านี่มันก็คือตัวเสื่อมเนี่ยนะตัวเสื่อมไว้พอมันเก่าแล้วมันก็เหมือนกับถ้าเป็นรถก็ผุพังนี่โยมมันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอใช้ไปก็มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ก็เหมือนกันร่างกายเราเวลามันเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นพอเสื่อมปุ๊บนี่พออยู่ไปนานเข้าพอเสื่อมมากๆเข้ามันก็คือภูมิต้านทานอย่างนั้นอย่างเรื่องของภูมิต้านทานวันภูมิต้านทานมันก็เหมือนรถที่ผุอยู่นานไปยิ่งพอใกล้วัยชราแล้วรถนี่ผุมากเลยนี่กระดูกกระดึกเปาะหมดพุนหมดเห็นไหมโยมเพราะนี่แหละคือความเสื่อมแล้วว่าความเสื่อมจากความไม่เที่ยงจากอนิจจังมันกลายเป็นทุกขังเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นสภาพที่พูดไปแล้วทั้งหมดเลยพอเกิดมาแล้วมันต้องเจอความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ในทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแล้วมันต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเพราะเกิดมามันต้องทุกข์มันเป็นทุกข์โตเกิดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยเพราะถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่เจ็บตายเป็นไหมโยมมันก็จะไม่มีทุกขังเพราะถ้ามีเกิดก็มีทุกขังเลยเพราะเกิดเป็นทุกขังแก่ก็เป็นทุกขังอยู่แล้วเห็นไหมโยมเพราะอย่างที่บอกแก่ก็เสื่อมทนอยู่ในภูมิคุ้มกันเสื่อมมันแหละทนโรคต่างๆไม่ได้แล้วก็โรคก็เข้ามาเห็นไหมโยมแล้วโรคเนี่ยจริงๆไอ้โรคต่างๆเนี่ยโรคเจ็บโรคปวดนี่เป็นโรคทางกายนี่ก็ความพูดถึงกายถูกเลยเพราะว่าการเสื่อมของกายการเจ็บการปวดของกายมันเป็นทุกข์ทุกข์ประจำสังขารเกิดจากความเสื่อมแต่ว่ามันมีประเภทหนึ่งมีทุกข์จรทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่มันอยู่นอกร่างกายแล้วเข้ามาในกายนะมันก็คือทุกชะโลกอะไรต่างๆที่มันเข้ามาถึงเรียกว่าทุกตอนเพราะมันอยู่นอกกายเพราะฉะนั้นทุกในกายกับทุกนอกกายก็มีอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของเจ็บเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นทุกตอนไม่ใช่ทุกประจำสังขารแต่ทุกประจำสังขารแน่ๆก็คือเกิดแก่ตายสามอย่างเนี่ยเกิดแก่ตายนี่ทุกประจำสังขารเพราะไม่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องมีอย่างอื่นเข้ามามันมีแน่นอนมีเกิดมีแก่มีตายแน่นอนแต่ถ้ามีเจ็บเข้ามาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นทุกข์จรเพราะมันอยู่ภายนอกอย่างนี้เดียวเพราะนั้นเชื้อโรคเข้ามามันถึงเป็นโรคโรคมะเร็งโรคนู้นโรคนี้มันที่เข้ามาเป็นแต่โรคที่มันเกิดจากในกายจริงๆโรคที่มันเกิดจากกายเสื่อมจากอวัยวะเสื่อมจากเซลล์ตายก็คือโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคม้ามแต่นี้มีสองสาเหตุนะมาจากทุกตอนก็ได้ด้วยนะแต่ถ้าตัวหลักเลยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอาการ32มันเป็นอาการของกายวันถ้าเกิดเป็นโรคในอาการ32เนี่ยหลักๆ ก็คือมันอยู่ในกายเราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุกข์ประจำสังขารได้นะแต่ก็ไม่เรียกเพราะมันคุ้มเคืออย่างนึงเพราะฉะนั้นเจ็บเนี่ยไม่เรียกว่าทุกข์ประจำสังขารแต่ถ้าแก่เนี่ยแก่เนี่ยคือสภาพนั้นเลยคือมันเจ็บนั่นแหละไอ้ตัวเจ็บที่ว่าเป็นโรคปอดโรคตับโรคหัวใจตายอ่ะถ้าไม่มีมาจากตัวเชื้อโรคข้างนอกนะนี่คือการเจ็บที่มันอยู่ในความแก่เลยเพราะฉะนั้นแก่มันคุมอยู่ว่าแก่มันคุมอยู่เพราะฉะนั้นเกิดแก่ตายเป็นทุกข์ประจำสังขารนะเพราะฉะนั้นเจ็บเข้ามาตัวเนี่ยก็เป็นทุกข์จรเพราะฉะนั้นทุกขังก็คือ
ก่เจ็บตายบวกได้นะแต่ถ้าเอาทุกจริงๆทุกขังจริงๆก็คือเกิดแก่ตายอันนี้เข้าใจเพราะนี่แหละเกิดแก่ตายมันเกิดจากความเสื่อมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมก็ไม่มีแก่นะเพราะนั้นเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายเพราะแก่แล้วมันต้องตายเพราะว่าพอถึงตอนแก่ที่สุดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ไม่มีทั้งหมดเลยอวัยวะมันตายนั่นเองเซลล์มันตายอะไรโยมพอมันตายหมดปุ๊บก็ผิวหนังก็เซลล์ตายมันก็เป็นโรคโรคนู้นเข้ามาได้โรคนี้เข้ามาได้เป็นโรคมะเร็งเลยสุดแย่สุดก็คือเป็นโรคมะเร็งเลยเพราะภูมิมันหายไปหมดแล้วมันแก่กระดูกยังคุ้นเลยนะกระดูกยังเดินไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นหนักเข้าต้องนอนเลยนะแล้วมันเป็นไปตามนั้นด้วยบังคับได้หรือยังบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหมถ้าทำพบไว้นะไม่มีทางต้องเกิดบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมยังไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพต่อจากอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะมันต้องแก่ตามสภาพมันพ่วงกันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดแหละเพราะฉะนั้นมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตายบังคับไม่ได้หรือว่าบังคับไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้เพราะบางทีอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยมันต้องเจ็บด้วยนะมันบังคับไม่ให้เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เลยบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้บังคับให้มันอยู่แต่ในท้องเป็นไม่ได้นี่บังคับให้มันเป็นเด็กทารกอย่างเดียวก็ทำไม่ได้บังคับให้มันเป็นเด็กเขาเรียกเด็กโตอย่างเดียวก็ไม่ได้บังคับให้เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็นไปตามวาระของมันวันนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่มันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาไม่อยู่เพราะเข้าข้อสามแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเขียนไว้อยู่ว่ากายเป็นสภาพไตรลักษณ์สิ่งใดที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเราก็เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาต้องสั่งได้บังคับได้เพราะสิ่งใดที่เป็นทุกขังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราสรุปเลยสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเรามันใช่ของเรามั้ยกายเนี่ยมันใช่ของเรามั้ยโยมใช่มั้ยโยมถ้าใช่ได้ต้องสั่งได้เพราะฉะนั้นเห็นมั้ยรูปขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราต่อไปนามขันธ์นามขันธ์คือจิตนะมาดูจิตของเราจิตของเราที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ขันเนี่ยหรือว่านามขันเนี่ยมันเป็นทุกตัวเลยโยมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกตัวเลยมันว่าจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกตัวเลยนะดูที่เวทนาก็ได้เวทนาเนี่ยมันคือสุขมันคือทุกข์มันคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเวทขาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันจะเป็นแค่สามตัวนี่เองเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขามันเป็นอยู่สามตัวนี้แล้วถ้าอยู่เฉยๆมันไม่เป็นด้วยมันนอนอยู่ในจิตนี่แหละมันนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะเป็นได้เมื่อไหร่นะแต่ที่มันเป็นนั้นคือสภาพของมันถ้ามันจะเป็นมันรู้แค่สุขแค่ทุกข์แค่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีตัวทำให้มันเป็นมันจะไม่เป็นตัวที่ทำให้มันเป็นคืออะไรโยมสังขารสังขารเนี่ยมันเป็นตัวกลางเลยตัวเชื่อมหมดเลยสังขารนะมันไปเชื่อมไอ้สามตัวที่อยู่ในจิตนี่แหละไอ้สังขารตัวที่สี่เนี่ยก็มันจะให้สุขให้ทุกข์หรือว่าให้ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเป็นอุเบกขาได้ยังไงก็เพราะว่าต้องวิญญาณเข้าไปทำงานก่อนวิญญาณนี่คือสภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรู้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณไปอยู่ที่ตามันก็จะเห็นวิญญาณไปอยู่ที่หูมันจะได้ยินวิญญาณไปอยู่ที่จมูกมันก็ได้กลิ่น
วิญญาณไปอยู่ที่ลิ้นมันก็ได้รับรสมันก็รู้รสแล้ววิญญาณไปอยู่ที่กายก็ไปสัมผัสแต่ต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้หรือว่าตัววิญญาณไปอยู่ที่สัญญาขันธ์สัญญาขันธ์มันจะดึงตัวจำได้หมายรู้ออกมาเห็นไหมโยมเพราะตัวสัญญาก็เป็นตัวจำได้หมายรู้แต่มันไม่ทำงานมันก็ยังนอนอยู่เฉยแต่ถ้าวิญญาณเข้าไปรู้มันจะออกมารู้ออกมาในรูปของอะไรโยมจำได้หมายรู้อดีตมันจำมาอดีตนะแต่อนาคตเป็นเรื่องของสังขารมันปลุกแต่งเพราะเห็นการทำงานของมันหรือยังเพราะฉะนั้นตัวสังขารเป็นตัวเชื่อมหมดเลยตัวเชื่อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเวทนานี้มันก็เกิดมาจากสังขารว่าอย่างอายตนะภายในที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายและทั้งใจด้วยมาถ้ามันไปกระทบร่วมไปผัสสะกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมที่ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นพอวิญญาณเข้าไปรู้ตัวนี้นะโยมพอวิญญาณเข้าไปรู้ปุ๊บไอ้สังขารนี่ตามไปรู้ทันทีเลยนะมึงรู้กูรู้ต่อเลยอย่างเงี้ยพอวิญญาณเข้าไปรู้ตาเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเห็นรูปตาเห็นรูปมันสักแต่ว่าเห็นนะโยมมันเห็นอย่างนั้นแหละเห็นอะไรเห็นต้นไม้นะเห็นคนสัตว์สิ่งของนะมันเห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันก็แค่เห็นนะเห็นแต่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นคนว่าเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นอิฐเป็นดินเป็นทรายนี่รู้จักสัญญารู้จักสัญญาแต่จริงๆสัญญาเนี่ยมันจำจากการปรุงแต่งของสังขารตั้งแต่แรกคืออะไรโยมตั้งแต่แล้วยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้เดียงสานั่นคือตอนเป็นเด็กโยมอันนี้พูดถึงภพชาตินี้นะภพชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไอ้ภพชาติก่อนบางทีมันก็จำมามันจำมานะโยมเพราะว่าสัญญาตัวนี้แหละมันมากับจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดจิตนี่ไม่ตายโยมกายดับแล้วแต่จิตมันมาเพราะนั้นจิตมันมาตั้งแต่ภพชาติไหนก็ไม่รู้เราเคยเป็นอะไรมาหมดมันไปอยู่ในนั้นหมดเลยเราสร้างภพไว้ยังไงมันอยู่ในนั้นมาหมดแล้วมันก็จะจำมาได้เพราะนั้นตัวสัญญาจำมานะโยมบางทีสิ่งที่ปรากฏไว้อยู่ๆทำไมเหมือนเราเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่บางทีก็หลับไปฝันเห็นไอ้นู่นฝันเห็นไอ้นี่บางทีนั่งสมาธิอยู่เอ๊ะทำไมมันไปเห็นคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักเลยสักนิดนึงนี่ไงโยมมาจากสัญญาแล้วผมสัญญามันจำมาเพราะฉะนั้นก่อนมันจำมาจากชาติไหนก็แล้วแต่ตอนที่เรายังไร้เดียงสาเนี่ยมันจะยังไม่รู้ตัวมันเองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยจิตจะยังเริ่มจากไม่ทำงานก่อนแล้วพอมันเริ่มทำงานปุ๊บแต่จริงๆถามว่ามันไม่ทำงานไหมจริงมันทำงานมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแหละแต่ว่ามันทำงานแบบมันจำไม่ได้อะว่างั้นดีกว่ามันจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอินทรีย์ของวิญญาณแล้วก็อินทรีย์ของจิตนี่แหละมันอ่อนทั้งหมดเลยโยมเพราะวิญญาณมันก็อินทรีย์อ่อนก็ทำงานไม่เต็มที่มันก็เหมือนอะไรดีเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องรถนี่แหละถ้ามันไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาบางทีเครื่องติดอยู่จะเข้าเกียร์ไม่ได้มันไม่มีแรงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กนะเราก็จะมีสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอทั้งหมดและทั้งกายเพราะในเรื่องของจิตก็ด้วยมันก็จะยังอ่อนแออยู่มันจะจำอะไรไม่ได้แต่พอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมามันจะเริ่มรู้เดียงสาเห็นไหมไร้เดียงสาก็รู้เดียงสาพอรู้เดียงสาก็เริ่มเป็นเด็กใหญ่แล้วมันจะเริ่มรู้แล้วสามขวบสี่ขวบเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะสองขวบบางทีพูดได้ยังไม่รู้เลยนะมันจำไม่ได้เราไปถามดิตอนสองขวบอะจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เพราะพอนะแต่ว่ามันทำงานแล้วนะจิต
จิตกายเราทำงานแล้วแต่ว่ามันจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้สัญญามันอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้ยังอ่อนอยู่เพราะพอเด็กเนี่ยพอมันเริ่มจะจำนะคือกระดานที่กล่าวอินทรีย์เริ่มแก่กล้าจิตมันก็เริ่มจะแข็งขึ้นมานะกายมันก็เริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มจะเดินได้แล้วใช่ไหมบางทีมันก็เดินได้มาแล้ว2ขวบเพราะมันก็คืออินทรีย์แก่กล้ามันก็คือเป็นทั้งนามทั้งรูปทั้งนามทั้งขันธ์ห้าว่างั้นทีนี้พอจากที่มันสัญญามันไม่จำพอมันอินทรีย์เริ่มแก่กล้ามันก็เริ่มจำได้เพราะมันจะจำได้อย่างพอตาเห็นรูปก็ต้องมีพ่อแม่มาสอนเราว่างั้นหรือว่าคนรอบข้างเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีหรือว่าอาจจะอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่พาไปนู่นพาไปนี่ไปเห็นคนเขาเรียกว่ามีคนเห็นแล้วมาเห็นเรามีความน่ารักอย่างมาก็มาพูดมาคุยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ความรู้เด็กเพิ่งเริ่มจำมันก็จะรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละจากคนรอบข้างแต่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่จะเป็นคนบอกเพราะสัญญามันจะจำได้ในต้องบอกพุทธชาตินี้ตอนที่เราเป็นเด็กมันจะเริ่มจำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้แต่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยไอ้นี่นะเขาเรียกว่าต้นไม้นะเห็นไหมเด็กเริ่มจำแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าต้นไม้นะแต่เด็กอะรู้ว่าเป็นต้นไม้ได้ไงจากที่แม่บอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าตามันไปเห็นนะพอตาไปเห็นปุ๊บนี่ก็นี่ไงวิญญาณที่ทำให้ตาไปเห็นต้นไม้แล้วแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้แต่แม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้ลูกก็เลยสัญญาทำงานสัญญาในจิตของลูกทำงานจำแล้วอ๋อไอ้นี่มันต้นไม้นะต้นไม้ผมเห็นอีกต้นหนึ่งนี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่แม่ก็บอกเนี่ยต้นขี้เหล็กนี่ต้นสะเดาคุณผู้ชมอ้าวที่สัญญาณก็เริ่มจำแล้วอันนี้ขี้เหล็กนี่สะเดาอันนั้นคนอันนั้นหมาอันนั้นหมูเป็ดไก่คุณผู้ชมนี่คือการจำครั้งแรกของมันเพราะฉะนั้นสัญญาจะจำจะจำจากวิญญาณนะวิญญาณแล้วก็จากเสียงที่การเสียงเข้ามาในรูปของวิญญาณที่หูมีเชื่อเข้าไปรู้ที่หูเด็กจากที่แม่บอกว่ามีเป็นอย่างนี้เป็นนี้สัญญาก็จำตอนนี้สังขารยังไม่ทำงานเด็กยังถ้าสังขารยังไม่ทำงานเด็กแค่รู้อย่างนั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บนี่พอสังขารเริ่มปรุงแต่งแล้วนะมันเห็นคนนี้ก็ได้หรือว่าเห็นหมาตัวนี้หมาตัวนี้พอสังขารเริ่มปรุงแต่งได้อินทรีย์เริ่มแก่กล้าเริ่มโตเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเลย5 6 6 6ขึ้นมาพอมองหมาตัวนี้ไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งแล้วอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดนะนี่สังขารปรุงแต่งแล้วอยู่สังขารทำงานแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นพอสังขารทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอ้หมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งเลยนะพอน่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขแล้วเป็นทุกข์ไอ้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมที่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ติดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกข์หรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารไปปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์วันวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสังสัญญาจึงจดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายๆครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วโยม
เวทนาไม่ต้องทำงานแล้วอยู่สัญญาขึ้นมาเลย

เห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยนะแล้วถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกนะบางทีจากสังขารมันปรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตนี่รู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อสัตว์หรือว่ารู้ชื่อคนสัตว์สิ่งของอะรู้หมดไอ้นี่ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถไอ้นี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมรู้มาหมดเลยเพราะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้เนี่ยพอเข้าไปรู้ผมว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอ

ข้าไปรู้เนี่ยพอเข้าไปรู้ผมว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับอย่างนี้เลยปัญญาไปรู้ไม้เสร็จมันดับไปแล้วทีนี้ไปต่อในเรื่องของสัญญาเนี่ยสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับมันก็เคยเห็นมาว่าไม้อันนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญากระดับก็เลยสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขาไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี้ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันตอกตะปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำมันตอกตะปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะเห็นอย่างว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้าสังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็จะมันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละเข้าไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันธ์มันก็ไปเอามารูปขันธ์เป็นรถลาม้าช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอ่ะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามันอยากมันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะสัญญาจำได้นะว่าแต่มาแต่สังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปออกมาพอไปมาพุทธิยิจิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานถึงตัวไปเอามาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาไม่ยอมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายเห็นไหมโยมนะเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้เพราะนี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยนะอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนอยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนไปใส่เขาตายเนี่ยตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพนั่นอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือตัณหาเนื้อไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ใส่เขานั่นแหละนั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมก็เป็นภพเป็นอยู่แอมไซยาไนด์ตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมไซยาไนด์นี่ก็ต้องตายไปแล้วก็ต้องไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบอ่ะพวกเราสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้

0: การทำแล้วให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรโจรพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจารย์จำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้เลยก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมานมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไปรับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นเนี่ยฆ่าเต่าที่เป็นโอคุลิมันสมัยนั้นแหละนะที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดโอคุลิมันก็ต้องมาฆ่าคืนในว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายของโอคุลิมันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่โอคุลิมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายนะโยมเหมือนแอมสยานัยเพื่อนที่พูดเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมเพราะเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอลูกนี้เพราะฉะนั้นแอมสัญญาไนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมสัญญาไนเพราะมันเป็นกรรมสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ริกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นก็สร้างกรรมกันไว้แต่ภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชโอรสแต่ทำไมกัณหาไม่มาเป็นเพราะกัณหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอชูชกไปอยู่กับชูชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะจะเป็นกรรมพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระวิษณุอีกในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาเทรีเป็นภิกษุณีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาตอนนี้แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เปิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่ มาอยู่ในบารมีของเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมบุพกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เรื่องภพชาตินี่ที่อาตมาพูดตั้งแต่แรกนี่ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมเพราะไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันห้าเราเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่มาเห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในทุกข์ของอริยสัจสี่มันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ไม่ยอมเพราะว่าจิตไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดไม่ยอมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบนะทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดใช่ไหมโยมวันเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้แหละก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะเพราะฉะนั้นบางทีเอ๊ะบอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันยังมีภพอีกเหรอมีโยมเพราะมันยังมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภพชาติจะมีตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระพุทธเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้ใครกับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมใครกับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะนั้นใจกับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้ามาค้นพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจสี่นี่แหละโยมเพราะอริยสัจสี่โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะฉะนั้นการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกข์กับสมุทัยเพราะทุกข์อธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกข์มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์กายทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะเพราะยังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นนั่นแหละคือโศกเศร้าแล้วมันระดมพันเห็นไหมเพราะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้โศกเศร้าแล้วมันระดมพันนี่คือโทมนัสโศกเศร้าแล้วมันระดมพันมันเป็นโทมนัสในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันมีชรามรณะมีทุกโทมนัสสุปายาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทุกเนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทในข้อท้ายมันมาอยู่ในข้อทุกหมดเลยในอริยสัจสี่เห็นไหมเพราะทุกกายทุกใจอย่างความอยากได้แล้วไม่ได้ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความสูญเสียจากของที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความพัดพาดจากสิ่งที่รักที่พอใจนี่เป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเพราะนี่คือจิตทุกจิตทุกกายทุกกายบอกไปแล้วกายก็แก่เจ็บตายนั้นทุกเห็นเลยนะเพราะฉะนั้น จิตก็ทุกแบบนี้แหละทุกเพราะตัณหาความทะยานแห่งใจตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วนะปฏิจจสมุปบาทมันมีตัวต้นคืออวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมวิญญาณขันธ์ห้าเรานะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าเลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์ห้ามีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารยตนะสารยตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรสได้การนึกคิดดีในเรานะนั่นก็นี่คือสารยตนะ5 6คู่นะเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่การอาตมาบอกไปมันปรุงจนเป็นเวทนาอยากทุกสุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้เห็นไหมแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเห็นไหมเพราะมีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดแล้วก็พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชลามีมรณะเห็นไหมโยมมีทุกมีโทมนัสมีโสมนัสมีสุปยาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกเห็นไหมโยมตัวทุกเห็นแล้วว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมมันต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารยตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันผัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจญาณตามที่อาตมากล่าวถ้ารู้สัจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิสุบัตินะจะรู้สัจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้แล้วทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสัตตมยปัญญาเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิจิตรู้เห็นตามปัจจัยนิพพานแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานแล้วไปพิจารณาแบบนี้อีกนะ ลึกซึ้งกว่าเพราะการรู้ด้วยปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นคำพูดนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของปัญญาเลยแล้วทำกรรมฐานมาเป็นอธิปัญญาซะอีกด้วยคือปัญญาอย่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานมันคืออธิปัญญาอยู่ที่เขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองก็คืออธิของมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานมันเป็นคำพูดนี่แหละเป็นอธิปัญญาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอธิปัญญาอยู่แล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างยิ่งคือปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกรู้แบบทีนี้ถ้ารู้แบบนี้นะโยมรู้ในเรื่องของกิจญาณตอนนี้ต้องรู้ของเรื่องกิจญาณก่อนแล้วพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้เนี่ยแต่ต้องทำกรรมฐานต้องทำสมาธิให้ได้นะแล้วขึ้นวิปัสสนาพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญาพอรู้แบบอธิปัญญาเสร็จแล้วทีนี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันจะไปละมันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิวรณ์ห้าเลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20นาทีว่างั้น
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนลืมตัวในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มรูปร่างอัปลักษณ์หลังค่อมเตี้ยคนหนึ่งนามว่าจุลทะนุกขะบัณฑิตเขาเกิดในตระกูลอุทิตยาพราหมณ์จบการศึกษาศิลปศาสตร์จากสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกเมืองตักกศิลาเชี่ยวชาญวิชายิงธนูครั้นกลับจากเมืองตักกศิลาแล้วก็คิดจะถวายตัวเข้ารับราชการในราชสำนักแต่เกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อฝีมือจึงคิดให้คนอื่นเป็นโล่บังหน้าส่วนตัวเองนั้นจะอยู่เบื้องหลังอาศัยเลี้ยงชีพต่อไปครั้นแล้วเขาก็ได้พบกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าพิมเสนก็บอกอุบายให้แล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีถวายตัวเป็นข้าราชการได้รับพระราชทานเงินเดือนละ 1,000 กหาปณะเมื่อมีราชการเกิดขึ้นจุลทะนุคหะบัณฑิตก็รับทำแทนทุกครั้งไปต่อมาชาวบ้านก็พากันเข้าเฝ้าพระเจ้าพาราณสีกราบทูลว่ามีเสือร้ายที่รังควานชาวบ้านอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งพระเจ้าพาราณสีจึงทรงรับสั่งให้พิมเสนออกไปปราบพิมเสนนำเรื่องนี้ไปเล่าให้จุลทะนุคหะบัณฑิตฟังยอดมือแม่นธนูก็ออกอุบายให้แล้วส่งพิมเสนไปเป่าร้องให้ชาวบ้านพร้อมกันโห่ไล่เสือพอเสือออกมาก็ให้หลบในพุ่มไม้จุลทะนุคหะบัณฑิตซึ่งซุ่มอยู่หน้าพุ่มไม้แห่งหนึ่งก็ปล่อยธนูออกมาสังหารเสือพอเสือล้มลงชาวบ้านที่หลบอยู่ในพุ่มไม้ก็รีบวิ่งออกมาเอาหอกทิ่มแทงเป็นการใหญ่ร่างเสือพลุนไปหมดพิมเสนร้องออกคำสั่งหยุด
2: พวกท่านอย่าทำอย่างนั้นเสือมันตายแล้วท่านจะแทงมันทำไมอีก

เดี๋ยวเราจะทูลพระราชาให้ลงโทษฐานทำเกินคำสั่งนะจะบอกให้พวกชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นต่างพากันกลัวจนตัวสั่นจึงให้สินบนแก่พิมเสนเพื่อปิดปากมิให้นำความกราบบังคมทูลพิมเสนได้นำเสือไปถวายพระเจ้ากรุงพาราณสีได้รับรางวัลเป็นอันมากและได้นำไปแบ่งกับจุลทะนุคหะบัณฑิตต่อมาไม่นานเขาได้รับพระราชโองการให้ไปจับโคร้ายอีกและเขาก็ดำเนินตามอุบายเดิมตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังบริวารมากขึ้นตามลำดับจนทำให้เขาลืมตัวถึงกับคิดลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นอาจารย์ผู้ปิดทองหลังพระอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเขาทั้งหมดว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเป็นเพียงคนพิการที่ตาขาวขี้ขลาดคนหนึ่งเท่านั้นต่อมามีข้าศึกยกทัพมาประชิดกรุงพาราณสีพระราชาทรงรับสั่งให้เขาออกสู้รบเขาแต่งตัวเป็นกษัตริย์ชวนจุลทะนุคหบัณฑิตผู้อาจารย์ขึ้นช้างพระที่นั่งด้วยหวังจะออกสู่สมรภูมิแต่พอพ้นประตูพระนครและเห็นข้าศึกเท่านั้นพิมเสนก็กลัวจนตัวสั่นอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดลดหลังช้างจุลทะนุคหบัณฑิตเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าพิมเสนไหนว่าแกเก่งยังไงล่ะทำไมแค่พบเห็นข้าศึกเท่านี้ถึงกับอุจจาระแตกเยี่ยวราดลดหลังช้างเสียแล้วหรือนี่พิมเสนได้ยินเช่นนั้นรู้สึกละอายเป็นกำลังรีบลงจากหลังช้างหลบหนีไปฝ่ายจุลทะนุคหบัณฑิตได้ออกสู่สมรภูมิรบกับข้าศึกได้รับชัยชนะจับตัวจอมทัพข้าศึกไปถวายพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระราชทานทรัพย์และยศศักดิ์แก่เขาเป็นอันมากตั้งแต่นั้นมาเขาได้รับราชการในสำนักของพระเจ้าพาราณสีโดยไม่ต้องใช้ผู้อื่นเป็นโล่บังหน้าอีกต่อไปแล้วจะเห็นได้ว่าความลืมตัวทำให้คนเรากลายเป็นคนชั่วช้าเลวทรามได้และประสบความพินาศล้มเหลวเช่นพิมเสนฉะนั้น

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมนั่งสมาธิฟังธรรมนะนั่งให้สบายนั่งสมาธิฟังธรรมไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายภาวนาที่เราเคยทำภาวนาที่เราเคยภาวนาพุทโธก็ได้หนอก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ที่เราเคยทำนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนะจะได้นั่งได้นานถ้านั่งพนมมือแล้วมันเมื่อยนั่งไม่นานวันนี้ได้มาบรรยายธรรมที่วัดอเนกซึ่งได้พบญาติโยมผู้ใครในธรรมที่จะดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติค้นหาความจริงคือสัจธรรมค้นหาความจริงคือสัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนก็ไม่มีอะไรมากค้นหาที่กายยาวาหนาหนึ่งคืบกว้างกรรมมาสัญญาในใจครองคือกายกับใจของเราที่พุทธเจ้าทรงให้ค้นหาความจริงความจริงในที่นี้ก็ย่นลงมาก็คือรูปร่างกายของเราใจคิดนึกก็เรียกว่าความคิดนึกเรียกว่านามของสองอย่างนี่แหละที่ว่าทุกคนเราเกิดมาแล้วเป็นทุกข์สุขกับสิ่งนี้ที่ทุกข์ที่สุขกับสองอย่างนี้เองไม่มีสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากกายกับใจคือที่สัจธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้รู้ความจริงคือหลักที่เป็นสุขหลักที่เป็นทุกข์เนี่ยก็คือกายกับใจคนเราที่ร้องไห้คร่ำครวญเสียอกเสียใจเพราะพัดพรากจากกันเจ็บก็ดีตายก็ดีไม่สมหวังอะไรเนี่ยก็เรื่องจากกายกับใจจากที่เราไม่ได้กายดังที่ต้องการจากที่ไม่ได้เลี้ยงความคิดที่เราคิดไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเรื่องกายกับใจเท่านั้นถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้ามันเรื่องของขันห้าเรื่องของขันห้ามันแปรปรวนมันเป็นทุกข์แต่นี่พูดถึงขันห้ารู้สึกว่ามันลึกเกินไปนะพูดกันเรื่องกายกับใจถ้าพูดถึงเรื่องรูปเมื่อพูดถึงเรื่องนามก็รู้สึกลึกซึ้งอีกพูดถึงรูปถึงนามโยมก็งงเอ๊ะอะไรรูปนามเรื่องอะไรขันธ์ห้าแต่นี้ถ้าเราจะมากระเพาะเปลือกให้มันง่ายๆเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยเป็นสัจธรรมที่พุทธเจ้าบอกให้รู้ให้รู้ลึกซึ้งเข้าไปที่ใจเนี่ยให้รู้บุญรู้บาปรู้ศีลสมาธิเนี่ยรู้ที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยรู้กายรู้ใจนะเช่นเรานึกถึงลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยเช่นภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยรู้กายก็รู้ใจกายก็คือลมหายใจตัวรู้ก็คือใจใจก็คือตัวสติก็คือใจตัวรู้นี่คือใจถ้าพูดไปตามภาษาบาลีก็รู้รูปรู้นามเรียนบอกว่าวิปัสสนารู้รูปรู้นามเรียนวิปัสสนาจึงจะไปพระนิพพานได้เรียนวิปัสสนาจึงจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้เรียนวิปัสสนาจึงจะเป็นยอดบุญ

ผสมมัทธะแล้วไปแค่สวรรค์ไปแค่พรหมคนก็เลยอยากจะเรียนวิปัสสนาตอนนี้บอกพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยสมถะไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานต้องรู้รูปนามต้องรู้รูปรู้นามถึงจะไปนิพพานนะหรือต้องรู้ขันธ์ 5จึงจะเป็นทางพระนิพพานตอนนี้สิ่งนี้คือคำสมมุตินะขันธ์ 5ก็คำสมมุติรูปนามก็คำสมมุติกายใจก็คำสมมุติพุทโธก็คำสมมุติหนอก็คำสมมุติสัมมาอรหังก็คำสมมุติอะไรเลยที่ไม่สมมุติคำที่ไม่สมมุติก็คือการรู้ว่าใจสงบหรือไม่สงบรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่หรือไม่สงบรู้ว่าขณะนี้ใจของเรากำลังมีสมาธิอยู่กำลังภาวนาอยู่รู้ว่าขณะนี้ใจเรากำลังคิดอะไรคิดอยู่ที่นี่หรือเปล่าขณะนี้นั่งรู้อยู่ที่นี่หรือเปล่าโยมกำลังคิดอะไรรู้ไหมหลับตาดูสิขณะนี้กำลังคิดอะไรรู้ลมหายใจไหมรู้ลมหายใจนี่รู้หลักธรรมถ้าขณะนี้โยมไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดห่วงบ้านห่วงเรือนคิดถึงอดีตเก่าคิดถึงอนาคตใหม่ๆไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้ทันใจไม่รู้ทันอารมณ์ไม่รู้รูปไม่รู้นามลืมรูปซะแล้วก็คือลืมรู้ตัวเองคือรู้ลมหายใจทีนี้ถ้าโยมปฏิบัติรู้ลมอย่างเดียวนะรู้ตัวเองนั่งอยู่นี่รูปร่างหน้าตาโยมเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาโยมเป็นยังไงนึกดูตัวเองพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ดูรูปร่างหน้าตาตัวเองเป็นองค์พระสงบเรียกรู้รูปนะรู้กายเรียกรู้รูปใจสงบเรียกรู้นามรู้ใจก็เรียกรู้นามเป็นทั้งสมถะไหมเป็นรู้กายรู้ใจเรียกว่าเป็นสมถะรู้รูปรู้นามเป็นอะไรรู้รูปรู้นามเป็นวิปัสสนาถ้างั้นเป็นวิปัสสนาแล้วสิเป็นทางพระนิพพานแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วรู้อย่างนี้พอไหมพอนะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามรู้อันเนี้ยรู้ลมหายใจก็เรียกว่ารู้รูปรู้นามนะรู้กายรู้ใจอยู่ก็นั่งนึกตัวเองอยู่เนี่ยตัวเองนั่งอย่างไรหายใจอย่างไรนี่เรียนสมถะสมถะเป็นยอดบุญกุศลวิปัสสนาเป็นยอดปัญญาตอนนี้รู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าเราสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรโยมพอเข้าใจนะพอเข้าใจแล้วก็ไม่งงดูตัวเองเห็นไหมเห็นรูปร่างหน้าตาเราไหมนึกถึงคนอื่นเห็นไหมเห็นนึกถึงลูกเห็นนึกถึงหลานเห็นนึกถึงสามีภรรยาเห็นนึกถึงตัวเองเห็นไหมไม่เห็นโยมนึกถึงหน้าตัวเองเห็นไหมไม่เห็นนึกบ่อยๆนึกจนจำได้อย่าไปนึกถึงหน้าคนอื่นนะถ้านึกถึงหน้าคนอื่นแล้วไม่เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนานึกถึงหน้าตัวเองได้นึกถึงกายตัวเองได้ก็ได้นึกรูปเห็นรูปรู้รูปรู้รูปนั่งอยู่รู้กายนั่งอยู่รู้ลมหายใจแต่ถ้าโยมรู้ใจเอ๊ะใจจะคิดถึงรูปแล้วใจจะคิดถึงหลานแล้วใจจะหวนไปอดีตแล้วพอใจจะไปโน่นไปนี่แล้วนั่นแหละรู้ใจตัวเองเรียกว่ารู้นามรู้นามเรียกวิปัสสนาแล้วโอ้รู้นี่เรียกวิปัสสนาเกิดแล้วได้วิปัสสนาแล้วเนี่ยรู้ใจก็เป็นรู้วิปัสสนาสิธรรมดาคนเราไม่รู้ใจตัวเองง่ายๆหรอกมันจะเป็นนึกถึงคนอื่นห่วงคนอื่นคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นะ

ไปรู้รูปคนอื่นไปรู้นามคนอื่นมันไม่ถูกธรรมะต้องรู้ที่กายกับใจดูอย่างนี้อย่างเดียวแล้วจะเห็นอะไรท่านบอกว่าบุญมันเห็นที่ใจนี่ต่างหากบุญก็เห็นที่ใจบาปก็เห็นที่ใจสวรรค์นรกก็เห็นที่ใจถ้าโยมดูกายตัวเองออกดูรูปตัวเองออกแล้วเนี่ยดูใจตัวเองออกแล้วจะเกิดศีลสมาธิเกิดความสงบนะใครภาวนาอะไรไม่ได้ก็พุทโธไปโยมนะภาวนาอะไรไม่ได้กำหนดดูลมหายใจเวลาลมหายใจเข้าก็พุทเวลาลมหายใจออกก็โธหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โธมานั่งใกล้ๆกันโยมนี่มานั่งใกล้ๆนี่จะได้ยินนะกำหนดดูลมหายใจลมหายใจเป็นรูปรู้ลมหายใจเป็นนามนะรู้ลมหายใจเป็นรูปตัวรู้เป็นนามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจับไว้ที่ลมหายใจเราเห็นตัวเองให้มากเห็นนี่แปลว่ารู้รู้แปลว่าเห็นนะใกล้เคียงกันตอนนี้ที่พุทธเจ้าสอนให้ง่ายพระพุทธเจ้าที่ท่านทำไปพระนิพพานเนี่ยท่านทำเรื่องง่ายๆโยมท่านไม่ได้สร้างวัดสร้างวาเหนื่อยเหมือนพวกเราโยมนะพุทธเจ้าที่ท่านไปนิพพานท่านไม่ได้มานั่งสร้างวัดสร้างวาเหมือนพวกเราโยมไม่ได้มาสร้างกุฏิสร้างศาลาตอกเสาเข็มเหนื่อยอย่างทุกวันนี้หรอกโยมพุทธเจ้าไปนิพพานนะโยมพุทธเจ้าทำบารมีให้พุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านไปนั่งอยู่โคนโคไปนั่งดูลมหายใจนะท่านเป็นนั่งดูลมหายใจของท่านนั่งดูลมดูรูปดูนามดูกายดูใจเห็นพระองค์เนี่ยชัดขึ้นเห็นรูปตัวเองนั่งชัดขึ้นชัดขึ้นจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าดูใจของท่านชัดขึ้นชัดขึ้นจะเห็นอนุสัยกิเลสใจของท่านสงบหรือไม่สงบท่านเห็นหมดพอได้หัวค่ำพระองค์สงบเลยนะพอหัวค่ำพุทธเจ้าสงบเป็นสมาธิแน่วแน่เลยพอเที่ยงคืนระลึกชาติได้หมดรู้ชาติรู้ภพรู้จบหมดไม่สงสัยแล้วว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงกรรมเวรเป็นยังไงพระองค์เห็นหมดนรกกี่ชั้นสวรรค์กี่ชั้นเห็นนรกที่ใจเห็นที่ใจของพระองค์เนี่ยนรกที่ใจเนี่ยก็เหมือนไปเห็นข้างนอกเหมือนกันพระองค์เห็นหมดเลยนรกสวรรค์เห็นหมดมียามมีปัญญาเกิดขึ้นพระองค์ก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสิ่งทุกอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ที่ใจก็ดับที่ใจพอได้สมาธิขั้นสูงพระองค์ก็เจริญฌานมากขึ้นเจริญสติปัญญาจนไปเห็นจิตเกิดดับพิจารณานามมากขึ้นถ่ายถอนอุปาทานต่างๆที่ยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งสามออกพระองค์ก็ได้อาสวะขยานรู้ละกิเลสเป็นวิปัสสนาสมุจเจตสว่างก็สำเร็จพระองค์ไม่ได้มานั่งทำอะไรเลยโยมนั่งทำลมหายใจดูลมหายใจพระองค์ประคับประคองใจพระองค์เนี่ยคืนหนึ่งสำเร็จเลยแล้วท่านก็มาสอนพวกเราเนี่ยให้เดินไปนี้เนี่ยให้เดินไปสวรรค์ตรงนี้แต่พระองค์เดินไปพระนิพพานคืนเดียวแต่พระองค์ปฏิบัติมาถึง6ปีจึงจะถึงนิพพานแต่ที่จริงมาจับทางเดินได้เนี่ยแค่คืนเดียวโยมจับลมหายใจนะพอได้ลมหายใจแล้วพระองค์ก็คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนใจของพระองค์เนี่ยไม่หวั่นไหวไม่เล่าร้อนสงบเย็นจนละกิเลสได้เรียกว่านิพพานนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าใจของท่านดับความวุ่นวายใจแต่กายยังไม่ตายนะหมายถึงใจถึงพระนิพพานคือว่างเปล่าจากกิเลสคือไม่ใช่ว่างเปล่าจากการไม่คิดนึกยังคิดนึกได้อยู่แต่คิดไม่มีบาปแล้ว
คิดเป็นบุญแล้วไม่มีอกุศลแล้วไม่ใช่นิพพานแล้วตายนิพพานแล้วหมายถึงว่าไม่ทุกข์ใจนี่พุทธเจ้าทำศาสนาเกิดขึ้นแล้วโยมพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกวันเพ็ญกลางเดือน6แล้วพอนั่นก็ออกไปสั่งสอนให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังธรรมะธรรมจักขปวัตนสูตรว่ากายยาวานานังคืบกว้างกัมมาสัญญาในกายของเนี่ยเกิดจากอะไรพระองค์บอกเกิดจากของสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวสาลีกายเนี่ยเกิดจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากข้าวและผลไม้แล้วก็เกิดจากเลือดเนื้อกายใจพ่อแม่ก็ให้พิจารณาว่าภายในเราเนี่ยมีถั่วมีงามีข้าวสุกขนมสดมีก็พิจารณาไปจนถึงผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้ลอกเนื้อลอกหนังออกเห็นเนื้อเห็นเส้นเอ็นเห็นโครงกระดูกก็ให้พิจารณาจนถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ละตัวตนได้ไม่หลงตัวตนโอ้คนเราเกิดมาแค่นี้แล้วคือพอเห็นก็ไปจริงแล้วเห็นสัจธรรมเห็นความจริงแล้วอ๋อผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกายใจเรานี่เกิดจากข้าวสุกขนมสดแหมเราหลงวิเศษกว่าคนอื่นเราหลงว่าเรารู้มากเราโตก่อนเขาเรามีวิชามากเรามีทรัพย์มากเรามีอะไรเราไปหลงตัวเองว่ามีโน่นมีนี่มากที่ไหนมีเหมือนกันทุกคนรวยยังไงจนยังไงสวยยังไงฉลาดยังไงโง่ไงก็มีข้าวสุกขนมสดมีเลือดเนื้อกายใจมีอุจจาระมีปัสสาวะมีของเหลวของแข็งมีร่างกายเหมือนกันหมดทุกคนกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอตายแล้วไม่มีอะไรพอมองไม่ถึงความตายคนที่อยู่ในประชาเป็นยังไงองค์สอนนะคนที่ตายคืนนึงแล้วเป็นไงหมดลมลูกหลานก็ไม่เข้าใกล้รักกันสักตายก็ไม่ยอมก็นอนด้วยผัวก็ไม่ยอมนอนกับเมียเมียก็ไม่ยอมนอนกับผัวผัวก็ไม่กล้าถูกตัวเมียเมียก็ไม่กล้าถูกตัวผัวโอ้พอหมดลมให้ใจไปอย่างนี้เองพระองค์สอนให้ปัญจวัคคีย์เห็นพอ3วันแล้วเข้าใกล้ไม่ได้แล้วมีกลิ่นผัวก็ไม่เข้าใกล้เมียเมียก็ไม่เข้าใกล้ผัวลูกก็ไม่อยากเข้าใกล้เพื่อนฝูงก็ไม่อยากเข้าใกล้เอ๊ะ3วันแล้วไม่ใครเข้าใกล้เลยแหละพอ7วันแล้วมีกลิ่นมากเลยตลบอบอวนหมดสมัยก่อนไม่ได้ฉีดยาเนี่ยพอ7วันไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเต็มตัวหมดคนสวยๆก็ไหลคนโง่ก็ไหลคนฉลาดก็ไหลคนรวยก็ไหลคนจนก็ไหลหมดพระเจ้าเป็นเหมือนกันหมดโอ้โหน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเปะทั้งตัวเลยไม่มีใครเข้าใกล้เลยมีอยู่คนคนเดียวเข้าใกล้คือสับเปลือสับเปลือก็ต้องเอาสับเปลือก็ต้องทำหน้าที่แทนทุกคนมีหนอนเข้าใกล้ใช้จมูกทะลุหูใช้หูทะลุตาหนอนชอบมีหนอนนะเข้าใกล้มีแมลงวันไต่ตอมมีหนอนก็แมลงวันมันรักมากไปที่ไหนมันตามไปหมดเลยนี่คือความรักที่มีอยู่ในร่างกายพระองค์ก็สอนให้ปัญจวัคคีย์เห็นธาตุแท้ของร่างกายแล้วจิตล่ะจิตเป็นกุศลไปไหนจิตเป็นอกุศลไปไหนพระองค์แยกอีกพระองค์แยกจิตเป็นกุศลตายแล้วไปไหนจิตอกุศลตายแล้วไปไหนพระองค์เห็นอีกจิตกุศลที่มีศีล5ศีล8เนี่ยตายเลยไปสู่ภพภูมิดีพวกมีศีล5เนี่ยไม่ไปนรกไปเกิดเป็นเทวดาพวกมีศีล8ไปเทวดาชั้นสูงขึ้นพวกมีสมาธิไปเป็นพรหมพวกดับโลภโกรธหลงได้ไปนิพพานพวกโกรธมากเป็นไงพวกโกรธมากพวกเกลียดมากพวกรักมากพวกหลงมากพวกโลภมากเป็นไงตายไปเป็นสุนัขบ้างเฝ้าบ้านบ้างตายเป็นงูเป็นควายก็ใช้บ้างพวกคนโกงตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตทำบาปมากกินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเมมาก
ผู้นี้ไปอยู่ในนรกเป็นเปรตพระองค์ก็เห็นวิญญาณด้วยเห็นทั้งทางถูกทางผิดเมื่อชี้แจงให้ปัญจวัคคีย์ทราบว่าเรื่องของกายเนี่ยมีอย่างนี้เราอย่าหลงกายไม่ได้เพราะกายเนี่ยเป็นเรือเป็นรถที่ให้คนขี่ข้ามฝั่งถึงที่สุดไม่ใช่เอาไปไหนได้เป็นเครื่องอาศัยไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ไม่นานอยู่ไม่ถึง100 ปีทิ้งหมดน่าจะลดอันนี้ทิ้งหมดเรืออันนี้ทิ้งหมดไม่มีใครเอาไปได้ลูกก็ไปไม่ได้หลานก็ไปไม่ได้เหมือนกันร่างกายนี้เสมือนกับแค่แหวนเงินทองก็เอาไปไม่ได้เป็นทรัพย์ภายนอกมีอย่างเดียวที่เอาไปได้คือทรัพย์ภายในคือศีลที่รักษาไว้เนี่ยสมาธิที่ตั้งมั่นไว้ปัญญาที่รู้ทันรอบรู้มีปัญญาละตัวตนได้ปัญพุทธเจ้าสอนในปัญจวัคคีย์ในพิจารณากายจนเห็นกายแน่นอนแล้วไม่สงสัยแล้วโอ้คนเรานี่กลับมาเป็นธาตุสี่หมดแล้วเนี่ยนี่ของพ่อแม่ให้มากลายเป็นธาตุสี่ดังเดิมก็อัญญาสิวัตโพโคทัญโยพระอัญญาโคทัญญะได้รู้แล้วหนอสำเร็จเป็นโสดาบันเลยพอสำเร็จเป็นโสดาบันนี่ก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแหละพระองค์แสดงธรรมะให้ปัญจวัคคีย์ฟังนี่ก็เรียกว่าพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็คือที่พุทธเจ้าสอนนะโยมไม่ใช่อยู่ที่คัมภีร์นะโยมนะไม่ได้อยู่ที่ตู้ปฐพีดกนะคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าสอนเรื่องกายกับใจสุขกับทุกข์แยกกายแยกใจเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกรูปแยกนามนี่คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนอยู่ในใจทุกคนอยู่ในกายทุกคนนะถ้าเราได้ธรรมะข้อนี้เราจึงจะดับทุกข์ได้จึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ถ้าธรรมะยังอยู่ในตู้ปัจจัยปิฎกเอาไปไม่ได้ถ้าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ยังเต็มตู้ปัจจัยปิฎกไม่มีใครปฏิบัติเลยวัดนี้ไม่ใครปฏิบัติเลยเอาไปไม่ได้เอาธรรมะไปไม่ได้ไม่มีธรรมะนะไม่มีธรรมะบ้านนี้ไม่มีธรรมะวัดนี้ไม่มีธรรมะเพราะไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเห็นธรรมต้องเรียนธรรมะต้องปฏิบัติต้องนำธรรมะเนี่ยมาพูดเอามาคิดเอามาทำในหลักที่โพคิยบัตรธรรม38ประการคือปฏิจจสมุปบาทในธรรมทั้งหมดนั้นรวมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าธรรมะที่แสดงแล้วให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเช่นว่าอริยสัจ4เนี่ยคือให้เห็นทุกข์คือพระองค์สอนให้เกิดปัญญาให้ทุกคนเราได้เห็นว่าใจคนเราเนี่ยถ้าโกรธเลยเป็นทุกข์อย่าโกรธดีกว่าใจคนเราถ้าโลภมากเลยเป็นทุกข์อย่าโลภดีกว่าใจคนเนี่ยถ้าหลงมากเลยเป็นทุกข์บางคนหลงจริงๆมาวัดไม่ได้เลยหลงห่วงอยู่แต่บ้านนั่นแหละห่วงลูกห่วงหลานอยู่แต่บ้านนั่นแหละฉะนั้นเมื่อหลงลืมว่านี่ทรัพย์ของเรานี่ลูกของเรานี่หลานของเรานี่กายของเรานี่ใจของเราแม้แต่หลงว่าความรู้ของเราหลงว่าเราเกิดมาก่อนก็เรียกว่าหลงตัวนี้ทำให้เราปิดบังมรรคผลนิพพานนะหลงอายุมากก็หลงว่าเป็นแม่ก็หลงว่าเป็นพ่อก็หลงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หลงว่ารวยก็หลงคิดว่าตัวเองฉลาดก็หลงนะเมื่อหลงอย่างนี้ก็เอาอะไรไปไม่ได้ต้องทำตัวปัญญาให้เกิดขึ้นตามที่พุทธเจ้าสอนธรรมะอยู่ที่ใจของเราเมื่อมีพระธรรมคำสั่งสอนก็เกิดความสว่างคนก็รู้ชื่อโอปัญจวัคคีย์ฟังธรรมะพุทธเจ้าก็เลยรู้ว่ากายกับใจนี่ไม่ใช่ของเราของอาศัยอยู่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนเป็นนี้หมดเลยก็หายหลงเป็นสมาธิเป็นสมาสมาธิอ๋อคนเราต้องตายคนเราแก่คนเราเจ็บกายเรานี่ได้มาจากเขาสุกขนมสดพ่อแม่นั่นเองไม่ได้มีเศษอะไรเลยเนี่ยไม่มีกันเลยเนี่ย
ต้นไม้ยังมีแก่น

แต่คนนี่มีแค่กระดูกมีแค่เนื้อมีแค่เอ็นเครื่องในก็มีตับไตไส้พุงมันไม่มีเศษเลยนี่มันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้นเลยนะเดินละหกล้มปุ๊บเจ็บเลยโยมทุกข์แหละนะตกกระไดหน่อยก็ดุดหน่อยเนี่ยกายเนี่ยทุกข์มากใจนี่พอใครว่าไม่ดีหน่อยโกรธนะทุกข์มากถ้ากังวลหรือเป็นห่วงมีอะไรที่ไม่สบายใจพอคิดแล้วก็นอนไม่หลับแหละเป็นทุกข์แหละห่วงคนโน้นจะเป็นอย่างนั้นห่วงคนนี้เป็นอย่างนี้โหทุกข์มากใจนี้ทำไงจะดับทุกข์ได้พุทธเจ้าเลยบอกคนที่จะดับทุกข์ได้คือคนนั้นมีสติกับสมาธิปัญญารู้ว่ามันทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเพราะใช่มันช่างมันมันเกิดได้กระดับได้พิจารณาจนมันดับก็อยู่กับความดับเขาเรียกว่าอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิธรรมะจึงละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่เราพวกเราต้องเรียนสมาธิก่อนโยมนะจะมาพูดให้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายฟังไม่รู้เรื่องนะโยมเนี่ยพูดให้คนขี้เหล้าเมายาฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่นี้พูดให้โยมเข้าวัดเข้าวาฟังต้องรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็ต้องพยายามฟังพระพูดอะไรเนี่ยธรรมะอะไรนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็รู้สิ่งนี้นะโยมรู้วิธีทางปฏิบัติดำเนินทางดับทุกข์คือรู้ใจของพระองค์แล้วก็สอนให้ทุกคนได้รู้ใจของตัวเองดับทุกข์ที่ใจตัวเองตอนนี้พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพระโกฏัญญะพระปัตภัททิยะมหานามะอสุจิปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยสำเร็จได้ดวงใจธรรมรู้แล้วอ๋อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีขันห้านี่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาเลยเราหลงตัวตนเองเราหลงว่ามีชีวิตอยู่เองเราหลงว่าเราดีเราถูกเองพอเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วมีพระรัตนตรัยอยู่นะทีนี้เมื่อมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามพระรัตนตรัยนะเมื่อปฏิบัติตามพระรัตนตรัยแล้วบุคคลนั้นเราจึงจะพ้นทุกข์จึงจะไปสวรรค์นิพพานเวลาโยมเจ็บโยมต้องนึกถึงพระรัตนตรัยเวลาโยมมีความทุกข์โยมต้องนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพุทธเจ้าเลยยิ้มไม่โกรธเลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลสเลยพุทธเจ้าบริสุทธิ์จริงๆแหมใจพระพุทธเจ้ามีประเสริฐที่สุดในโลกไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจขอให้พุทธเจ้าจงประเสริฐจงบังเกิดมีในใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์อันนี้พอนึกถึงพุทธเจ้าในใจแล้วก็สบายสว่างเหมือนแก้วเข้ามาอยู่ในใจโยมนึกถึงพระเจ้าเหมือนแก้วดวงหนึ่งมาอยู่ในใจแล้วก็สอนมาอีกดวงหนึ่งทำพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องอดทนเราต้องไม่โกรธเราต้องไม่เกลียดใครเราไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องพยาบาทใครไม่ต้องริษยาพยาบาทอาฆาตใครไม่ต้องคิดว่าใครไม่ดีต้องทำใจเราให้ดีทำสมาธิพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆพอเราทำใจเราให้สว่างคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราแล้วพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายขันห้าเป็นทุกข์ทำใจให้สบายตรงตกแล้วเราต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บเหมือนกันยังไงก็เป็นกันเราก็น้อมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้ในใจเรามากขึ้นมากขึ้นก็เลยแก้วก็เกิดขึ้นอีกดวงหนึ่งก็คือดวงพระรัตนตรัยทีนี้พระสงฆ์ลองนึกถึงครูบาอาจารย์พระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยนะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระอรหันต์เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งความโกรธความเกลียดพยาบาทอาฆาตเข้ามาอยู่เพียงร่มกาสาวพัดไม่เอาอะไรเลยเอาแต่จิตเพื่อทำพระนิพพานก็มานึกว่าพระอรหันต์เนี่ยก็ปฏิบัติดุจพ้นเหมือนพระพุทธเจ้านำธรรมะบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็นึกถึงโอพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จงเกิดมีในใจเราให้บริสุทธิ์แก้วก็สว่างในใจเราถ้าเราสว่างนี้มันจะไม่เจ็บไม่ปวดเลยโกรธก็หายโลภก็หายหลงก็หายนี่เรียกว่ารัตนะ

อะไรเกิดขึ้นในใจเราแล้วเราจะสงบเป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดชีวิตนี่พุทธศาสนาเกิดทีนิยมนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอยู่8ปีสอนอยู่8ปียังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาโยมแต่สอนให้คนถึงศาสนาหมดให้ทุกคนปฏิบัติใจนะสอนให้ทุกคนทำสมาธิสอนให้ทุกคนรักษาศีลสอนให้ทุกคนเจริญกรรมฐานจนสำเร็จหมดพอเจริญแล้วสิคนโน้นก็สร้างวัดให้คนนี้ก็สร้างวัดให้คนโน้นก็สร้างโน้นสร้างนี่ที่ไหนพระรัตนตรัยเกิดก่อนวัดนะพระรัตนตรัยเกิดก่อนวัดพระรัตนตรัยเกิดคู่กับผู้ปฏิบัติธรรม

ตายเกิดก่อนวัดพระรัตนตรัยเกิดคู่กับผู้ปฏิบัติธรรมแล้วตอนมาทั้ง200มาเนี่ยมารุ่นหลังเนี่ยทำไงดีท่องพระไตรปิฎกกันมาเยอะๆ15วันพระคืนท่องกันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวพระไตรปิฎกจะสูญหายพอมาสมัยพระเจ้าโศกก็มาจารึกใส่ใบลานอยู่จารึกใส่ใบลานเป็นตู้ไว้ทุกวันนะโยมพระไตรปิฎกเกิดที่หลังแต่พระธรรมนั้นเกิดคู่กับพุทธเจ้าพระไตรปิฎกที่ว่าพระธรรมะธรรมะนี่ที่อยู่ในตู้เนี่ยเกิดที่หลังเกิดหลังพระอรหันต์พวกที่ปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปสวรรค์นิพพานนั้นเกื่อนมรยงตอนหลังที่ถึงได้มาจาราถึงได้มาสร้างตู้พระไตรปิฎกขึ้นมาที่หลังจึงได้มาสร้างวัดสร้างโบสถ์ขึ้นที่หลังโยมแต่สวรรค์นิพพานไปก่อนแล้วฉะนั้นที่เราจะเอาไปได้เนี่ยต้องเอาอริยทรัพย์ภายในประโยชน์ต้องปฏิบัติธรรมนะเราสร้างอะไรไว้เนี่ยเอาไว้ให้ใจดีสร้างโบสถ์ให้ใจไม่โกรธสร้างโบสถ์ให้ใจไม่โลภไม่หลงสร้างวัดเนี่ยให้ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่ถ้าสร้างแล้วโกรธโลภหลงไปไม่ได้มันขวางประตูนิพพานนะถ้าโยมสร้างอะไรเนี่ยต้องสร้างไม่โลภทำบุญเนี่ยต้องไม่โลภต้องไม่ตนีทำบุญแล้วต้องไม่โกรธทำบุญแล้วไม่ต้องทะเลาะกันไม่ด่ากันทำบุญแล้วต้องใจดีใจเย็นจึงจะเรียกว่านั่นแหละบุญนะถ้าทำบุญแล้วยังใจร้อนยังโกรธกันทะเลาะกันด่ากันยังเหมือนคนปุถุชนธรรมดาเนี่ยบุญมันยังเข้าไม่ถึงใจบุญมันอยู่ที่วัดศาลาไม่ด่าใครโบสถ์ไม่ด่าใครใช่ไหมศาลาไม่โกรธใครโบสถ์ไม่โกรธใครวัดไม่โกรธใครแต่ไอ้โกโตคนสร้างมันโกรธทำไมล่ะนะไอ้ตัวคนสร้างมันโกรธได้ทำไมมันก็สู้โบสถ์สู้ศาลาไม่ได้มันก็เอาโบสถ์เอาศาลาไปไม่ได้ซะแล้วเพราะไอ้ตัวโบสถ์ตัวศาลามันโกรธได้ทำไมล่ะมันต้องไม่โกรธมันต้องใจดีใจเย็นแล้วมันจึงจะเอาโบสถ์ศาลาไว้เป็นวิมานในใจได้จึงจะพระไตรปิฎกที่เราสร้างนั้นเอามันเป็นตัวปัญญาเพราะสร้างพระไตรปิฎกเลยฉลาดยังโกรธยังฉลาดยังไงยังหลงลูกหลงหลานยังฉลาดยังไงมันต้องฉลาดด้วยการพิจารณาเออพระไตรปิฎกมันสอนให้คนรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงรูปนามเป็นทุกข์เป็นไงขันธ์ห้าเป็นยังไงอายตนะภายนอกเป็นยังไงอายตนะภายในเป็นยังไงรู้ธรรมะแล้วไปก่อนนั่นอ่านพระไตรปิฎกจบคนหนึ่งเขาเรียนศาสนาคริสต์เขามาวัดนะพระต้องเห็นทำอะไรไปเห็นพระแล้วนั่งนอนนอนสวดมนต์รับจ้างสวดละมั่งพระเนี่ยคิดยังไงผิดแหละเอ๊ะพระนี่รับจ้างสวดหากินละมั่งพอกุศลาธรรมาโยมก็ถวายธรรมยถาสัตตีโยมก็ถวายอะไรแล้วก็เห็นทำเป็นเปลือกไปหมดเลยโยมวัดก็ยังโกรธกันทะเลาะกันพุทธศาสนานี่ช่วยอะไรไม่ได้มั้งนะโยมทายกก็ไม่เห็นมีศีลกินเหล้าในวัดเป็นการพนันในวัดมีหนังมีตะเกกันตึ้งตังตึ้งตังเอ๊ะมันไม่ใช่ศาสนาที่ช่วยเราได้มั้งไม่มีใครสงบเลยเขาเริ่มสงสัยพุทธศาสนาใหญ่เลยคนนั่นก็ไม่สงบคนนี้ไม่เอาเอเราทำไมดีไปถือคริสต์ดีกว่าถือพุทธมานานแล้วไม่ได้อะไรถือคริสต์ดีกว่ามาดูในวัดแล้วก็เหมือนกันเอ๊ะคริสต์ดีกว่านะคริสต์สอนให้ถึงพระเจ้าที่ใจแล้วจะไปสวรรค์ได้เอ๊ะไปโบสถ์คริสต์จะเรียบร้อยดีไม่วุ่นวายไม่เหมือนคนไทยวุ่นวายจังก็ขึ้นรถไฟไประยงจะไปเข้าคริสต์ที่จังหวัดเชียงใหม่พอศูนย์กลางของคริสต์อยู่ที่เชียงใหม่จะไปที่คริสต์ก็ขึ้นรถไฟพอขึ้นรถไฟระยงได้ยินเสียงบอกว่าลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือที่ลูกจะเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์เนี่ยลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือเสียงมันดังในหูเอ๊ะลูกอ่านพระไตรปิฎกจบแล้วหรือจึงจะไปเปลี่ยนศาสนาคริสต์ลงรถไฟเลยไปซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านหมดเลย

านตั้งแต่หน้าปฐมสมโภชเลยอ่านต้นตระกูลของการบัญญัติธรรมวินัยเป็นยังไงอ่านเพราะอ่านไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทอ่านเรื่องโภคยะปัจธรรมอ่านเรื่องขันธ์ห้าอ่านโอ้โหธรรมะนี่อ่านยากจังลึกซึ้งต้องพยายามแกะพยายามนั่งสมาธิไปอ่านไปพออ่านพระไตรปิฎกจบปุ๊บไม่เอาแล้วศาสนาอื่นเขาเป็นอาจารย์สอนเลยเขาบอกไม่มีศาสนาไหนประเสริฐเลิศเท่ากับศาสนาพุทธเพราะเขารู้ธรรมะลึกซึ้งในพระไตรปิฎกทำให้เปลี่ยนศาสนาได้ยังแม้นั้นถ้าหากว่าเขาไม่มีบุญนิยมนะเขาไปเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสต์นะเขาจะดูถูกศาสนาพุทธมากเลยเพราะเขามาวัดแล้วก็ไม่ได้อะไรจากวัดไปเพราะวัดไม่ได้แนะนำความสงบให้เขาวัดมาก็มีโขนมีหนังตึงตังตึงตังเขาไม่เคยสงบเลยออกบุญเลี้ยงอะไรจะพาไปสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ทางโน้นทางนี้เขาไม่ได้อะไรเลยเขาคนมีปัญญาเนี่ยเขาคนเชื่อยากเขาคนมีปัญญาระดับชั้นอาจารย์ระดับชั้นด็อกเตอร์เนี่ยเขาเชื่อยากเขาไม่เชื่อวิธีกรรมพวกนี้เลยแต่พอเขาไปอ่านพระไตรปิฎกเท่านั้นเขาจึงได้เชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเขาเลยมั่นคงเลยนะพระไตรปิฎกอยู่ที่ไหนโยมไตรปิฎกก็อยู่ในตัวเรานี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายใจในตู้พระไตรปิฎกนะโยมนึกออกไหมใช่ไหมตู้ไหมโยมคิดว่าใช่ตู้พระไตรปิฎกไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตู้พระไตรปิฎกใจนี่เนี่ยเป็นผู้อ่านจิตตัวเองเวลาสงบแล้วจิตมันจะให้อ่านบุญอ่านบาปอ่านสวรรค์นรกมันจะเห็นหมดเลยมันจะผุดเกิดขึ้นมาเรื่อยเหมือนโยมนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอนุนขึ้นมาทีเกิดอันนี้ขึ้นมาทียิ่งนั่งมากเท่าไหร่มันยิ่งเกิดเท่านั้นพอเกิดแล้วก็รู้ว่าอ๋อใจคนเรานี่เหมือนตู้พระไตรปิฎกอ่านได้ทั้งวันเลยอ่านได้ทั้งคืนเลยหูนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไปเชื่อมันนะมันก็โกรธเขาได้มันก็โลภได้มันก็รักได้มันก็ชังได้หูนี่เชื่อมันไม่ได้พอเราอ่านหูออกต้องวางเฉยฟังอะไรต้องรู้เฉยเชื่อไม่ได้หูวันดีก็เชื่อไม่ได้ไม่ดีก็เชื่อไม่ได้ต้องวางเฉยหูนี่เชื่อไม่ได้นั่นแหละตาก็เหมือนกันต้องไปดูอันนี้สวยชอบใจจะซื้ออันนี้ชอบใจนี่สวยนี่ไม่สวยสวยก็ชอบไม่สวยก็เกลียดมีรักมีชังก็เชื่อตาไม่ได้อีกต้องพิจารณาว่าทุกอย่างมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันจักแต่ว่ารูปเมื่อเชื่อตาไม่ได้ใจก็สบายเชื่อจมูกก็เชื่อไม่ได้หอมชอบเหม็นไม่ชอบเราก็ต้องพิจารณาว่าเออมันเกิดขึ้นเหม็นก็เฉยไม่เชื่อจมูกหอมก็เฉยไม่เชื่อจมูกก็สบายใจถ้าเชื่อก็เป็นทุกข์อีกแล้วถ้าหอมก็อยากได้เหม็นก็อยากจะหนีให้พ้นลิ้นก็เหมือนกันรสก็เชื่อไม่ได้อร่อยชอบไม่อร่อยโกรธใครทำอะไรกินให้อร่อยชอบลูกหลานทำอะไรให้อร่อยชอบถ้าไม่อร่อยโกรธเชื่อไม่ได้ลิ้นเชื่อไม่ได้เลยโอ้เชื่อไม่ได้อร่อยก็ดีใจไม่อร่อยก็ไม่ชอบใจก็ไม่เชื่อมันกินมันไปวันๆหนึ่งยังเวทนาขอให้ร่างกายอยู่ได้กินเหมือนพระพระเนี่ยญาติโยมจะทำให้ไงก็กินไม่โกรธโยมกินง่ายมีอะไรก็กินกินไปวันหนึ่งไม่ว่าแหมบ้านนั้นไม่อร่อยบ้านนี้อร่อยพระก็ไม่ไปหลงในนั้นพระก็รู้ว่าสิ่งใหญ่กินเข้าไปในท้องเดี๋ยวมันก็ถ่ายออกไปเป็นอุจจาระปัสสาวะจะเป็นโมชอบโมไม่ชอบอยู่ยังไงกินให้มันพออยู่ไปวันหนึ่งก็ทางวางเฉยอร่อยก็เฉยไม่อร่อยก็เฉยเชื่อไม่ได้ลิ้นก็เชื่อลิ้นแล้วก็หลงติดบางคนไม่บอกไปไหนไม่ได้ติดรถแก๊สติดรถน้ำพริกปลาร้านี่ติดรถอ่ะติดรถไปไหนไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจไม่ได้โกรธ
างคนนี่เพียงมองเพียงหายเลยถ้าใครทำให้ไม่ถูกใจนะเดี๋ยวมากผู้ชายจะเป็นเยอะถ้าภรรยาทำให้ไม่ถูกใจโมโหเรียกว่าติดรถมันเกิดทะเลาะกันเหมือนกันเกิดใจไม่สบายเหมือนกันมันกินแล้วต้องพิจารณาว่าชอบเขาเฉยไม่ชอบเขาเฉยหัดทำใจยังไงจะเชื่อหรือไม่ได้ตาก็เชื่อไม่ได้หูก็เชื่อไม่ได้จมูกก็เชื่อไม่ได้ลิ้นก็เชื่อไม่ได้มันมีหน้าที่ของมันเราก็ทำตามหน้าที่ของมันเฉยกายก็เชื่อไม่ได้โยมเชื่อกายได้ไหมโยมตอนออกมาใหม่ๆมันก็เป็นเด็กแล้วมันก็เป็นหนุ่มเป็นสาววิ่งเก่งแข็งแรงกระโดดโดดเต้นได้ทีนี้โยมเราไปกระโดดสิได้ไหมนะโยมเราไปวิ่งลงกระไดขึ้นกระไดยังเด็กๆสิได้ไหมไม่ได้ทำงานเดียวกลิ้งลงไปไม่รู้เลยครับเชื่อไม่ได้แต่กายก็เชื่อไม่ได้เมื่อก่อนมันเคยแข็งแรงนี่กูเคยกระโดดโดดเต้นได้กระไดนี่กูวิ่งแป๊บเดียวขึ้นยันนี้ก็เชื่อไม่ได้เมื่อก่อนทำไมเชื่อได้โยมเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมเก่งอะฝนก็ไม่กลัวแดดก็ไม่กลัววิ่งเล่นได้ว่ายน้ำข้ามคลองอะไรเก่งแต่ทีนี้เชื่อไม่ได้นะฟันก็เชื่อไม่ได้เมื่อก่อนเจออะไรขบเพาะเลยนะแล้วทีนี้ขบก็ได้แล้วขบเดี๋ยวหักหมดเลยโยกปวดหมดแล้วขบเมื่อก่อนมันดำทีนี้เชื่อไม่ได้แล้วมันไม่เป็นดำแล้วอันนี้เป็นขาวแล้วหนังเคยแข็งแรงเคยแข็งแรงร่างกายเคยแข็งแรงทีนี้เชื่อได้ไหมไม่ได้แล้วหนังก็เชื่อไม่ได้ร่างกายก็เชื่อมันเชื่อไม่ได้สักจังเดียวจะเชื่ออะไรโยมใจนี่ก็เชื่อไม่ได้เมื่อกายก็เชื่อไม่ได้แล้วว่ากายนี่ก็ทรุดโทรมไปหมดแล้วตรงนั้นก็เจ็บตรงนี้ก็ปวดตรงนั้นก็มีโรคตรงนี้โอ้โหกายนี่มีเรื่องน่ากลัวหมดเลยนะเดินก็ต้องค่อยๆเดินสำรวมจะเดินไวๆก็ไม่ได้แล้วต้องเดินเดี๋ยวปวดโน่นปวดนี่เมื่อเชื่อกายไม่ได้ก็ต้องสำรวมระวังรักษากายให้ดีมีสติรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้แล้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะมันเชื่อไม่ได้บังคับไม่ได้มันจึงเป็นทุกข์มันจึงแปรปรวนทีนี้ใจล่ะใจก็เชื่อไม่ได้อีกคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านทั้งเรือนใจมันจะเอาหมดทุกอย่างเลยโยมมันจะเอาหมดทั้งโลกเลยเป็นของครูหมดเลยอะไอ้นมก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ที่ดินเท่านี้ก็ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้เงินเท่านี้ไม่พอใจมันโลภมันเผื่อลูกเผื่อหลานนะมันโลภไม่ได้เอาตัวเองโลภเผื่อลูกเผื่อหลานอยากให้คนอื่นเขาได้ด้วยเชื่อไม่ได้ใจดวงนี้เชื่อไม่ได้นะใจดวงนี้เชื่อไม่ได้ก็ต้องทำเฉยพุทโธไว้โอ้อย่าเอาอะไรไปได้เนาะตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ไปเชื่ออะไรใจเราโกรธก็เชื่อไม่ได้อยู่ถ้าใครพูดใดไม่ดีเนี่ยเราโกรธเชื่อคนโกรธเนี่ยกลายเป็นคนน่าเกลียดเป็นคนแก่น่าเกลียดโกรธลูกโกรธหลานไม่ดีเขาถามว่าแก่แล้วไม่รู้จักระวังรักษาตัวไปโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยความโกรธก็เชื่อไม่ได้ไม่ดีความโกรธนี่นะความโลภก็เชื่อไม่ได้บางคนเราเนี่ยอายุมากแล้วยังจะอยากได้โน่นยังจะอยากได้นี่อยู่เนี่ยก็ไม่ดีอยู่เพราะเราทำไม่ได้เราจะไปโลภทำไมเข้าวัดเข้าวาดีกว่าปล่อยลูกหลานมันโลภมันไปเถอะโลภก็เชื่อไม่ได้โกรธก็เชื่อไม่ได้ยิ่งพยาบาทนี่เชื่อไม่ได้เลยโยมไอ้ลูกกับไผ่คนนี้กูไม่ชอบมันไอ้ลูกเขยคนนี้กูไม่ชอบมันไอ้หลานคนนี้ไอ้ลูกคนนี้กูไม่ชอบมันเชื่อไม่ได้เลยมันอคตินิยมนี่แล้วเขาจะรักเราได้ยังไงเมื่อเราเป็นคนแก่เป็นพ่อเป็นแม่คนเราไปอคติพยาบาทไอ้ลูกกระไพคนที่กูไม่ชอบไอ้ลูกเขยคนที่กูไม่ชอบอคติซะแล้วคอยปองลายก็เรื่อยแหละมันทำไงไม่ถูกใจไปหมดเลยคนนี้เชื่อไม่ได้โยมใจที่มันโกรธลูกโกรธหลานพยาบาทจะเป็นลูกเขยลูกละกระไพอะไรเราก็เชื่อไม่ได้ต้องเจริญเมตตาโกรธจะตายเดี๋ยวไปนรกหรือมาเกิดเป็นลูกหลานให้มันตีเราตายนะไปโกรธไปเกิดลูกกับใครโกรธลูกเขยโกรธกันวันนี้เลือดวิญญาณมาเกิดใหม่ถ้าเกิดให้มันตีเราตายใจนี่เชื่อไม่ได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องไม่โกรธต้องไม่เชื่อใจตัวเองต้องปฏิบัติให้พ้นนรก
นะต้องทำใจให้สงบทำใจให้รู้ใจตัวเองที่พระพุทธเจ้าสอนให้เกิดพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยสอนเรื่องกายเรื่องใจอยู่นะที่ให้พิจารณาง่ายๆพิจารณาตัวเองง่ายๆเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเนี่ยสอนง่ายๆสอนไม่ให้หลงตัวเองสอนไม่ให้โกรธสอนไม่ให้โลภสอนให้ใช้ปัญญาถ้าใครปฏิบัติได้แล้วก็จะรู้วิธีการปฏิบัติที่นำตัวเองเข้าไปสู่สมถะและวิปัสสนาเป็นบุญกุศลนี่ที่เกิดขึ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนตรัยนะโยมนะใครเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแตกดับไม่ไปนรกนะแต่ยังเจริญภาวนาวิปัสสนายันตายเนี่ยไม่ตกนรกใจมันจะมีแต่ความสุขคนจะตายนะโยมที่ว่าคนจะไปสวรรค์ได้ไปได้ยังไงโยมเคยรู้ถามสวรรค์ไหมเคยรู้ไหมไปสวรรค์มันจะไปง่ายนะโยมนะใครว่าไปง่ายโยมแบกโบสถ์ไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมแบกสลาไปสวรรค์ไม่ได้นะทางไปสวรรค์เนี่ยเส้นผมผาสียังง่ายกว่านะเส้นผมผาสียังไปสวรรค์ง่ายกว่าประตูสวรรค์เนี่ยไม่เปิดสำหรับคนมีเวทนานะโยมนะเข้าใจไหมรู้จักเวทนาไหมคนเสียใจตายเนี่ยไม่ไปสวรรค์คนปวดทนไม่ไหวตายเนี่ยไปสวรรค์ไม่ได้คนที่มีเวทนาระดับจิตเนี่ยไปไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้นะโลภโกรธหลงรักชังพ่วงกังวลเนี่ยไปสวรรค์ไม่ได้ ที่ว่าคนไปสวรรค์ได้เป็นเพราะอะไรโยมเวลาจะดับจิตเนี่ยเข้าถึงบุญได้เข้าถึงบุญของเขาได้เหมือนเข้าสมาธิแต่ถ้าเข้าสมาธิเนี่ยพอขั้นสมาธิขั้นสูงเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเนี่ยเขาจะตายไปเป็นพรหมจิตเฉยก็ผ่องใสแต่คนที่ไปสวรรค์เนี่ยโยมเวลาจะตายเนี่ยต้องยกจิตเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยเข้าใจไหมโยมเคยทำหรือยังนั่งกรรมฐานเคยทำหรือยังเข้าใจไหมนี่ฟังให้ดีนะโยมนะเดี๋ยวบอกทางไปสวรรค์นะโยมต้องยิ้มตายเคยเห็นคนเวลาตายเลยยิ้มตายไม่ยอมถ้าร้องไห้ตายไม่ไปโอ้ปวดเหลือเกินหมอช่วยทีโอ้ปวดเหลือเกินร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินโอ้จะตายแล้วแต่ถ้าขาดใจไปนรกเผื่อยอมไม่ไปนะที่ว่าบางคนบอกว่าเวลาจะตายแล้วเห็นนิมิตดีนะจะได้ยินเสียงพระสวดหรือเห็นรูปพระพุทธเจ้ามานำเดินข้างหน้าหรือเห็นวิมานหรือเห็นดอกไม้และมีนิมิตสว่างหรือเห็นรูปตัวเองเป็นเทวดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นตัวเองเป็นคนตายหรอกเห็นรูปตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาเห็นรูปตัวเองเนี่ยออกจากร่างไปจิตเนี่ยออกจากร่างไปไม่เจ็บไม่ปวดเลยจิตเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยตอนนั้นเนี่ยจึงจะไปเป็นเทวดาอยู่คนนั้นต้องหลุดพ้นนะคนที่จะตายเป็นเทวดาจิตต้องหลุดพ้นจากร่างกายนี้นะต้องมีบุญมีศีลมีสมาธิและมีฐานภาวนาจิตเนี่ยต้องหลุดพ้นจากเวทนาโยมไม่มีเวทนาเจ็บปวดแล้วจึงจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเจ็บปวดทรมานกระสับกระส่ายโกรนกระวายตายแล้วไปนรกนะโยมนะแต่ถ้าหลงแล้วจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าตายตอนนี้ไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานกินไม่รู้นอนไม่รู้นั่งไม่รู้เนี่ยเกิดเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นสัตว์เดรัจฉานคนตายทุกคนเหมือนกันหมดโยมต้องอยู่เหนือเวทนาต้องมีปีตินะต้องเห็นได้ยินได้ยินได้เห็นสิ่งที่ดีงามเห็นพระเห็นพระพุทธรูปได้ยินเสียงพระสวดมนต์หรือได้ยินเสียงธรรมะ
รู้เห็นตัวเองเนี่ยมีกายทิพย์รู้เห็นตัวเองเนี่ยสงบดิ่งไม่คิดอะไรเลยนี่แหละบุญโยมถ้าไม่ได้ตรงนี้แล้วไม่ไปสวรรค์นะโยมนะดังนั้นที่มาเรียนกรรมฐานเนี่ยมาเรียนเพื่อให้จิตของกรรมฐานเนี่ยนิ่งสงบมีปัญญาเพื่อไม่มีเวทนาเพื่อไม่หงุดหงิดไม่อึดอัดขัดเคืองจิตใจผ่องใสจึงจะไปสวรรค์ได้โยมนี่วิธีตายโยมเราไม่เคยตายไม่รู้นะนี่พระท่านบอกถามมานี่พระท่านบอกถามว่าคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยมีพวกเดียวเท่านั้นแหละพวกที่นึกถึงแต่บุญอย่างเดียวเจ็บไม่เจ็บไม่ปวดเลยแต่กายเนี่ยเจ็บปวดจริงเหมือนถูกรถชนก็ดีถูกจมน้ำก็ดีหรือถูกไฟคลอกก็ดีแต่จิตเนี่ยเห็นเป็นร่างตัวเองเนี่ยไม่เจ็บไม่ปวดเลยจิตตัวเองเนี่ยกลายเป็นทิพย์ไปเห็นรูปร่างหน้าตาตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเดินนั่นเป็นจิตเป็นกุศลเรียกว่าลูกเป็นบุญนามเป็นบุญนี่แหละทางไปสวรรค์อยู่ถ้าเราทำจิตไม่อยู่เหนือเวทนาแล้วไปไม่ได้สักคนเดียวฉะนั้นเวลาจะตายต้องภาวนาเก่งๆโยมเวลาเจ็บต้องภาวนาเก่งๆทำบุญเก่งๆไว้จะได้ลืมเจ็บลืมปวดให้หมดนะภาวนาพุทโธพุทโธเจ็บพุทโธพุทโธพอพุทโธมันดับเท่านั้นแหละพอพุทโธดับพุทโธหายไปปุ๊บจะไม่เจ็บเลยพุทโธยังอยู่ยังเจ็บอยู่พุทโธพุทโธพุทโธเงียบเหลือแต่จิตล้วนสงบดิ่งนั่นแหละดับเวทนานั่นน่ะจิตเป็นทนเป็นนิพพานเป็นเทวดาได้แต่คนชาวบ้านเนี่ยทนไม่ได้โยมร้อนก็โกรธหนาวก็โกรธโกรนก็วายลูกหลานปฏิบัติไม่ดีก็โกรธทำอะไรไม่มีแต่อารมณ์ตลอดเวลาเวลาเจ็บปวดนะโยมสังเกตใจของหงุดหงิดนะคนที่ไม่มีกรรมฐานในใจของหงุดหงิดเวลาเจ็บเนี่ยลำบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทำใจไม่ได้เลยสักคนเดียวที่ตอนนี้โยมนั่งยังทำไม่ได้นะคนนะแม่ทรมานจังพระพูดนานจังทำไมมันเว่ยกระดับไม่ท้องอย่างนี้ใช่ไหมบางทีหงุดหงิดอยู่ฟังไม่ไหวไปแล้วฟังไหวนี่ยังมีสติอยู่นี่ยังนั่งได้นะโยมนะนอนเนี่ยทุกข์มากกว่านี้อีกมือเนี่ยก็ยกไม่ได้ยกมันเนี่ยโอ้ยเหมือนยกภูเขาเลยละยกไม่ขึ้นหรอกเท้าก็ยกไม่ขึ้นหัวก็ยกไม่ขึ้นอาตมาไปนั่งสังเกตคนตายนะถึงได้บอกพูดถูกเนี่ยมันทรมานจังเลยเนี่ยจะลืมตายยังลืมไม่ขึ้นเลยหลับตายหลับไม่ลงเลยมันทรมานจริงๆเนี่ยขันห้าเป็นทุกข์ไหมโยมเชื่อมันไม่ได้นะร่างกายคนเราไม่โยมมันจะไปทรมานตอนจะดับจิตตอนเจ็บตอนป่วยโยมไอ้ที่เราว่าสุขว่าสุขว่าสุขไม่โยมมันไม่สุขจริงหรอกโยมไอ้ร่างกายที่เราได้มาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันก็สุขแต่พออายุมากแล้วพอเจ็บแล้วมันไม่สุขเลยโยมตัวคือตัวร่างกายโยมเนี่ยตัวเขี้ยวเข็มเราให้ทุกข์มันจะตีใจเราให้ทุกข์โยมอย่างนี้มันก็ทุกข์เลยใช่ไหมปวดเมื่อยเนี่ยทุกข์ทรมานจริงๆเลยแล้วเวลามันเป็นไข้เป็นป่วยเนี่ยจะตายน่ะทุกข์มากกว่านี้อีกโยมถ้าโยมไม่พิจารณาตอนนี้ให้เกิดปัญญานะจะไม่สู้เลยโยมจะหลงเลยไม่เอาแล้วได้แต่ร้องอย่างเดียวครวญอย่างเดียวครางเดียวพุทโธไม่มีเลยเนี่ยเรามาปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเพื่อข้ามเวทนาท่านโยมเพื่อเป็นคนเก่งไม่เจ็บไม่ปวดเอาบุญไปนะเอาสวรรค์ไปเอานิพพานไปแต่ถ้าเจ็บปวดแล้วไม่ได้ไปประโยชน์ลืมบุญหมดเลยตอนนี้บางคนปวดแล้วด่าเลยด่าบ้างร้องบ้างแล้วหายนั่นได้แต่ความทุกข์ไปอย่างเดียวปวดต้องใจดีต้องใจเย็นใจนี่เป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรานั่งสมาธิยิ่งปวดใจก็ยิ่งดียิ่งปวดใจก็ยิ่งเฉยปวดใจก็ดีปวดใจก็เฉยนั่นแหละนั่นแหละเอาบุญไปจะได้ไม่กี่คนนิยมด้วยอย่างเงี้ยนะได้กี่คนไม่โยมถ้าอย่างนี้ได้ไม่กี่คนหรอก

ไปสวรรค์ไม่กี่คนหรอกก็ไม่มีใครอดทนเลยอ่ะถ้าจะเอาต้องทนแล้วคันนี้นะโยมต้องขี้เกียจนั่งไม่ได้นะต้องขยันนั่งกรรมฐานนะต้องขยันทำบุญนะจิตมันจึงจะข้ามเวทนาเวลาโยมเจ็บเนี่ยโยมห่วงบ้านก็ไม่ได้นะเวลาเจ็บเนี่ยโยมห่วงลูกหลานก็ไม่ได้เอ๊คนนั้นทำไมไม่มาไอ้ลูกคนนี้ทำไมไม่มาไปไหนวะพอเจ็บเลยจะเป็นคนใจอ่อนโอ้ยคนนี้มันมาไอ้คนนี้มันมาถ้าคนไหนมาบ่อยๆเราก็ดีใจคนไหนไม่มาคิดถึงมันโกรธมันอีกหาวมันไม่กตัญญูรู้คุณอุตส่าห์เนี่ยเราจะตายแล้วมันยังไม่มาเลยใจคอไม่ดีอีกแล้วทำสมาธิไม่ได้เนี่ยโกรธลูกโกรธหลานอีกแล้วนรกอีกแล้วคนนี้ไอ้คนนั้นไม่มาไอ้คนนี้มาเราต้องทำใจโดยใครจะมาไม่มาฉันนึกถึงแต่พระอย่างเดียวนึกถึงแต่บุญกุศลอย่างเดียวใครจะมาไม่มาไม่ว่าอะไรไม่ห่วงใครแล้วกูนอนตายคนเดียวดีกว่าฉันเจ็บใครไม่ต้องมาขย่าฉันนะฉันจะภาวนาเอานิพพานเป็นอารมณ์เอาพระเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะได้ไปนายกนะถ้าใจอ่อนแอใจไม่สงบเนี่ยไม่มีธรรมะประคับประคองใจแล้วไม่ได้เลยเรื่องใจนี้ไม่ใช่เรื่องทำง่ายนะโยมเราต้องพยายามฝึกจึงที่โยมมาบวชมาเรียนรู้กรรมฐานเนี่ยมาเรียนทางไปพระนิพพานโยมมาเรียนทำใจไปสวรรค์มหัดจากลูกจากหลานซะก่อนมหัดทำใจให้อดทนซะก่อนมาฝึกภาวนาให้ได้ก่อนให้ถึงจะได้บุญกุศลไปโยมถ้าไม่งั้นไม่มีเวลาฝึกเลยมาตายที่บ้านแล้วไม่ได้อะไรไปแน่โยมเพราะใจมันห่วงมากกังวลมากเร่าร้อนมากเป็นทุกข์มากความอดทนมันไม่พอใจมันเสาะแสะตลอดเวลายิ่งเจ็บมากใจก็ยิ่งเสาะแสะอ่อนแอบางคนแก่ยิ่งอายุมากยิ่งใจน้อยยิ่งพูดไม่เคยรู้เรื่องเป็นเยอะเลยนะคนเราเนาะคนแก่ใจน้อยนะเห็นไหมคนแก่พูดไม่รู้เรื่องใจน้อยพวกเนี้ยบุญหายหมดเลยโยมนะทำบุญบางคนแม่พ่อแม่ทำมาเยอะมาเลยแต่เวลาเจ็บแล้วขี้มโหจังเลยเจ็บแล้วคอยจะเอาตะขวนขางอย่างเดียวไม่ได้อะไรเลยเสียดายแม่พ่อเราทำบุญถือศีลอุโบสถทุกวันพระทำไมไม่อดทนเลยทำไมหลงตายจะได้พอเข้าใจไหมโยมนะสงสัยไหมที่พูดเนี่ยตัวเรื่องไหมโยมฮะถูกเรื่องไหมเนี่ยมันต้องนึกได้ตอนนั้นต้องนึกได้ตอนจะตายต้องนึกติดเป็นนิมิตเลยไอ้ที่สร้างสมก็จะนึกไม่ได้ก็ไปไม่ได้มีอื่นเวทนามาขวางก็ไปไม่ได้ถึงเราจะทำบุญไปเยอะแยะก็เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเกิดความโกรธเดี๋ยวนั้นเกิดความไม่สบายใจเดี๋ยวนั้นมันจะเอาไปไม่ได้มันต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนายกจิตขึ้นสู่บุญกุศลจิตผ่องใสเบิกบานแล้วก็ไม่มีความทุกข์ในอารมณ์นั้นได้จึงจะไปได้ก็นั่นเองก็ใช่ศีลห้าแต่คนที่มีศีลห้าไม่บริสุทธิ์คนที่บริสุทธิ์ไม่หมายถึงว่าใจมันมีปีติใจมันนึกถึงพระศีลศีลนี่หมายถึงว่าใจเป็นหนึ่งนะศีลนี่ใจเป็นหนึ่งแต่บอกฉันมีศีลห้าแต่ใจไม่เป็นหนึ่งก็ไม่ได้ปกติคนเรามีศีลอยู่แล้วทุกคนมีศีลอยู่แล้วทุกคนเกิดมามีศีลทุกคนมีศีลห้าทุกคนเกิดมาปุ๊บมีศีลห้าทุกคนแต่ว่าที่ไปทำนั่นคือผิดศีลเท่านั้นเองโยม

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

เรื่องจิตเมตตากระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างที่รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมัญญาติผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพรานหกคนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้งหกคนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งเชี่ยเห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือทำไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมธโร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: หนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนอบน้อมคณะสงฆ์พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์พระครูสมุไพรินทร์สิริพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้อ้าวก็ขอเจริญในศีลในธรรมในความ

ขยันกับนักบวชผู้มีศรัทธาตั้งมั่นผู้หวังความสงบหวังความพ้นทุกข์เมื่อกี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มาสอนสมาธิแล้วนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งเห็นอะไรมั่งโยมเล่าให้ฟังหน่อยเห็นอะไรมั่งที่นั่งสมาธิภาวนาเห็นเจ้าของไหมถ้าไม่เห็นเจ้าของนี่ก็ในศูนย์คะแนนไม่ผ่านทำไมมันจะไม่เห็นเนาะนั่งหลับตานี่แหละมันยิ่งเห็นยิ่งเห็นมากเห็นชัดยิ่งกว่าเราลืมตาจริงไหมล่ะไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันไปสอบก็เหมือนกันถ้าไม่หลับตาถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ผ่านเหมือนกันนะไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็นั่งหลับตานะไม่ได้นั่งลืมตาฉะนั้นโยมก็ต้องเห็นสินั่งหลับตาภาวนาไม่เห็นลมเข้าก็เห็นลมออกไม่เห็นความคิดก็เห็นความนึกเพราะมันจะต้องคิดต้องนึกอยู่มันต้องรู้แต่คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้คิดถึงบ้านก็รู้คิดถึงที่นอนก็รู้คิดถึงกิ๊กก๊อกก็รู้ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาแล้วก็ไม่เห็นตนเองไม่เห็นลมเข้าไม่เห็นลมออกไม่เลยนึกพุทโธก็เลยไม่มีผู้รู้ก็เลยไม่รู้เจ้าของการภาวนาก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันจิตสงบจิตสงบแล้วมันก็ค่อยรู้ขึ้นไปก็รู้ในจิตของเราเนี่ยรู้บาปรู้บุญคนถ้าไม่มานั่งหลับตาภาวนาก็ไม่รู้จักบาปบุญก็จะรู้อยู่แต่ตัวหนังสือแล้วไปทำบุญกับบาปถึงจะเก็บ10-80ปีก็ดีถ้าไม่มาภาวนานะนั่งหลับตาก็ไม่รู้ใจเจ้าของไม่รู้จักจิตเจ้าของไม่รู้เท่าทันอารมณ์อยากพูดก็พูดอยากด่าก็ด่าด่าลูกด่าล้านด่าเพื่อนบ้านสารพัดด่านี่เขาเรียกว่าคนโหดร้ายคนขี้โกรธการมาภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราสงบสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเริ่มต้นก็จากทานนั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ยกทานนั้นขึ้นมาก่อนถ้าคนไม่รู้จักให้ไม่รู้จักเสียสละก็มันก็ยังเป็นคนหยาบอยู่อะไรมันหยาบจิตใจมันหยาบเห็นไหมทั้งที่เรามีอยู่แต่เราก็สละไม่ได้สลึงหนึ่ง50สตางค์บาทหนึ่ง เห็นเขาขอทานอยู่หรือทำอะไรเด็กเราก็ให้ไปนะอันนี้ทานด้วยวัตถุให้ไปเถอะคนตาบอดคนพิกลพิการให้ไปพวกเรานั้นแหละสิ่งเขาจะเป็นปุ๋ยให้เราเป็นปุ๋ยอย่างดีให้เราเลยเห็นไหมเราปลูกแตงโมก็ดีปลูกทุเรียนปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้มูลสัตว์ไม่ใช่เหรอฮะก็ของปฏิกูลนั่นแหละเอาไปใส่ในหลุมแต่เวลามันเป็นลูกเป็นผลมาเป็นยังไงล่ะหวานไม่แตงโมไม่เห็นมันเหม็นมันมนนะนั่นแหละอย่าไปบ้านเรือนเรามันจะสะอาดก็เพราะอะไรผ้าขี้ริ้วอย่าไปดูถูกใช่ไหมใครเราเอาเสื้อผ้างามๆมาถูบ้านมีไหม
เออก็ผ้าขี้ริ้วนั่นเนี่ยบ้านมันถึงสะอาดนี่โยมกวาดอยู่นี่เห็นไหมสะอาดเพราะอะไรไม้กวาดอย่าไปดูถูกนั่นแหละการให้ทานมันก็เหมือนใส่ปุ๋ยให้เราให้อะไรก็แล้วแต่ให้อย่างละเอียดก็คือให้อภัยทานคนนั้นก็ว่าเราคนนี้เขาด่าเราเขาติเราเราก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาพอเขาด่าเขาว่าก็ติมันก็ไม่ถูกเรานี่อันนี้คือใช้ปัญญานะถ้าไม่ใช้ปัญญามึงว่ากูไม่ยอมมีโอกาสกูจะเอาคืนมันก็เลยมีแต่กูกับมึงนั่นแหละการมาปฏิบัตินี่ต้องให้มันฉลาดฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของคนเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเงินหรอกไม่มีเงินเรามาอยู่ที่นี่กินฟรีนอนฟรีปฏิบัติฟรีหลวงพ่อท่านบอกเอาบุญฟรีๆอีกแต่พอโยมมาอยู่ปุ๊บพอมาทำวัดเช้าจิตไปถึงบ้านแล้วอยากจะกลับแล้วจะเป็นอย่างนั้นกันเราต้องทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์เวลาเข้ามาเนี่ยให้ไม่ทำข้อวัดเวลามาก็มาพร้อมกันมาประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันพระพุทธเจ้าท่านวางตรงนี้ไว้นะวางวินัยไว้แต่โยมไม่ทำงั้นทีกูมาก่อนกูกลับก่อนบางทีกูมาทีหลังกูก็แอบกลับวิธีกลับของกูมึงไม่รู้หรอกกูแกล้งจะไปเข้าห้องน้ำเวลากูก็ออกโน่นสบายมันนะตอนแรกตอนออกจากนี้ไปคิดว่าจะไปนอนนะพอไปนอนปุ๊บถึงหมอนปุ๊บหยิบไอ้นั้นมาเขี่ยเลยไม่ได้ไปนอนเลยก็หยิบมาเขี่ยคิดกูมันจะไปยังไงมันอยู่ไหนตอนนี้ปุ๊บเขี่ยดูพวกนี้ตายไปเป็นไก่จริงๆมันไก่เห็นไหมมันเขี่ยหาอาหารเขี่ยให้ลูกเขี่ยอะไรเดี๋ยวนี้สังคมของเราเริ่มคายออกเริ่มแบ่งเขตบางทีคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้จักเดินไปสนามบินว่าเลขนู้นอันนี้มันเครื่องนั้นมันจะขึ้นตรงไหนตรงไหนมองไปไหนก็มีแต่คนก้มหน้าเขี่ยก็เลยไม่กล้าถามความเป็นญาติเป็นมิตรมันก็เลยห่างกันก็สังเกตดูใช่ไหมคนไหนเขี่ยนี่ไม่ได้มองอะไรเลยบางทีเดินชนพระก็มีอาตมาต้องรีบหลบก็เพราะอะไรเพราะมันมัวแต่เขี่ยมันดูแต่เขี่ยอาตมานี่ใช้เหมือนกันแต่ห้าเครื่องร้อยไม่ต้องเขี่ยโทรถึงไหนตัวอินเดียก็โทรมาก็รับได้จะไปเขี่ยมันทำไมเขี่ยจนไม่ไปโรงเรียนคนยุคนี้สมัยนี้เขี่ยจนทะเลาะวิวาทวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนมันก็หยาบความเป็นญาติก็ห่างเหินเอารัดเอาเปรียบสารพัดอย่างตัวนี้แหละมันจะทำลายคนเพราะอะไรเพราะใช้ไม่เป็นที่จริงมันมีประโยชน์ไม่มีถ้าเปรียบมันก็เหมือนดาบสองคมใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษถ้านักธุรกิจเขาเขี่ยเขาได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไอเราเขี่ยนี่มีแต่หมดเงินหมดแล้วก็ยังขอต่างแม่ไปเติมเงินอีกนักศึกษาอินเดียนี่นะขณะเขาเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานขี่จักรยานกันเป็นแถวเด็กวัย17-18นี่แหละของเราลองซื้อจักรยานให้ทีมันไม่ไปโรงเรียนเลยทำมาอายเพื่อนพอพ่อแม่ซื้อให้เรา
ไปอยู่หลอกเดือนหนึ่งโรงเรียนเดือนสองเดือนสามก็เลยไปนอกรั้วโรงเรียนมีไหมเลยลูกโยมมันต้องอยู่ที่พ่อที่แม่นะการอบรมสั่งสอนเราจะไปโทษเด็กต้องโทษตัวเราเราเป็นต้นเหตุเราเป็นต้นเป็นหลุมบางคนก็สอนลูกก็ไม่เป็นก็มีไม่เหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะสอนชี้ให้นำทำให้ดูแล้วก็ไม่ได้จี้นั่งประชุมกันอย่างนี้ท่านจะพูดมาพูดมันตรงจริตจิตใจเราเราก็ไปแก้ไขตรงไหนมันไม่ดีเราก็เอาออกไปแก้ไขจิตใจเจ้าของเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพอเชื่อฟังของครูบาอาจารย์เพราะศีลเรามีอยู่แล้ววินัยมีอยู่แล้วธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็วางไว้ครูบาอาจารย์ก็เอามาสอนลูกศิษย์เห็นไหมหลวงปู่มั่นท่านองค์เดียวได้ช่วยศาสนาได้มากขนาดไหนถ้าไม่มีหลวงปู่เสาปู่มั่นปู่ชาเนี่ยศาสนาของเรามันคงหมดไปตั้งแต่นานถึงขาลงแต่นานแล้วหลวงปู่ชาเนี่ยเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝรั่งมังค่าเขาก็มาหมดทั้งที่ท่านก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้สักตัวนะแต่ท่านก็เอาธรรมะนี่แหละสอนธรรมะมันเป็นของธรรมชาติบอกเอาพริกให้ฝรั่งกินมันก็เผ็ดเหมือนเราเนี่ยเอาของหวานเนี่ยมันกินมันก็หวานเอาเกลือมันกินมันก็เค็มเหมือนกันเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเอาน้ำร้อนเนี่ยมันกินมันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนี่ท่านสอนอย่างเงี้ยสอนธรรมเอาธรรมชาติมาสอนพอเขาก็ยอมรับก็เหมือนกับเรานี่แหละไอ้ที่มาบวชมาปฏิบัตินี่ทำอะไรไม่ได้บางทีก็ทำตามข้อวัดเขานี่นะเขาทำยังไงล่ะตื่นขึ้นมาตีสามครึ่งก็ตีละครั้งแล้วก็เตรียมตัวลุกมาทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็ออกสมาธิแผ่เมตตาต่อไปก็ปัดกวาดแล้วก็จับไม่กวาดทำไมนี่แหละเวลาเขาเดินโยกมเราก็มาเดินทำอย่างนี้แหละก็ให้ทำเหมือนเราได้ปฏิบัติเต็มที่บุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสกิยวัตรนี่แหละบางคนนี่ไม่กวาดแล้วก็ยังทิ้งให้เพื่อนอีกเขามีเขาเรียกว่าคนมักง่ายสมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่ท่านจะสอนด้วยการกระทำถ้าคนรุ่นเก่าจะเห็นจะรู้ท่านเดินไปไหนท่านจะหยิบหลอดอะไรแม้แต่ฝาขวดแต่ที่เราแกะออกพลาสติกน้อยๆเปลือกลูกอมเนี่ยท่านจะหยิบอันนี้สอนด้วยการกระทำดีกว่าคำพูดบางอย่างนะเราก็ลองทำดูเพราะอยู่บ้านเรามันไม่มีพินัยแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งเยือนพอมาอยู่นี่มันเป็นเวลาเห็นไหมอย่างเรามาตื่นมาทำวัดตีสามครึ่งเวลาปัดกวาดก็บ่ายสามโมงครึ่งเขาก็สัญญาณระฆังแล้วก็มาทำกิจวัตรปัดกวาดเนี่ยบุญมันอยู่กับอันนี้แหละอยู่กับเสกิยวัตรแล้วก็อยู่กับคนรอบข้างเนี่ยอยู่กับหน่วยงานอยู่กับสังคมอยู่กับบ้านเรือนเรานั่นเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนรกก็อยู่ตรงนั้นนะคนเราก็มันเป็นคนอยู่มันคนไม่เหมือนกันนี่เรามาภาวนาให้จิตสงบยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนามันรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ปล่อยวางความคิดความนึกสิ่งใดเกิดขึ้น
ตั้งอยู่มันก็ดับไปดับไปพอเรารู้เท่ารู้ทันจิตปุ๊บจิตก้าวสู่ไปความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่อยากทำบาปทำกรรมแม้แต่อยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ไม่กล้าเกรงกลัวต่อบาปจะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำยังมองซ้ายมองขวายังกลัวเทวดาจะเห็นจิตมันละเอียดตั้งยังคนรู้อยู่หรอกว่ามันมิดชิดอยู่แต่กลัวเทวดาจะเห็นนั่นมันมีความละอายต่อใจตนเองถ้ายังเป็นคนเนี่ยมันไม่กลัวหรอกมันไม่เกรงหรอกเห็นไหมที่เดินเข้ามาบางทีนุ่งน้อยห่มน้อยปล่อยมารุงตุงลังแต่ก่อนเนี่ยเพ้นแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้กลับเป็นคนไทยชาวพุทธแล้วมาต้องมานุ่งผ้าถุงเข้าในโบสถ์นุ่งผ้าถุงขึ้นไปกราบบนเรือนไทยจริงไหมเหรอระวังนะอันนี้ก็อาจจะมีเนี่ยก็รู้อยู่ว่าจะแต่งตัวมาบวชรู้ว่าจะมาบวชสองวันสามวันก็นุ่งกางเกงขาดขาดนุ่งกระโปรงสั้นๆทั้งที่เสื้อผ้าอาภรณ์นี่โลหนึ่งละไม่ถึง300อย่าทำอย่างนั้นนะเราเป็นชาวพุทธบอกลูกบอกหลานเราก็ต้องทำให้เขาดูแต่ก่อนเป็นมีแต่ฝรั่งตอนนี้มันมีแต่คนไทยอายเขาฝรั่งเขารู้แล้วเขารู้ประเพณีของเรารู้ขนบธรรมเนียมของเราเขาก็ปฏิบัติไปวัดไปว่าเขาจะนุ่งเรียบร้อยเราก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นช่วยกันเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท4ภิกษุภิกษุณีสมัยก่อนตอนนี้มันไม่มีหรอกครับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เหมือนกับโยมนี่แหละก็ช่วยกันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราพอเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราอยู่บ้านนะมันคนละ3ตู่นู่นเห็นไหมหาชุดหนึ่งชุดงามๆชุดไหมไม่กี่ตังค์หรอกผ้าฝ้ายอะไรงามๆผ้าหมี่เอาไว้มานุ่งนุ่งมาทำบุญเอาไว้นุ่งมาวัดแต่ถ้าเราออกนอกวัดจะไปห้างไปบิ๊กไปอะไรภูเขาเธอเนี่ยเชิญตามสบายอันนั้นไม่มีใครว่าจะนุ่งลมห่มแดดก็แล้วแต่โยมใช่ไหมสมัยก่อนหลวงปู่ปัญญาเพิ่นพูดนะเวลาเพิ่นงานศพงานไหนเพิ่นจะเทศก่อนเพิ่นก็ว่าให้ผู้ใหญ่นั่นแหละบางทีก็ข้าราชการยังอยู่ในเครื่องแบบมันก็บอกว่าก็รู้อยู่ว่าจะมาวัดก็แต่งให้มันรัดให้มันงามหน่อยหลวงปู่ขอสักชุดหนึ่งเสื้อผ้าโยมเยอะแยะอยู่ที่บ้านขอชุดหนึ่งชุดไหมชุดงามๆไว้นุ่งมาวัดเพิ่นบอกอันนี้นุ่งน้อยห่มน้อยผ่าหน้าผ่าหลังหลวงปู่ท่านบอกทำให้พระหนุ่มเน้นน้อยสึกหมดท่านบอกแต่หลวงปู่ไม่เป็นไรแก่แล้วท่านว่าก็นั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันอาตมานานๆมาก็เห็นบ่อยเหมือนกันไอ้เข้ามาเนี่ยถึงไม่มาบวชแล้วก็มาเนี่ยเลยแต่ที่อื่นเนี่ยมันมีอยู่ตามวัดอื่นวัดที่เขาไปอะไรไปจุดธูปไหว้พระสันติอุสันอะไรนั่นแหละมันมีอยู่แต่ของเราเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติเราก็ช่วยกันอาตมาก็จะพูดอยู่อย่างนี้แหละเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็เทศเรื่องอื่นไปหมดเลยแล้วก็มาเอาตามใบตามเปลือกตามกระพีมันเพราะเราบางทียังปฏิบัติตามพระก็ไม่เป็นพูดกับพระก็ยังไม่เป็นบางคนตามธรรมะสว่างใจอาตมาเหมือนกันเนี่ยก็ต้องระวังช่วยกัน

ไม่อย่างนั้นศาสนาของเรามันก็เดี๋ยวนี้มันถึงขาลงแล้วมันหมดพันเริ่มหมดพันหมดหน่อแล้วแต่ก่อน40ปี50ปีก่อนพระสงฆ์องค์เนรในเต็มวัดไม่ว่าวัดไหนบ้านไหนแต่ยุคนี้สมัยนี้มันหมดพันเข้าใจไหมนอพันเหล่ากอก็คือสามเณรเนี่ยแหละเห็นไหมบางทีวัดสังฆทานเนี่ยมาประชุมกันสมัยก่อน300กว่ารูปพระมีเณรอยู่รูปเดียวเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วหมดเพราะอะไรล่ะ14ปี15ปีมันก็มีลูกแล้ว

เดี๋ยวนี้ก็หายากละหมดเพราะอะไรล่ะ14ปี15ปีมันก็มีลูกแล้วทั้ง2คนน่ะนี่แหละไอ้ที่เราก่อของเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีเนรแล้วก็หมดรุ่นหลวงปู่หลวงตาไหมตามบ้านนอกหลวงปู่หลวงตามรณภาพไปก็เหลือแต่ศาลากับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวอยู่กับวัดกับนกพิราบเต็มไปเห็นไหมนี่แหละมันถึงขาลงพาก็น้อยลงน้อยลงเห็นไหมบวชทุกวันนี้ก็บวชถ่ายรูปเก็บวัน15วันเพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานบังคับผู้ที่จะมาเป็นเนนสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอเขาก็อย่างที่เห็นบางทีลูกโยมเนี่ยเห็นไหม15ปี16ปีมันก็มีครอบครัวละบางคนโดยมากก็จะมากจะเยอะการจะเป็นผัวเป็นเมียกันในยุคนี้มันง่ายตามที่สังเกตดูแต่การที่จะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยทีมมันยากยากไหมล่ะไม่ยากเลยมันเอาไปทิ้งตามทั้งขยะเอาไปห่อไปทำเหมือนของเล่นเลยเหมือนของอย่างอื่นเป็นบาปเป็นกรรมนะอย่างนี้เวลาเรามาปฏิบัติธรรมให้ไม่พอจิตสงบจิตรวมถ้าเราทำผิดอะไรไว้ในจิตใจมันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นบาปกรรมอะไรก็แล้วแต่นิดๆแต่หน่อยถ้าจิตเรามาสงบนั่งมันจะเห็นมันจะผุดขึ้นมาอุปมาเหมือนน้ำใสๆมันปราศจากคลื่นลมนี่คลื่นลมไม่มีนิ่งเราจะมองเห็นลึกๆคำต่อว่าพ่อเถียงแม่อะไรไว้หรือทำบาปทำกรรมอะไรมันจะเห็นแล้วก็ไม่ไปต้องตกใจมันจะไปเห็นบาปก่อนถ้าเราไม่เห็นเงื่อนเราจะแก้ออกไหมถ้าไม่เห็นบาปเราจะละบาปได้ไหมถ้าไม่เห็นทุกข์อย่างไรเราก็จะเห็นธรรมไหมล่ะนั่นแหละบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจกินยาไปมันแท้งมันอะไรออกมาตามที่เขาเคยเป็นกันแล้วมาผู้หญิงจะมาติดอยู่ตรงนี้จะไม่ข้ามอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงองค์คุริมานบ้างสิเห็นไหมฆ่าคนมาเท่าไหร่จะเป็นพันอยู่แล้วพอเจอธรรมะคำสอนของพระเจ้าลืมเลยลืมเรื่องฆ่าคนเห็นไหมไอ้เรานี่ปึ๊บพอจิตสงบรวมแล้วก็จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้อารมณ์ตรงนี้มันจะจรอสัญญาอันนี้มันผุดขึ้นมาให้เราเห็นเราก็เลยตกใจแล้วก็กลัวเป็นบาปกลัวเป็นกรรมเลยไม่ข้ามอารมณ์นี่เป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ถึงจะนั่งสมาธิระดับแต่เป็นทุกข์อยู่ภายในคือเราไม่ใช้ปัญญาสอนจิตมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้เจตนาผ่านไปแล้วเราเอาปัจจุบันเนี่ยที่เราก็ไม่ได้สอนจิตก็เลยมีแต่คิดให้มันเป็นทุกข์จะเป็นอย่างนั้นคนเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดเป็นสุขเพราะความคิดสังเกตดูเถอะถ้าคิดดีเนี่ยมันก็เพลินอารมณ์บางทีเดินไปคนเดียวถ้าเป็นผู้ชายก็ผิวปากถ้าเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นก็ร้องเพลงที่ตนชอบถ้าคิดไม่ดีเอาแล้วเดินไปก็เตะนู่นเตะหน้าไม่บอกบุญหรอกนั่นแหละก็เพราะอะไรเพราะความคิดเจ้าของเนี่ยมันทำให้เจ้าของเป็นสุขเป็นทุกข์คือเรารู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันจิตที่มันคิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขท่านก็ไม่ให้ยึดทุกข์ก็ไม่ให้ยึดเฉยท่านก็ไม่ให้ยึดท่านให้มีพุทธโธมีผู้รู้รู้เท่าทันความคิดความนึกแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ไม่ให้มันคิดได้ไม่ได้

ิตมันก็เป็นธรรมชาติที่จะคิดจะนึกขอให้เรารู้โอ้อันนี้คิดอดีตเรารู้แล้วมันก็ดับหมายโอ้อันนี้คิดอนาคตรู้แล้วมันก็ดับคิดถึงคนนั้นคนนี้ปุ๊บเราอย่าไปปรุงแต่งมันก็มีแต่เกิดกับดับเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆถ้ามันคิดปุ๊บนี่คือมันเกิดพอรู้ปั๊บมีสติรู้ปั๊บนี่คือดับลักษณะเราจุดเทียนขีดไม่ขีดปุ๊บขีดไม่ขีดปุ๊บนี่มันเกิดแล้วพอเราดับปุ๊บมันก็ดับลักษณะนั้นแหละแต่จิตนี่มันเร็วกว่าไอ้นี่อีกเร็วมากจิตไม่มีอันไหนที่จะเร็วเท่าลูกปืนก็ยังช้ากว่าจิตไวกว่าแสงแรงกว่าเสียงเชื่อไหมว่าลูกปืนเนี่ยช้ากว่าจิตเชื่อไหมฮะเชื่อไหมโยมเชื่อให้5คะแนนลูกปืนกว่าจะยิงไปถึงยิงสกัดอะไรกว่าจะถึงมันไปวู้กว่าจะไปถึงจิตที่ลองคิดปุ๊บไปถึงที่นอนเจ้าของที่อยู่บ้านแป๊บมันไปถึงเหรอเคยไปอยู่สหรัฐเนี่ยหรือประเทศไหนก็นึกปั๊บถึงแล้วเห็นไหมมันเร็วมากฉะนั้นถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนภาวนาจิตสงบเนี่ยปุ๊บมันจะรู้ไม่รู้เท่าทันจิตนั่นแหละมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะความคิดนี่แหละเป็นสุขกับความคิดพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้คิดท่านให้รู้รู้เท่าทันว่าเหตุพอเรารู้มากๆรู้ว่ากูเบื่อบางทีมานั่งภาวนาบางคนมาใหม่เนี่ยโอ้ยไม่อยากนั่งหรอกนั่งแล้วมันคิดว่าอ้าวไม่คิดมันก็คนหมดลมนั่นแหละแม้แต่นอนหลับมันก็ยังฝันมันคิดก็ดูมันคิดทีคิดดีแล้วก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันดูไปดูมามันก็เบื่อดูบ่อยๆดูไปภาวนาไปดูไปพอจิตมาแนบอยู่กับกายปุ๊บมันเบื่อเลยเบื่อความคิดเหรอเลือกเบื่อเหมือนกับโยมที่ชอบหนังโอ้ชอบจังเลยหนังเรื่องนี้องค์บากองไม่บากก็แล้วแต่เอามาฉายดู 4-5 ครั้งเบื่อหนังเรื่องนี้ไม่อยากดูแล้วน่ะเพลงอันนี้กูชอบจังเลยโอ้กูชอบเปิดให้มันฟังทีใส่หูมันเดินไปไหนก็ฟังก็เอาไปมาเบื่อน่ะเห็นไหมล่ะแต่เราก็ไม่เท่ารู้เท่าทันจิตมันคิดก็ดูมันคิดแต่เราอย่าไปปรุงไปแต่งมันเหมือนเราดูข่าวนี่เห็นไหมเขาจะฆ่ากันเขาจะข่าวอะไรรถชนอะไรเราก็ดูเฉยๆเราไม่สามารถจะไปปรุงไปแต่งอะไรได้อันนี้ดูมันไปดูไปน่ะคือเพื่อนให้มีตัวรู้นั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้อย่างนี้เราจิตใจเรามันก็เบิกบานสงบเย็นอาตมาสอนนี่ไม่ได้ให้สอนให้สงบเอาโยมนั่งหลับตาดูความคิดเจ้าของนะบางครั้งนะบางครั้งก็เอาโยมนับลมนับถอยหลังตั้งแต่100นับลงมาอย่างนี้ได้ผลเหมือนกันได้ผลนะนี่นะไอ้พวกที่ไม่สงบนี่แหละนับเลยตั้งแต่199 98นับในใจ97 90 95 94 93 92 91 89มันนี่น่ะพอใหญ่ทายกลุงหมัดบนกองนี่ที่โพดอยู่เรือนไทยทุกวันก็ให้นับลมเนี่ยขนาดอยู่บนรถอันนี้สอนอยู่บนรถอันนี้รถมันวิ่งก็เอาโยมตั้งสตินับลมนะก็บอกมันก็ให้นับอย่างนี้แหละไม่ถึง50เลยนั่งเบาะอยู่ข้างๆกันลุกลงมากราบแล้วกราบอีกโอ้โหพระคุณเจ้าโอ้ผมมาอยู่วัดนี่ก็นานแล้วไม่เคยได้สมาธิเลยถามใจได้เลยอันนี้พอนับนี่ยังไม่ถึง
ยังไม่ถึงกลับมาถึง150นี่ปุ๊บคิดมันรัวบู๊ขนลุกขนพองโดยเห็นไหมล่ะสามเณรก็เหมือนกันบอกกันอย่างสิจะให้มันเป็นพูดลมเก้าโทรมันก็โทรได้สามโทรเท่านั้นเวลามันก็โกดเกาะเกาะเป็นยานอนหลับเหมือนกันลองเอานับดูนะเวลาเพิ่นเวลานั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวก็ดีอยู่อะไรก็ดีหรือนั่งไปกับรถก็อะไรกันนับถอยหลังลงมาคืออะไรคือมันกลัวมันจะหลงนะสติมันจะประคองกับคิดเหมือนเขานับเงินในธนาคารเนี่ยเมื่ออาตมายังโอ้พวกนี้มันต้องมาเก่งแท้มันนับอยู่ในปากมันยังคุยกับเราอยู่ไอเรานับพันหนึ่งนี่ก็ยังหลงก็เลยถึงไม่อยากได้เงินเลยเอาบาทเดียวพอแล้วรวยกว่าเศรษฐีแล้วเห็นไหมโยมยังได้กินด้วยก็เพราะบาทเดียวเนี่ยใช่ไหมเลี้ยงโยมได้ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ฮะนั่นแหละมันต้องเอาหลายๆอย่างแต่บางทีเราก็ลองพุทโธดูพุทโธมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เอาอย่างใหม่ทุกอย่างมันอยู่กับนี่แหละบางทีก็นั่งเห็นกายที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยก็ดูกายเอาจิตมาดูกายเจ้าของวางมือวางอะไรนั่งอยู่เนี่ยค่อยๆดูไปเห็นกายที่นั่งอยู่รู้จิตที่คิดนึกไปเห็นลมที่เข้าออกเอาอยู่เงี้ยละสามอย่างเหมือนอุปมาเหมือนอาหารสามอย่างเนี่ยโยมต้องชอบในรสอาหารรสหนึ่งนั่นนั่นแหละมันต้องเอาอะไรอย่างการภาวนามันเป็นอุบายล่อจิตทั้งนั้นแหละเหมือนเราเสียบเจือล่อปลานั่นเอาปลาเปิกเสียบปลามันก็ยังไม่ติดเอาหมูยอเสียบมันยังเอาหอยแครงเสียบเอาโอ้มันชอบไอ้นี่วะน่ะเขาหน้าเราก็เสียบตัวนี้เข้าไปทีจิตของเราเหมือนกันเขานั่งเขาหน้าเราจะภาวนาตัวนี้แหละมันทำให้จิตเราสงบรวมเป็นสมาธินะอาตมาเนี่ยท่านเข้าปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก่อนดูกายนี่แหละก่อนดูกายภายนอกปุ๊บดูกายชัดแล้วก็เข้าไปดูจิตพอดูจิตนี่ก็เอากิจไว้ข้างในนั่นเปิดมันก็ไม่เห็นกายตัวนี้กายก็หายแล้วก็เห็นแต่จิตสว่างสงบอยู่ข้างในนั่นแหละบางทีเราบางคนถนัดพุทโธแล้วก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมันหายไปแล้วถ้าลมละเอียดลมละเอียดพุทโธหายเราก็ปล่อยมันหายไปเองหรอกโยมก็อาจจะมีเนี่ยพูดที่ไหนตอนลมละเอียดละเอียดแล้วนึกพุทโธพุทโธมันละเอียดละเอียดลมละเอียดปุ๊บพุทโธมันจะหลุดไปเองหายไปเองทีนี้คนผู้ฝึกใหม่เนี่ยก็ไปคว้าเอาพุทโธอีกเอามานึกอีกวันบางคนก็ลมละเอียดเข้าพอปล่อยพุทโธลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเหมือนมันจะไม่หายใจกลัวใจจะขาดกลัวเจ้าของจะตายก็สูดลมอีกมันก็เลยไม่สงบสักทีเพราะน้ำมันจะนิ่งแล้วก็เอามือไปคนเด็กมันจะนอนแล้วก็ไปแย่มันมันก็เลยตื่นมาร้องอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปโทษเด็กแล้วก็ไปโทษเจ้าของเพราะไม่สงบพุทโธพุทโธไปลมมันละเอียดพุทโธจะหายแล้วก็ปล่อยวางพุทโธเอาไว้มาดูลมลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ภาวนาก็ได้ดูลมละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนเป็นเอกคตาลมปุ๊บลมหายหมดพละไปสองอย่างเห็นไหมแต่ก่อนเราแบกหนักๆเอาสองอย่างทิ้งไปแล้วมาดูอะไรก็ดูจิตไปเลยโอ้ดูจิตที่สบายจังเลยเหมือนเดินตูเป่าเลยมันไม่ได้แบกพละอะไรไม่ได้ภาวนาเลยอะไรพอคิดเนี่ยมันสงบเนี่ยมันจะสว่างตัวเบาจิตที่เบาตัวเบาบางคนว่าเหมือนจะลอยขึ้นบางคนก็ขนลุกขนพองสะท้านไปตัวแล้วก็ดูอาการมันดูเฉยๆจิตมันไปพักผ่อนบางคนเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันจะมีแต่สัญญาอารมณ์
าไม่อยู่แล้วก็ตามดูเลยปล่อยมันไปคิดตามดูมันไปมันจะคิดเห็นหมดเลยตั้งแต่อดีตมาจำความได้คิดเห็นหมดปล่อยมันไปคิดปล่อยไปปล่อยไปพอคิดไปไปไปมันจะหมดมันเป็นสัญญาที่เราทำไว้นะอดีตมาพอมันหมดแล้วปุ๊บจิตจะกลับมาจิตกลับมาแล้วก็ภาวนาพุทโธหรือดูลมหายใจไม่เกินนาทีสองนาทีนะจิตจะรวมวูบเลยบางคนบอกโอ้ตอนภาวนาเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่สงบก็คือเราจิตมันยังมีกำลังอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วก็ไม่ปล่อยไปเหมือนเราดึงบัวดึงควายเนี่ยดึงมันเอาไม่อยู่เราก็ต้องปล่อยเชือกมันเลยปล่อยไปมันก็จะไปกินยาพอกินยาอิ่มมันก็นอนเฉยแล้วก็ไปจูงเราตอนนี้นั่นแหละจิตพอมันไปคิดไปนึกว่าสัญญาเก่าๆพอมันหมดมันจะกลับมามันก็เหมือนเราออกไปทำงานโอ้เมื่อยจังเลยพอเข้ามานั่งแค่ตรงนี้ลมดีจังเลยปุ๊บเอ็นหลังลงโกนกอกๆเลยนั่นนั่นแหละหลับกิจก็เหมือนกันพอปาปุ๊บมันจะมาพักเลยกำหนดบางทีแป๊บเดียวนั่นแหละรวมวูบเลยแล้วก็ตั้งสติบ้านตั้งสติประคองไว้ถ้าเราไม่มีสติแล้วก็ปล่อยจิตไปมันก็จะเป็นนิวรณ์มันก็จะซึมเข้ามาเหมือนเราเอาอะไรยาสลบมาหล่อแล้วมันก็จะทำให้ห่วงตั้งสติไว้ประคองจิตแล้วเราจะเห็นว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงเนี่ยจากจิตของเราที่มันปล่อยวางอารมณ์ทุกอย่างเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบของจิตไม่มีทำไมแล้วเราจะไม่เจอก็เรียกบอกว่านั่งเราเห็นอะไรมั่งไหมก็ยังเห็นความสงบไหมเห็นจิตเจ้าของไหมเห็นความคิดไหมมันต้องเห็นทุกอย่างอย่างมันปวดตั้งนานๆมันปวดเมื่อยเราก็ต้องมาเห็นมันอีกพอเห็นตรงมันปวดมันก็เริ่มไม่ใช่มันปวดทีเดียวหรอกมันจะค่อยๆจากเย็นๆแล้วก็มาเป็นชาแล้วก็ค่อยร้อนแล้วมันก็ปวดระอุพอตอนนี้เรารู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันมันปุ๊บแล้วก็เอาจิตไปเกาะไว้ตรงเนี้ยตรงว่ามันปวดนี่ที่มันก็ยังไม่ปวดโอ้ยปวดมันก็เลยปวดทั้งกายปวดทั้งจิตเหมือนเราไปจับไฟเนี่ยโอ้ยร้อนแล้วไม่ปล่อยมือมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นจับน้ำแข็งก็เย็นแล้วไม่ปล่อยมือมันก็เย็นทีนี้ปล่อยอะไรเราเอาจิตไปกำหนดรู้ทุกข์ก่อนอ๋อมันทุกข์มันอยู่ตรงนี้ขานี่เราก็แยกจิตออกจากกายเนี่ยออกจากนี้มาอยู่จิตก็อยู่ส่วนนี้ปอดก็อยู่ส่วนนี้เห็นไหมนั่นแหละมันก็เลยปล่อยวางตรงนี้แหละมันก็ไม่ปวดแล้วผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมมันพอเราปวดหน่อยๆแล้วก็จะโอ้ยนั่งแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยไม่สงบก็จะอ้างต่ออย่างนี้แหละอ้างเปลือกอยู่อย่างนี้แหละกินข้าวคำเดียวแล้วอิ่มมีไหมนั่งอยู่ดีแหละอาบน้ำขันเดียวเอาไหมแต่พระทำได้นะ15วันอาบทีเอากิ้งอันนี้ในพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในวินัยให้ภิกษุอาบน้ำหย่อนกว่าครึ่งเดือนก็ไปเดินธรรมยาตานี่แหละอินเดียเนี่ยพอบ่าย4โมงมาเนี่ยมันก็เย็นแล้วกว่าจะถึงที่พักก็2ทุ่มมันหนาวยิ่งกว่าอะไรโยมใครไปอาบที่ถ้าไม่แข็งตายล่ะก็อาศัยน้ำอุ่นที่มีข้าวต้มน้ำอุ่นมันก็ผ้าเราเพิ่มหน่อยก็ผ้าซุกน้ำอุ่นปีบแล้วก็เช็ดตัว15วันถึงได้พักแล้วก็สงน้ำกันโอ้ก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้าว่าให้ภิกษุอาบน้ำได้ก่อนกว่ากึ่งเดือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเดินทีละ500ทีละ1,000รูปเห็นไหมก็คงจะเดินอย่างนี้แหละ
กว่าจะถึงที่พักเนี่ยพอบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วหกโมงเนี่ยเย็นหนาวมากนั่นแหละแต่อยู่บ้านเราไม่ได้หนอไม่อาจแค่วันหนึ่งสองวันเป็นไง

มีเรื่องเลยไม่ผัวก็เมียนั่นแหละเราต้องลงมาพิจารณาที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันสะอาดเราเป็นนักปฏิบัติเราอย่าไปพูดปลายเหตุเห็นไหมบางคนก็โอ้เสื้อสกปรกจังเลยเสื้อกางเกงเสื้อผ้าสกปรกนี่คือไปเอาปลายเหตุถ้านักปฏิบัติอย่างเราเนี่ยนะผู้มีศีลมีธรรมทรงศีลเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกมาโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยมันสกปรกจริงๆโสโครกปฏิกูลจริงๆเสื้อผ้าเราซักใหม่ๆหรือใส่วันเดียวนี่มันดำแล้วสกปรกนี่มันจะพูดกลับกันอย่างเงี้ยพูดให้มันเห็นตามความเป็นจริงธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกับบวชกุลบุตรกุลธิดาเหมือนเราก็เห็นไหมแค่บวชศีล8เพิ่นก็ยังสอนในเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะจูนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านให้เห็นด้วยตาเนื้อนี่ไงให้เห็นด้วยตาเนื้อก่อนถ้าเราไปอินเดียนั่นเนี่ยมันจะเห็นชัดมากเล็บกดสกปรกหัวเหือนี่ไม่เคยสระเคยอะไรเลยมันโอ้ขนเขินเด็บสกปรกมากนั่นแหละท่านก็เลยให้เห็นตรงเนี้ยเขาไม่สระไม่อะไรน่ะดูกระดินอยู่กับขี้วัวขี้ควายไปอะไรมันคนก็เลยเอาตรงนี้แหละมาเป็นปัญจกรรมฐานในเวลาเราบวชนั่นไอ้ของเราเนี่ยปึ๊บพออะไรมันสะบ่อยล้างบ่อยมันก็เลยไม่เห็นความจริงที่มันปรากฏขึ้นกับร่างกายของเราแต่ที่จริงเนี่ยถ้ารู้จักพิจารณาเนี่ยมาจะกินข้าวก็ดีเห็นไหมเพิ่นก็พิจารณาอาบน้ำซงน้ำม้วนน้ำลายแปรงฟันทุกอย่างเลยมันมีแต่ของปฏิกูลจริงๆมันไม่ได้มีอะไรดีอะไรอยู่ในธาตุขันธ์ของเราแต่กิจมันก็ไม่ยอมใช่ไหมมันต้องอาศัยฝึกสมาธิฝึกให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธิเป็นให้มันรู้เท่ารู้ทันอารมณ์รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดนึกแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูทั้งขานร่างกายเท่านั้นยังไปดูศพผ่าศพแล้วก็เห็นม้าตายเห็นอะไรแล้วก็เห็นมันก็เลยว่าเป็นธรรมดาก็จริงอยู่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่ตายนี่สิมันไม่เป็นธรรมดาเลยเชื่อไหมตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยมีลมเนี่ยไม่เป็นธรรมดาเลยดูจิตเราทีนาทีหนึ่งมันคิดเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงมันคิดเท่าไหร่บางทีคิดเป็นบาปบางทีคิดเป็นบุญบางทีคิดโกรธบางทีคิดพยาบาทอาฆาตโมหะราคะโทสะอะไรสารพัดอย่างอันนี้ที่จิตไม่ได้ฝึกมันจะคิดเป็นนั่นน่ะมันน่านี่แหละถึงว่ามันไม่เป็นธรรมดาอย่างเรามานั่งอยู่อย่างนี้เห็นไหมคิดแล้วก็คิดง่วงนอนบางคิดถึงบ้านคิดถึงกังวลไปทุกอย่างนั่นแหละคนถึงบอกให้ฝึกสติยังไงสติปัฏฐาน4เนี่ยอยู่บ้านก็ได้ยมยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอะไรก็ให้มันจิตก็อยู่กับการทำกวาดนี่ก็กวาดให้อยู่อย่างที่ซักผ้าก็ให้จิตเราอยู่กับซักผ้าทำกับข้าวอยู่ทูบ้านอยู่เขียนหนังสืออยู่ก็ให้จิตหรือเดินไปไหนมาไหนนี่เอาเดินไปกับกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยนึกในใจฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องพูดก็รู้แม้แต่จะเหยียบก้อนหินอะไรนะรู้หมดนี่คือรู้ละเอียดทั้งรู้ทั้งเห็นมันอันนี้เราเวลานั่งนิ่งเวลานั่งนิสัยเวลาไปใส่รองเท้าก็สึกสากสึกสากกล้าไปหลุดหมดขาดรั่วหมดสติปัฏฐาน4นี่เป็นแก่นธรรมฝึก

อาตมาพูดนะกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจเฉยบางทีเราเดินอยู่จนเท่าจนแก่เราก็ไม่รู้ว่าขาซ้ายกับมือขวามันจะสลับกันแค่นี้ก็ยังไม่รู้ขาซ้ายนะมันจะไปกับมือขวาแต่ครับวันนี้ขาขวามันจะไปกับมือซ้ายเอาสังเกตดูให้คนอื่นเดินให้ดูก็ได้นั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยมันธรรมะมันอยู่กับตัวเราเนี่ยนะลองเอาไปทำดูเดินไปไหนมาไหนนี่แหละอันนี้เมื่อจะไม่จะมาเดินจงกรมโยกย่างเหยียบหยุดยืนหนออันนี้มันก็ใช่เราฝึกช้าๆนี่เพราะต้องไปจากช้าๆก่อนเพราะจิตเรามันเร็วพอต่อไปเรารีบแล้วก็เห็นไหมกายไว้ใจเฉยกายไว้ใจใช้เพราะกายเรามันไหวถ้าเราสติมาดูใจเรามันจะรู้รู้เท่ารู้ทันมันจะคิดจะนึกอะไรปุ๊บเหมือนรถเบรกดีๆเหยียบทีเดียวหัวคว่ำเลยนั่นเนี่ยเรียกว่าสติเป็นสัมปชัญญะปะพะแม้แต่จะคิดก็ต้องรู้ก่อนมันที่จะออกมาเป็นเสียงนะก่อนจะคิดก็รู้ก็อาศัยฝึกอย่างนี้แหละจะนอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอย่างนี้นี่แหละเป็นสนามแข่งเป็นสนามฝึกนี่คือลานธรรมเนี่ยแข่งกับนั่นแหละแข่งกับใจเจ้าของวิธีฝึกหลวงพ่อท่านก็บอกท่านก็สอนให้มันมาสวดมนต์มาเดินจงกรมมั่งภาวนาอยู่นี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็ปฏิบัติจิตนี่แหละนะทุกอย่างปฏิบัติจิตครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาชำนิชำนาญเห็นไหมท่านไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับโยมหรอกไม่ได้ไปนั่งหลับตาเพราะท่านเดินอยู่ไหนจิตก็เป็นสมาธินั่งเดินไปไหนเห็นอะไรก็เป็นวิปัสสนาเห็นได้ยินเสียงท่านก็สักแต่ว่าเสียงท่านดูไปอยู่ญาติโยมดูอะไรไปท่านก็ไม่ได้ไปปรุงไปแต่งตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเห็นไหมถ้าเป็นจิตวิสุทธิเทพวิสุทธิธรรมท่านจะเห็นเราเดินไปเป็นโครงกระดูกเห็นไหมนั่นแหละถ้าผู้มันยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่มันก่อนนั่นมันก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์อันนี้แหละเป็นเหยื่ออันโอชะของกิเลสคนเราแย่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็อันเดียวเนี่ยแหละเห็นไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์บ้านแตกสลายขาดช่อราดบังหลวงเอารัดเอาเปรียบก็เพราะอันนี้แหละก็เพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ผู้มากมากในสิ่งเหล่านี้นะก็เหมือนรถติดลมยิ่งดิ้นยิ่งมีมากนึกว่ามันจะพอนั่นแหละก็เหมือนรถเครื่องเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลงติดลมติดทรายนั่นแหละดังนั้นเรามาปฏิบัติเองแล้วก็ต้องให้มันรู้เท่ารู้จริงถ้าเราไม่รู้เท่าทุกข์รู้สุขรู้การเกิดการดับของมันนี่มันก็หาทางออกยากเหมือนกันเหมือนเราเดินในป่าไม่มีไฟฉายนั่นเนี่ยฉะนั้นสมาธินี่ถึงเป็นแสงสว่างสองทางแค่กิจสงบหน่อยเดียวเนี่ยมันก็เกิดสว่างเป็นแสงสว่างสองทางให้เราเดิน
ออกจากซอยออกจากป่าไปสู่ถนนใหญ่พอไปสู่ถนนใหญ่เห็นไหมมันเนี่ยเราก็จะเห็นรถมันวิ่งไปวิ่งมารถหลายๆยี่ห้อหลายๆสีเหมือนกับความคิดของเราเนี่ยนะเห็นไหมสารพัดที่มันจะคิดแต่เอาได้สักอย่างไหมคิดอยากได้นู่นคิดอยากได้นี่คิดอยากเป็นนู่นคิดอยากเป็นนี่มันเป็นได้ไหมมันได้ตามมันคิดไหมก็เหมือนเราไปเดินไปถึงถนนใหญ่ไปเห็นรถก็รู้สึกว่าแต่ชอบโอ้โหรถเบนซ์กันนั้นสวยรถอันนั้นสวยมากอะไรมันได้ไหมมันก็ไม่ได้มันเปรียบอย่างนั้นนะเปรียบเป็นวัตถุบางคนเห็นไหมฝันว่าได้เงินโอ้ได้เงินมาเอามาวางไว้ข้างหมอนพรุ่งนี้กูจะไปเที่ยวจะไปซื้อของว่าตื่นมาอ้าวกูฝันนี่วะแต่เวลาฝันว่าเขาฆ่าเขาฝันไม่ดีอะไรเป็นทุกข์เห็นไหมต้องไปหาพระสะเดาะเคาะต่อชะตาบูชาโชคเขกกระโหลกม้วนน้ำหมากสันติวกตอกตอกตอกแล้วไปอ่านดูไอ้นั่นใบนั้นมันกลับไม่ดีนี่ก็เลยเป็นทุกข์อีกดูสิความดีมันอยู่ที่เราดิไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองเห็นไหมจอดรถนี่แล้วก็จอดให้มันถูกกฎระเบียบกฎหมายจราจรของเขาใครเขาจะไปลอกรถหรือใครเขาจะไปเขียนใบสั่งอะไรใช่ไหมขับรถก็รู้ทางเอกทางโทแล้วก็ไปของเราเนี่ยเขาไม่ได้จับหรอกทะเบียนเธอขาดแล้วก็ไปต่อไปอะไรเนี่ยเขาไม่จับหรอกศีลธรรมก็เหมือนกันเรามีศีลมีธรรมเนี่ยปุ๊บมันมั่นใจมั่นใจตนเองมั่นใจกับผู้อื่นผู้อื่นพอเห็นมีศีลมีธรรมอาการสำรวมเขาก็อยากมาหาอยากมาคุยแล้วมันสนุกมันเป็นมันคุยแล้วมันสุขใจนั่นแหละมันไม่สนุกหรอกมันมีปิติดีใจเหมือนกับพ่อแม่เรามีศีลมีธรรมเห็นไหมลูกนี่ก็อยากไปคุยไปสอนเหมือนพ่อหลวงรอเก่าของเราสมเด็จย่าอยู่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยต้องไปทานเสมอพระกหารอยู่ทุกวันจะเว้นก็เฉพาะวันพระดูสิพ่อหลวงของเราสุดยอดประเสริฐที่สุดในโลกวันนั้นแต่ที่วันในหลวงไม่ไปเพราะอะไรเพราะไปกินข้าวไม่ได้ถือศีลอุโบสถถ้าวันธรรมดาก็จะไปเสวยพระกหารกับสมเด็จย่าพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูอาตมาอ่านไปดูไปเนี่ยโอ้ขนลุกขนพองปิติแล้วก็เลยนึกมาหาตัวเองกูก็พอใช้ได้หรอกไม่เคยทำให้พ่อให้แม่ลำบากเท่าไหร่หรอกถึงกูจะเกเรอยู่จรจัดอยู่กูก็ไม่พ่อแม่กูเสียเงินหรอกก็เลยภูมิใจแต่แล้วพอออกมาบวชนี่เพิ่มแม่ก็เหมือนโปรดแม่ได้ก็ดีใจโปรดแม่ได้หรือได้ให้ไปยังอาการสงบปิติดีใจนั่นแหละแม้แต่ลูกของโยมก็เหมือนกันพอลูกไปบวชในปุ๊บโอ้จิตเกาะชายพระเหลืองเลยพอจะนอนปุ๊บโอ้พรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะอาหารกับข้าวอะไรเนาะไปหาพระลูกชายคิดแต่เรื่องโยมนั่นเรื่องอื่นไม่คิดหรอกคิดแต่เรื่องพระลูกชายอยากมาวัดอยากมาเห็นนั่นแหละพ่อแม่จะมีความสุขมากในชีวิตหนึ่งในเมื่อเห็นลูกชายบวชเป็นพระนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถึงจะบวชน้อยขนาดมาเป็นพระขาวอยู่นี่ยังไปอวดหมู่เลยโอ้ลูกดิฉันจะไปบวชที่วัดสังฆทานตอนนี้ไปเป็นพระขาวอยู่ยังไปอวดสรรพคุณของลูกแล้วดีใจพอวันบวชจริงๆโอ้ยน้ำตาไหลเลยอยู่ในโบสถ์เห็นไหมนี่แหละคือความสุขในชีวิตนี้ของพ่อแม่ก็คือเห็นลูกชายบวชถ้าผู้หญิงก็รับปริญญานิดเดียว
หน่อยเดียวก็จางเพราะอีกหน่อยมันแต่งงานก็ไปอยู่กับสามีเขาแต่พระลูกชายนี่เพื่อบวชแล้วก็ถ่ายรูปติดเอาไว้ข้างบ้าน10ปีเพื่อนไปหมู่ไปนี่ลูกชายที่ฉันบวชให้ฉันแล้วนะเห็นไหมปีติดีใจเชื่อไหมไม่เชื่อก็ลองเอาลูกชายโยมมาบวชดูเออนั่นแหละชีวิตหนึ่งนี่แหละเขาว่าเกาะชายพระเหลืองลูกไม่ใช่แบบแม่ตายพ่อตายแล้วก็ไปบวชจูงพ่อจูงแม่อันนั้นมันงมงายเป็นประเพณีที่งมงายไปทั่วทำลายพระพุทธศาสนาเห็นไหมไอ้ที่บวชนี่ยังเมาอยู่เลยพอแค่เอาไปเบียนศพขึ้นเมนนะปุ๊บยังไม่ได้เผาแม่มันเลยเวลาศึกแล้วก็กินเหล้าต่อแล้วบอกว่าบวชจูงแม่จูงเจ้าของน่ะลงนรกฉะนั้นเราต้องทำเองให้ทานเองมารักษาเองมาปฏิบัติเอาเองอย่างนี้แหละเออถ้าเราทำไว้มากๆมากๆก็เหมือนเรามีเงินฝากธนาคารเออไม่ต้องไปขอลูกไม่ต้องไปขอใครแล้วแม่มีเงินฝากไว้ธนาคารแล้ว200,000ก็พอแล้วศพกูไม่ขอใครแต่ถ้ามีบุญแล้วปุ๊บเราทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะปฏิบัติธรรมไว้เยอะรักษาศีลไว้เยอะจิตมันจะมีพลังถึงจะตายก็ไม่ยอมไม่กลัวที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งสมาธิอดทนอดหลับอดนอนอดทนปวดโดยทำไมเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะหมดลมครั้งสุดท้ายนั่นแหละจะไม่มีใครช่วยเราได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ช่วยหมอไม่ได้ภรรยาไปดูสามีสมมุติว่าสามีป่วยอย่างเงี้ยก็ช่วยกันไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันนิดหน่อยแต่พ่อแม่ไปก็ยังไม่เท่าภรรยาสามีนะถ้าสามีไปดูหรือภรรยาไปดูนี่จะดีกว่าพ่อแม่ไปดูเพราะพ่อแม่นี่อาจจะ50บางทีนะภรรยาสามีอาจจะ70หรือเป็น100นะในที่สุดในเมื่อมันอาการมันหนักแล้วมันจะหมดจริงๆแล้วลมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันก็อาศัยอะไรนึกอะไรก็นึกถึงบุญนึกถึงบุญที่เราทำที่เราสร้างบุญจะไปช่วยตอนนั้นเนี่ยช่วยประคับประคองจิตเราไม่ให้ดิ้นไม่ให้รนไม่ให้มีเวทนาให้พลังใจของเราถึงจะตายก็ยอมจิตมันจะดีมันจะนึกถึงบุญในจิตเกาะบุญถ้าทำแต่บาปแต่กรรมในจิตก็จะไปเกาะตรงนั้นเหมือนมันฉุดลงเลยนะมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่เกาะอย่างน้อยๆมันแบบว่ายน้ำไปอย่างเงี้ยเพราะมันเรายังมีไม้พอได้อาศัยประคับประคองไปนั่นแหละสังเกตไหมเราผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าโยมก็ดีหลวงปู่หลวงตาก็ดีเวลาท่านจะแตกกายทำลายขันจะตายเนี่ยจะไม่มีอาการที่แบบดิ้นโดนค้างอื้ออี้แล้วก็ร้องโคลนคางไม่มีว่าทุกข์มันมีไหมเวทนามีไหมมีแล้วก็อาศัยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเคยข้ามเนี่ยข้ามเวทนาอันเนี้ยแล้วก็รู้จักแยกกายแยกจิตมันทุกข์มันอยู่ที่กายแยกออกมาทีมาดูอยู่กับจิตอยู่กับลมเราอยู่กับจิตมันเลยอยู่คนละส่วนเลยกายกับจิตพอหมดลมปุ๊บไปเนี่ยเห็นมั้ยจิตก็สว่างไปเลยนะมีสุคติเป็นที่หวังถ้าจิตเรายังกังวลนู่นกังวังวนนี่ห่วงนู่นห่วงนี่เมื่อหมดลมปุ๊บเป็นทุกขติเลยมืดตึ๊บเลยเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติวิญญาณล่องลอยคอยบุญเวลานั้นก็ไปเห็นศาลพระภูมิอยู่ตรงกูมีที่อยู่แล้วเว้ยเลยไปหลบอยู่ตรงนั้นนะพอไปหลบอยู่ตรงนั้นเจ้าของบ้านก็เอากล้วยหอมไปน้ำส้มไปตั้งไปตรงศาลนั่นแหละสบายแล้วไปกูไม่ไปไหนหรอกกูได้ที่อยู่แล้ว
พอเจ้าของ

ไปต่างจังหวัดหิวเลยทีนี้หิวกล้วยหิวน้ำส้มหิวผลไม้กลับมานี่กูจะทำให้มันเก็บท้องเก็บไส้เลยเป็นอย่างนั้นเลยพอไปเลี้ยงผีต้องเลี้ยงพระนะก็เหมือนบ้านล้างบ้านอะไรให้ไม่คนจรจัดเขาก็จะไปอยู่หมู่โจรหมู่ขโมยเขาก็จะไปอยู่นั่นแหละหรือสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปอยู่อันนี้ก็เหมือนกันจะให้เทวดาเขาไปอยู่เขาไปอยู่อะไรเขามีวิมานครับเขาจะไปอยู่ทำไมทำไมเขาไม่มาใกล้มนุษย์หรอกเขาบอกเหม็นสาบเทวดาก่อนจะไปเป็นเทวดาก็เป็นแบบเรานี่แหละมานั่งทรมานอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทรมานกายเรานะมันทรมานกิเลสเราต้องมองอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นทรมานกิเลสเหมือนพระท่านไปอยู่ตามป่าท่านได้อดหลับอดนอนอดอาหารนี่ไม่ได้ใช่ทรมานกายทรมานกิเลสจิตก็อยู่กับธรรมถือธรรมเป็นใหญ่ที่พระพุทธพระธรรมเป็นสรณะที่พึงเอาธรรมเป็นใหญ่เห็นไหมทำไมมันอยู่ได้ล่ะอดอาหารมันก็ไม่ตายหรอกเก็บวัน15วันไอเราได้มันไม่ได้มาฝึกอีกวันหนึ่งมันก็หิวแล้ว2วันเนี่ยกูตายแน่ก็บอกนั่นน่ะมันล้วนอยู่กับที่จิตนะอยากนี่มันเป็นกิเลสทุกอย่างอยากอะไรก็แล้วแต่เอาอยากนอนเนี่ยเอามั้ยอยากนอนกับง่วงนอนก็ไม่เหมือนกันนะใช้จ่ายกับใช้สอยก็ไม่เหมือนกันนะอยากกินเห็นมั้ยคําว่าอยากนี่มันเป็นกิเลสอยากกินข้าวจังได้โอ้อยากกินข้าวอยากกินข้าวพอไปเปิดตู้ดูสิมีแต่ข้าวอยู่แต่ไม่มีกับหรือกับหรืออาหารที่ไม่ถูกใจโอ๊ยกูไม่อยากน่ะเห็นไหมแต่ถ้าหิวที่บัดนี้หิวนี่คือธาตุมันต้องการโอ้ข้าวแห้งๆก็จะโอ้ยหมดหม้ออืมข้าวแห้งๆตักมาน้ำปลาใส่เข้าไปหมด2จาน3จานอันนี้หิวนี่ธาตุมันต้องการถ้าอยากมันเป็นกิเลสเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวแห้ง3น้ำ2ออกมาทั้งไอศกรีมอีกออกมาไม่เห็นสับปะรดเห็นมะม่วงอยากอีกเห็นไหมกินไปด้วยความอยากท้องนี่ถ้ามันพูดได้มันจะยอมบอกว่ายกธงขาวยอมแล้วบางคนเป็นเบาหวานอยู่ก็ตายช่างมันกูอยากพอกินไปเป็นจริงๆอีกเบาหวานขึ้นเนี่ยต้องหามส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะโยมอยู่แถวๆที่อยู่นะวันหน้าก็เลยแกล้งๆเดี๋ยวกูจะซื้อแตงโมในฝากไปให้เราหน่อยเพื่อนชอบลูกมาเล่าให้ฟังก็มาวัดเนี่ยเวลาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลเพื่อนกินแตงโมทั้งที่รู้นี่แหละเขาว่ากินด้วยความอยากมันก็เลยเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนโรคสมพัดอย่างกินอาหารเนี่ยเรานี่แหละเป็นหมอคนแรกกันนะไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันหมอปลายเหตุยายเรารู้ว่าอันนี้อาหารอันนี้มันแสลงธาตุเราก็เว้นไปที่เลือกได้ทุกอย่างเราก็เว้นไปเราอย่าไปกินตามอยากแล้วธาตุขันเรามันก็จะดีสุขภาพจะดีไอ้หมออยู่โรงพยาบาลมันปลายเหตุเพราะเราไม่ได้เป็นหมอให้เราเองหมอตานี่เราก็ดูที่มันสกปรกไหมมันสะอาดไหมนี่หมอตาดูหมอจมูกนี่เอาไหมดมดูที่มันเสียอย่างมันบูดหรือยังเห็นไหมโอ้ยมันบูดแล้วกินไม่ได้ทิ้งไปยังไม่มั่นใจเอาหมอลิ้นแตะดูก่อนเสียแล้วกินนานทุกอย่างเราเป็นหมอให้เราก่อน
เวลานอนเวลาพักผ่อนอะไรก็ดีนอนก็จะไปนอนบนฟูกหมุนหมอนก็ให้มันใหญ่ๆแล้วมันตัวนั้นแหละมันไปทำให้เราเกิดเส้นเกิดไอเป็นโรคเป็นอะไรทุกอย่างต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมที่ห้ามพระไม่ให้นอนบนฟูกนอนที่นอนเตียงโยมนี่ก็นอนไม่ได้ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปอย่าไปซื้อเอาอันใหญ่ๆนะก็นอนกับเสื่อหนึ่งกับพื้นน่ะดีแล้วพยายามนอนลาบไปมันนวดหลังหมอนนี่ก็ให้มันสูงก็แค่3นิ้วเนี่ยนอนล่าไปเวลาตะแคงก็เหยียดขาตรงๆเลยมันจะนวดแบบเด็กเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยไม่ให้ขามันโค้งโค้งอะไรนั่นเวลาเนี่ยมันก็จะจับชิดๆรีดกันเวลาเอานอนบนตักป้อนข้าวแม่ก็จะจับจมูกเนี่ยก็รีดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปตกแต่งเหมือนเดี๋ยวนี้หรอกเอออย่างนี้ต้องไปทำจมูกทำอะไรนั่นคนโบราณก็จะทำนั่นถ้าดัดหัวเด็กเนี่ยบางทีจะให้มันนอนข้างเดียวมันก็จะเบี้ยวหัวจะไม่งามเห็นไหมเพิ่นก็จะดูอย่างนั้นนะเออธรรมดาจะก็บุญนั่นแหละแต่งมาแต่อันนี้เราก็มาดัดแปลงหน่อยเหมือนเราซื้อรถตู้มามันต้องมาทำเบาะตกแต่งภายในเอาเองนะไม่ได้มาสำเร็จฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันสวยมันงามจริงๆเนี่ยเราเอาศีลเอาธรรมนี่แต่งแต่งไว้แต่เดียวนี่แหละหาเอาอยู่กับคนนี่แหละบุญบาปคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ไปคบคนนี่เขาดีเราก็คบให้อภัยเขาบางครั้งบางคราบางทีเขามาติมาอะไรเราก็ไปโกรธเขามีนะพอเขายอหน่อยหน้าบานพอเขาติหน่อยหน้าตูมหน้าบูดเขามีใครก็จะไปยกยอกันปานนั้นภรรยาสามีเหมือนกันแล้วก็ยกไอสามีแล้วกันคุณนี่หล่อนะฉันถึงมาอยู่คุณคุณก็สวยนะที่ผมก็ถึงมาอยู่กับคุณเอาไปเอามามันจะให้ยออยู่เรื่อยอยู่แล้วมันเบื่อแต่นี่มันโอ้ยมึงก็แค่นั้นแหละนะมึงก็เหมือนกันเอาไปมามันก็เริ่มมีมึงมีกูก็อยู่กันไม่มีความสุขนะแม่เนี่ยเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนใช่ไหมน้องพ่อท่านจะเทศอยู่เรื่อยถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วมีศีลเสมอกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ยอมรับไปไหนมาไหนก็ไว้ใจกันเขาไม่ไประแวงกันถ้าบอกว่าไปฉันจะไปทำบุญนะพ่อมึงนะไปผมไม่ได้ไปนะบอกถ้าเดี๋ยวเอาบุญมาฝากด้วยนะเผื่อเขาจะพูดกันอย่างนี้คนไม่ศีลถ้าคนไม่มีศีลกูเป็นคนหามามึงเอาไปให้พระยัดหาหมดตรงนี้ก็มีนะต้องระวังท่านไม่ได้ยัดหาท่านยัดข้าวจำไว้ไม่อย่างนั้นพระเจ้าว่าฉันเด้อโยมก็ฉันเนี่ยมาบวชในฉันแหละเรียกฉันถ้าอยู่ทั้งโลกเขาครอบครัวมีศีลมีธรรมเขาก็มารับประทานอาหารด้วยการรับประทานอาหารนี่อันนี้สวยงามมากรับประทานอาหารมากินข้าวเนื้อกันนี่ก็ให้3คะแนนนะมารับประทานอาหารใน5คะแนนเต็มถ้าแบบว่ามึงไม่แดกเลยขออภัยนะได้ศูนย์มึงไม่ยัดหาเลยอันนี้ก็เวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะสอนธรรมเราเรื่อยแหละคารวะจะอยู่บางทีมันก็ด่ากันไม่ด่าผัวก็ด่าเมียไม่ด่าเมียก็ลูกกันเนี่ยกลางคืนมึงไปเที่ยวกลางวันมึงก็นอนไม่ตื่นไม่อะไรมึงจะนอนเอาบ้านเอาเมืองยัดหายัดหงมึงโอ้สอนธรรมดีเอาแล้วก็สักแต่ว่าเสียง
นั่นแหละให้มันรู้ทันรู้เท่าก็ยังว่าคนก็ถึงได้บอกว่าหาเอาอยู่กับคนในสวรรค์ไม่ต้องไปหาเอาตามวัดก้าววัดหรอกหาเอาอยู่นับกับวัดกับคนนี่แหละหาเอาอยู่กับที่ทำงานกับสังคมนี่แหละเห็นไหมเขาทำโรงงานอุตสาหกรรมเขาเอามาขายคนนี่แหละเขาก็เลยรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกใช่ไหมมันทำไอโฟนมาไม่ได้ไปขายเทวดาหรอกเห็นมันก็รวยรวยแล้วก็ยังไม่พออีกยังไปทำอะไรอะไรขึ้นมาอีกนี่แหละก็ว่าวิ่งตามวัตถุมันวิ่งตามก็ไม่ทันหรอกก็คนมันทำขึ้นมันผลิตขึ้นมันอะไรขึ้นถ้าเราให้มันทันจิตเราทีให้รู้เท่าทันจิตเราเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะรู้จักพอไม่ว่ามึงจะออกมายี่ห้อไหนโฆษณาอะไรกูก็ไม่วิ่งตามเงิน5บาท10บาท100บาทก็เป็นของเรารวยกว่าเศรษฐีเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเราเศรษฐีเขารวยเขาก็เงินของเขาอยู่ธนาคารซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เรากินไหมทั้งถ้วยสู้พระก็ยังไม่ได้ก็ยังบอกมีบาทเดียวยังแบ่งโยมกินอิ่มทุกเช้าเชื่อไหมบาทเดียวนี่รวยพระพุทธเจ้ามอบให้ไปไหนมาไหนเป็นนาของเราเป็นสวนของเราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปก่อไฟเลยมันสำเร็จแล้วนะใครเราเอากบใครเอากบดิบใส่บาตรแต่เขาก็แจ้งนะหลวงปู่ทองรัตน์สมัยแต่ก่อนพวกญาติโยมเนี่ยมันนอนไม่ตื่นแล้วทีเวลาท่านออกไปบิณฑบาตท่านก็บอกว่าเริ่มพวกนี้มันไม่มีฟืนบ่ท่านบอกไปบิณฑบาตท่านก็แบกฟืนไปในบ้านเขาก็บอกอ้าวหลวงพ่อนี่ทำไมถึงทำเหมือนนั้นเนอะอ้าวกูก็แบกฟืนมาให้สูตรนึ่งข้าวทีมึงไม่มีฟืนบอกมึงถึงไม่ได้ใส่บาตรทุกอย่างท่านทำแล้วก็ชาวบ้านไม่พอใจแล้วก็เอาค้อนตีตะปูอะไรใส่บาตรให้ท่านพอกลับไปถึงวัดท่านก็บอกพระเนียนดีๆเขาคงคิดว่าเราไม่มีคอดใช้ในวัดมั่งดีๆวันหน้ามาเขาก็เอากบหอมไปตรงกล้วยกบเป็นๆนึกว่าขนมอะไรหวานๆเหมือนข้าวหอมไปตรงกล้วยเขาใส่ในบาตรเนี่ยท่านก็นึกว่าขนมเวลาฉันแล้วจะฉันขนมหน่อยแก้ไอ้นี่ออกกบมันก็เต้นกระยงปุ๊บท่านก็บอกโอ้เกือบเขาบอกเอามึงใส่บาตรเนาะเกือบเขาเอามึงใส่หม้อนอกเป็นว่ามึงมีบุญหลายไปท่านก็บอกนั่นแหละเพิ่นไม่ได้โกรธได้อะไรจะลองเพิ่นยังไงเพิ่นก็ไม่ได้โกรธเลยเพราะอะไรเพราะกิจเพิ่นเป็นวิสุทธิเทววิสุทธิธรรมแล้วก็เหมือนใบบัวเอาน้ำใสเทใส่มันก็ไม่ค้างน้ำขุ่นเทไปก็ไม่ติดเอาน้ำมันเครื่องเทลงไปที่ใบบัวก็ไม่เกาะนั่นแหละกิจพระถ้าจะเปรียบขึ้นสมัยพุทธกาลก็พระอรหันต์แต่ถ้าเราจะมาพูดยุคนี้ของเราว่าพระอรหันต์เขาก็จะไม่ยอมเชื่อก็เลยมาบอกว่าพระอริยสงฆ์นะพระอริยสงฆ์ก็คือหรือพระสุปฏิปันโนก็เหมือนพระอรหันต์นั่นบางคนเนี่ยชาวพุทธเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปตั้งให้พระที่ท่านปฏิบัตินะเหมือนหลวงปู่ชาอย่างนี้บางทีหลวงปู่มันยังโอ้โหพระอาจารย์มั่นพระเจจิพระอาจารย์ชาพระเจจินะไม่น่าพูดเลยชาวพุทธคำนี้นะโง่ที่สุดเลยถ้าพระสุปฏิปันโนพระอริยสงฆ์นั้นถึงจะถูกต้องท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังสวดยังไงสุปฏิปันโนพระเจจินี้มันก็อุปมาเหมือนเป็นย่อมๆกลุ่มๆพระแบบ
เรียนวิชาเดรัจฉานเห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนบักเขาสักยันห้าแถวห้าแถวนั่นแหละหรือไปนั่งปกตรงไหนตรงไหนหรือทำน้ำมูลสรอเคาะต่อสตาบุตรอันนี้แหละเจจิจำไว้นะอย่าไปพูดแบบหลวงปู่ชาหรือหลวงพ่อสนองนี่โอ้พระเจจินะหลวงปู่สังวานถ้าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่ลูกศิษย์วัดสังฆทานแน่อาจจะเป็นลูกศิษย์เศร้าลินก็ไม่รู้จำไว้ปฏิบัติไปก็นั่นแหละอย่างที่บอกยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ดูที่จิตเราเนี่ยนะดื่มกินคิดนึกคิดดีคิดไม่ได้ดูที่จิตไอ้ที่เรามานั่งนี่เรามาฝึกอะไรฝึกให้ร่างกายมันเข้มแข็งถ้าเราข้ามเวทนาได้ฝึกให้จิตเรามันเข้มแข็งก็อย่างที่บอกแต่ก่อนอาตมาลองดูทีนั่งมันทั้งคืนนี่ไม่พลิกไม่ขยับนี่ก็ลองดูโอ้มันก็ข้ามไหนมันก็ไม่เป็นอะไรพอเราข้ามเวทนาได้แล้วจิตไม่ไปเกาะไปอะไรมันก็ไม่มีกายมันก็มีแต่จิตแต่ก่อนอยู่ที่นี่อาตมาก็เคยทำอยู่ที่นี่แหละไม่รู้ปีไหนก็ตั้งแต่นั่งให้กรรมฐานเนี่ยขึ้นมาก็ขัดสมาธิเลยนั่งให้กรรมฐานชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่สามทุ่มแล้วก็เทศต่อจนเขาตีระฆังตีสามครึ่งค่อยออกก็เลยบอกโยมเอาเปียบอาตมาแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเดินแล้วก็มานั่งอาตมานี่ตั้งแต่ขึ้นมานี่นี่เพิ่งจะขยับขาออกเลยนี่เพิ่งจะลงเลยนี่มันเขาก็มานับ3 4 5 6 7เขายังเป็นขาอยู่อย่างเก่าพอเราข้ามตรงนี้เราจิตกับกายมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันแยกกันมันก็เลยมีแต่จิตกายมันก็อยู่ส่วนกายเห็นไหมล่ะไอ้นี่เพราะไอ้ที่เราขยับเรื่อยยกแง่เราไม่ทันเราไม่ทันจิตไม่ทันอารมณ์นิดหน่อยแล้วก็ขยับนี่ก็นะเหมือนฝึกพระอยู่ตรงนวกะนี่แต่ก่อนพระใหม่เข้าคอร์สพอยืนชั่วโมงหนึ่ง10นาทีแล้วก็ยกขึ้นแล้วนี่ก็ชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ไปกินน้ำปฏิบัติจริงๆคงไม่ถึง15นาที20นาทีแล้วแล้วบางคนบางอะไรเขาก็ยืนอย่างนั้นอาตมาก็เลยลุกยืนหันหลังให้เขายืนไม่สอนแล้วเดี๋ยวกูจะยืนให้ดูก็ยืนอยู่กับพื้นนั่นแหละนาฬิกาก็อยู่ข้างหน้า2ชั่วโมงจะไปไหนก็ช่างเขาจะไปห้องน้ำไปอะไรก็ยังพอครบ2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆขยับออกแล้วก็ไปนั่งมันเป็นยังไงล่ะผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม2ชั่วโมงนะขามันก็ยังเป็นขาอยู่มันก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วพวกท่านยืนทำไมล่ะ10นาทีก็ขยั่งอะไรก็ขยับขยับแล้วก็ไปมันก็ขาด้วยกันก็ยืนอยู่ที่เดียวกันไม่ได้ขาคนนั้นเป็นเด็กขาคนนี้เป็นเนื้อเป็นหนังมันก็ไม่มีนี่แหละคืออะไรล่ะจิตนะจิตเป็นใหญ่ความแข็งแกร่งมันเหมือนกันเหมือนนักมวยก็เหมือนกันตีดีชกดีกว่าไอ้คนนั้นแต่โดนหน่อยเดียวเพื่อใจเขาเรียกใจประสิวนอนเลยทั้งทีมันก็ไม่เก็บถึงจะน็อกหรอกอย่างเงี้ยไอเรานี่เหมือนกันนะมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้มีสัจจะก่อนจะนั่งนี่ปุ๊บตั้งสัจจะเลยขันตินี่เรามีอยู่แล้วตั้งสัจจะเลยอันนี้ดีมากเลยที่เราอดอาหารได้ก็ตั้งสัจจะนี่ขึ้นไป2ชั่วโมงนี่จะไม่ขยับหรือ3ชั่วโมง4ชั่วโมงจะไม่ขยับ

ถ้าฝึกอย่างนี้ได้ถ้าเราผ่านนี่เรามันจะทำให้เราภูมิใจนั่งเขาหน้าอยู่ไหนอย่างไรก็ไม่กลัวทำให้เราภูมิใจพอเราฝึกข้ามเวทนาแล้วรู้แล้วรู้ว่าโอ้ทุกข์มันอยู่กับกายถ้าเราไม่เอากิจไปเกี่ยวข้องเนี่ยปุ๊บมันก็อยู่คนละส่วนพอมันข้ามมาแล้วปุ๊บขาก็อยู่เฉยเหมือนมันไม่มีขาเนี่ยไม่รู้สึกหรอกอันนี้เวลาเดินอะไรอย่างก็เดินทั้งคืนมันจะไปต่อสู้กันกับกิเลสเนี่ยดีมากเลยเวลาเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอแล้วมันบอกกูเดี๋ยวจะตื่นไปทำวัดไม่ทันเพราะมันปัญญากับธรรมมันกำลังสู้กันเออแล้วก็บอกถ้ามึงง่วงไปนอนก่อนไป

เออแล้วก็บอกถ้ามึงง่วงไปนอนก่อนไปขึ้นไปนอนก่อนนอนไปกดก็กางไว้ให้เราบอกเราก็เดินไปเจอไปเดินมาอีกแล้วมันก็ผุดขึ้นเออพอแล้วมั้งมันก็ว่าเออเดี๋ยวเอาอีกน้อยเราก็หลอกมันดีวันนี้เอาอีกน้อยเอาไปมามันกล้าผุดขึ้นมาต่อต้านเลยนี่โอ้นี่แหละมันดับไปอย่างเงี้ยมันจะเพลิดเพลินหรือการถ้าปฏิบัติจริงๆเพลินเดินก็ดีนั่งก็ดีมันจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาต่อสู้กันบางทีก็คือกิเลสกับธรรมนั่นแหละอันนี้เรานั่งพอมันยังไม่เห็นอะไรเห็นแต่ง่วงเห็นแต่ง่วงกับเห็นแต่ปวดกับรู้สึกว่าจะหิวก็เห็นอยู่สามอย่างเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปนั่นกูซอดนมไว้นั่นกล่องนึงอย่างนี้ก็มีเลยเออไปแล้วก็กลัวเพื่อนเห็นแล้วเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนเอาใส่ผ้าบังผ้าสบายไปดูชุบชุบชุบชุบอยู่ในห้องน้ำก็มีนี่แหละคนไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเองไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานไม่ซื่อต่อศีลธรรมไม่ซื่อสัตย์ตอบหมู่คณะไปก็เลยเป็นคนไม่ละอายถ้าไม่ละอายตนเองแล้วก็ไม่ละอายผู้อื่นทำได้ทุกอย่างมันก็บอกเนี่ยศีลห้าเห็นไหมอาตมาจะบอกเขาอย่างเงี้ยศีลห้ามีอะไรมั่งเขาก็จะว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ไปฆ่ามันทำไมสัตว์อาตมาบอกไม่ให้โหดร้ายมันก็เหมือนกันถ้าคนโหดร้ายมันฆ่าได้ทุกอย่างเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระก็ได้ไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวคนมือไวเป็นไงล่ะไปซื้อของในห้างบิ๊กซีอะไรไปก็เผลอก็หยิบใส่กระเป๋าไปตลาดก็เห็นอะไรปุ๊บไข่ลูกเดียวก็เอาเลยนี่คนมือไวเราจะไปทำอย่างนั้นนะนักบวชคนใจง่ายเป็นยังไงล่ะยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมหญิงใจง่ายชายใจง่ายสมัยก่อน40ปี50ปีหลังไปโน้นไม่มีหรอกกระทอมกระเทยกระปอมกระท่างไม่มีเดี๋ยวนี้เยอะมากแม้แต่พระยังเป็นเลยบางทีแต่ที่นี่ไม่มีหรอกตอนมาสมัครเป็นพระขาวนะปุ๊บแหมทำเดินเป็นนักกล้ามพอเห็นพระหน้าตาดีๆหน่อยสองสามวันถ้าบิดตูดสายไปแสงมาสักเล่นหูเล่นตานี่แหละคือจริงใจง่ายชายใจง่ายผิดลูกผิดเมียกันมันก็เลยกรรมอันนี้วิบากกรรมอันนี้มันก็เลยส่งผลมาให้เป็นได้ไหมทั้งที่เป็นพ่อแม่ก็ให้เกิดมาเป็นผู้ชายอยู่ก็ไม่เป็นพ่อแม่ให้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นโอ้น่ากลัวมากนะน่ากลัวมากมันผิดธรรมชาติเราอย่าไปทำงั้นนะอย่าไปเป็นคนใจง่ายพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราหาได้เมียเรามันไม่สวยเอิ่มยังไงมันก็เป็นเมียเราเป็นผัวกูไปรอยังไงมันก็เป็นผัวกูคิดว่าเราเป็นสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันการเป็นผัวเป็นเมียแต่มันเป็นมาหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเป็นชาตินี่นะเห็นไหมทำไมเราเขาอยู่เมืองนอกนากรรมมาได้เมียที่นี่คนอยู่ที่นี่ไปได้ผัวที่นั่นไปนะท่านเป็นกันมาหลายภพหลายชาติลองมาพิจารณาดูที่คนหนึ่งอยู่อีสานคนหนึ่งภาคใต้ทำไมละมาเป็นผัวเป็นเมียกันมันต้องมีเหตุที่จะไปเจอไปบันทึกพบกันไปถูกอกถูกใจกันก็ต้องได้แต่งการแต่งงานอยู่ด้วยกันก็ใครได้ผัวที่โหดร้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะโยมกินเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันมีมาเมาแล้วก็มาทำร้ายครอบ

ผัวตบตีลูกเมียเมียก็จะพูดดีเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเขาเนื่องจากกรรมของเราแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะทำเขาแบบนั้นก็เหมือนกันเอากูจะยอมใช้กรรมไม่นานหรอกไม่ถึงร้อยปีหรอกกูก็ตายมึงก็ตายคิดอย่างนี้ซะแล้วชาติหน้ามันจะไม่เจอกันถ้าไปคิดว่ามึงไอ้สันดานชาติหน้าไม่ได้เจอกูอีกหรอกนานเหมือนใส่กุญแจมือล็อกกันไปเลยขาชาติหน้าไปเจอกันดีแล้วก็ไปบ่นไม่รู้กรรมอะไรกูเนาะกับมึงเลยก็เพราะกรรมเนี่ยมึงบอกว่าชาติหน้าจะไม่ได้เจอกูอีกเลยนะเราต้องหนีแหละเราต้องหนีออกมาบวชในธรรมะปฏิบัติธรรมปฏิถือศีลถือธรรมปฏิบัติธรรมแซงทางโค้งเลยอันนี้เขาไม่ได้เจอหรอกถ้าเราไปว่าให้เขาต่อนั่นไปมันต้องเจอกันดิเคยมีอยู่ที่นี่แหละนานมาแล้วแต่เขาแต่งงานกันแล้วพากันมาถือศีลเลยทั้งผู้หญิงผู้ชาย7วันโอ้ประเสริฐที่สุดเลยก็เพิ่งจะนี่แหละเห็นคู่นี่แหละคู่อื่นว่าแต่งงานปุ๊บเขาไปอะไรกันเขาบอกไปฮันนีมูนนี่เหมือนอะไรก็ไม่อันนี้มาถือศีลเห็นไหมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเอาอะไรเขาเอามงคลเอาเลิกดีมงคลดีสวมไว้ในจิตใจเพราะลูกเกิดมาก็ลูกเทวดาที่ก็ไปเกิดเป็นผู้วาดนอนสอนง่ายถ้าลูกผีลูกเปรตมาเห็นไหมมันสอนยากมันหยาบเราก็ต้องปรารถนาเอาถ้าอยากได้ดีๆแล้วก็อธิษฐานได้ปรารถนาได้แล้วก็ทำจิตใจของเราให้มันละเอียดฝึกจิตให้มันละเอียดแล้วมันจะได้แต่ของดีๆของละเอียดแต่ถ้าจิตใจของเรามันยังหยาบๆก็คือมีแต่ความโกรธเป็นอารมณ์อยู่ความโลภความหลงนี่แหละจิตใจมันหยาบมันก็ถึงแสดงคำพูดออกมาเห็นไหมหยาบหยาบคล้ายๆฮะถึงไหนถึงใจง่ายแล้วเดี๋ยวหยิบพูดมั่วหมดเลยพูดมั่วเป็นไงพูดมั่วเขาบอกบังอุ้มหรือตัวโหลดก็ว่าอีสานก็บอกอย่าไปเสือหัวมันเลยอีอันนี้บักอันนี้บังอุ้มหรือตัวโหลดพอบังต้นไม้แล้วโกหกอะไรอย่างนี้นะแม้แต่เพื่อนด้วยกันมาด้วยกันก็ยังโกหกคนมันนิสัยมันมาอย่างนี้คนพูดมั่วพูดหาความจริงไม่มีมัวเมาคนมัวเมานี่ก็เมากายนี่นะเมากายเมาเหล้าเมาอย่างอื่นมันยังมีเวลาสั่งนะแต่ถ้าเมากายนี่มันไม่ยอมวางนะโยมเห็นไหม70ปียังไปตึงหน้าอยู่80ปีก็ยังย้อมผมตึงหน้าอยู่จะเอาให้มันสาวๆอยู่นี่เขาบอกเมากายไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูพระเทพดิเห็นไหมท่านแต่งไหมงามไปไหนไม่ได้คนไหว้ผมท่านก็ปล่อยขาวไปธรรมชาติไอ้เรานี่เพื่อพอขาวมาเส้นสองเส้นเป็นทุกข์แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยพอสิวขึ้นสองตุ่มเป็นทุกข์อีกแล้วกูไม่ไปโรงเรียนอายหมองไอ้เรานี่ขนาด 3-40 นี่ระวัง40ไปเศษไปหัวขาวนี่อ้าวอายเพื่อนเขาอะไรบอกลูกไปซื้อยาย้อมมาให้มันไม่ไปอ้าวโกรธลูกอีกตีลูกอีกเพราะไอ้ผมขาวเองไม่ยอมรับคนก็ยังบอกไอ้จากดำเป็นขาวเนี่ยเห็นไหมเรายอมไหมจากดำเป็นขาวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันจริงไหมล่ะจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นอันนี้ก็กี่กี่สายตานี่วัยรุ่นนี่ก็มองเห็นไกลไม่ต้องใส่แว่น
จากยาวๆมาก็ค่อยเริ่มจะใส่แว่นแต่ตามนั่นเห็นไหมมันสั้นจากดำเป็นขาวจากยาวเป็นสั้นจากมันดีๆมันก็เริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มแขนแต่ตรงนี้ไม่โยกไม่คอนหรอกตรงนี้เป็นแฟชั่นของวัยรุ่นพากันไปเอาตะกั่วมาใส่ปากไปเวลาเขากินออกมาในหน้ากลัวมากเลยอาตมายังไม่อยากมองเลยกลัวยิ่งกว่ากลัวผีผีนึงยังเป็นเพื่อนกันไอ้ที่หน้าตากูดีดีแต่ยิ้มออกมาโอ้เอาอะไรไปใส่ไว้ก็ไม่รู้ถ้าใส่แบบปันยางแบบนักมวยยังพอว่านะการศอกเนาะนั่นแหละบางทีฟันเรามันงามไปแล้วพ่อแม่ตกแต่งบุญกรรมเราตกแต่งดีแล้วเราก็ไปดัดแปลงคิดว่าจะให้มันสวยมันงามเกินไปมันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนไอ้กางเกงขาดนี่แหละอาตมาก็นุ่งมาก่อนกางเกงขาบานอะไรนุ่งมาก่อนรองเท้าบูทใส่สเตอร์นุ่งมาก่อนหมดเลแบนใส่มาก่อนหมดออกจ็อกกี้ขี่บิบากมาหมดก็เลยมันเบื่อนี่แหละถึงเลยมานุ่งชุดเนี่ยแล้วก็ทรงผมนี่ไม่ได้เปลี่ยนทั้งทีเลย20กว่าปีแล้วฮิตมากเลยโยมแล้วเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วก็ซอยแล้วก็ยาวแล้วก็นุ่นกันนี่แถมนักฟุตบอลค่าตัวบักร้อยล้านมันยังมาเรียนแบบทรงผมพระอย่างนี้ทรงนี้มาตรฐานที่สุด15วันโกนทีโยมทำได้ไหมทั้งที่ของมันเกิดได้แล้วก็แพงแล้วก็หวงก็ต้องหวงดูแลมันจะเป็นไปตามสภาพถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นของปฏิกูลสกปรกเหงื่อใครไหลเนี่ยมันเกิดผมนี่มันตัวดูดเหงื่อขนมันดูดเหงื่อดูดของปฏิกูลที่เราขบฉันเคี้ยวไปนี่แหละมาติดกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของเรามันไม่ได้มีอะไรดีเลยต้องหลับตาดูนะมันถึงจะเห็นถ้ามาดูภาพมันก็เห็นแต่อยู่ภาพมันอะไรต้องหลับตาดูเจ้าของเหมือนพระที่แต่สก่อนปฏิบัติกันอยู่ป่าช้าปฏิบัติกันเข่งพระลูกนี้ท่านก็เข้าห้องน้ำเข้าทีละ 2-3 ชั่วโมงท่านทำไมไม่ออกมาแต่ที่เข้าไปอะไรพอไปถามท่านก็บอกผมไปนั่งพิจารณาอสุภะท่านพูดบางทีเนี่ยพิจารณาเท่าไหร่มันก็ยังไม่นี่ท่านก็บอกเอามือนี่แหละข้อไปเอามือนี่จับมันมาดมอยู่กับจมูกนี่เพื่อนท่านบอกโอ้มีหน้าท่านคือถึงเข้าไปทีละ3ชั่วโมงก็ไม่ออกมามันไม่อยากกิจนี่มันไม่อยากยอมเลยกูจะเอาให้มึงยอมอ่ะป่านนั้นมันก็ยังไม่ยอมเลยมันต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้มันก็ทำไปตามกิเลสอีกเหมือนกันคิดว่าอยากจะออกให้มันออกง่ายๆอยากให้มันหลุดง่ายๆมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็สำเร็จด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ปัญญานะเพิ่นถึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญา3อย่างนะอย่างโยมนี่มีคองเรือนมีภละมากท่านก็บอกให้ทานศีลภาวนามันก็เหมือนกันให้ทานก็ให้อภัยนี่แหละไม่ต้องว่าให้ทุกอย่างให้อภัยนี่ประเสริฐที่สุดโดยมากคนจะไม่ให้อภัยกันเห็นไหมรถติดไฟแดงหน่อยเพราะมันเขียวหน่อยไอ้คนนี้ก็เลยก้มหยิบหวีหน่อยหนึ่งเท่านั้นไอ้คนหลังนี่ก็บีบแต่ไล่แต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอแซงไปมองหน้าให้อะไรเขาก็ไม่รู้น่ากลัวมากคนไทยเราเดี๋ยวนี้นะอันตรายมากเลยโยมอาตมายังกลัวเลยมันหยาบจิตเขามันหยาบเพราะวัตถุมันเจริญเกินจิตใจของคนมันหยาบ
ถ้าวัตถุเจริญและจิตใจของคนมันเจริญขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันคู่กันดีเหมือนกับนั่นแหละเราต้องพยายามทำให้มันถูกนะถูกตามถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองถูกต้องตามศีลธรรมไม่จำเป็นไม่อะไรแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าต่อเถียงเขาให้กับใครเข้าไปยอมโบราณเพื่อนต้องบอกแพ้เป็นพระใช่ไหมชนะเป็นมารเราต้องยอมเขาดีกว่าถ้าไม่ยอมแล้วมันก็ผูกขาดอาฆาตพยาบาทกันเนาะจำไว้เอาไปท่องข้อหนึ่งไม่ให้โหดร้ายไม่ให้มือไวไม่ให้ใจง่ายกลัวจะเป็นกระทางกระป้อมระวังดีๆพวกมีกิ๊กๆก็ก๊อกแก๊กๆระวังไม่ให้ใจง่ายไม่ให้พูดมั่วไม่ให้มัวเมาไม่ให้กินข้าวเย็นไม่ให้เต้นดิสโก้ไม่ให้โชว์เขาอ่อนไม่ให้นอนเปิดแอร์นี่คือนักบวชจำไว้ แล้วมาวัดมาวาแล้วรู้ว่าจะมาบวชมาอะไรนุ่งให้เรียบร้อยไม่ใช่นุ่งกิมจิ้นมานุ่งงี้มาทั้งทีรู้ว่าจะมาบวชพระเล็กเพิ่นก็บอกเรื่อยบอกเรื่อยอะไรเนี่ยเราอายฝรั่งเขาตอนนี้ฝรั่งเขามาวัดมาอะไรเขาแต่งตัวเรียบร้อยคนไทยเรากลับมานุ่งผ้าสิ้นเองจะขึ้นโบสถ์เขาก็ให้นุ่งผ้าสิ้นขึ้นเรือนไทยก็ให้นุ่งอายไหมล่ะเราชาวพุทธฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหลวงปู่ปัญญาบอกทำให้พระหนุ่มนี้น้อยศึกหมดระวังดีพระยิ่งหายากอยู่นะก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะไอ้บัวเขาอ่อนนี่แหละบัวเขาอ่อนมันซ่อนเขาใต้เงาเสื้อเนี่ยร้ายกว่าเสือเนื้อกว่าสิงกระทิงป่ามันเที่ยวมาให้เราเห็นอยู่เป็นนิดใครหลงผิดคิดว่าดีมีศรัทธาหลงมายาทับเขาอ่อนนอนระถวยจิตมอดม้วยมืดสนิทเพราะพิษโคขาดพุทโธโทตัวกูรู้ไม่ทันช่วยด้วยนั่นแหละระวังบัวเขาอ่อนนี่ต้องระวังช่วยกันประคับประคองศาสนาของเรา หลายกาลมากก็คือสตรีเพศเราเนี่ยนะเห็นไหมพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นพระองค์ไปแล้วจะให้ปฏิบัติยังไงกับสตรีเพศพระพุทธองค์บอกว่าไม่เห็นนั่นแหละดีดูสิไม่เห็นนั่นแหละดีพระนุ่มก็ถามต่อถ้าหากจะเห็นถ้าหากมีเหตุที่จะต้องเห็นต้องเจอพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างไม่ควรพูดดูสิกับผู้หญิงนี่ล่ะ ไม่ควรพูดพระอนุนก็ถามต่อถ้าหากมีเหตุที่จะต้องพูดพระพุทธเจ้าก็บอกต้องตั้งสติก่อนดูสิตั้งสติแล้วก็ให้พูดไม่เกินหกคำเพื่อนถึงให้ห้ามอย่างนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นเราก็ต้องบอกลูกบอกหลานเวลาไปวัดไปวาไปทำบุญในชุดงามๆไปประเทศลาวบางเนี่ยไปอย่างนุ่งศีลงามงามไปโรงเรียนเนี่ยนุ่งศีลอันนี้นุ่งศีลงามขน้อยขน้อยปูไปใส่นอกขน้อยงามเห็นนั่นเสร็จแล้วก็โอ้ยชื่นใจของเฮานี่ต้องแก้ไขกันบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนเวลาเพื่อนจะมาบวชมาต้องแต่งตัวให้มิดชิดนะเรียบร้อยนะไม่ใช่นุ่งขาดขาดกิบกิบอะไรมากเขายังบอกอีกเหมือนอสรพิษลีดก้าข้าไม่หวั่นช้างตกมันประจันหน้าข้าไม่หนีแต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาราวีมันควิดทีกีวรขาดบาดกระเด็นเห็นไหม
กระเด็นไหมแต่ตามที่โยมเคยเห็นเห็นไหมมีแต่บิ๊กๆเท่านั้นเลยยังกระเด็นเลยเอาบาดไปทำรังไก่เลยก็ช่วยกันพูดไปพูดมาก็จะเที่ยงคืนถ้าไม่พูดอย่างนี้โยมก็ไม่อยู่เชื่อไหมกลับไปกินนมกล่องหนึ่งอยู่แล้วตอนนี้พอพูดอย่างนี้เลยลืมนมกล่องเลยกลับไปนี่กูไม่กินแล้วกูกลัวกูบาปกูจะเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าก็ยังบาปอีกพอตีสามครึ่งตีละครั้งลุกกินก็ยังบาปอีกต้องให้หกโมงนะกินนะก็ต้องพูดอย่างนี้แหละก็เป็นปกิณกะธรรมพูดไปหลายๆอย่างบอกไปหลายๆอย่างแม่โยมก็อาจจะได้คำไหนที่มันตรงจริตจิตใจหรือตรงไหนที่พอจะเอาไปบอกต่อๆกันก็ช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาของเรายุคนี้มันขาลงอันนี้อย่างที่บอกเนนมันก็ไม่มีนี่มันหมดพันนะนี่มันไม่มีหลวงปู่หลวงตาก็ตายไปหมดแล้วพระหนุ่มๆนี่ก็ยังยืนอยู่เหมือนยืนอยู่ขาเดียวบนตอไม้จะตกแก่หรือไม่ตกแก่แต่เพราะอะไรล่ะก็เพราะบอกอโลนี่แหละฮัลโหลโยมพรุ่งนี้เอาแมงน้ำมาอาตมาหน่อยนะไม่รู้อะไรแมกนัมได้ยินแต่เขาว่าไม่ต้องเอาอะไรมาหรอกให้ทำบุญใส่บาตรมีเวลาก็ใส่บาตรใส่พกนั่นแหละช่วยกันแล้วก็ต้องดูมั่งนะไอ้เวลาพระบิณฑบาตใส่บาตรพระของกิ่งของปลอมมันก็มีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาหน่อยกันจะให้ทานก็มันมีปัญญาหน่อยมองมันก็มองง่ายอยู่หรอกของกินของปลอมก็มองที่รูปแบบของเรานี่แหละบางทีพระท่านจะเดินไปหน้าวัดมันยังไม่อรุณมันยังไม่แจ้งโยมก็ถืออาหารมาลุกจะใส่บาตรท่านก็มองอ้าวใบไม้ก็ยังไม่เห็นใบอ่อนใบแก่ลายมือก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เปิดบาตรให้พอไม่เปิดบาตรให้ก็มาด่าพระในใจระวังดีๆมันเป็นโทษตัวเป็นบาปเราก็เรานั้นเนี่ยเป็นบาปท่านก็เป็นเหมือนกันถ้าท่านรับแต่บางที่ก็กูกลัวกูจะไม่ได้กูไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งอันนี้ก็มีแถมยังสามโมงครึ่งก็ยังไม่กลับวัดพระพุทธเจ้าท่านให้บินเสมอปากขอบบาตรในวินัยแต่ด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหมือนของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าจะไปบินอย่างนั้นโยมผู้นั่งคอยอยู่เนี่ยเหมือนลูกนกคอยแม่แล้วก็เลยหิวเลยอดเลยใช่ไหมก็ต้องบินมาแล้วก็เอาไปรวมกันเห็นไหมไม่ได้เป็นของใครแล้วก็ชื่อเขาบอกกันแล้วสังฆทานได้อะไรมาก็เข้าคลังหมดวันพระทีไรพระจะเอาอะไรไม่มีสบู่ไม่มีของใช้ก็ไปเบิกนั่นแหละพระก็มีอะไรยังมากก็สบู่ก้อนหนึ่งมันก็ถูอยู่เป็นเกือบครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งสบู่นูกแก้วก้อนหนึ่งโอ้อเนกประสงค์สระหัวได้ล้างบาทได้ถูตัวได้เวลาเป็นหวัดคัดจมูกเอามาดมลองนะโยมเลยไม่ต้องไปดมอายาปลอดอันนั้นหรอกไอ้นี่หายเนี่ยสบู่นูกแก้วแล้วก็หอมนานถ้าคนไหนทาอย่างนี้ผัวรักไม่ออกจากบ้านมันไปใช้แต่สบู่รักหรือว่าจะให้ผัวรักมันเลยเกลียดเลยหอมอยู่ไม่เกินชั่วโมงแล้วก็เป็นเหม็นเลยนูกแก้วเนี่ยมันของแท้ของดั้งเดิมตั้งแต่มองสมัยสุโขทัยอยุธยาก็ไม่ใช้ของเก่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเป็นหน่อยกินของเก่าๆเนี่ยมันดีของเก่าๆอะไรโบราณเป็นแต่แกงส้มตำน้ำพริกกะปิผักบุ้งผักกระเฉดตำล่องขนมก็ไอ้ปลากิม
บัวลอยต้มถั่วดำอย่างนั้นแหละของเก่า

แค่นี้ก็กินแต่ของบักซีดาจะพูดไปพูดมาก็ตีละครั้งก็ได้เลยตีละครั้งตีสามครึ่งเอาไม่ยอมแต่ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่วันไหนเนาะถ้าเป็นวันเสาร์ก็เพราะว่าก็ต้องพูดอย่างนี้สอดแทรกธรรมมั่งเพราะการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็สอนหลายหลายอย่างก็อาตมาเข้าใจพวกนั้นที่กลับไปก่อนนั่นปุ๊บที่ว่าฝนไม่ตกก็กลับถ้าเขาได้นั่งอยู่ก่อนนี่จะเอาหนักก็นี่เอาให้หายง่วงเลยเอาให้หมดโอ้ยเกือบไม่กูกลับไปไม่งั้นกูไม่ได้เหรียญทองเลยกูกลับไปก็ได้เหรียญทองแดงนะมันฮะนั่นแหละเราปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังความพ้นทุกข์อย่างน้อยๆก็ให้มันสุขใจสบายใจนั่นในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าดีละไม่ผิดต่อศีลต่อธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนั่นเนี่ยพูดจาดีว่าจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมไปค้าขายเนี่ยไม่ต้องไปเอานั่งกวักนั่งอยู่อย่างนี้หรอกไม่เห็นกวักใครเขาไม่ไปซื้อสักทีหรอกแผ่เมตตาให้เขาบางคนขายของตามถนนหนทางในปุ๊บชอบโบกอย่างนี้โบกอย่างนี้คนไทยล่ะพอรถเขาเหมือนจะจอดหน่อยพอเขาไม่จอดก็ยกเท้าใส่มันก็เลยปิดกั้นเจ้าของเลยไม่ได้ขายไม่ได้สักบาทเลยทั้งวันสู้คนที่เขานั่งอย่างเงี้ยนั่งดื่มตาภาวนาไปแผ่เมตตารถทุกคันทุกคันไปก็ขอให้เขาเดินทางตลอดปลอดภัยถึงที่หมายปลายทางถึงครอบถึงครัวถึงพ่อถึงแม่ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกคันเทอญอธิษฐานจิตอยู่เนี่ยเวลานั้นเหมือนจะจอดร้านตรงนั้นปุ๊บแล้วเอาไปมาก็มาจอดแต่เรามาจอดแต่เราเห็นไหมอันนี้ลูกศิษย์มาบอกโอ้โหผมทำอย่างลูกพ่อบอกอัศจรรย์มากได้ผลเมื่อจะจอดของเขาเขาก็มาจอดของผมอ้าวพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างไรเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำไมขายของดีก็เนี่ยพูดจาดีวจีไพเราะสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมสงเคราะห์ด้วยหมู่ญาติเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรก็น้ำใสใบยอต้นอ้อแล้วค่อยกอไผ่ตรงกับสมเด็จย่าเลี้ยงพระมหากษัตริย์ของเราใช่ไหมบอกกล่าวเราจะใช้แต่พระเดชเลี้ยงด่าเขาพอเขาลูกจะไปไหนมาไหนปุ๊บยังไม่ได้ถามมึงไปไหนมาตะคอกใส่เลยเอาไปเอามามันก็เบื่อพ่อพ่อแม่มันก็บอกไปกับเพื่อนวันหน้าเขาว่าใหม่อีกมึงไปไหนมาอีกไปกับพี อาทิตย์หน้าพอมันมาอีกมึงไปกับใครมาไปกับผัวสมน้ำหน้าพ่อแม่มึงงูฮะเอาไปปฏิบัติอย่างที่บอกนะเดินก็เดินไปไหนมาไหนลองฝึกดิกายไว้ใจเฉยกายไว้ตั้งสติดูใจล่ะกายเนี่ยมันจะไหวมันจะเคลื่อนไหวถ้าเราไม่กำหนดอย่างนี้ไหมกายก็ไหวแล้วจิตก็ไปรู้ว่าจะเดินไปนอนแล้วจิตไปก่อนอยากจะกลับบ้านเนี่ยจิตก็ไปถึงบ้านก่อนเนี่ยมันก็เลยอยู่กับไม่อยู่กับปัจจุบันนี่การฝึกจิตต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันกวาดแล้วก็อยู่เนี่ยช้าเร็วแล้วก็อยู่ล้างจานช้าเร็วซักผ้าอะไรปลดจืนเพ้อไปกำหนดใหม่เพ้อไปกำหนดใหม่ต่อไปมันก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็เหมือนเราบวกลบคูณหารมันผิดแล้วก็บวกใหม่ลบใหม่คูณใหม่บวกใหม่เมื่อเอาไปมาปุ๊บเมื่อมันถูกต้องแล้วมันเหลือแต่ศูนย์จะเอาอะไรเรามาบวกเอาไปมาจิตของเรามันรู้เท่ารู้ทันมันก็เลยมีแต่จิตเดียวกายเดียวอยู่เป็นสุขเลยอย่างนี้อยู่วัดก็เป็นสุขอยู่บ้านก็เป็นสุขอยู่กับเพื่อนก็เป็นสุขอยู่กับคนพาลก็เป็นสุขอยู่กับคนดีก็ยิ่งดียิ่งเย็นนี่เขาเรียกว่ามีธรรมของใจนะน้อมเอาธรรมเนี่ยไปไว้ในใจเอาพระมาห้อยไว้ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ยังดีอยู่ยังยกเอาพระมาไหว
ต้องน้อมเอาธรรมไปไว้ข้างในเรามีธรรมเข้าใจก็ทำให้เราเย็นทำให้เราสงบไม่อยากว่าใครไม่อยากผิดใครไม่อยากผิดต่อสิ่งต่อธรรมผิดต่อคนไม่เมื่อเคยด่าผัวก็ไม่อยากด่ามันแล้วให้อภัยมันเอาไปเอามาปุ๊บเขาก็ตายด้วยเพราะความดีเห็นไหมน้ำร้อนปะเป็นน้ำเย็นปะตายตายด้วยความดีพูดดีๆพูดหวานจบเลยแหละผัวไม่กล้าว่าแล้วมันละอายต่อไปพยายามอย่าเราจะเป็นไม้แห้งถ้าผัวเป็นไฟถ้าเราเป็นไม้แห้งมันก็จะไหม้กันอยู่ทุกเช้าทุกเย็นไหม้ไม่ถึงตัวแล้วก็ไหม้ไปถึงลูกถึงหลานเขาเป็นไฟแล้วก็เป็นน้ำสิไฟไหม้ป่าไปไหม้ป่าไปเจอคลองน้ำดับเองตบมือข้างเดียวมันไม่ดังโบราณหรอกอันนี้พอมันเขาว่าหน่อยปุ๊บเราก็ตอบโต้คืนเหมือนชกมวยไทยไม่ได้ชกมวยไทยเนี่ยเวลาเขาเตะมาก็เตะสวนต่อยมาก็ต่อได้อันนี้จำไว้ลองเป็นน้ำดูนะคนไหนที่ตอบโต้สามีเก่งๆนะจำไว้นี่เราเวลามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เพื่อพอกลับไปเนี่ยหัวก็กินเหล้าถอนอยู่เมียกลับไปเพื่อตอนแรกว่าจะเอาปุนไปฝากสามีพอเห็นสามีนั่งถอนเหล้าอยู่ปุ๊บเข้าเปิดประตูบ้านนี่แหละตะคอกเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้สันดานเพราะกูไม่อยู่เนี่ยมึงเอาอีกแล้วกินใหญ่เลยนะหัวก็เลยเอ้ยเมียกูไปปฏิบัติธรรมสงสัยจะเพี้ยนเลยเว้ยจำชื่อผัวไม่ได้ทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้สันดานยังย้ำไปอีกทีหัวกูเลยตะคอกเฮ้ยกูสันติเว้ยมีระวังดีๆแถวดิต้องระวังดีๆเราต้องไปเห็นอย่างนั้นโอ้พออย่างพี่ไม่พอเดี๋ยวจะเอามาให้อีกสักแบนโอ้เมียกูไปปฏิบัติทำใจดีเว้ยใจดีพอเขาหน้าก็ทำอีกบอกไปเขาจะไปนอนมือไก่นะเพราะจะคิดเลยละอายละอายใจเจ้าของเพราะละอายความละอายถ้ามันจะแก้เขาได้ถ้าไปบอกมันไม่ได้ดอกความละอายของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นการกระทำของเราจำไว้นะต้องคุณสันติจะเอาอีกไหมจ้าเอาโคกตาสิงหรือเอาโคกตาช้างบอกนี่เขาจะบอกโอ้เมียกูไปปฏิบัติธรรมเลยโอ้ใจดีมากเลยธรรมดามันมีแต่ปล่อยแต่ด่าแต่ปล่อยจำไว้นะเราต้องให้อภัยกันเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอยู่ด้วยกันไม่นานแล้วก็ตายจากกันถ้าคนไหนได้คู่ดีภรรยาดีสามีดีก็เป็นบุญที่เราสร้างร่วมกันมาให้อภัยกันมาตลอดนั่นแหละเราอย่าไปตุกไปเที่ยวเถียงกันมันไม่จบหรอกถ้างั้นเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะลูกเต้ามันก็เห็นพ่อแม่ทะเลาะวิวาสกันเขาก็อยู่ไม่ได้อย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยมันอยู่บ้านแล้วมันไม่สนุกมันไม่สงบมีแต่พ่อแม่ทะเลาะวิวาสกันนะมันก็อยากหนีไปอยู่กับเพื่อนก็ไปด้วยกันไปติดเหล้าติดยาติดอะไรเสพไปจอดจัดไปก็อย่าไปโทษลูกก็โทษเราเนี่ยต้นเหตุมันอยู่ที่เราถ้าเราไม่ไปแต่งงานมันก็ไม่มีลูกมาให้เราลำบากนี่ในเราก็ต้องยอมรับกรรมถ้าใครยังไม่แต่งอยู่นี่แล้วมาบวชที่นี่ไปโกนหัวเป็นแม่ชีหมดดีไหมเนาะเอาพอดีเราพูดไปพูดมาเที่ยงคืนแล้วโยมก็หายง่วงแล้วกลับไปนี่จะได้ภาวนาเวลานอนแล้วก็ภาวนาดูอาการการนอนของเรานอนภาวนาไปดูลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้จิตมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็จะหลับจิตก็จะหลับกายก็พักผ่อนนอนแค่2ชั่วโมง3มันจะอิ่มคนที่เรานอนแล้วก็มือกายหน้าผากแล้วก็คิดจิตมันก็ท่องเที่ยวเห็นมันนอนทั้งคืนตื่นมามันก็ยังซึมยังง่วงยังอะไรกายมันพักผ่อนอยู่แต่จิตมันท่องเที่ยวฝันโน่นฝันนี่ไปโน่นมานี่
สังเกตดูถ้าเรานอนภาวนามานานไปให้มันหลับจนลมหายใจเราหลับอยู่กับพุทโธใช่ไหมตื่นมาเนี่ยมันกระปี้กระเป๋าสองสามชั่วโมงลองเอาไปฝึกถ้าเราฝึกเรามันจะถึงจะยอมหลับจิตเรามันถึงจะยอมหลับเราถึงจะเชื่อแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่เห็นไหมเพิ่นบอกให้เอาไปปฏิบัติอย่างงี้เนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติมันก็เหมือนทำอาหารแล้วก็ยกไปให้โยมก็นั่งดูนั่นมาคราวไหนมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กินไม่ได้อิ่มบางทีมันก็เลยไม่รู้รู้ลดรู้เรื่องการปฏิบัติของเรานั่นเนี่ยทุกอย่างมันธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราอาการกาย32อย่างดูกายดูจิตหรือดูรูปดูเวทนาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเรานั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีมันทำไมใครจะไม่รู้จิตของเราไหมแต่นั่งอยู่นี่มันกระเพื่อมนิดเดียวเราก็รู้คิดอะไรเราก็รู้ใครเราก็จะมารู้เท่าเราเมื่อเรารู้นี่เราก็แก้ดิแก้ไขเจ้าของแก้ทีนิดแก้ทีหน่อยไปอันแรกมันไม่ได้ยากนะแต่เราไปคิดให้มันยากเองมันปวดมันเมื่อยมันไม่สงบมันโอ้ยก่อนทำอยู่ตรงนี้เลยมันเจ็บก็เป็นธรรมะมันปวดก็เป็นธรรมะมันหิวก็เป็นธรรมะอิ่มมันก็เป็นธรรมะหิวมันก็เป็นธรรมะมันอยู่กันในระพบพระเจ้าพูดว่าทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเห็นไหมเราหิวข้าวกินอิ่มเหมือนมันจะไม่อยากเหมือนไม่อิ่มเหมือนมันจะไม่อยากอะไรพออีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยเย็นมามันก็หิวแล้วนั่นแหละคือมันเป็นอนิจจังแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับจิตเข้ากับสังขารร่างกายรู้อยู่สังขารมันตัวปรุงแต่งสังขารคือตัวปรุงแต่งจิตจิตไปรับรู้ไปเสวยอารมณ์แล้วก็พาเราไปตามความคิดความนึกของเราคิดไม่ดีมันก็ไปของมันคนฆ่าตัวเองตายกินยาตายโดดตึกตายก็เพราะอะไรตัวเกสสิกมันปรุงแต่งจิตเรารู้ไม่ทันเห็นไหมก็ต้องไปโดดตึกตายโดดน้ำตายธรรมดาเนี่ยใครเขาจะไปกล้าทำเหมือนกันนั่นแหละก็เพราะไอ้จิตเจ้าของนั่นแหละที่เรารู้ไม่ทันของมันนะต้องให้รู้เท่ารู้ทันให้รู้ทันแล้วก็ให้อภัยแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องไปมีเงินมีทองไม่ต้องไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอะไรไปตรงไหนตรงไหนมันก็เห็นหมดแล้วเห็นตามข่าวตามอะไรเห็นทั้งดีทั้งไม่ดีเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยในโลกใบนี้มันก็มีมืดมีแจ้งมีสว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจิตใจของเรามันรู้ธรรมเห็นธรรมมันสว่างมันสงบแล้วนั่นแหละมันก็มีแต่แจ้งมีแต่สว่างอยู่ในใจเรานี่นะฮะอนุโมทนาบุญเนาะก้าวก็ท้ายนี่ก็คุ้มควรใช้เวลาก็อาตมาก็มาปรารภมาพูดคุยหรือเป็นเพื่อนพูดคุยให้กำลังใจกับญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของหลวงพ่อสนองของเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเราเป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์มานานเราก็เดินตามท่านตามคำสอนของท่านที่ท่านนำเราประพฤติปฏิบัติให้สถานที่ของเราได้มานั่งมาสวดมนต์มาภาวนานี่ก็เพราะอะไรก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างขึ้นฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสก็พากันมาให้ทานรักษาศีลบวชประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้เท่าทันจิตของเจ้าของให้รู้เท่าทันบาปทันบุญแล้วก็สิ่งไหนมันไม่ดีแล้วเราก็เอาออกไปจิตใจของเราอันไหนรู้อยู่อันไหนมันไม่ดีแล้วก็ออกไปอันไหนมันดีเราก็เอาใส่ไว้ของสกปรกเราก็ไม่เอาของมันบูดมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปเอาแต่ของดีๆไว้ในจิตในใจก็คือเอาศีลเอาธรรมนั่นนะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
ทนาสาธุ

คำสอนขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านทั้งหลายจงอย่าทำตัวเป็นตัวบุ้งตัวนอนคอยกัดแทะกระดาษแห่งคัมภีร์ใบลานเปล่าๆโดยไม่สนใจพิจารณาสัจธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่กับตัวแต่มัวไปยึดธรรมที่ศึกษามาถ่ายเดียวซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเรียนรู้และฉลาดพอตัวแล้วทั้งที่กิเลสยังกองอยู่เต็มหัวใจยิ่งกว่าภูเขาไฟมิได้ลดน้อยลงบ้างเลยจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่าๆเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยคำสอนขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุตตระธัมมาอกุตตระธัมมาอัปยากตาธรรมาติ ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงกราบน้อมน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสเดชท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อประคุปสมุไพเรนสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทั้งท่านและพระเถรานุเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสหธรรมิกทุกท่านครับขอเจริญสุขท่านบรรดาสาธุชนคนดีทั้งหลายอาตมาก็เป็นผู้ใหม่มากสำหรับที่จะขึ้นมาตรงนี้ในเรื่องของการแสดงธรรมก็มาขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ธรรมะเป็นหน้าที่อันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งของการสวดอภิธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ทำกันตลอดมาก็แสดงให้เห็นความกตัญญูแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของวัดสังฆทานเราซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้สร้างเอามาแล้วก็ได้ทำปึกแผ่นให้เกิดขึ้นแล้วก็วางรากฐานไว้อย่างดีที่สุดหาที่เปรียบได้ยาก การที่สวดอภิธรรมเนี่ยเป็นความฉลาดของคนโบราณเราคนไทยโบราณเราฉลาดมากเพราะอภิธรรมเนี่ยคำว่าอภิแปลว่าใหญ่อภิธรรมเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆเพราะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่จิตของพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่หนึ่งทรงสวยวิมุตติสุขนั่งอยู่กับที่เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนสัปดาห์ที่สองก็ลุกขึ้นไปยืนเพ่งพระเนตรอยู่ต้นโพต้นมัสสิมาโพก็ระลึกถึงพระคุณที่อ๋อต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเรามากทำให้เราได้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นยิ่งใหญ่ธรรมที่ดับทุกข์ได้เสร็จจากนั้นก็ทรงมาดำเนินเดินจงกรมไปเดินจงกรมอีก7วัน7คืนเป็นสัปดาห์ที่3ส่วนสัปดาห์ที่4พระองค์ทรงมานั่งพิจารณาอภิธรรมในสู้เรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตขึ้นมาให้ทรงพิจารณาถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานที่อยู่ในจิตของพระองค์ล้วนๆเลยจึงเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมความพิลภาพยากที่จะเข้าใจเพราะนั้นพระองค์ไม่เคยทรงแสดงที่โลกมนุษย์ที่ไหนเลยไปทรงแสดงโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นทรงแสดงกับเทวดาเท่านั้นผู้ที่จะนำมาแสดงต่อก็มีพระสารีบุตรกับพระอานนท์เท่านั้นเองนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงกับพระอานนท์กับพระสารีบุตรเท่านั้นเองครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็มีทั้งสองท่านนี่แหละที่จะนำมาแสดงต่อออกมาเพราะเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนยากที่จะเข้าใจเป็นธรรมของเรื่องของจิตที่ต้องสงบแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละ ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นอภิธรรมทั้งสอบ 42,000 พระธรรมขันธ์อีก 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นพระวินัย แล้วก็อีก 21,000 เป็นพระสูตรซึ่งจะสังเกตว่า2อย่างรวมกันจึงได้อภิธรรมนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เยอะมากละเอียดแล้วก็เป็นความฉลาดอย่างที่กล่าวแล้วของคนโบราณเราก็เห็นว่าเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพ่อแม่เราเองได้สิ้นไปจากโลกนี้จะตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีใดกันทำไหนที่ยิ่งใหญ่ที่จะมีได้บุญมากก็เลยส่งก็ค้นหาตรงนี้ออกมาก็จึงได้เอาอภิธรรมเนี่ยมาสวดพอทรงก็ได้ลงพิจารณาเห็นแล้วว่าพุทธเจ้าทรงไปโปรดพุทธมารดาแม้แต่พระองค์เองก็ไปโปรดพุทธมารดาที่สวนจันทาวดึงในพรรษาที่7หลังจากที่พระองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารแล้วที่เมืองสาวัตถีก็เสด็จก้าวขึ้นไป3ก้าวถึงดาวดึงทรงแสดงอภิธรรมถึง3เดือนให้เทวดาฟังโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาอยู่สวนชันดุสิตก็ลงมาฟังที่ธรรมสภาที่ดาวดึงครั้งนั้นเทวดาก็สำเร็จกันมากมายดังนั้นก็จึงไม่มีการแสดงในโลกมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่ยากแต่เสร็จแล้วเราก็ทำถึงตรงนี้ขึ้นมาได้อย่างที่เคยกล่าวคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันข้อที่1สำเร็จด้วยการฟังนั่นสมัยพุทธกาลเขาสร้างบารมีมาเยอะฟังก็สำเร็จเพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัตถุอะไรมากมายเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเมื่อฟังและพิจารณาตามไปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จขึ้นมาได้เพราะจิตเขาละเอียดอ่อนแล้วก็สร้างบุญบารมีมาพอสมควรส่วนวิธีที่สองคือสำเร็จโดยการแสดงธรรมแสดงธรรมไปก็พิจารณาไปแต่ยังไม่ได้สำเร็จเราก็แสดงให้ฟังตามที่ได้เรียนรู้หรือได้ปฏิบัติมาแสดงไปแสดงไปก็เกิดเข้าใจขึ้นมาก็สำเร็จได้นี่คือวิธีที่สองวิธีที่สามสำเร็จโดยการก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการละก็คือเมื่อฟังแล้วก็กลับมาคิดพิจารณาทบทวนพิจารณาในใจอย่างแยบยลแยบคายว่าธรรมะข้อใดข้อนี้ที่เราฟังแล้วรู้สึกพอใจหรือว่ารู้สึกเข้าใจก็เอานำมาพิจารณาใส่ตรองใคร่ควรจนเห็นจริงตามนั้นก็เกิดสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือการบรรลุในขั้นที่สามส่วนวิธีที่สี่ก็บรรลุด้วยการสาธยายธรรมอย่างที่ญาติโยมได้สวดมนต์สาธยายนี่แหละการสวดมนต์นี่แหละคือวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำให้บรรลุธรรมได้ก็ด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองตั้งแต่หลวงปู่สังวาลมาท่านก็ให้ทำสวดมนต์แบบแปลแล้วก็หลวงปู่ก็บอกว่าให้ทำตัวใหญ่ๆด้วยนะเด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยถ้าเราสวดแล้วโดยที่ว่าตัวเล็กๆต้องใส่แว่นก็ไม่ค่อยอยากจะทำใช่ไหมนั้นตัวใหญ่ๆเราก็ไม่ต้องใส่แว่นก็สวดได้เลยก็จะเป็นที่สะดวกขึ้นเข้ามาสวดแปลให้ฟังเพราะว่าเราคนไทยเราจะฟังภาษาบาลีก็ต้องเรียนรู้อีกนานภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียนกันเปลี่ยนเก้าก็จะเข้าใจแปลภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยได้แล้วถ้าจะละเอียดลึกซึ้งก็ต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งจริงๆอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้อีกเพราะนั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นก็จึงมีผู้รู้ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ลงมาจนถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็เลยแปลออกมาให้ฟังนั้นเราคนไทยพอฟังแล้วเราก็เข้าใจกันหลายคนก็ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมพอปฏิบัติไปก็เข้าใจเพราะประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเลือกเป็นมาอย่างดีที่สุดเลยในบทสวดต่างๆเนี่ยเป็นสุดยอดที่ท่านเลือกมาแล้วเป็นบทสวดเพื่อการทำความเข้าใจในการปฏิบัติเนี่ยเราก็เรียนรู้ปริยัติโดยวิธีนี้แหละแล้วก็ลงมือปฏิบัติเสร็จแล้วปริเวก็เกิดขึ้นกับเราดังนั้นอภิธรรมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเข้าใจยากนี่วิธีที่สี่วิธีที่ห้าก็คือการมาเจริญสติให้เกิดสมาธิในยุคเราต้องทำตรงนั้นเราจึงต้องมาทำสมาธิกันเพื่อให้จิตสงบเพราะว่าโลกของวัตถุเนี่ยกิเลสครอบงำมากมายมีสัญญาความจำได้หมายรู้เยอะแยะสารพัดเรื่องจิตเนี่ยจะออกไปเรียกว่าเหมือนกับว่าบุญบารมีก็มีน้อยหรือก็มีมากก็มีแต่ว่าในโลกของปัจจุบันเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ากิเลสมันเยอะจริงจากนั้นเราจึงต้องมาทำให้จิตสงบลงไปว่างจากกิเลสชั่วขณะไปแล้วก็พิจารณาไปเมื่อจิตสงบตรงนั้นแล้วก็จะเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงไ ดังพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านก็ได้กล่าวไว้เสมอเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีสุดท้ายแต่วิธีสุดท้ายที่มาทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดสมาธิขึ้นมาดังนั้นอย่างที่กล่าวแล้วว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ยากที่จะเข้าใจแต่ก็ด้วยเมตตาของพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็แปลมาให้ฟังอีกอาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่ท่านแปลมาแค่ย่อแปลมาหน่อยเดียวกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลพอมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็มาแปลต่อให้อีกหน่อยมาแปลขยายความขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยพอเข้าใจขึ้นมาอีกฉะนั้นโยมได้ฟังอภิธรรมจากพระสังฆทานก็จึงรู้สึกว่าหลายคนพอเข้าใจขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงละเอียดลึกซึ้งนี่เป็นขั้นต้นเท่านั้นเองส่วนขั้นกลางอาตมาก็จะพอจะขยายความพอเป็นสังเขปให้ฟังเล็กน้อยแต่นี่ก็คือขั้นถัดมาเท่านั้นเองอีกแต่ถ้าขั้นละเอียดจริงๆนะต้องจิตสงบเป็นสมาธิเราจะเข้าใจด้วยตัวเองได้ดังนั้นก็เรียนรู้เป็นแนวทางอย่างอาตมาได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อนะว่ากุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขทำชนิดไหนล่ะที่ไม่มีโทษแล้วให้ผลเป็นความสุขท่านก็กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลกรรมบท10ไว้ให้ฟังทำที่ไม่มีโทษก็ประกอบไปด้วย1กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมที่ไม่มีโทษก็คือกรรมที่ข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นข้อที่2ก็คือไม่เอาของเจ้าของที่เขาไม่อนุญาตนะก็ไม่ลักขโมยเขาข้อที่3ก็คือการไม่ปิดลูกเขาเมียเขาสามีเขาภรรยาสามีเขาหนูเขาก็ผิดไม่ได้นี่เป็นศีลข้อที่3ต่างก็ส่วนวจีกรรม4ก็คือไม่พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายข้อที่2ก็คือไม่พูดส่อเสียดให้ร้ายทิ่มแทงเสียดสีอันนี้ก็เป็นข้อที่2ข้อที่3ของวจีกรรมก็คือไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระก็เพ้อเจ้อไปเรื่อยพูดไปตลกขนองบ้างอะไรบางอย่างก็เป็นเกี่ยวข้องกันในข้อนี้ส่วนข้อที่4วจีกรรมก็คือไม่พูดคำหยาบด่าทอคำหยาบคายต่างๆนี่ก็คือทำที่ไม่มีโทษถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็มีผลให้ความสุขส่วนวจีกรรม3ก็คือไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นเขาเราคิดเป็นของของเราเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีของคนอื่นเราก็ไม่หวังที่จะไปต้องไปอยากได้ของใครเมื่อจิตทำได้อย่างนั้นเนี่ยแหละจิตเรียกว่าประกอบไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขขึ้นมาส่วนข้อที่2ของมโนกรรมก็คือไม่คิดให้อาฆาตพยาบาทให้ร้ายใคร คือไม่คิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นอันนี้เป็นวจีกรรมข้อที่2วจีกรรมข้อที่3ก็คือทิฏฐุสุกรรมทำความเห็นให้ตรงตามตำนองของธรรมจะว่าไปอีกโดยในหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองคือมีความเห็นชอบความเห็นตรงตามธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี่ก็คือกุศลกรรมบท10ทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขอีกประการหนึ่งก็เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ10ข้อที่1เกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุก็คือการทานการให้ปันการแบ่งปันการเจตละให้ทานแล้วเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมถ้าเราได้ให้ก็ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับตัวนี้นั้นข้อที่1เรียกว่าทานทำไมการให้ทานทานเป็นผลให้เกิดความสุขขึ้นมาจากการให้ก็เสียสละเป็นการทำลายความตณีในจิตใจเราที่มีอยู่ให้หมดไปเมื่อจิตไม่มีตณีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสโปร่งโล่งเบาสบายในใจเราได้ก็เกิดความสุขขึ้นมาข้อที่2ศีลละใหม่ก็การรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีลแปลว่าเว้นจากความเบียดเบียนเว้นจากบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยรักษาศีลแล้วทำให้จิตไม่เศร้าหมองได้เพราะกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจศีลเป็นตัวกั้นในกายวาจาเป็นกรอบที่จะกั้นเราไม่ให้เราไปผิดตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นทำตรงนี้ก็คือ ที่เป็นกุศลก็คือการไม่ฆ่าขอไปศีลก็คือการไม่ฆ่ามันก็ตรงกับบุญกิริยาวัตถุ10อันนี้บุญกิริยาวัตถุ10มันก็ตรงกับกุศลกรรมบท10เช่นเดียวกันส่วนกรรมบท10ก็เกี่ยวข้องในเรื่องของศีลแล้วก็มีของเรื่องของจิตอยู่บ้างที่ได้กล่าวแล้ว ข้อที่3ก็เกี่ยวกับภาวนาใหม่การภาวนาก็คือการเจริญภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นทำให้มากขึ้นให้พัฒนาขึ้นเจริญอะไรก็เจริญสตินี่แหละพระองค์ทรงแสดงเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4ไว้เพราะนั้นการปฏิบัติในมรรคมีองค์8เนี่ยข้อปฏิบัติที่ตกธรรมจริงๆก็คือการเจริญในสติปัฏฐาน4คือสัมมาสตินั่นเองให้มีสติอยู่ที่กายเราสติปัฏฐาน4ประกอบไปด้วยสกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐาน4เมื่อเราเจริญสติต่อเนื่องอยู่ในกายผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นมาตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าภาวนาใหม่ทำให้เจริญขึ้นส่วนข้อที่3เป็นอัปปาจยะนามัยเพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ตรงนี้ก็เป็นข้อที่เป็นกุศลอีกอันหนึ่งส่วนข้อถัดมาข้อที่5ก็คือการจะเรียกว่าอะไรอาจจะมาลืมในข้อบาลีคือการช่วยกระทำการขวนขวายการช่วยกระทำการขวนขวายในงานที่ชอบอย่างเช่นเรามาวัดเนี้ยอะไรที่เขาพอช่วยตรงข้อได้เก็บกวาดใบไม้ปัดกวาดทำความสะอาดล้างห้องน้ำต่างๆตรงนี้ก็เรียกว่าช่วยกระทำการขนขวายตรงนี้ก็อยู่ในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10ข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของ การอุทิศส่วนกุศลหรือว่าการปฏานุโมทนาใหม่การอนุโมทนาใหม่ก็คือการอุทิศส่วนกุศลเราทำบุญทำกุศลต่างๆแต่การใ

หมดนั่นแหละก็จะได้ตรงนี้ส่วนข้อถัดมาก็เป็นเกี่ยวกับปฏิทานโมปฏิทานโมทนาใหม่ก็คือการอนุโมทนาอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลหรือว่าอนุโมทนากับคนที่เขาทำความดีคนที่แสดงความกตัญญูกันหรือว่าคนที่กระทำความดีมารักษาศีลมาให้ทานมาเจริญภาวนาเราก็อนุโมทนากับเขาอันนี้การเป็นการอนุโมทนาก็เป็นชื่อของกุศลส่วนข้อถัดมาเป็นเรื่องของเทศนาใหม่ธรรมเทศนาใหม่ก็คือการแสดงธรรมอย่างเรานี่แสดงได้ไหมได้การให้ธรรมะเป็นทานของโยมก็คือการสวดมนต์สวดมนต์ให้ทำเป็นทานกับเทวดาด้วยนะมันก็แสดงได้แล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจก็ไปแนะนำต่อได้ว่าศีลเป็นยังไงให้ทานยังไงจะภาวนาทำยังไงบอกวิธีการตรงนี้สามารถแนะนำได้ก็เหมือนกับการแสดงธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันข้อถัดมาก็คือการฟังธรรมธรรมะสวดใหม่ก็บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมอย่างญาติโยมที่มาฟังธรรมกันทุกๆวันนี่แหละก็ได้บุญมากมายแล้วก็สามารถที่จะสำเร็จบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมด้วยเช่นกันนั้นข้อนี้ก็เป็นข้อที่เราก็กระทำกันอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการเผยแผ่ออกไปของวัดสังฆทานเรานี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านตั้งไว้ให้ในการฟังธรรมเนี่ยสำคัญมากฟังธรรมทำให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่รู้และสิ่งที่รู้แล้วก็รู้เพิ่มเติมขึ้นมาละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นจนเข้าใจขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบุญส่วนข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเห็นว่าอะไรเห็นว่ากรรมมีจริงกรรมเกิดขึ้นสามทางด้วยกันหนึ่งจากความคิดเราเรียกว่ามโนกรรมสองจากคำพูดเราเรียกว่าวจีกรรมสามเกิดจากการกระทำทางกายเราเรียกว่ากายกรรมทั้งกรรมทั้งสามประการนี่แหละเป็นกรรมกรรมเป็นคำกลางๆถ้าเราฟังเราอาจจะสับสนกันมานานแล้วว่าโอ้มีกรรมเราจะคิดว่าไม่ดีที่โยมมาทำตรงนี้ก็เป็นกรรมนะเนี่ยเป็นกรรมหนักซะด้วยแต่ในทางที่ดีงั้นถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปอันนี้เรียกว่าบาปอกุศลเพราะนั้นบุญพาให้เราไปเกิดในที่อะไรก็ในที่สุคติที่ที่มีความสุขก็เรื่องแต่โลกมนุษย์สวรรค์พรหมจนถึงนิพพานเป็นต้นกรรมไม่ดีมีผลให้เราไปเกิดที่ไหนก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นคือกรรมไม่ดีที่เรากระทำไว้ทั้งทางความคิดทั้งทางคำพูดแล้วก็ทางกายแต่ท่านบอกว่าทางความคิดเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลเท่าที่ควรถ้าคิดแล้วพูดนะมีแล้วแต่ถ้าคิดแล้วทำก็มีแล้วแต่ถ้าคิดเฉยๆแล้วมันก็ดับไปก็ยังไม่มีผลมากเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีอยู่มันเกิดความเศร้าหมองในใจเราเองมันจะเกิดความร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาเองที่เราคิดไม่ดีเราจะสังเกตได้เองมันพูดปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติแล้วลงสังเกตดูจิตปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่เฝ้าดูจิตเราเฝ้าดูจิตเราเฉยๆนี่แหละเริ่มต้นแล้วจิตมาดูกายเมื่อมันเริ่มสงบก็เฝ้าดูจิตไปจิตคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าหลวงปู่ท่านบอกคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยจิตเราก็จะเข้าใจในตัวนี้ได้ก็จะรู้หมดว่าความคิดเราเป็นอย่างไรด้วยการกระทำแค่นี้นี่เรียกว่ากุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขส่วนอกุศลธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมในโทษให้ผลเป็นความทุกข์ก็ตรงกันข้ามกันก็ประกอบไปด้วยอกุศลกรรมบท10ตะกี้ที่เป็นกุศลกรรมบทเป็นกุศลาอันนี้อกุศลกรรมบทอกุศลก็มีอะไรล่ะก็ข้อที่1ก็ฆ่าเบียดเบียนเขาฆ่าเขาเบียดเบียนเขาข้อที่2ก็คือก็ลักขโมยเขาเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้โลภอยากได้ของเขาข้อที่3ก็ไปผิดภรรยาสามีแล้วก็ลูกเขาที่เขามีพ่อแม่เลี้ยงดูอยู่นะข้อที่4ก็พูดโกหกหลอกลวงให้เขาเดือดร้อนเสียหายข้อที่5ก็พูดส่อเสียดทิ่มแทงเสียดสีให้ร้ายป้ายสีกันนะข้อที่7ก็ข้อที่6พูดคำหยาบเพ้อเจ้อขออภัยพูดคำหยาบพูดด่าทอต่างๆข้อถัดมาก็เป็นการพูดส่อพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่เป็น

มัทติกรรมส่วนมโนกรรมก็คิดเบียดเบียนคนอื่นเขาคิดอยากได้โลภอยากได้ของของเขาแล้วก็คิดพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาและที่สุดก็คือมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นที่ไม่ตรงมีความเห็นผิดมิจฉาตนิยตานี่ก็คืออกุศลธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปพร้อมด้วยโทษโทษเช่นนี้แหละให้ผลเป็นความทุกข์นั้นประกอบกันกับบุญกิยาวัตถุสิบก็เช่นเดียวกันทำตรงกันข้ามกันเราก็เกิดเป็นอกุศลขึ้นมานี่ย่อๆให้ฟังพอสังเขปส่วนอัพยากตาธรรมะธรรมทั้งหลายที่เป็นกลางๆที่ไม่ใช่กุศลและก็ไม่ใช่อกุศลธรรมชนิดไหนล่ะที่เป็นธรรมกลางๆอย่างเช่นเราหิวข้าวเราก็ต้องรับประทานอันนี้ก็ไม่มีกรรมเกิดขึ้นไม่มีบุญไม่มีบาปเป็นธรรมที่เป็นกลางๆอย่างเราปวดอุจจาระปัสสาวะเราขับถ่ายนี่ก็เป็นธรรมที่เป็นกลางๆไม่ไปถึงตรงไหนหรือว่านี่คือตัวหยาบแต่ตัวละเอียดก็อย่างที่มากล่าวแล้วว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนี่ก็เป็นกลางๆนะไม่ว่าเลยที่สุดเราก็จะไม่อยากจะว่าใครจิตเราก็จะสงบราบเรียบปัญญาเกิดตรงนี้เองละกิเลสก็ละกันแค่นี้เหมือนกันลองไปทดลองทำตรงนี้เราสามารถกระทำได้ถ้าโยมเข้าใจนะนี่ทำได้เป็นกลางๆกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะทำทั้งหลายที่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลกตเมธรรมากุศลาทำทั้งหลายเหล่าไหนที่เป็นความดี ที่เป็นกุศลคือความดียัสมิงสมเยในสมัยใดกามาวจรังกุศลังธรรมังกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของจิตอันเป็นธรรมที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขจะเรียกว่ากุศลตรงนี้มีอะไรบ้างก็เริ่มจากรูปารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างต่างๆต่างๆนั้นตาที่เห็นเนี่ยถ้าเรารู้ในจิตแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่เพียงสีหรือรูปร่างเท่านั้นเองสิ่งที่เรามองเห็นทั่วๆไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมีสีแล้วก็มีรูปร่างต่างๆเราต้องแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรถ้าสีเดียวกันพลืดไปหมดเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นโลกก็เหมือนกับสิ่งว่างเปล่าจริงๆที่เกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างสันฐานเพราะตาที่เห็นลักษณะอย่างนั้นแบ่งสีแบ่งอะไรได้เท่านั้นเองตัทธารามนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆเพราะเครื่องยึดเหนี่ยวจิตกับเจตสิกจิตที่เกิดได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วเสียงดีก็ชอบมันก็ปรุงและเจตสิกก็ปรุงแต่งเลยให้ชอบยังไงก็ยึดมั่นขึ้นมาเนี่ยเราไปหลงอยู่ตรงนี้กันเท่านั้นเองเครื่องยึดเหนี่ยวของก่อไปกันธารามนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆกลิ่นก็คือจมูกมีหน้าที่รับรู้กลิ่นมีวิญญาณตรงนั้นอยู่มีหน้าที่รับรู้กลิ่นต่างๆเราก็มายึดเหนี่ยวไม่ได้กลิ่นดีแล้วก็ชอบเราก็ปรุงไปเจตสิกก็ปรุงแต่งให้ชอบได้กลิ่นไม่ดีก็ปรุงแต่งไม่ชอบไม่ดีนี่เราก็มายึดเหนี่ยวไว้แค่ตรงนี้เองถัดมาก็เป็นรสารามนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆสิ่งที่ใช้รับรสก็คือลิ้นของเราก็รับรู้รสต่างๆก็รับแล้วก็ผ่านไปแต่พอรับแล้วเจตสิกปรุงแต่งก็ทำให้เกิดความยึดมั่นขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตขึ้นมาได้เพราะเจตสิกนี่แหละที่ปรุงรสดีๆก็ชอบแล้วก็ปรุงแต่งเอาไว้พอต่อไปเลยจะต้องไปหาอีกเนี่ยตรงนี้ถัดมาก็เป็นรสต่างๆโผฏฐัพพารมณังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกายแล้วเนี่ยเป็นเครื่องรับการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นเองตอนนี้ถ้าเราไม่มีตัวเจตสิกปรุงแต่งมันก็รับแค่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นต่อก็มีแค่นี้จริงๆแต่เมื่อเจตสิกปรุงแต่งแล้วเนี่ยรับมาแล้วเย็นยังไงร้อนยังไงอ่อนยังไงแข็งยังไงก็เกิดความยึดเหนี่ยวของจิตขึ้นมาส่วนสุดท้ายก็คือธรรมารัมมนังวาเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสวยอารมณ์แล้วคนเราเนี่ยอยู่ด้วยการเสวยอารมณ์เรา
สุขทุกข์อยู่ตลอดเวลาอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบยินดียินร้ายอยู่แค่นี้เองแล้วก็สวยอารมณ์ไปบุงแต่งไปก็ยึดมั่นในอารมณ์พวกนี้ไปเนี่ยเพราะความไม่รู้เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องของจะบอกว่าจิตกับเจตสิกอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของจิตล้วนๆอาจจะฟังยากสักหน่อยแต่คิดว่าพอเข้าใจนะพอเข้าใจไหมยังวาปนารัพพะก็เพราะปารภอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นแล้วปารภอารมณ์ใดอย่างลมโยมนั่งเนี่ยนั่งสมาธิกำหนดรู้อะไรลมหายใจเข้าหายใจออกหรือปารภอารมณ์เกี่ยวกับได้ยินเสียงก็ฟังเสียงก็ปารภอารมณ์ที่เสียงขึ้นมาตัสมิงสัมมเยปัสโสโหติในสมัยนั้นสัมผัสอันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมีการปารภอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดจากการกระทบอารมณ์จากอายตนะภายใน6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์นะแล้วเกิดเจตสิกปรุงแต่งยินดียินร้ายขึ้นมาตรงนี้เองนะจัตมิงสัมเยปัสโสโหติในสมัยนั้นสัมผัสอันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมีอวิเคโปโหติและความตั้งมั่นแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวขณะที่เราโดนกระทบเนี่ยแล้วเรากำหนดรู้อยู่แต่มีความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวขณะนั้นจิตเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาจิตสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราพิจารณาอยู่ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นอย่างเราลึกมองดูจิตก็รู้จิตเห็นจิตไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็รู้ว่าจิตคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์เดียวหรือว่าเราดูลมหายใจเข้าออกอย่างเนี้ยก็เพลินอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวของลมหายใจเข้าหายใจออกตรงนี้เป็นสมาธิแล้วชั่วขณะขณะตัสมิงสัมเยปัสโสโหติในสมัยนั้นสัมผัสอันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมีอวิคเคโปโหติและความตั้งมั่นแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวเยวาปันตัดสมิงสมเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้นทำทั้งหลายเหล่าใดอันเยปิอติปฏิจจสมุปปนาอรูปิโนธรรมาแม้อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปซึ่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นอิเมธรรมากุศลาธรรมเหล่านี้เรียกว่ากุศลอะไรที่เป็นอื่นๆที่เกิดขึ้นอีกในขณะที่จิตเราสงบเนี่ยมันมีเกิดการสมมติเราดูลมหายใจอยู่เนี่ยนั่งพิจารณาลมหายใจเราเรียกว่ามีวิตกก็นึกตรึกขึ้นมาวิจารณ์ก็คือความต่อก็พิจารณาในลมหายใจเข้าออกอารมณ์อื่นที่มีที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีโลภเป็นอารมณ์ชนิดไหนก็คือปิติสุขเอกคตาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นไม่วิตกมีวิจารณ์แล้วเห็นความเป็นจริงจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าอ๋อสิ่งที่มากระทบตาก็แค่เป็นสีหรือรูปร่างสันฐานเท่านั้นสิ่งที่มากระทบหูก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองรู้แค่ตรงนั้นเมื่อรู้แค่ตรงนั้นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตจะเกิดปิติขึ้นมาเบิกบานอารมณ์อิ่มกายอิ่มใจเบิกบานในความรู้ที่เราได้เข้าใจตรงนี้ขึ้นมางั้นเมื่อจิตเกิดตรงนี้ขึ้นมาอย่างสมมติหรือว่าจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเนี่ยก็เกิดเป็นปิติขึ้นมาเมื่อปิติเกิดแล้วเนี่ยถัดมาปราโมทย์ปิติมันก็จะเกิดเป็นปัสสัทธิความสงบของใจปัสสัทธิเมื่อสงบแล้วดับไปแล้วมันก็จะเกิดเป็นความสุขขึ้นมาสุขกายสุขใจกายเบาจิตเบาโปร่งโล่งเย็นเบาสบายรู้สึกตรงนั้นได้หลังจากสุขเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้สุขก็รู้ว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรพอสุขดับไปก็เกิดเป็นเอกคตาจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่แหละทั้งหมดที่อธิบายมาเนี่ยเหล่านี้เป็นกุศลเขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมบถหรือว่ากุศลธรรมะเข้าใจไหมโยมเข้าใจถ้าเข้าใจก็ทำได้ก็คงจะไม่ยากเท่าไหร่ก็จริงๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเมื่อสวดอภิธรรมแต่ก่อนท่านให้สวดแค่บทเดียวแล้วก็สวดบทไหนก็อธิบายบทนั้นแต่จริงๆแล้วต้องไปเรียนอภิธรรมมาอธิบายอธิบายอย่างอาตมาเนี่ยก็เรียกว่าลูกทุ่งอธิบายแบบว่านักปฏิบัติ
เราก็เอามาทำปฏิบัติกันนี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตจริงๆอันนี้คือแนวทางเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สอนเสมอว่าไม่ต้องไปรู้อะไรเยอะหรอกรู้เยอะแล้วเรื่องมากมันจะไปรอแล้วข้างหน้าหมดเหมือนมันรู้แล้วไงรู้แล้วไม่ทำเพราะนั้นคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรเนี่ยจะดีกว่าปฏิบัติได้ง่ายกว่าเป็นจิตที่เรารู้จริงๆตามความเป็นจริงจริงๆเลยเวลานั่งอยู่เงี้ยเราหงุดหงิดเนี่ยเราก็มาดูที่กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเราจะเข้าใจอารมณ์อย่างนั้นเลยถ้านั่งอยู่นี่มันจะเบาสบายแล้วก็ดูที่กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยเราจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดเราไปเรียนรู้มาแล้วเนี่ยมันก็จะไปบัญญัติลงอ่ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรไอ้นี่มันเป็นยังไงถ้าทำอย่างนี้มันเกิดเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องทำยังไงความสงสัยเกิดขึ้นแล้วเมื่อลังเลสงสัยเกิดขึ้นในเรื่องเรียกว่านิวรณ์เข้ามาแทรกแล้ววิจิกิจฉานิวรณ์เพราะนั้นเมื่อสงสัยแล้วความสงบก็หายไปแล้วก็ต้องตั้งใหม่ดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้ไปตามความเป็นจริงจริงๆที่มันเกิดนั่นแหละแล้วมันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะแต่ละคนเนี่ยมีกรรมไม่เท่ากันมีกรรมแตกต่างกันมาอย่างเมื่อก็เรารับประทานเนี่ยชอบรับประทานไม่เหมือนกันแต่ปฏิบัติเนี่ยผลที่ได้รับคือสมาธิก็คืออิ่มเหมือนกันก็อิ่มกายอิ่มใจเหมือนกันเมื่อเกิดเป็นปฏิขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าอิ่มกายอิ่มใจบางทีเกิดร่วมกับจิตที่ว่าเป็นกุศลที่บอกตรงนี้เนี่ยที่มันจะเกิดอาการขนพองสยองก้าวก็มันก็มีขนลุกขนชันเย็นวูบวาบบางคนก็น้ำตาไหลเลยก็มีปิติที่เกิดขึ้นก็มีบางทีก็เกิดเป็นตัวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือบางทีก็เกิดกายหนักอันนี้เขาเรียกว่าประกอบเป็นธรรมที่ไม่มีรูปแต่รู้สึกได้แต่ธรรมที่มีรูปก็คือต้องเห็นทางตาที่เป็นรูปทางหูเสียงเป็นรูปได้ยินเสียงเป็นนามที่รู้จมูกก็กลิ่นก็เป็นรูปแต่ที่รู้กลิ่นน่ะก็เป็นนามเนี่ยเขาก็แยกรูปนามในลักษณะอย่างเงี้ยรสก็เช่นเดียวกันรสก็เป็นรูปที่รู้รสก็เป็นนามสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งสัมผัสมันเนี่ยเรารู้เย็นเนี่ยเห็นเป็นรูปนะรู้สึกเป็นรูปปลอมเข้ามากระทบหรืออะไรต่างๆแต่ที่ไปรู้เนี่ยก็คือเป็นนามจิตนึกคิดก็เหมือนกันคิดปรุงแต่งก็เรียกว่ารูปอารมณ์รูปอารมณ์นึกถึงรูปอะไรต่างๆที่เราเคยจำได้มันก็นึกมาเป็นรูปเป็นร่างได้หมดอันนี้ก็เป็นรูปเช่นเดียวกันแต่จิตที่ไปรู้น่ะเป็นนามงั้นวิธีการแยกรูปนามก็เป็นตรงเนี้ยแต่ถ้าเราจะมานั่งจับแยกรูปนามอยู่เงี้ยเราจะเข้าใจมั้ยนั่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปเดี๋ยวเวียนหัว เดี๋ยวเลิกทำใช่ไหมฮะเพราะนั้นดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนทำนี่แหละปฏิบัติไปเถอะแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาแล้วสภาวะเกิดเราค่อยมาเรียนรู้ตรงนี้เรียกว่าในปริยัติเนี่ยเอาไว้ทบทวนเฉยว่าสภาวะที่เกิดเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่ามันเป็นอะไรแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไม่ให้ไปดูอีกเหมือนกันท่านบอกว่าเมื่อสงสัยไปเดินจงกรมนะจะเดินจงกรมนี่แก้ความสงสัยได้หมดเลยแก้ปัญหาโลกได้หมดตัวอย่างเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเดินจงกรมจะมีสองวิธีนะจะเป็นการเดินพิจารณาธรรมอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินให้มีสติที่เราเดินกันเป็นหมู่คณะที่อยู่ที่วัดสังฆทานแล้วเนี่ยเราเดินให้มีสติแต่เดินพิจารณาธรรมก็คือเดินฟรีสไตล์เดินตามสบายเลยมือม้าจะอยู่ไงก็ได้แต่เดินกลับไปกลับมาจงกรมตอนแรกนะมันนึกว่าใช้เราลิงสะกดนึกว่าเดินกลมๆเหมือนกันก็เข้าใจผิดมานะแต่พอเสร็จแล้วพอมาอยู่ตรงนี้อ๋อเขาใช้เราเหลือสะกดเรียกว่าจงกรมจงกรมเป็นภาษาบาลีแปลว่าเดินกลับไปกลับมานักบริหารเข้าใจกันเยอะคือคิดอะไรไม่ออกก็ลุกขึ้นมาหน้าตรงโต๊ะก็เดินกลับไปกลับมาไปกลับมาก็เดินคิดนี่แหละเดี๋ยวก็คิดออกนี่คือความจริงเพราะนั้นถ้าสงสัยให้ไปเดินจงกรมแบบนี้แหละแล้วจะหายสงสัยได้แล้วหายจริงๆเพราะจริงๆแล้วด้วยสภาพของกายเราเนี่ยมันจะที่พื้นเท้าเราเนี่ยจะมีปลายประสาทกระตุ้นอยู่ที่พื้นเท้าเราทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็ถึงได้มีการนวดเท้าไงเห็นไหมที่พื้นเท้าเนี่ยจะมีอวัยวะต่างๆเป็นปลายประสาทกระตุ้นแต่เราไม่ค่อยได้กระตุ้นมันเลยดังนั้นเรื่องสุขศึกษาเขาจึงให้มีการออกกำลังกายแต่เราไม่ได้ออกก็สังเกตให้ดีว่าพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์สำเร็จแล้วพระองค์เดินจงกรมทุกวันเช้าตื่นมาต้องเดินจงกรมแล้วเพื่ออะไรเพื่อให้กระตุ้นปลายประสาทตรงนี้สมองเราจะโล่งจะลองไปทำดูได้คิดอะไรไม่ออกเครียดมากคิดมากก็ไม่ให้นั่งนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเลยว่าถ้าคิดมากไม่ให้นั่งสมาธิถ้านั่งคิดอยู่งั้นแหละเดี๋ยวเครียดเลย

ให้ไปเดินโยกกลมก่อนเดินเดินเดินอยู่งั้นแหละเดินจนความคิดมันคลายลงไปแล้วค่อยมานั่งแล้วก็เราจะนั่งได้ดีก็จะรู้สึกสบายขึ้นมาได้เพราะนั้นเดินโยกกลมเนี่ยเราจะกระตุ้นพื้นเท้าแล้วเสร็จแล้วสมองมันก็จะโปร่งเลือดลมก็ไหลเวียนสะดวกทั้งตัวเรานี่คือพิธีการออกกำลังกายอย่างย่อๆถ้าไม่มีเวลาก็คือมาเดินอย่างนี้แหละเดินเร็วๆเดินคิดต้องเดินเร็วๆนะเดินช้าไม่ได้เดี๋ยวจิตมันเพลินในอารมณ์เดินให้เร็วๆสักหน่อยจะครึ่งชั่วโมงขึ้นไปการเดินกลับไปกลับมาที่นี่แหละเดี๋ยวมันจะช้าเองพอเลยครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะรู้สึกว่าเดินแล้วมันก็ต้องช้าใช่ไหมเพราะมันเหนื่อยพอเริ่มช้าเนี่ยเราค่อยมาจับสภาวะตรงนั้นก็ได้ขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้ขวาย่างพุทธซ้ายย่างโธก็ได้ตรงนั้นจะเป็นสติขึ้นมาแล้วเดินตอนหลังจากนั้นเดินกำหนดสติรู้แล้วเนี่ยเดินไปเดินไปเผลอสมาธิก็เกิดทั้งลืมตานี่แหละเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปไหนเลยในขณะที่เดินแล้วการเดินสมาธิการเดินจงกรมเนี่ยถ้าเกิดสมาธิก็ตั้งมั่นได้ดีว่าเราลืมตานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนว่าที่นี่ถ้าไม่เน้นให้เดินไม่เน้นให้นั่งมาใหม่ๆอาตมาเนี่ยมานั่งแข่งกันใช่ต้องนั่งสี่ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะได้ก็แข่งกันนั่นแหละแข่งกันทุกก็เห็นทุกดีเหมือนกันก็เสี่ยงตายกันมาจริงๆสมาธิอยู่ที่ฝากตายถ้าเรายอมตายได้นะมันก็ไม่ตายหรอกมีใครนั่งสมาธิตายมั้งดังเลยนะคนเคารพนับถือแน่นอนหายากมีอยู่เหมือนกันแต่น้อยเพราะฉะนั้นทำไมเรากลัวล่ะเวลานั่งก็สู้มันเลยดูที่จะตายแบบไหนใช่ไหมก็ลองทำจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราเห็นสภาวะที่เรียกว่าตั้งแต่กายเรารู้กายรู้เวทนาในเวทนาเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานก็มาเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยก็มาเห็นในความสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงจริงๆทุกมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมันก็บางเบาไปเดี๋ยวเหมือนจะหายไปแต่อยู่ๆมันก็ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวมันก็หนักขึ้นปวดมากเลยแล้วก็ดูมันไปแรกๆมันทนไม่ค่อยได้หรอกเราทำไปเดี๋ยวจะค่อยๆปรับสภาพมันเองเนี่ยด้วยความกดกลั้นนิดเดียวนะขันติคือความอดกลั้นเป็นตามเครื่องเป่ากิเลสเพราะฉะนั้นใช้ความอดกลั้นที่ใจเท่านั้นแหละพอกลั้นได้แล้วเป็นไงทนได้แล้วนั้นความอดทนแล้วว่าทนได้แล้วเนี่ยมันกลั้นที่ใจเริ่มต้นตัวกระทำมันอยู่ตัวนั้นแล้วก็ใช้ความอดกลั้นกลั้นใจไว้หน่อยไว้นิดไว้หน่อยไว้เรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมันปวดแล้วก็รู้แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนผัดมันก็ได้เดี๋ยวเราจะเข้าใจตัวนี้ได้แล้วจะเห็นเลยสภาวะของเวทนานุปัฏฐานเวทนาในเวทนาก็จะเห็นแบบนั้นได้มาเมื่อเห็นได้เนี่ยนั่งไปก็สู้กันจนนั้นเหมือนกันแหละสู้จนถึง4ชั่วโมงก็เป็นผลนะสุดท้ายไอ้ชั่วโมงที่4เนี่ยเค้าเรียกว่ากระดูกมันจะแตกจริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นเลยมันปวดไปถึงกระดูกข้างในเค้ามานึกถึงหลวงพ่อไงโอ้ของท่านแตกจริงๆอ่ะของเรานี่มันแค่ยังไม่ได้แตกแต่มันรู้สึกเหมือนจะแตกตอนนั้นเองเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านเทศนั่ง4ชั่วโมงอาตมานั่งที่ลานธรรมนี่แหละท่านก็เทศไปเรื่อยพอเราก็พอแล้ว3ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวค่อยต่อวันหลังแล้วกัน4ชั่วโมงได้3ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เกมจะเปลี่ยนละจะเลิกหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาท่านกำลังเทศเรื่องอะไรก็ไม่รู้ละแล้วก็ฟังไม่ค่อยนั้นก็มาดูในเวทนาอยู่ไงอยู่ท่านก็พูดขึ้นมาเฉยๆอ่ะบอกโอ้แค่นี้ทนไม่ได้ไปทำอะไรกินแล้วก็อึ้งเลยอ้าวนึกแวบขึ้นมาถึงท่านไงโอ้โหท่านปวดท่านหักกระดูกท่านแตกจริงๆกระดูกหลังแล้วท่านนั่งยังไงจาก6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยเราก็นึกขึ้นมาโอ้โหของเรานี่นิดหน่อยเท่านั้นเองทำใจสอบมันก็เลยข้ามอารมณ์4 ชั่วโมงได้เหมือนกันแต่เสร็จแล้วพอลงมาจากนั้นไม่กี่วันหลวงพ่อเดินมาท่านก็ทักผมเนี่ยจะบอกถ้าไม่ได้นั่งแข่งกันตั้งหน่อยจะแข่งไปทำอะไรแข่งไปยึดใช่ไหมยึดจะไม่โยนถ้ามันได้มันทำลำบากมันก็เก่งใช่ไหมมันก็ยึดเก่งแน่อีกแล้วเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่ใช่ตรงนั้นอีกท่านบอกว่าที่นี่ผมไม่ได้เน้นให้นั่งให้เดินจริงๆผมสอนเดินนั่นว่างั้นท่านก็บอกท่านไปเดินให้ได้วันละ8 ชั่วโมงเราก็ไปเดินไม่ได้8 ชั่วโมงตั้งแต่ทำวัดเช้ามาจนถึงเย็นนับแล้วก็7 ชั่วโมงทุกที7 ชั่วโมงกว่าจะถึง8 ชั่วโมงก็ต้องไปถึงเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนเราตื่นที่3 ครึ่ง

0: ไม่ไหวรู้สึกใจเราไม่ไหวทำไงดีก็เดินเดินคิดไปคิดมาเมื่อก่อนนี้โทรศัพท์ไม่มีหรอกโทรศัพท์มาต้องไปรับที่สำนักงานที่เดียวก็จะประกาศเรียกก็จะมาอยู่นู่นสถานีวิทยุเมื่อก่อนไปลงปุยชีวภาพก็เดินคิดมาเรื่อยเนี่ยเดินจะมารับโทรศัพท์เขาเรียกให้มารับโทรศัพท์ก็เดินคิดมาเอ๊ยยังไงจะเดินยังไงให้ได้8ชั่วโมงก็เดินไปเดินไปก็นึกถึงแวบหนึ่งก่อนที่จะมาจะบวชเนี่ยไปเข้าคอร์สสมาธิที่เขาใหญ่มา2คอร์สเลยเป็นเหตุปัจจัยให้ได้บวชบุญมันต่อกันมาก็นึกแวบไปที่ไอ้คอร์สสมาธิที่เราเดินเอาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออ้าวนี่ไงเราก็เดินตรงกลมไงตั้งแต่นั้นไปต้นมาตั้งแต่พอเราเริ่มเดินปุ๊บเนี่ยก็กำหนดรู้เลยขวาอย่างรู้ซ้ายอย่างรู้ไปเลยขวาอย่างพูดซ้ายอย่างโถก็ได้เอาอย่างเดียวอย่าไปทำหลายอย่างมาทำแค่อย่างเดียวแค่นี้แหละพอทำไปแล้วไปแล้วมันก็ตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อเดินไปไหนก็มีสติเพราะนั้นการมีสติในการเดินเนี่ยมันจะละความคิดได้เยอะมากคนเราเนี่ยเดินแล้วก็คิดไปเรื่อยเลยไม่รู้หรอกตัวเองคิดอะไรพอเริ่มเดินเนี่ยเท้ามันออโตเมติกเราไม่รู้เท้าเราเดินหรอกแต่เราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องแล้วอันวิธีปฏิบัติลองทำดูก็ได้ยังไม่ต้องหมดลิขสิทธิ์คงพอเข้าใจเนาะเอาละก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านก็จงมีเป็นผู้ที่มีสติมีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านธรรมะที่สมมติยกขึ้นแสดงก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอสมมติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศรัชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพระที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

การทำสมาธิหรือการฝึกสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวหรืออารมณ์ธรรมความหมายก็คือต้องการให้จิตของเราอยู่กับกายใจไม่สับสายไปคิดเรื่องนอกเรื่องคิดแต่เรื่องในกายใจของเราอย่างเดียวเป็นการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนาการเรียนรู้เรื่องบริกรรมภาวนานั้นพุทธเจ้าท่านสอนไว้มากด้วยอุบายแต่สมัยนี้อุบายก็ลดน้อยลงก็เหลือเพียงอุบายสั้นๆง่ายๆจากการกำหนดรู้กายกับใจหรือกายกับความคิดกายก็คือกายนั่งอยู่รูปนั่งจิตก็คือการจิตที่รู้ว่ากายนั่ง

ิตที่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเป็นอย่างไรนี่คือการเรียนรู้ภาวนา เมื่อเรียนรู้ภาวนาตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มต้นทำต่อไปทำจนเกิดความเข้าใจอารมณ์ที่มีอยู่ในกายเราเนี่ยหายใจตลอดเวลาโดยการหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเราก็กำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเราก็กำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเราก็กำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเราก็กำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจ

พุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองหายใจออกเราก็กำหนดรู้ว่าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเรากำหนดทำความรู้ว่าหายใจเข้าที่ลมหายใจพุทธเจ้าของเราตอนจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ทรงนั่งสมาธิแบบเดียวที่เรานั่งหรือเรานั่งแบบเดียวที่พุทธเจ้านั่งถือจะไม่ใช่โคนโพนั่งตรงไหนก็ได้โดยการให้กำหนดตามที่พุทธเจ้าท่านเรียนรู้มาหรือสำเร็จมาพระองค์ทรงเรียนรู้ก็คือพระองค์รู้เรื่องลมหายใจนี่เองรู้หมดไปก่อนเรียกอนาคตคิดอดีตคืออะไรคิดเรื่องที่แล้วมาดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนี่คือคิดอดีตเมื่อเราตัดอดีตอนาคตไปแล้วก็จะอยู่ที่ลมหายใจบางคนก็ดูลมหายใจแล้วไม่ชัดไม่ชัดก็ใช้บริกรรมเพิ่มขึ้นเช่นหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทบางคนก็ไปทำหนอบ้างไปทำสมาหังบ้างก็เพื่อให้จิตนั้นอยู่กับกายเมื่อจิตอยู่กับกายก็จิตก็สว่างสงบถ้าจิตไม่อยู่กับกายไปคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็ไม่สงบไม่สว่างไม่นิ่งไม่เฉยเพราะยังไปรับรู้ข้างนอกอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องยกจิตของเราขึ้นสู่อารมณ์เดียวคืออารมณ์เดียวก็คืออารมณ์ที่กำหนดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องเวลาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดเวลาลมหายใจออกก็รู้ชัดสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกหายใจเข้าคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้หายใจออกคิดอดีตก็รู้อนาคตก็รู้ให้รู้อยู่ทุกลมหายใจนี่เรียกว่าสติเกิดขึ้นสมาธิก็จะตามมาเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วก็สมาธิก็อยู่กับเราเมื่อสมาธิอยู่กับเราเราก็เลยเข้าใจว่าสมาธินั้นทำได้ทุกคนไม่ช้าเลยนั่งเมื่อไรก็สงบเมื่อนั้นหรือนั่งเมื่อไรก็สงบกายก่อนใจก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ชื่อว่าไม่สงบไม่มีนี่คือทำได้ได้ทุกคนไม่ใช่เป็นของไกลตัวเองไม่ใช่เป็นของลำบากเลยบุญนี่ไม่ใช่ของลำบากบุญเป็นของเบากายเบาใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ติสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: ุราเมรยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงบุญชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระภาวนาวชรสุทธาจารย์หลวงปู่มหาสามเรือนปุญเยสโกวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิฏฐสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตาก พระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวแคมแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ไม่เคยมาเคยมาไหมเคยมาเข้าคอร์สไหมเคยทางใต้มาไหมทางใต้มีใครใต้มาแต่อีสานเนาะใต้ไหนฮะภูเก็ตนะการปฏิบัติแบบมหาสติปัฏฐาน4นี่เป็นแบบที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังและสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนที่มาบวชก็จะปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4แล้วสติปัฏ

สี่นี่มันเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันที่คนเราต้องใช้แต่เพียงคนเราไม่ได้เอาสติกลับมาหาตัวเองก็ไปคิดเรื่องอื่นจะมากกว่าก็เลยไม่ได้สติปัฏฐานสี่ดังนั้นเรื่องมหาสติปัฏฐานสี่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้กลับมาดูตัวเองเช่นเราเดินเราก็สั่งให้เดินเรานั่งก็สั่งให้นั่งเรานอนก็สั่งให้นอนเรากินก็สั่งให้กินเรียกว่ากายเป็นบ่าวของจิตถ้าคนทั่วไปก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นก็จะเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็คือว่าทำไปโดยไม่รู้เรียกว่าเป็นธรรมดากินเดินนั่งนอนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวสั่งก็คิดว่ากายมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันมาจากจิตก็เรียกว่ามันปรุงแต่งนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่รู้จักแยกกายกับจิตก็จะไม่รู้ฐานของจิตเป็นอย่างไรฐานของกายเป็นอย่างไรกรรมฐานกรรมคือการงานฐานคือที่ตั้งสมถะคือความสงบสมาธิก็คือความสงบแต่สมาธินี่หมายถึงว่ามีองค์ธรรมคืออุปจาระอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะอุปจาระสภาอัปปนาสมาธิคือพอปฏิบัติแล้วจิตก็จะสงบเป็นขั้นตอนถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่สงบตอนนี้พอปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะรวมมาเป็นหนึ่งแล้วก็จะได้พิจารณาจิตตัวเองได้พิจารณาจิตตัวเองก็จะเป็นพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาเห็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเช่นเรานั่งอยู่เนี่ยเราจะเห็นเดินเราก็เห็นพอปฏิบัติไป3วัน4วันเนี่ยเราจะเริ่มแล้วเดินคิดอะไรนั่งคิดอะไรนอนคิดอะไรกินคิดอะไรเราจะรู้เลยว่าจะรู้ว่ากิเลสมันคิดอะไรคิดแบบใจร้อนหรือคิดแบบใจเย็นคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตคิดเรื่องรักหรือคิดเรื่องเกลียดคิดเรื่องโลภหรือคิดเรื่องหลงก็จะรู้ความคิดตัวเองว่าจิตเหล่านี้คิดเดินก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดทำไมมันคิดมากเมื่อก่อนทำไมไม่เห็นความคิดตัวเองอยู่ที่บ้านทำไมไม่เห็นความคิดพอมาปฏิบัติทำไมมีความคิดเยอะเลยแต่ที่จริงแล้วมันคิดจนไม่รู้ตัวเองอยู่ที่บ้านมันคิดจนเป็นจิตปกติของความคิดแต่นี่มันมีสติควบคุมก็เลยเห็นความคิดตัวเองเหมือนเราไม่เคยดูลมหายใจที่จริงลมหายใจเขามีนั่งก็มีลมหายใจนอนก็มีลมหายใจกินคิดนึกอะไรก็มีลมหายใจเกิดจากท้องแม่มาก็มีลมหายใจยันตายเลยตายเมื่อไรถึงจะไม่มีลมหายใจแต่เราไม่เคยดูลมหายใจเราก็ไม่รู้ว่าลมหายใจเราเป็นยังไงก็เหมือนความคิดนั่นแหละเราไม่เคยดูลมไม่ดูความคิดเลยเราก็เลยไม่รู้จักตัวเองนี่พอเรารู้จักตัวเองก็คือรู้จักความคิดรู้จักลมหายใจก็รู้จักความคิดโอ้แท้ที่จริงมันคิดมานานแล้วคิดมาแต่เกิดแหละลมหายใจเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูเลยว่าลมหายใจเราเป็นยังไง
แต่พอเรามาจับท้องพองยุบรู้เลยว่ายุบมากยุบน้อยหยาบละเอียดเราดูรู้จักตัวเองแต่ก่อนเรายืนเดินนั่งนอนไม่เคยรู้จักว่าลมหายใจเป็นอย่างไรคิดเรื่องอะไรก็คิดไปคิดจนไม่มีที่หยุดเนี่ยบางคนติดเป็นอารมณ์กลายเป็นคนใจอ่อนก็มีคิดเป็นคนใจอ่อนก็มีกลายเป็นคนก้าวร้าวก็มีกลายเป็นคนขี้โกรธก็มีกลายเป็นคนเจ้าแง่แสนงอนก็มีกลายเป็นคนมีแต่ปัญหาก็มีเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แก้ไม่ได้เลยคิดจนกลายเป็นคนเจ้าปัญหาก็มาจากความคิดนี่เองเพราะเราไม่รู้ทันมาจากตัวเองมาจากตัวเองทั้งหมดทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่มีใครสร้างให้เราเลยสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเราเกิดในจิตเราทั้งหมดไม่อยู่ที่ใครเลยตัวเองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของเปรตเป็นเจ้าของยักษ์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นเจ้าของสัตว์เดรัจฉานเป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนิพพานไม่มีใครสร้างให้เราได้พุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานก็คือตัวเองสวรรค์ก็คือตัวเองนรกก็คือตัวเองบุญบาปก็คือตัวเองแต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็เลยคิดว่าอยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้อยู่ที่เราความเกลียดความรักไม่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราชอบสิ่งนี้ก็ความชอบก็อยู่จริงเนี่ยพอเจอนะก็ตรงจิตก็ชอบถ้าไม่ชอบสิ่งนี้พอไม่ตรงก็ไม่ชอบก็แสดงอาการไม่ชอบมันเอาไปคิดเอาไปนึกมันไปไหนมันเอาไปไม่ได้ทิ้งไปไหนเพียงเก็บไว้ข้างในเท่านั้นเองแต่พอมางี้เรามารู้มาเอาออกมาเอาความคิดที่ไม่ดีออกที่ไม่สงบออกมารู้สติมารู้สมาธิมารู้ปัญญามารู้จักควบคุมจิตตัวเองได้ว่ากำลังคิดอะไรก็เรียกว่าฉลาดทันความคิดตัวเองเรียกว่าวิสมถะทำให้จิตสงบสมถะทำให้ฉลาดถ้าไม่สงบก็ไม่ฉลาดก็เป็นวิเศษไปวิเศษก็เป็นวิปัสสนารู้เรื่องวิเศษในตัวเองว่าโกรธแล้วหายโกรธแล้วหายรู้ทันความโกรธแล้วหายโลภแล้วหายคิดอะไรอดีตก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอนาคตก็รู้ว่าคิดเพ้อฝันเรื่องใหม่ในตัวเรามีหมดทุกอย่างโลกทั้งโลกย่นมันในจิตเราทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยธรรมะก็อยู่ในจิตนี่เอง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ว่าทำไงจะให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิมีญาณมีปัญญาโดยอ่านจิตตัวเองได้ก็จะสงบจะปล่อยวางเป็นมันต้องใช้ดวงนี้มันต้องใช้ดวงนี้มันต้องใช้ยันตายเลยเหมือนขามันต้องเดินมันต้องใช้ขานี่ต้องใช้ไปยืมขาคนอื่นใช้ไม่ได้แขนนี่ต้องใช้มือต้องใช้ไปยืมคนอื่นใช้ไม่ได้ตานี่ก็ต้องใช้ไว้ดูใช้ยันตายหูก็ต้องใช้ฟังใช้หูคนอื่นไม่ได้ปากก็ต้องใช้กินใช้พูดใช้ในสองอย่างกินด้วยพูดด้วย
ใช้หูใช้ตาใช้ปากมันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไปยืมคนอื่นไม่ได้ขาก็ต้องใช้แขนก็ต้องใช้ใจก็ต้องใช้แต่ที่จริงใจมันไปใช้มันไม่เป็นเท่านั้นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่สงบใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มันก็ทรยศเราคิดไม่หยุดเลยใช้ไม่เป็นไปคิดถึงบ้านเนี่ยคิดไม่หยุดเลยไปคิดถึงลูกคิดไม่หยุดเลยคิดถึงสามีคิดไม่หยุดเลยคิดถึงภรรยาคิดไม่หยุดคิดถึงคนที่ตัวเองรักตัวเองโกรธคิดถึงการงานโอ้คิดไม่หยุดเลยใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นก็ใช้อยู่ในสติปัฏฐาน4เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนกินก็รู้ว่ากินคิดก็รู้ว่าคิดนั่นแหละใช้เป็นวันนี้เราก็มาใช้เป็น7วันได้ใช้เป็นมั้ยใครว่าใช้เป็นมั้ยใช้เป็นหรือยังใช้หูใช้ตาใช้กายใช้ใจเป็นหรือยังใช้มือใช้เท้าเป็นหรือยังสติก็มารู้ในใช้เป็นแหละเตือนกำหนดรู้นั่งกำหนดรู้นอนกำหนดรู้กินกำหนดรู้คิดกำหนดรู้เนี่ยรู้ว่าคิดเนี่ยใช้คิดเป็นแหละกินก็นับคำข้าวได้ตลอดกินไม่รู้เลยว่ากินกี่คำกี่เคี้ยวกี่คำไม่เคยรู้เรื่องเลยแค่ตอนเนี้ยกินมาตั้งแต่ยันโตไม่รู้แต่กินคำอิ่มแล้วกี่คำกี่เคี้ยวไม่รู้ก็มารู้จักรวมจิตแล้วก็รู้จักความคิดตัวเองเป็นกองๆไปว่าคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้มันอยู่ในนี้โอ้โหเยอะเลยเยอะไม่ดีเยอะแล้วหนักใจต้องให้คิดน้อยลงโกรธมากก็จะสนุกไงโกรธมากก็ไม่สนุกรักมากก็ไม่สนุกรักเขาข้างเดียวจะสนุกอะไรใช่ไหมเขาไม่รักเราโอ้โหตับตายเลยเหมือนเราไปรักลูกไงรักหลงรักไหลเขาไม่ได้รักเราเลยรักลูกรักหลานเนี่ยไปรักผัวเจ้าชู้เขาก็รักเราเราก็รักเขาทับตายเลยแต่มันไปรักคนอื่นกูก็จะรักอยู่นั่นแหละทางที่ถูกจะตายก็เรียกว่าใช้ไม่เป็นเหมือนคนพูดมากเนี่ยใช้ปากไม่เป็นบ่นอยู่นั่นแหละบ่นที่เขาเกลียดตัวเองบ่นที่เขาเบื่อตัวเองตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่บ่นก็ไม่ได้ลำคาญอีกกูลำคาญตาลำคาญหูอีกบ่นอีกบ่นมากเขาก็เกลียดแล้วอีกลำคาญแล้วอีกเอาลำบากจังมีปากบ่นมากไปมันทำใจไม่ได้ไม่บ่นก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นขี้ขึ้นสมองขี้บ่นไปคนขี้บ่นก็ไม่มีใครชอบเลยตอนหนุ่มสาวก็สำรวมดีพอแก่ตัวไม่สำรวมแล้วบ่นไปพอมีลูกสักคนก็บ่นมากขึ้นพอหลายๆคนบ่นไม่หยุดเลยจิตมันเสียแล้วใช้จิตไม่เป็นใจปากไม่เป็นก็ต้องมาหัดหยุดบ่นหยุดพูดมางี้ก็ยังอดไม่ได้อีกแม้กระซิบกระซาบนะก็ยังดีวะมันจะขาดว่าขาดตอนไปอยู่บ้านกูบ่นมากกันนี่อีกฟอดฟอดแฟดก็ยังดีดูมันขนาดนี้ก็ยังอดไม่ได้คนนะทำใจยากจังก็เลยต้องรู้จักจิตตัวเราก็ดีแล้วมาปฏิบัติจะได้รู้หลักพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอรหันต์ท่านก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ตามฐานะ
ทางโสดาบันทางโสดาบันตะกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ทางเดินทางจิตในสติปัฏฐานสี่นี้ไม่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่มันสงสัยเพราะมันสมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้สมาธิมันยังไม่ข้ามนิวรณ์ปัญญามันยังไม่สว่างแต่พอสมาธิมันเกิดมีพลังงานสงบดับนิวรณ์ห้าได้แล้วเนี่ยข้ามเวทนาได้ข้ามดับสัญญาได้ดับเวทนาดับสัญญาเก่าได้ดับนิวรณ์ดับปวดเมื่อยได้ดับความง่วงท้อถอยได้ฟุ้งซ่านได้จิตหยุดคิดชั่วระยะหนึ่งเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเออจิตเราเข้าใจอะไรหายสงสัยได้เยอะโสดาบันถึงไม่สงสัยอะไรโสดาบันก็เกิดสมาธิชั้นสูงแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ไม่สงสัยเลยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานแต่นี้ก็เชื่อมั่นเลยเดินทางถูกเลยคันนี้ไปทางจิตเลยเพราะไม่สงสัยเดินแบบมั่นใจทำบุญแบบมั่นใจนั่งสมาธิแบบมั่นใจเดินจงกรมยืนเดินนั่งนอนแบบมีสมาธิแบบมั่นใจทำอะไรก็มั่นใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เชื่อมั่นมันคนเรียนจบคนเรียนจบแล้วเรียนจบเป็นครูแล้วก็มั่นใจแล้วพอเรียนจบครูแล้วก็วิชาเต็มแล้วสอนได้แล้วแสดงมั่นใจเพราะเรียนจบคนยังไม่เรียนจบแล้วไปสอนก็ไม่มั่นใจกลัววิชาไม่แน่นกลัวแก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องอย่างนั้นเป็นคนเรียนจบสมาธิก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มปัญญาก็เป็นคนแยกแยะอิ่มเป็นยังไงอิ่มเป็นยังไงรสชาติเป็นไงคนที่สงสัยก็เหมือนคนยังหิวข้าวอยู่ยังไม่ได้กินสงสัยว่าไอ้นั่นกินเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงไอ้นั่นรสเป็นยังไงสงสัยอาหารในชามนั่นคือคนที่ยังไม่ปฏิบัติเป็นนิวรณ์ห้าแต่พอลงมือกินปุ๊บนี่รู้เลยเป็นยังไงพออิ่มปุ๊บเข้าใจเลยหายสงสัยเลยอาหารมื้อนี้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอนั่งสมาธิเดินจงกรมพอนิวรณ์ห้าดับปุ๊บเหมือนคนกินอิ่มหายสงสัยเลยในธรรมะพุทธเจ้าพอลงมือสำเร็จแล้วขั้นหนึ่งตอนนี้ก็จะต่อไปก็ไม่สงสัยแต่ไม่ทันเก็บไว้นะเก็บไว้แปลเขาลงทุนมากกับเราเขาต้องปฏิบัติมากกับเราแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาเสียเงินมากกับเราเรานี่ไม่ต้องเสียเงินต้องเสียค่าเครื่องบินนะสมัยเรานี่สบายคนไทยก็โชคดีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินมานั่งสมาธิฝรั่งก็โชคดีมีเงินมานั่งสมาธิต่างคนต่างมีโชคดีมีบุญ

ช้อปปิ้งดีกว่าไปฮ่องกงไปช้อปปิ้งดีกว่าคนไทยคิดผิดแหละจะไปขึ้นเครื่องบินจะไม่ไปนั่งสมาธิคิดไปเที่ยวคนไทยคิดไปเที่ยวนะกูจะไปทำไมชวนไปไหว้พระอินเดียกูไม่ไปสกปรกกูต้องไปนู่นฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกายิ่งมานั่งสมาธิกูไม่ไปแต่นี่เขามีบุญเขาไม่ไปอื่นเขามานั่งสมาธิต้องเสียเงินเป็นหมื่นลงทุนคนละอย่างลงทุนกำไรลงทุนขาดทุนปฏิบัติแล้วเรื่องจะได้ไม่มากคนจะมีเรื่องน้อยในหัวใจมันไม่ค่อยวุ่นวายก็ใช้ได้แค่อยู่เป็นสุขชีวิตอยู่อย่างสงบสุขเรื่องวุ่นวายจะไม่มีปฏิบัติก็เพื่อเอาตัวรอดอย่างนี้เพื่อให้ปัญหาน้อยลงในใจเราแก้ปัญหาตัวเองได้ไม่ใช่คนเจ้าปัญหาคนคิดผิดน่ะคิดผิดคิดจะนอนไม่หลับแล้วก็ต้องไปกินยานอนหลับแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตก็ไปทำไมอ่ะทำไมไม่มานั่งสมาธิไอ้พวกนั้นบอกนั่งสมาธิกลัวเป็นบ้ากลัวเลยเป็นบ้าไปเลยคดีไปดูโรงพยาบาลประสาทเลยคิดผิดจะทำบุญก็บอกไม่มีจะทำไม่มีเวลาไม่มีทำบุญคนนี้คิดผิดแต่ไปทำอื่นได้ไปเสียอย่างอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันมีเวลาไปอื่นแต่เวลามาภาวนาไม่มีเพราะจัดสรรตัวเองไม่ถูกใช้เรียกว่าใช้กายผิดใช้ความคิดผิดใช้เท้าไปผิดใช้มือไปผิดใช้หูใช้ตาไปผิดหมดก็ต้องพยายามนะยามโอไปในโกน้อมเข้ามาธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นธรรมที่ได้แก่ตัวเราเราจะมีความสุขในการเชียร์ชีวิตของเรือนในชีวิตที่อยู่ประจำวันความเดือดร้อนจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราแก้ปัญหาตัวเราได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องพยายามฝึกไปนะถ้ากลับไปบ้านเราจะได้ขัดเกลากิเลสที่มันจู้จี้ขี้บ่นเจ้าแง่เส้นงอนเรื่องมากพูดมากอะไรวุ่นวายก็เราจะได้ไม่มองคนอื่นเป็นอย่างนั้นให้มองตัวเองบ้างว่าเราก็ไม่ใช่ดีเลิศกว่าคนอื่นเราก็คนมีปัญหาเหมือนกันถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหามันก็แก้ปัญหาได้ไม่ใช่มองปัญหาที่คนอื่นปัญหาอยู่ที่ตัวเราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4สมาธินี่เป็นอารมณ์ที่ควบคุมตัวเองได้ทำให้ไม่ค่อยคิดอะไรมากแล้วก็รู้ทันความคิดตัวเองสงสัยอะไรไหมพูดได้จำได้นะสิ่งที่นี่ทำได้ไหมนะบ้านมันแคบเนาะบ้านมันแคบก็ต้องใส่ต้องกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้าอยู่วัดนานอยู่ให้เราเห็นเขาเห็นค่าเรานะอยู่ให้เขาเห็นค่าเราช่วยได้สิลูกทำไมช่วยไม่ได้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมาแล้วนี่พุทธเจ้าไม่ได้พาใครจนเลยคนที่จนนั้นไม่ใช่ทำบุญไปทำเรื่องอื่น

ถ้าทำถูกต้องก็ไม่จนนะบุญในทำถูกต้องพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ทำหมดทั้งบ้านนี่ท่านให้ทำสามส่วนสี่ส่วนทำส่วนเดียวมีทรัพย์สี่ส่วนแบ่งทำบุญส่วนเดียวนั้นก็เอาไว้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้รักษาตัวเองเอาไว้ทำเป็นประโยชน์สามประการประการเดียวก็คือทำบุญทรัพย์ติดตัวไปข้างหน้าเราก็ไม่ไปเบียดเบียนลูกสิเราเบียดเบียนเราไม่ขอใครทำบุญเอาของเราทำทำไม่ได้แล้วก็ภาวนาของเราบุญไม่โกรธก็ได้บุญไม่โกรธบุญไม่น้อยใจบุญไม่ขับแค้นใจบุญอภัยบุญมีเมตตาบุญมีความสงสารเราก็ทำจิตแล้วแบบเขาว่าไงเราก็ไม่น้อยใจไม่ขับแค้นใจเดี๋ยวเขาแก่เขาคิดได้คนพอเขาไอ้หนุ่มสาวๆเนี่ยมันยังมีกำลังวังชาวิ่งไปอยู่เดี๋ยวพอแก่มันล่วงโรยมันก็ไม่มีใครชมมันก็คิดถึงบุญแหละพอคนเราพอเลยไหวแล้วก็คิดได้ตอนยังหนุ่มยังสาวก็ยังหลงอยู่คิดว่าตัวเองดีเก่งพอฟันหักสักสองสามซี่ก็จะคิดได้เอ้ยกูหักไปแล้วฟันหักก็คิดได้เลยเอ้กูจะแก่แล้ววันเนี้ยผมงอกขึ้นมาเต็มหัวเอ้กูแก่แล้ววันเนี้ยก็คิดได้เคยทำอะไรคล่องแคล่วจนเดินเตะโน่นเตะนี่เอ้กูแก่แล้วเนี้ยคิดได้เลยก็เริ่มคิดได้คิดจำชื่อคนไม่ได้หลงหน้าลืมหลังเอ้ยกูคิดแก่ใหญ่เลยเมื่อก่อนจำแม่นหรือจำอะไรก็ไม่ได้พวกนี้เสร็จเลยคิดได้ก็สายซะแล้วสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ต้องทำใจจะหวั่นไหวไม่ได้ครอบครัวมันเป็นปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเราความไม่โกรธสยบความโกรธเนี่ยแบบหนังมีสาขาไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวทนให้ด่าทนให้เหยียบให้ย่ำทนให้สับให้โขกวางง่ายกับช่างเขานับถือพระชีเปลือยตัวเองนับถือพุทธเจ้าด่าพุทธเจ้าไม่มีดีก็ช่างก็พุทธเจ้าดีกูก็ไม่โกรธที่สุดแล้วก็ชนะใจแล้วเข้าพ่อผัวแม่ผัวมาเรียกแม่หมดยอมแพ้สามีก็ยอมแพ้พอรู้ว่าของดีเขาก็ไม่ทำลายจะรู้แก้วใครไปทุบเลยพอรู้ว่าแก้วใครไปทุบล่ะพอรู้เพชรใครจะไปโยนในคอกในถ้ารู้ว่าเพชรใครจะไปโยนในบ่อไหมโอ้พอรู้ว่าเพชรที่ขีดจะเอามากำมาอีกที่มันทุกวันนี่โยนเพชรลงตมก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเพชรมันไม่ใช่คนมีธรรมะคิดแต่ไม่ได้คิดคิดแล้วคิดว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ทำได้ก็วางเฉยทำได้ก็ช่วยช
่วยทำถ้าทำไม่ได้ฉันก็ต้องวางเฉยไม่มีสติคิดว่ามีสติไงคิดแบบไม่มีสติเราไปทุกข์แทนเขาไม่ได้ทุกข์แทนเขาไม่ได้เราก็ต้องวางเฉยก็ต้องฝึกจิตถ้าเราก็พิจารณาว่าเหมือนยังก็เอ๊ะเขาพูดแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่พูดเราก็วางเฉยแล้วก็ทำสติเราไปเรื่อยๆแต่จะพอเขารู้เขาก็เข้าใจเขาไม่รู้เราก็ต้องวางเฉยบางทีบางอย่างพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องเราก็พูดบางอย่างเขาไม่รู้เรื่องเราก็เฉยตัวเจ้าท่านยกตัวอย่างเหมือนผู้หญิงที่แต่งงานอยู่กับสามีที่ไม่ดีธรรมะนี่เหมือนกับเพราะคนเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งไม่ดีก็มีในตัวเราไม่ใช่ดีทั้งหมดแล้วก็ยกว่านางคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเสร็จแล้วก็มีบุพกรรมหน้าตาก็สวยแต่สาวก็ไม่เคยรักใครไอ้ในพรานคนเนี้ยมันเป็นหนุ่มก็วันหนึ่งก็เอาทุกวันเขาก็จะเอาเกียนกระทุกวางกระทุกเนื้อไปขายในเมืองแล้วก็ออกวันนั้นไปเจอกับผู้หญิงลูกเศรษฐีพอเจอปุ๊บผู้หญิงนี่ก็ถูกใจผู้ชายคนนั้นหลงไหลเลยว่าเนี่ยคู่เราเจอแล้วใช่เลยเจอบอกใช่เลยกูไปแล้วคือแบบมันบุพเพสันนิวาสเคยทำกรรมกับฉันก่อนก็บอกนายพรานว่านี่เธอเอาเนื้อมาขายเนี่ยมาทุกวันหรือเปล่าบอกว่าบางวันมีเนื้อก็มาบางวันไม่มีเนื้อก็ไม่มาแล้วเนี่ยตอนเช้าไปเนี่ยเย็นจะกลับทางนี้หรือเปล่ากลับนะกลับฉันจะคอยถามเท่านั้นปุ๊บผู้หญิงก็พร้อมตัวเลยเก็บข้าวเก็บของเลยวางแผนหนีเลยแล้วก็ปลอมตัวเป็นคนใช้เอาเสื้อผ้าเอาเงินทองอะไรที่พอจะไปอยู่กันในผ่านไม่ให้เดือดร้อนได้ก็ไปพอในผ่านออกตอนเย็นก็ยกของขึ้นเกียนเดินตามเลยในผ่านมันก็คนบ้านนอกก็เห็นผู้หญิงคนนี้นึกว่าจะเดินไปไหนก็ปล่อยจนมืดแหละถามว่าจะไปไหนเป็นผู้หญิงเป็นนางมาเดินตามคนนี้ไม่ได้นะต้องกลับบ้านเราไม่รับผิดชอบเพราะเราเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงไปไม่ได้ผู้หญิงก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยสิริมหาเธอบอกในผ่านว่าเธอไม่รู้เลยสิริมหาเธอจะสบายเขาบอกว่าพุทธสิริมหาเธอผู้ชายก็อุ้มขึ้นเกียนเลยไปอยู่บ้านเลยกลัวออกผู้หญิงคนนี้เขาสมัครใจไปเป็นภรรยาตัวเองก็ไปอยู่กินมีลูกตั้ง7คนผู้หญิงนี้ฟังธรรมพุทธเจ้าสำเร็จโสดาบันตั้งแต่เด็กๆโสดาบันนะแต่ว่ามีปัญญาแล้วแต่ว่ากรรมนี้ยังไม่หมดไปอยู่กินก็ไม่ได้บอกสามีตัวเองเป็นโสดาบันก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4รู้จักกายเวทนาจิตธรรมรู้ธรรมะอย่างที่ผู้ปฏิบัติรู้โสดาบันก็ต้องรู้มากกว่าเราสิรู้กว่าคนธรรมดารู้7คนเป็นหนุ่มผู้ชายทั้งหมดนางก็หาสามีไปยิงเนื้อมานางก็เถือเนื้อเอาไปขายตลาดเอาให้สามีให้ลูกให้สามีไปขายแต่แล้วก็อยู่มาจนลูกโตแต่ตอนเช้าเนี่ยก็หยิบหอกหยิบดาบให้สามีหยิบบ่วงให้สามีจนที่สุดแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนก็โจทย์จันกันว่านางเนี่ยเป็นโสดาบันคนในวัดเขารู้กัน
พุทธเจ้ายกย่องว่านางมีคุณธรรมทำไมต้องไปอยู่กันในพานฆ่าสัตว์พุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำปฏิบัติได้อาจจะแยกกายกับจิตได้แยกกายกับจิตแยกเวทนาได้ก็บันทึกเวลาวาระก็ไม่ได้บอกว่าสามีตัวเองเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่โกรธสามีไม่โกรธสามีจะว่าไงก็ไม่โกรธไม่เถียงไม่ว่าไม่เป็นคนแบบโทสะไม่มีโทสะอยู่กับครอบครัวอยู่กันอย่างแบบสงบพูดจาอะไรก็ไม่โกรธเพราะนางเป็นคนไม่พยาบาทแล้วพุทธเจ้าก็ไปโปรดวันหนึ่งก็สามีก็ไปล่าเนื้อพุทธเจ้าก็ไปด้วยอนุภาพทำให้เนื้อเนี่ยไอ้บ่วงให้หลุดไปบ่วงเนี่ยมันไม่บ่วงเนี่ยมันหลุดหมดเนื้อเข้ามาก็หลุดหมดก็ไปเห็นบ่วงให้หลุดหมดเลยก็เลยตามดูว่าใครก็เห็นรอยพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ร่มไม้ตอนนี้พุทธเจ้าเนี่ยฝ่าพระบาทพุทธเจ้าถ้าอธิษฐานให้เป็นรอยก็จะเป็นถ้าพุทธเจ้าได้เหยียบดินเหยียบเพลนแล้วเนี่ยจะไม่เคลนลอยดินเนี่ยจะกลับดังเดิมไม่มีรอยพระเจ้าจะมีรอยนอกจากอธิษฐานให้มีรอยข้าก็อธิษฐานบอกให้มีรอยทีนี้ก็ตามไปเจอพระเจ้าโอ้คนนี้เองมาทำให้บ่วงเราหลุดทำให้เราไม่ได้เนื้อเลยวันนี้ไปเอาธนูยิงเลยพ่อเนี่ยธนูยิงเลยยิงพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ร่มไม้พอยิงเสร็จแล้วก็พอเงือลั่นธนูไปธนูมันไม่ลั่นแข็งหนาวขึ้นมาก็ปล่อยธนูไม่ได้มือหนึ่งก็จับธนูมือหนึ่งก็ถือลูกดอกก็ยืนเหงื่อไหลเลยปวดเจ็บมากก็เรียกเหมือนนะจังงังปล่อยธนูก็ไม่ได้เอามือลงก็ไม่ได้ปวดอยู่นั้นเนี่ยยืนจังงังเหมือนทำท่าจะยิงพุทธเจ้าไอ้ภรรยาบอกพ่อเองไปสายแล้วธรรมดาจะกลับมาแต่เช้าไปตามสิพอไปเห็นพ่อกำลังจะยิงก็ยิงด้วยอีกนึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูกับพ่อตัวเองก็ไปยิงไอ้ลูกคนนั้นก็ไปยืนจะงังนั่นแหละ7 คนไปเหมือนกันหมดเลยแต่ยืนท่าเดียวกันหมดเลยน้ำลายไหลเลยปวดเจ็บมากทรมานน้ำตาไหลก็ภรรยาก็ลูก7 คนไปไม่กลับสงสัยมีอันตรายแน่เลยไม่เจอเสือก็เจอช้างหรือเจอสัตว์ลายก็พาสะพาย7 คนไปพอไปเห็นปุ๊บว่าพ่อสามีตัวเองกับลูกจะยิงพุทธเจ้านะบอกสามีว่าอย่าทำพ่อฉันอย่าทำอย่าฆ่าพ่อฉันอย่าทำพ่อฉันไอ้ในฝันตกใจเลยโอ้นี่พ่อตากูเลยเนี่ยตายกูจะยิงพ่อตาพอความรู้สึกว่าเป็นพ่อตานี่โทษมันหยุดเลยธนูก็มือก็วางได้ลงกราบพ่อตาเลยโหกูเกิดมาไม่เคยตั้งก็มีเมียไม่จับพ่อตาเพิ่งเจอวันนี้เองจะทำพ่อฉันที่ไหนได้คือพ่อในธรรมเข้าใจผิดนึกว่าพ่อตาก็พุทธเจ้าเขาฟังแสดงธรรมให้ฟังว่าธรรมที่เป็นที่สงบและเป็นสุขเนี่ยธรรมวิเศษเนี่ยก็คือธรรมใจคืออยู่ในใจเราเนี่ยถ้าทำได้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูธรรมนี้ก็มีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติในผ่านก็เลยโสดาบันได้เป็นโสดาบันเลยสำเร็จหมดทั้ง7 คนลูกภัยตั้งแต่วันนั้นมาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพสิเปลี่ยนอาชีพโอ้ยิงสัตว์ไม่ได้แล้วโทดาบันทำไงล่ะแม่มึงกราบโอ้ทำไมไม่บอกว่าตัวเองมีธรรมะ
ฉันให้อยู่เป็นบาปเป็นกรรมกับเธอนะอยู่กับเธอเป็นผู้วิเศษผู้บริสุทธิ์ฉันไม่รู้จริงเนี่ยก็มาพูดว่ารู้วันนี้เองโอ้เธอเก่งนะเธอเป็นยอดหญิงที่อดทนมากแล้วอยู่กับคนอักขระอย่างฉันเนี่ยทนได้ยังไงเห็นใจพญาว่าทนได้ยังไงผู้หญิงอย่างนี้ประเสริฐจริงๆมาจากที่สูงมาจากผู้ดีไม่เคยลำบากทำไมลำบากกับตัวเองและตัวเองก็เป็นคนหยาบเป็นในพรานพูดจาก็ไม่มีสมาคารวะกระโชกโคกห้างไอีเมืองกูแต่ผู้หญิงทำไมอยู่ตัวเองได้ไม่มีอาการอะไรผู้ชายก็ยอมรับว่าผู้หญิงนี้ประเสริฐแต่ก็มารู้ซิว่าเขาเป็นโสดาบันตัวเองก็เข้าถึงธรรมะเป็นโสดาด้วยกันครอบครัวนั้นก็เลยเปลี่ยนจากการหาละสัตว์ขายก็มาเป็นการปลูกผักครับฟืนทำอะไรที่มันเป็นซื้อง่ายขายคล่องเพราะผู้หญิงเขาก็มีฐานะที่จะมีความรู้อยู่แล้วก็เลยเป็นพ่อขาแม่ขายทำให้มันไม่ทุจริตแล้วก็นายพรานเขาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเขาก็ยกย่องให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยบอกว่าเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วต่อไปนี้เราเป็นอภัยทานในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพันหลังคากวางเก้งสัตว์ป่าเดินเป็นหมาบ้านเลยใครไปเห็นบ้านนั้นอัศจรรย์บอกทั้งถ้าอยากจะไปดูสัตว์ไปดูบ้านนี้กลางคืนจะมาจะเดินก็ขวักไขว่เข้าบ้านออกบ้านพระเข้าไปร่ำลือบอกทำไมบ้านเนศาสตร์ถามเนี่ยจึงน่าอัศจรรย์เป็นผานแต่ว่าสัตว์มาหากินกลางคืนพวกสัตว์มันจะชอบกินพวกเค็มๆมากินดินตำใต้ถุนมาอะไรมาเลียแล้วก็พอคนระวางก็ไปกันกลางคืนก็มากลางวันมันก็ไม่เข้าก็เป็นหมู่บ้านที่มีสัตว์ชุกชุมคนก็สรรเสริญว่าอัศจรรย์คนมีศีลมีสัตว์ก็ไม่หลักไม่กลัวมาทุกสัตว์แล้วก็ไม่เบียดเบียนคนก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่อย่างตายก็พวกนี้ก็ไปสวรรค์ไปนิพพานหมดก็ไม่จนเปลี่ยนจากอาชีพขายเนื้อสัตว์ก็มาเป็นอย่างอื่นก็ไม่จนก็อยู่ได้เรียกว่าพลิกเลยนะจากวันนั้นน่ะพลิกเลยพลิกชีวิตใหม่เลยทั้งครอบครัวเลยเจอพุทธเจ้าก็เปลี่ยนทันทีแต่ผู้หญิงนี่ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เขารอสามีและลูกเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ว่าเนี่ยพุทธศาสนาที่ว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องเป็นตัวอย่างผู้ชายก็ต้องเป็นตัวอย่างอย่างนี้ว่าภรรยาเป็นคนดีก็ต้องยอมรับยอมเคารพเขาก็เข้มแข็งดีกว่าตัวเองต้องยอมให้เขานำจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ธรรมะพุทธเจ้าอัศจรรย์คนปฏิบัติตามก็ให้ผลในชาตินี้ไม่จนหรอกกับมีความสุขด้วยซ้ำไปสัตว์ก็พลอยมีความสุขหมดทั้งป่าไม่ต้องกินเนื้อสัตว์ก็ได้กินที่มันตายแล้วไม่ต้องไปฆ่ามันผักอย่างกลางหญ้าก็มีเยอะแยะไปก็ไม่จำเป็นปัญญามันก็เกิดทำไมพุทธเจ้ามันคนดีๆก็เข้ามาเกิดในยุคนั้นพระบารมีเขาเต็มคนไม่มีบารมีมันก็ขวางไปอะไรก็ว่าไม่ดีมันก็ว่าไม่ดีมันเนี่ยไอ้ที่ถูกก็ว่าไม่ดีโรงพยาบาลนะรู้ไหมโรงพยาบาลนั้นนะตายมากกว่าที่บ้านเราอีกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะตายมากกว่าบ้านเราอีกบ้านตายบ้านเราตายไม่กี่คนโรงพยาบาลนะตายทุกวันเลยเข้ามา

อยู่โรงพยาบาลที่ไหนนะเดี๋ยวเข้าห้องดับจิตหมดทุกคนเข้าไปเข้ามาไปเข้าห้องดับจิตทุกคนเนี่ยโอ้คนคิดเกินหรือเปล่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่เก็บซากศพคนเชื่อไหมล่ะโรงพยาบาลไหนแล้วไม่มีใครตายข้างหน้าหมอวิเศษนะช่วยคนได้แต่เดี๋ยวถ้ามึงไม่หายใจกูเก็บเข้าโรงพยาบาลจิตหมดเนี่ยข้างหลังก็ร้องไห้กันไปแถวหมดเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชาดารานางงามแค่ไหนก็ไปตายโรงพยาบาลหมดเลยไม่ไปวัดหรอกวัดก็ไปเผาอย่างเดียวโรงพยาบาลไหนไม่ตายโรงพยาบาลใหญ่ยิ่งตายมากโยมมันเดินอ้อมๆไปทางหลังโรงพยาบาลนี่ไปเดินดูดิจะเห็นแล้วสัจธรรมถ้าเผลอหมอก็ตายพยาบาลก็ตายไม่รอดเลยสักคนเดียวคนไหนประเทศเป็นโรคที่สงสัยหมอขอผ่าอีกขอผ่าอีกตายดีๆไหมถ้าผ่าต้องผ่ากระโหลกดูผ่าท้องดูสงสัยแต่ก็เย็บให้อย่างเก่าเย็บก็ไม่เย็บสวยเย็บงามเย็บทุบๆไปเลยก็ไปดูสิทุกโรงพยาบาลเนี่ยทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครรอดเลยสักคนเดียวไอซียูไอไปไอมาไปแล้วไม่ไอแล้วไม่อยู่แล้วไม่ไอแล้วดับจิตดีกว่าอันนี้เรามาดับจิตก่อนอย่างเงี้ยดับจิตก่อนดับไม่คิดอันนั้นหมอต้องช่วยมันต้องไปดับโดยที่ไม่อยากดับไม่ตายช้าแล้วไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดเราอายุปันนี้อีกกี่วันเราจะตายก็เราอายุเท่าไหร่ตอนนี้โยอยู่เท่าไหร่โยอยู่เท่าไหร่อ๋อหกหรือสองไม่จะเอาอย่างมากก็ไม่เกิน80เนี่ยใช่ไหมแล้วก็อีกกี่ปีตายอ่ะฮะถ้า80กี่ปีอ่ะนะเขาภาวนาตายทุกเวลาแล้วกันตายทุกลมหายใจหายใจเข้าก็ตายใจออกก็ตายตายแล้วตอนนี้มันต้องรอ80แล้วตายวันนี้เลยอย่าพูดงั้นจะหาว่าเราอกหักเดี๋ยวหาว่าสาวนี่อกหักอย่าไปคิดอย่าก็รักตัวเราเองสิอย่าชีวิตประจำวันก็สมาธิเนี่ยสมาธิช่วยได้ฝึกสติปัฏฐาน4ทำสมาธิให้จิตมันสงบไปเรื่อยๆอย่าจิตคิดมากคิดมากแล้วมันโง่มากแล้วพยายามสงบไปทันความคิดแล้วก็จะเกิดปัญญาเองปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยไม่คิดแล้วมีปัญญาปัญญาของทางโลกเนี่ยคิดมากแล้วมีปัญญาแต่ที่สุดแล้วคนที่คิดมากนะกลายเป็นคนหมดปัญญาก็แปลว่าต้องหยุดคิดถึงจะมีปัญญา

0: ว่าจะเวลาสงบก็เดินปัญญาหรือเดินยังไง
1: ก็ดูจิตเราดูเวทนาสามสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ดูจิตของเราสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอุเบกขาแล้วก็ดูจิตในจิตตัวเองดูเวทนาสามก็ดูจิตอย่างเดียวดูจิตเฉยเฉยอย่างเดียวก็ดูจิตอย่างเดียวรู้เฉยรู้เฉยอย่างเดียวไม่ต้องไปดูลมหายใจลมหายใจมันดูไม่ได้ก็ดูจิตดูความดูความเกิดดับของจิตดูความปรุงแต่งของจิตดูหนักเบาของจิตดูสุขทุกข์ของจิตดูเฉยของจิตมันเฉยแล้วก็รู้ว่าเฉยมันสงบก็รู้สงบว่างเราก็รู้ว่างก็ดูตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจใช้อันนั้นให้เป็นสมาธิเพราะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นก็ต้องใช้ให้มันมีสติใช้มันเป็นสมาธิใช้มันเข้ามาเห็นจิตของเราสงบของเราใช้มันเป็นก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาร่างกายเราไม่เที่ยงเมื่อตอนเราเป็นเด็กอยู่ในท้องเป็นได้ยังไงตอนเราอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมแล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็กแล้วก็โตมาเป็นเด็กวิ่งได้แล้วก็มาเป็นสาวแล้วก็มาไหวแต่งงานมาไหวเนี้ยเนี้ยแล้วก็มาตอนนี้เราอยู่ตอนเนี้ยเราเห็นว่าเนี้ยเป็นพระไตรลักษณ์แล้วต่อไปเราก็จะต้อง60 70เราก็จะต้องร่างกายนี้ก็จะต้องหมดลมหมดไม่มีเหลือในตัวเราไม่มีอะไรดีในตัวเราก็เสื่อมไปต้องมองให้ตัวเองเป็นพระไตรลักษณ์มองอย่างนั้นหรือมองไม่ออกก็ไปมองปู่ย่าตายายเราก็สูญสิ้นมาหมดแล้วเหมือนเราเนี่ยก็หน้าตาเหมือนเราก็เปิดไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วแต่ต่อไปนี่อีกรุ่นลูกรุ่นหลานเราอีกสัก100ปีก็ไม่มีเราก็มองให้ตัวเองมันเป็นพระไตรลักษณ์อย่างนั้นพยายามมองตัวเองก็มันพิจารณาด้วยก็ได้แต่ว่าเราเมื่อพิจารณาแล้วปฏิบัติไปแล้วมันก็เป็นพระไตรลักษณ์ไปในตัวบางครั้งก็เกิดจากการพิจารณาบางครั้งก็เกิดจากการใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาแต่ก็ต้องกำหนดรู้สุขทุกข์เฉยรู้จักตัวเองพิจารณาให้เห็นพระไตรลักษณ์ในตัวเองก็ต้องไปพิจารณาเหมือนกันพิจารณากายความรู้สึกหรือก็เวทนาก็ต้องให้ก็มารู้เรื่องภายในกายตัวเองรู้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้รู้จากกายจิตเราให้สว่างเข้าในจิตเรา